0: ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยไปดูเรื่องของทุจริตสอบข้าราชการไทยวิกฤตคอร์รัปชันที่ฝังรากลึกอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแล้วไปดูซิว่าเรื่องของการคอร์รัปชันแบบนี้เนี่ยไทยอยู่ตรงไหนในประเทศอาเซียนคืออยู่ในลำดับที่เท่าไหร่เป็นยังไงเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆในอาเซียนนะครับ
1: ก็มีอะไรแปลกๆมาให้เราติดตามกันตลอดนะคะข่าวสารในประเทศไทยเนาะทุจริตสอบข้าราชการไทยทุจริตสอบครู pay to fly ของนักบินพาณิชย์เป็นต้นนะคะซึ่งมันก็สะท้อนสังคมเนาะว่าบางทีเนี่ยอยากจะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่มีการงานที่มั่นคงบางท่านมีส่วนสำคัญในการสร้างการดำรงซึ่งคุณธรรมความยุติธรรมของสังคมด้วยนะคะแต่ว่ากลับใช้วิธีมิชอบเนี่ยเข้าไปเนาะแล้วสุดท้ายจะปฏิบัติหน้าที่แบบไหนล่ะนะคะก็เดี๋ยวมาคุยกันค่ะในช่วง 7:15 นเจาะลึกอาเซียนนะคะ
0: ครับเชิญคุณน้องน้ำหวานทักทายคุณผู้ฟังของเราที่ให้กำลังใจเรากันสักนิดดีไหมครับ
1: อืมค่ะมีคุณก้องเลิฟแซมคุณก้องบอกว่าเธอรู้ไหมฉันนึกถึงอายุ14ครั้งเดี๋ยวฉันต้องอ่านไปทำนองหรือเปล่าแต่ว่าพอดีไม่แน่ใจเพลงพิเศษเหรอคะ
0: เธอไม่ฉันนึกถึงใช่ครับ
1: อันพอดีคุณก้องแต่งใหม่ที่เข้ากับเรื่องอากาศด้วยหรือเปล่านะ
0: อ๋อเหรอคะ
1: หรือเปล่าเนาะตอนที่ฉันมีเธอคนแรก
0: มีแฟนนี่ใช่ถูกต้องวันที่พิเศษก็ออกมาแล้วนะครับ
1: มีคุณสุพิชชาค่ะรายการดีมีสาระฟังไม่น่าเบื่อขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณสุกรีคุณสมบัติคุณหนุ่มโอวันตินคุณหมูคุณผู้ฟังเราน่ารักมากบางทีก็ทักทายกันเองด้วยนะมีอรุณสวัสดิ์กันเองอะไรอย่างนี้นะคุณเสือนอนไม่หลับนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านเลยรวมทั้งช่องทางไลน์นะคุณผู้ฟังใส่ใจน่ารักมากคุณชัยทักมาบอกว่าจำได้ว่าคุณสุมรตั้งครรภ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคุณสุมรตอนนี้ก็สภาพจิตใจดีขึ้นแล้วนะคะก็ส่งกำลังใจให้คุณสมอนด้วยเอาล่ะพี่ต้นมี TikTok Live อยากจะอ่านไหมคะ
0: ครับก็เห็นคุณสนั่นนะครับได้รีโพสต์ไลฟ์ของเรานะครับซึ่งก็จะช่วยกันเปิดการมองเห็นได้นะครับฝากเคาะจอเคาะรีโพสต์ไป
1: เคาะใจเขาต้องพูดแบบนี้กันใช่ไหมฝากเคาะจอเคาะใจด้วยนะคะมาแล้ว
0: คนจะได้เห็นข้อมูลดีๆกันนะครับ
1: คุ
0: ณ CCN18 คุณณนีรนุชนะครับแล้วก็คุณ user 757คุณ STK คุณ Ion Girl นะครับคุณเพรหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาทักทายแล้วก็รีโพสต์ไลฟ์ของเรานะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
1: อืมค่ะเอาละค่ะเราในช่วงนี้เรามาตามข่าวสารกันเพิ่มเติมนะคะในช่วงที่ผ่านมาเกือบๆ4เดือนที่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐอิหร่านและอิสราเอลเนี่ยมันก็แน่นอนนะคะส่งผลกระทบในเรื่องวิกฤตพลังงานนะรวมถึงพลังงานที่ต้องนำมาใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยนะคะฟิลิปปินส์ตอนนี้ค่ะมีแนวโน้มการลงทุนในโซลาร์เซลล์เนี่ยมากที่สุดในโลกเลยทีเดียวนับตั้งแต่สงครามอิหร่านเริ่มต้นขึ้นนะคะรายงานผ่านรอยเตอร์สฟิลิปปินส์ leads the world in rush to solar as power prices soar นะคะคือราคาพลังงานเนี่ยมันก็เพิ่มสูงขึ้นนะมาจากสถานการณ์สงครามนะคะบริษัทเมราโก้ผู้จำหน่ายไฟฟ้าชั้นนำของฟิลิปปินส์ค่ะได้ขึ้นราคาค่าไฟฟ้า 10% นับตั้งแต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มต้นขึ้นแถวๆวันที่28กุมภาพันธ์นะคะโดยในปัจจุบันเนี่ยครัวเรือนโดยเฉลี่ยใช้จ่ายประมาณ 12% ของรายได้ต่อเดือนไปกับค่าไฟฟ้าค่ะฟิลิปปินส์ถือเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่มีการอุดหนุนค่าไฟฟ้าน้อยมากและราคาค่าไฟฟ้าครัวเรือนเนี่ยก็สูงที่สุดในภูมิภาคเลยรองลงมาจากสิงคโปร์แต่กำลังซื้อเฉลี่ยของประชาชนในสิงคโปร์เนี่ยเขาสูงกว่าเกือบ13เท่าค่ะมี เขาไปสัมภาษณ์นะคะแล้วก็มีวิศวกรซอฟต์แวร์ท่านหนึ่งอายุ39ปีนะคะชื่อคุณเอเดรียนเขาบอกว่าคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์มาหลายปีแล้วแต่ว่าราคามันก็แพงเนาะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องตัดสินใจเปลี่ยนใจนะคะเพราะว่าราคาไฟฟ้ายังคงสูงขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็เลยตัดสินใจติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านในกรุงมะนิลานะคะที่เขาเองเนี่ยก็อยู่อาศัยร่วมกับคนอื่นๆอีก3คนติดตั้งไปด้วยงบประมาณ310,000 บาทค่ะกระแสความนิยมติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาเนี่ยก็ส่งผลทำให้มีการนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์มูลค่าสูงถึง407ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณ 13,500 กว่าล้านบาทในช่วงตั้งแต่มีนา

0: มากแต่เขาให้สินเชื่อนะคะสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์สูงสุด 500,000 ฟิลิปปินส์เปโซก็ประมาณ 270,000 กว่าบาทนะคะในอัตราดอกเบี้ย 5% ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดค่ะอันนี้ก็เป็นรายงานที่มาจากรอยเตอร์สจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะเป็นความพยายามในการดิ้นรนต่อสู้กับราคาพลังงานและเปลี่ยนผ่านไปสู่ตัวเลือกพลังงานสะอาดนะคะธุรกิจหนึ่งที่ไม่ค่อยกระทบมากในช่วงนี้ก็คือพวก new business นะคะก็คือพวกธุรกิจใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นพวกเทคหรือว่าพวกพลังงานสีเขียวนะคะก็ถือว่าเติบโตอย่างมากเลยทีเดียวในช่วงนี้ค่ะ
1: เรื่องของพลังงานทางเลือกแบบโซลาร์เซลล์นี้ก็เห็นว่าเมื่อก่อนนี้นะครับประมาณสัก2ปีที่แล้วเนี่ยบ้านเรา5กิโลวัตต์นี่ก็จะประมาณ 220,000 หรือ 230,000 นะตอนนี้มันลดลงเหลือประมาณสัก 120,000 บาทแล้วก็ราคาลดลงได้ไปอย่างมากเลยทีเดียวแต่ว่าคุณภาพนี้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าโครงการที่บ้านเราเนี่ยเคยพูดกันเอาไว้ว่ารัฐบาลจะให้สินเชื่อจะสนับสนุนเรื่องของการที่ประชาชนจะติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาเนี่ยไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้ว
0: นะครับแต่ช่วงหน้าฝนนี่ productivity หรือว่ากำลังการผลิตของแผงโซลาร์เซลล์นี่จะลดลงหรือเปล่าเนาะแต่ว่ากลางวันก็ร้อนมากนะคะแต่ว่าช่วงเย็นๆเนี่ยมาแล้วครึ้มฟ้าครึ้มฝนฝนตกพายุทุกวันเนาะถ้าช่วงหน้าร้อนนี่ก็น่าจะได้อยู่นะฉ่ำๆแสงแดดพระอาทิตย์ประเทศไทยนะคะ
1: ใช่แล้วก็การพวกเดี๋ยวนี้การผลิตพลังงานเนี่ยเพียงแค่แดดแรงๆไม่กี่ชั่วโมงอะไรมันก็ได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเยอะเลยทีเดียว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้มีข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของคำว่านอสโตเจียมาฝากด้วยนะครับ
0: bitter and sweet หรือเปล่าคะหรือว่า nostalgic ในแง่ไหนคะ
1: น่าจะ sweet นะเพราะว่าในอิสระเสรีภาพของการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็มาจากยานพาหนะใช่ไหมไม่รู้ว่าน้องน้ำหวานเคยได้ยินคล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์สกูตเขาใช้คำว่าสกูตเตอร์นะที่ชื่อเวสป้า
0: อ๋อค่ะรู้จักค่ะแบรนด์เก่าแก่ไม่เคยค่ะไม่เคยดิฉันเคยพยายามจะขี่มอเตอร์ไซค์นะคะสมัยวัยประถมแบบขี่ในซอยบ้านอยากลองขี่แบบผู้ใหญ่ปรากฏอ๋อชนกำแพงของคนแถวบ้านก็เลยไม่เคยขี่อีกเลยค่ะ
1: ถ้าใครคุณผู้ฟังท่านใดเคยขี่เวสป้าหรือว่ามีประสบการณ์กับเวสป้านะครับลองมาทักเราหน่อยนะครับเขาบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นะครับที่กลางกรุงโรมเลย thousands of Vespa swarm Rome's historic center to mark iconic scooters 80th anniversary ก็คือเป็นการครบรอบ80ปีของมอเตอร์ไซค์ชนิดนี้ที่ชื่อว่าเวสป้าเขาบอกว่าสาเหตุของมอเตอร์ไซค์ตัวแบบนี้เนี่ยขึ้นสัญชาติเป็นอิตาลีเนี่ยนะครับเกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ตอนที่อิตาลีเนี่ยแพ้สงครามแล้วก็โรงผลิตเครื่องบินอะไรนู่นนี่นั่นโน้นก็โดนทำลายไปหมดนะแต่ว่าก็ยังมีศักยภาพในการที่จะผลิตอะไรที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับก็คนที่เป็นผู้ออกแบบเขาก็เลยคิดว่าประเทศเรานี่นะคือจะผลิตอาวุธอะไรไปสู้รบในสงครามไม่ได้แล้วเพราะว่าแพ้สงครามนะจะทำยังไงดีแต่เรายังมีศักยภาพกันอยู่เขาก็เลยประดิษฐ์คิดค้นนะครับสกูตเตอร์เหล่านี้เป็นมอเตอร์ไซค์ชนิดหนึ่งที่จะบอกให้เห็นว่ายังไงเราก็ยังมีอิสระเสรีภาพในการเคลื่อนไหวนะแล้วเขาบอกว่าเวลาที่ขี่มอเตอร์ไซค์แบบพุชสวีสป้าเนี่ยลมที่มันปะทะหน้าและผ่านเราไปไม่มันทำให้รู้สึกถึงอิสระเสรีนะครับมีเสรีภาพก็เลยเป็นผลิตมอเตอร์ไซค์ชนิดนี้ขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าทาร์เก็ตหลักของเขาเนี่ยก็คือจะมอบให้กับคุณสุภาพสตรีเพราะว่าขี่เวสป้ามันจะไม่ต้องก็แล้วคล่อมเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปใช่ไหมครับสามารถที่จะขึ้นไปขี่ได้แล้วก็คือสมัยนู้นเนี่ยคุณผู้หญิงก็จะต้องนุ่งกระโปรงไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต้องขี่คล่อมเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆไม่สุภาพไม่น่ารักไม่สวยงามเขาก็เลยประดิษฐ์ออกแบบนี้ออกมานะครับให้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่คุณผู้หญิงเนี่ยก็ขี่ได้แต่กลายเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ก็ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับนิยมที่จะขี่กันครบรอบ80ปีนี้เขาบอกว่ามีคนที่ใช้เวสป้าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นก่อนนู้นเท่านั้นนะครับคนรุ่นใหม่ก็ใช้เหมือนกันจากทั่วโลกเลยนะครับเดินทางมาร่วมงานนี้นะครับไม่ว่าจะมาจากทางตอนเหนือของยุโรปมาจากอังกฤษ มาจากซานฟรานซิสโก

0: หรือแม้กระทั่งมาจากออสเตรเลียนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ด้วยนะครับก็มาร่วมงานกันครับมีคนมาร่วมงานเนี่ยเป็นหมื่นเลยทีเดียวขี่เวสป้ากันในกรุงโรมนะครับประเทศอิตาลีก็เป็นการเฉลิมฉลองที่นำมาซึ่งรอยยิ้มของทุกคนที่ได้เห็นนะครับแล้วก็ของทุกคนที่ได้มาร่วมงานเฉลิมฉลองนี้ด้วยนะครับเวสป้าเนี่ยออกจำหน่ายตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่1950จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีจำหน่ายกันอยู่ไปทั่วโลกแล้วก็อยู่ในภาพยนตร์ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็บอกว่าปี2496เนี่ยอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Roman Holiday ซึ่งก็ยังเป็นหนังขาวดำอยู่นะผมก็เคยได้ยินเหมือนกันหนังเรื่องนี้เขาบอกนำแสดงโดยเกรกอรีเป็กนะครับกับออเดรย์ Hepburnน้องน้ำหวานเคยได้ยินเคยได้ชมแป๊บๆไหมครับเป็นหนังคลาสสิก
1: ออเดรย์ Hepburnรู้จักเกรกอรีเป็กก็หล่อมากใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเป็นเรียกว่าซูเปอร์สตาร์ในยุคนั้นเลยทีเดียวและก็มาอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง The Talented Mr. Ripley ด้วยอันนี้เป็นยุคของแมตต์เดมอนละ
1: ค่ะเวสป้าเนี่ยอิตาลีเขาถือว่าเป็น cultural icon เลยทีเดียวนะคะคือมันไอคอนิกมีความโดดเด่นน่าจดจำเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอิตาลีนะคะแล้วคนยุโรปเนี่ยก็ชอบหลายคนสะสมนะคือจุดเด่นของเขาจะคือจะเป็นเรื่องสีที่สดใสมีทั้งพาสเทลมีทั้งสดใสแล้วเขาก็มีมิวเซียมค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเวสป้าโดยเฉพาะเลยนะอยู่ทางนู้นด้วยนะคะหน้าตาเนี่ยก็ไอคอนิกไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือน
0: ไม่เหมือนใคร
1: สำหรับเวสป้า
0: แล้วก็เสียงเครื่องยนต์เขาก็ไม่เหมือนเสียงของมอเตอร์ไซค์ชนิดปืนด้วยนะฮะ
1: ค่ะก่อนจะไปพักกันนะคะมีคุณผู้ฟังคุณมนาซิลเวอร์ลเวลหรอคะบอกว่าตอนนี้ถ้าติดตั้งโซลาร์เซลล์จะใช้ลดหย่อนภาษีได้นะคะและหลายธนาคารก็ให้สินเชื่อในการติดตั้งด้วยอ่ะไปหาข้อมูลกันบ้านใครที่แดดเยอะๆนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะหลังจากนี้เรากลับมาคุยเรื่องทุจริตสอบข้าราชการไทย
2: ปลายปีทีไรหลายคนชอบส่งของขวัญไปให้เจ้าหน้าที่รัฐบางคนบอกว่าเป็นธรรมเนียมแต่อีกมุมนึงของขวัญบางชิ้นก็มีราคาแฝงที่อาจไม่ได้เล็กอย่างที่คิดการให้ของขวัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เช่นให้หลังอนุมัติโครงการหรือหลังตรวจงานผ่านเพื่อหวังให้ช่วยดูแลเป็นพิเศษแบบนี้เริ่มเข้าใกล้คำว่าสินบนโดยไม่รู้ตัวแม้จะบอกว่าแค่ขอบคุณแต่การตัดสินใจครั้งต่อไปจะยังเป็นกลางอยู่หรือไม่ดังนั้นสำนักงานปปช.จึงผลักดันนโยบาย No Gift Policy คือไม่รับของขวัญหรือประโยชน์ใดๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรู้สึกติดหนี้บุญคุณและตัดสินใจได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรมกับทุกคนถ้าอยากขอบคุณเจ้าหน้าที่แค่คำขอบคุณหรือการทำตามกติกาก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วแต่ถ้าพบเห็นใครใช้ของขวัญราคาแพงเพื่อแลกผลประโยชน์แจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205สนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเรื่องทุจริตสอบข้าราชการไทยวิกฤตคอร์รัปชันฝังรากแล้วไทยอยู่ตรงไหนในอาเซียนท่านพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะดร.มานะ
4: สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณชาติคุณศิริครับ
2: พลังงานความสดใสนะท่านพร้อมจะมาเล่าให้เราฟังแน่นอนนะคะสำหรับการพาไปขยายเรื่องนี้นะไทยตอนนี้เราเผชิญกับคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างนะคะก็หลายๆเรื่องเลยที่เราได้เห็นจากข่าวกันนะคะปัญหานี้นี่สะท้อนอะไรบ้างเกี่ยวกับระบบข้าราชการไทยคะสำหรับเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการรวมถึงตำรวจครูหลายๆอย่างด้วย
5: ครับผมชอบคำพูดเปิดประเด็นของคุณอิสรีนะครับที่บอกว่าไทยกำลังเผชิญปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างครับประโยคนี้เป็นความจริงครับและนี่คือวิกฤตใหญ่ของประเทศไทยที่ต้องเน้นเรื่องนี้เพราะว่าเวลาเกิดเรื่องคอร์รัปชันขึ้นมานะครับเรื่องใหญ่ๆอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งกรณีการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคนที่เป็นรัฐมนตรีคนที่เป็นรัฐบาลนะครับเขามักจะบอกกับประชาชนว่าอันนั้นน่ะเป็นปัญหาตัวบุคคลไม่ใช่เรื่องของระบบไม่ใช่เรื่องโครงสร้างเราไม่ต้องไปแก้อะไรเราจับคนไปติดคุกก็พอแล้วคำพูดพวกนี้ผมมั่นใจครับเป็นคำพูดที่หลอกลวงครับเพื่อทำให้เรื่องมันดูเบาลงแต่อะไรที่เกิดซ้ำๆเกิดบ่อยๆเกิดแบบรุนแรงสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างที่คุณมิสรีว่าทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นขอบคุณมากที่เปิดประเด็นอย่างนี้ให้ประชาชนเข้าใจครับ
2: หลอกลวงให้เรื่องเนี่ยมันเบาลงคุณมอนิ่งอาเซียเราก็สอดแทรกคำศัพท์ตลอดคือมัน justify ไหมพี่ต้น justify การทำผิดให้มันเป็นเรื่องที่ถูกอย่างนี้เนาะ
5: ใช่ครับใช
2: ่ค่ะถ้าหากว่าเทียบกับประเทศในอาเซียนเนี่ยไทยตอนนี้อยู่ในระดับไหนแล้วคะในเรื่องความโปร่งใสของระบบสอบและคัดเลือกบุคลากรภาครัฐที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้ามาทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชน
5: ครับถูกต้องเลยครับคือไทยเราอยู่อันดับไหนถ้ามองแบบทั่วๆไปนะครับเราก็มักจะดูดัชนีคอร์รัปชันหรือ CPI นะครับประเทศไทยเราอยู่อันดับ 8นำหน้าเพียงฟิลิปปินส์พม่าแล้วก็เขมรนะครับแต่ถ้าเราเอาอีก2ดัชนีเข้ามาประกอบกันก็คือว่าดัชนีหลักนิติธรรมนิติรัฐหรือ Rule of Law นะครับจะเราจะเห็นว่าประเทศไทยอยู่อันดับ3ดีขึ้นมานะครับอันดับ3เท่ากับเวียดนามต้องยกอันดับนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยเวลาทำอะไรตรงไปตรงมาหรือไม่โดยเฉพาะในภาครัฐนะครับเรื่องการสอบการโกงมันเป็นเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมายการเปิดเผยอย่างโปร่งใสอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็เลยต้องยกขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือดัชนี World Competitiveness นะครับที่มีการจัดอันดับอันนี้ประเทศไทยอยู่อันดับ3เลยครับประเทศไทยอยู่อันดับ3ตามหลังเพียงแค่สิงคโปร์กับมาเลเซียที่ต้องพูดอันนี้เพราะว่าเวลาเขาประเมินประเทศไทยนะจะมาลงทุนในประเทศไทยมาทำการค้ากับไทยเนี่ยเขาจะมองว่าประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะแนนในภาคเอกชนเนี่ยต่างชาติประเมินออกมาค่อนข้างดีเลยคะแนนไม่ตกเลยนะครับค่อนข้างเสมอตัวแต่พอมาประเมินในภาครัฐเนี่ยภาครัฐจะมีคะแนนที่ตกลงอยู่บ่อยครั้งคะแนนไม่ดีกลายเป็นว่าภาครัฐกลายเป็นตัวถ่วงของสังคมไทยในแง่นี้ถ้ามองจากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าประเมิน3ดัชนีกันเข้ามาเนี่ยเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายการโกงในการสอบอย่างเงี้ยครับไม่มีใครวัดโดยตรงแต่จะพูดได้ว่าไทยเรายังอยู่ในเกณฑ์กลางๆของอาเซียนนะครับแต่เป็นกลางๆที่น่าอายมากจากข่าวที่เกิดขึ้นครั้งนี้ครับ
4: จริงๆแล้วมันจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะไม่เป็นข่าวแต่ผู้คนในประเทศไทยก็เชื่อว่าเรื่องของการคอร์รัปชันการโกงเนี่ยมันมีทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกระดับอะครับทำไมเราถึงทำเรื่องของการจัดการเรื่องปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้ในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยเขาทำได้มันมีประเด็นอะไรที่เราทำไม่ได้ครับ
5: ใช ใช่เลยครับคุณสุชาติครับแต่ไม่ใช่คำว่าเชื่อครับคนไทยรู้ดีครับคนไทยรู้ดีเลยว่าในทุกๆหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันมีการโกงกันอยู่แล้วก็โกงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเกิดการรีดไถเรียกรับสินบนหรือการไปเก็บเงินเก็บทองนะครับการบังคับใช้อย่างกฎหมายคนไทยจำนวนมากต้องประสบกับตัวเองครับเพราะฉะนั้นคนไทยตระหนักดีแต่เราไม่สามารถผ่านจุดนี้ได้เพราะว่าอันดับหนึ่งเลยคือคนที่มีอำนาจในบ้านเราทุกยุคทุกสมัยหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครสนใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันครับถึงแม้เราจะพูดกันมากด่ากันมากนะครับวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่มีใครมุ่งมั่นที่จะแก้ไขจริงๆแต่ละคนเพียงแต่ว่าพูดหรือแสดงออกตอนที่จะหาเสียงสำหรับนักการเมืองสำหรับข้าราชการก็จะบอกแต่เพียงว่าเราจะทำอย่างนี้เราจะปฏิบัติตามนโยบายอย่างนี้เพื่อประเทศชาติแต่สุดท้ายทุกคนจะทำเรื่องอื่นครับไม่ใช่เรื่องคอร์รัปชันเพราะมันดูเหมือนว่าเป็น

0: เรื่องยากและอาจจะเสียประโยชน์ของพวกเขาเองตรงนี้เป็นเรื่องที
1: ่
0: ที่น่าเสียใจมากครับแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในสังคมบ้านเราการเคารพกับในสังคมบ้านเราการเคารพเรื่องความซื่อสัตย์ความสามารถการเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์ของผู้คนเนี่ยนะครับเราให้ความสำคัญตรงนี้มากแต่ว่าเรากลับไปให้คุณค่ากับคนที่ร่ำรวยคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตซึ่งมันสวนทางกันครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมอย่างนี้พฤติกรรมอย่างนี้มันทำให้เราไม่สามารถที่จะหลุดจากกรอบของคอร์รัปชันครอบงำประเทศได้ครับ
2: ค่ะฟังแล้วเมื่อสักครู่ท่านใช้คำว่าดูจากดัชนีเนี่ยเหมือนภาครัฐหรือราชการไทยเป็นตัวถ่วงในเรื่องของความโปร่งใสในการที่เขาอาจจะอยากเข้ามาลงทุนในบ้านเรานะคะพี่ต้นเชิญค่ะ
1: ครับแล้วนี้ถ้าก่อนเราปล่อยให้มันมีการทุจริตในการสอบข้าราชการแบบนี้เข้าไปทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกหน่วยงานแบบนี้แล้วเราจะไปแข่งกับอาเซียนเขาได้ยังไงครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณภาพของคนที่เข้าไปทำงานให้กับรัฐบาลให้กับบ้านเมืองมันไม่ได้มีคุณภาพที่เหมาะสมหรือดีพอเนี่ยแล้วจะไปสู้กับเขายังไงเวลาที่ต้องไปประชุมไปต่อรองเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย
0: ์ใช่ใช่เลยครับตรงนี้มันก็จะฉุดออกไปนะสิ่งที่เราเห็นได้เรารู้กันก็คือว่าเฮ้ยเท่านี้เริ่มต้นจากได้คนไม่ดีเข้าไปในระบบอ่ะเราจะไปหวังอะไรกับอนาคตนะครับคนพวกนี้จะซื่อสัตย์จะบริการประชาชนจริงหรือเปล่าจะเห็นแก่ผลประโยชน์ขององค์กรไหมมันเปลี่ยนไปไม่ได้เราคนไทยรู้ดีครับเพราะว่าถ้าเข้าไปเริ่มต้นด้วยการโกงเขาก็ต้องไปถอนทุน
2: อ
0: ันนี้มันมาแน่นอนเราคนไทยรู้ดีครับ แต่มันก็ยังมีในแง่มุมที่โชคดีนะเรายังเห็นว่าถ้าเป็นข้าราชการสามัญที่กพ.เป็นผู้จัดสอบในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องอื้อฉาวในการโกงสอบครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องดีคือมันจะเข้ากับประเด็นที่คุณสุชาติบอกเอ้ยแล้วเราจะไปเจรจากับเขายังไงนะครับนั่นก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เรายังมีเทคโนแครดเก่งๆแล้วก็ตั้งใจดีอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศจำนวนมากอยู่ในกระทรวงการคลังจำนวนมาก2กระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่มีความชัดเจนมากเลยที่ข้าราชการเขาอ่ะมีความมุ่งมั่นนะครับตรงนี้น่าชื่นชมครับในบางหน่วยงานเนี่ยที่เราเห็นอย่างกระทรวงการคลังนะครับกรมบัญชีกลางโอ้ข้าราชการที่นี่ก็มีความเก่งแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำงานอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นเพราะเขาเป็นผู้รักษากติกาเขาเป็นคนคุมเขาเป็นเกตคีเปอร์เรื่องการใช้จ่ายเงินของประเทศไทยนะครับสิ่งเหล่านี้ยังมีความหวังครับเพียงแต่ว่าวันนี้ข่าวใหญ่คือข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมันจะรวมทั้งครูด้วยนะคุณสุชาติคุณอิสรีเรื่องการสอบเข้าเป็นครูการสอบข้าราชการอื่นๆเนี่ยนะครับทหารตำรวจปลัดในอำเภอแย่งกันเข้าเรียนไอ้หลักสูตรใหญ่ๆของพวกคนแก่พวกบปอ.อะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันก็ยังเน่าอยู่นะครับแต่ยังมีคู่กันมันสิ่งเหล่านี้มันทำให้ฉุดรั้งประเทศไทยครับแทนที่จะพุ่งไปข้างหน้าได้เราก็เลยอยู่ในกลุ่มกลางๆหรือบางเรื่องเราถดถอยในกลุ่มอาเซียนครับ
2: แม่พิมพ์ก็จะเบี้ยวๆบิดๆหน่อยเพราะว่ากลัดกระดุมเม็ดแรกก็ผิดแล้วเข้าไปแบบไม่ถูกวิธีนะคะท่านคะมีเวลาสัก2นาทีถึง3นาทีนะคะอยากจะให้เล่าถึงประเทศในอาเซียนอย่างเช่นสิงคโปร์ที่เขาสามารถสร้างระบบราชการให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเชื่อมั่นได้แต่ในขณะที่เราเนี่ยก็ยังมีเรื่องโกงสอบแบบนี้ส่วนเกาหลีใต้เนี่ยเขาใช้แรงกดดันจากสังคมและสื่อในการขุดคุยตรวจสอบเชิญค่ะ
0: ครับสิ่งที่เราเห็นจากสิงคโปร์นะครับเวลาทุกองค์กรนานาชาติที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันนะครับเขาพูดถึงสิงคโปร์เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่เคารพกฎกติกาตัวอย่างที่เขายกชัดเจนแล้วคนไทยเห็นก็คือประธานาธิบดีของเขานายกรัฐมนตรีของเขาใครว่าตามจะใหญ่โตแค่ไหนเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าฟาสต์ฟู้ดต้องเข้าแถวทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎกติกาหมดอันนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากในประเทศไทยเพราะบ้านเราอ่ะมันเต็มไปด้วย VIP แล้วก็ VVIP มันมีอภิสิทธิ์ชนมากมายนะครับอีกอันนึงของสิงคโปร์ก็คือว่าทุกอย่างเขาบอกประชาชนนั่นคือการเปิดเผยครับเขาจะบอกว่าปีนี้ เรามีนโยบายอะไรรัฐจะทำอะไรนะครับเมื่อเกิดวิกฤตวิกฤตอย่างศึกสงครามนะครับสงครามในอ่าวเนี่ยประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีเขามาบอกกับประชาชนเลยว่าวิกฤตครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นและมันจะมากระทบกับคนสิงคโปร์ยังไงอันนี้มันสะท้อนให้เราเห็นว่าผู้นำประเทศบอกกับประชาชนประชาชนรู้ทุกๆเรื่องมากพอๆกันมันทำให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจคำว่า trust เนี่ยมันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับคำว่า trust มันจะทำให้ประชาชนเนี่ยเป็นกองทัพของประเทศนั้นได้อย่างแท้จริงแต่ประเทศไทยทุกวันนี้คำว่า trust ยากเหลือเกินเพราะองค์กรอิสระองค์กรในกระบวนการยุติธรรมมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเรื่องการทุจริตการเล่นพวกเล่นพ้องมีคำถามมากมายที่ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยถ้าเปรียบเทียบตรงนี้เป็นเรื่องยากอีกการหนึ่งเราจะได้ยินก็คือว่าเฮ้ยสิงคโปร์เนี่ยเขาจ่ายเงินเดือนนะครับทำให้ข้าราชการของเขามีความสามารถมีค่าของชีพที่มากพอที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่ต่างจากคนที่ทำงานในภาคเอกชนครับ
2: ส
0: ิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นองค์ประกอบรวมกันนะที่ทำให้สิงคโปร์เนี่ยเดินไปข้างหน้าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเอง
2: ค่ะราชการสิงคโปร์นะหรือคนที่จะมาทำงานรัฐบาลของบ้านเขาเนี่ยคือคัดแล้วคัดอีกคัดสรรระดับหัวกะทิครีมนะคะที่จะมาอยู่ได้แล้วก็เงินเดือนเนี่ยสูงมากๆนะคะการคัดสรรเขาก็มีวิธีในการเข้าไปไว้เราต้องมาคุยกันต่อนะคะท่านดร.มานะ
0: ด้วยความยินดีเลยครับประเทศไทยเรายังมีเรื่องมากที่ต้องพูดกัน
2: ต้องไปเจาะกันอีก
0: ช่วย
2: เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยอย่างแท้จริงค่ะเช้านี้ขอบคุณดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะคะ
0: ครับครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับงั้นเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับในเช้าวันนี้พบกับคุณหมอนี่อาเซียนได้ใหม่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot New FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครนะครับเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่30 มิถุนายน 2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสาสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามนะคะรวมทั้งข่าวใหญ่พาดหัวในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะแต่ว่าขอไปเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะมีทั้งข่าวพาดหัวและภาพข่าวค่ะหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะเสด็จร่วมงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำจัดสมพระเกียรติยศมาครองถวายต้อนรับณอนุสรณ์สถานสูงสุดใจกลางปารีสฝรั่งเศส2ล้นเกล้าเสด็จเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเอมานูเอลมาครองจัดพิธีต้อนรับอย่างสมพระเกียรติณอนุสรณ์สถานโอเตลเดเซงวาลิตสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางการทหารใจกลางกรุงปารีสก่อนร่วมงานเลี้ยงถวายพระกระยาหารค่ำณธรรมเนียบประธานาธิบดีค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับโรงแรมเลอเมอริชกรุงปารีสที่รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายในระหว่างเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2569ในโอกาสฉลอง170 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต2 ประเทศ
1: ครับต่อกันที่เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียครับจับกลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยอายุ26ปีที่ซุกซ่อนเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1 กิโลกรัมมูลค่าราว11.5 ล้านบาทครับในกระเป๋าเดินทางขณะที่เดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์นทางด้านการบินไทยก็เร่งประสานสอบวินัยเด็ดขาดพร้อมกับสั่งให้ออกทันทีหากพบว่าผิดจริงครับสำนักข่าวทางประเทศรายงานนะครับว่ากองกำลังชายแดนร่วมกับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียได้ทำการจับกลุ่มลูกเรือสายการบินไทยรายหนึ่งนะครับหลังจากเดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์นในวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาโดยผลการตรวจเอ็กซเรย์สัมภาระพบความผิดปกติและเมื่อตรวจค้นอย่างละเอียดพบเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1 กิโลกรัมมูลค่า $500,000ออสเตรเลียครับซุกซ่อนอยู่บริเวณซับในของกระเป๋าผ้าจำนวน12 ใบเบื้องต้นผู้ต้องหาถูกตั้งข้อหาหนัก2 กระทงเกี่ยวกับการนำเข้าและครอบครองยาเสพติดควบคุมชายแดนบริเวณปริมาณเพื่อการพาณิชย์นะครับและมีโทษจำคุกสูงสุดถึง25 ปีปรับสูงสุดกว่า18,990,000 บาทโดยทางการออสเตรเลียแถลงย้ำนะครับว่าจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเรื่องสถานะทางอาชีพทางด้านของนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบริษัทได้รับรายงานเหตุดังกล่าวแล้วนะครับซึ่งเกิดขึ้นบนเที่ยวบินที่ TG465 โดยขณะนี้ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยทันทียืนยันว่าหากพบการกระทำความผิดจริงจะมีคำสั่งให้ออกจากการเป็นพนักงานโดยเด็ดขาดเนื่องจากบริษัทมีมาตรการขั้นเด็ดขาดห้ามพนักงานเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดขณะที่นายกิติพงศ์กิตติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ชี้แจงถึงขั้นตอนการตรวจความปลอดภัยสัมภาระของลูกเรือรายดังกล่าวครับได้เดินทางออกจากสุวรรณภูมิเมื่อวันที่24 มิถุนายนสัมภาระทั้งหมดผ่านขั้นตอนการเอ็กซเรย์ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO ซึ่งระบบแสดงสถานะปกติเนื่องจากเกณฑ์การตรวจค้นขาออกทั่วประเทศขาออกประเทศทั่วโลกครับจะเน้นการตรวจจับวัตถุระเบิดและอาวุธเพื่อความปลอดภัยในห้องโดยสารเป็นหลักส่วนการตรวจจับยาเสพติดนั้นโดยทั่วไปจะเน้นหนักในเที่ยวบินที่เป็นขาเข้าประเทศซึ่งมักจะใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจสอบเนื่องจากว่ามีการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ที่ไม่สามารถระบุประเภทของสารเสพติดที่เป็นผงหรือว่าแป้งได้ทันทีครับด้านแหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ก็เปิดเผยข้อมูลการสืบสวนเบื้องต้นนะครับว่าไม่พบประวัติลูกเรือ ญิงรายนี้ไปพัวพันกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงคาดว่าอาจจะเป็นการพยายามลักลอบขนส่งเป็นครั้งแรกโดยหลังจากนี้ปปส.จะเร่งขยายผลตรวจสอบหาพยานหลักฐานและก็ประวัติการติดต่อสื่อสารเพื่อหาความเชื่อมโยงกับผู้ที่บงการหรือว่าเครือข่ายยาเสพติดในประเทศที่อยู่เบื้องหลังต่อไปครับมีพาดหัวเป็นพาดหัวใหญ่ในแนวหน้านะครับรวบแอร์สาวขนผงนรกเข้าแอสออสซี่งามไส้ตำรวจออสเตรเลียจับแอร์สาวบินไทยนะครับลักลอบขนเฮโรอีน1กิโลกรัมมูลค่า 11.5 ล้านบาทคาสนามบินที่เมลเบิร์นถูกตั้งข้อหาหนักด้านการบินไทยสั่งสอบสวนแล้วเชื่อเป็นความผิดส่วนบุคคลขณะที่ปปส.เผยไม่พบรายงานสายข่าวทำคาดทำครั้งแรกชี้เร่งขยายผลรู้จักเครือข่ายยาเสพติดในต่างประเทศครับ
0: เมื่อวานนี้นะคะเป็นวันแรกในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ค่ะก็พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอค่ะโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอร่างพรบแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากนายกติดภารกิจตามเสด็จที่ประเทศฝรั่งเศสว่าร่างพรบงบ 2,570 ตั้งไว้จำนวนไม่เกิน 3.788 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2,569 จำนวน 7.4 พันล้านบาทแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 2.78 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลัง 7.10 หมื่นล้านบาทรายจ่ายลงทุน 7.89 แสนล้านบาทรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 1.51 แสนล้านบาทซึ่งร่างพรบ งบ 2,570 ทำหน้าที่ประคองประชาชนและเศรษฐกิจและวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงโดยยึดทำงบให้ตรงจุดสะท้อนโปร่งใสเปิดเผยได้เพื่อให้ประเทศข้ามผ่านวิกฤตทั้งพลังงานค่าครองชีพและระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงเอกชนและมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนดังนั้นจึงได้คำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่าประหยัดเน้นประสิทธิภาพและการทำงานต้องลดความซ้ำซ้อนรวมถึงยึดกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดค่ะขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมกับแกนนำพรรคก็ได้ประชุมส.ส.นะคะก่อนจะเข้าประชุมก็ได้กำชับให้ส.ส.อยู่ตลอด3วัน3คืนรวมทั้งให้ลงมติรับหลักการอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะเอกนิติชูยุทธศาสตร์งบ70ฝ่ายค้านถลกดีอีเท้งจับตาโปรเจกต์ AI ห่วงเงินนอกงบประมาณกทฉะพุ่ง 33% กทก็คือกล้าทำนะคะแหกทุกกฎเพื่อไทยปรับร่างแก้รัฐธรรมนูญเสร็จจ่อเลื่อนถกสภาสมัยหน้าสภาถกงบ70วงเงิน 3.788 ล้านฝ่ายค้านรุมถลกไทย AIเอกนิติชี้ประคองประชาชนและเศรษฐกิจเน้น6ยุทธศาสตร์63แผนงานสิริกัญญาซัดรายรับรายจ่ายส่วนทางค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นนี้เช่นกันค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ด้วยนะคะฝีแตกหาเช้ากินค่ำฝ่ายค้านถลกงบ70ไร้อนาคตพระดอนรับปะผุถลกงบ7ถลกงบ 2,570 วันแรกเอกนิติทำหน้าที่แทนอนุทินที่ตามเสด็จไปถวายงานบอกยึดกรอบวินัยการเงินการคลังฝ่ายค้านพาเรตต้านวาทกรรมงบรายจ่ายสิริกัญญาซัดงบฝีแตกชี้ AI เป็นรหัส ATM กดเงินกล้าทำจวก DE กระทรวงลูกเทพมาร์กอัดงบหาเช้ากินข้ามไรอนาคตการดีชี้โครงการ AI ไม่ตรงปกเพียบพาราดอนรับสภาเห็นตรงฝ่ายค้านยอมรับจัดทำงบปีแรกเลยเป็นงบปะผุปลุกทุกฝ่ายร่วมมือในชั้นกรรมธิการรีดไขมันให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: ครับทางด้านแกนนำฝ่ายค้านโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการลุกขึ้นอภิปรายโจมตีว่าร่างงบประมาณปี70สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาแผลเรื้อรังที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากโครงสร้างงบประมาณส่วนใหญ่จมอยู่กับรายจ่ายประจำโดยเฉพาะงบกลางและค่าใช้จ่ายบุคลากรครับในขณะที่งบลงทุนกลับถูกตัดลดลงเกือบ 70% ของหน่วยงานทั้งหมด พร้อมระบุนะครับว่ารัฐบาลบริหารเงินแบบเงินหมุนเงินไม่ทันจนต้องไปดึงเงินคงคลังมาใช้จ่ายล่วงหน้ายิ่งไปกว่านั้นโครงการที่โฆษณาว่าจะเอาไปใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามาขับเคลื่อนก็ไม่มีแผนยุทธศาสตร์รองรับที่ชัดเจนสอดคล้องกันกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ลุกขึ้นอภิปรายบอกว่าเป็นการจัดงบประมาณแบบหาเช้ากินค่ำมองไม่เห็นอนาคตประเทศเนื่องจากศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ทำให้เพียงทำได้แค่ประคับประคองรายจ่ายประจำและชดใช้หนี้เท่านั้นโดยไม่มีงบประมาณเหลือพอที่จะนำไปลงทุนสวัสดิการขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างครบถ้วนทั่วหน้าหรือว่าโครงการป้องกันภัยพิบัติตามที่ประชาชนคาดหวังและถ้าหากรัฐบาลยังคงเดินหน้ากู้เงินเพิ่มหนี้สาธารณะของประเทศก็จะทะลุเพดานที่ร้อยละ70ทันทีครับมีพาดหัวประเด็นนี้เอาไว้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับฝ่ายค้านรุมถล่มงบปี70ซัดไร้อนาคตเอกนิติชี้แจงใช้อุ้มเศรษฐกิจชัดชาติพุ่ง 1.5 ล้านเสียงสภาถกงบปี70วันแรกเอกนิติแจงว่าใช้เงินเพื่อประคับประคองประชาชนเศรษฐกิจวางฐานรากประเทศให้แข็งแรงครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีประเด็นที่ต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
0: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีให้ฝ่ายกฎหมายเตรียมยื่นฟ้องเอาผิดผู้ปล่อยคลิปเสียงสนทนาเกี่ยวกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจนตนเองได้รับความเสียหายว่าขอใช้สิทธิ์ในวันที่30มิถุนายนจะให้ทีมกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่พูดคุยในคลิปและพาดพิงมาถึงตนเองที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องในเวลา10นาฬิกาผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าขณะนี้เนี่ยทราบหรือไม่ว่าบุคคลในคลิปเป็นใครบ้างนายทรงศักดิ์บอกว่ามีข้อมูลทั้งหมดแล้วแต่ขอไม่เปิดเผยตรงนี้ผู้หญิงที่ชื่อเล่นว่าส้มและผู้ชายที่ชื่อกิจมีข้อมูลแล้วว่าชื่อจริงชื่ออะไรซึ่งเมื่อแจ้งความแล้วก็ให้พนักงานสอบสวนเรียกบุคคลเหล่านี้เข้ามาให้ปากคำในฐานะที่ทำให้ตนเองเสียหายตนเองได้ฟังคลิปหนึ่งบอกว่าไม่รู้จักตนเองแต่รู้จักคณะทำงานตนเองก็เรียกคณะทำงานมาพูดคุยก็ไม่มีใครเกี่ยวข้องแต่ที่สรุปได้ก็คือพูดก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาการจะสอบท้องถิ่นผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบท้องถิ่นทั้งที่ใกล้จะเกษียณอายุราชการแล้วนายทรงศักดิ์บอกว่าคณะกรรมการมีวุฒิภาวะและทราบว่าได้มีการตั้งให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับข้อมูลต่างๆเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเอาจริงขอให้รอเมื่อมีการตรวจสอบข้อสอบจริงที่อยู่ในห้องมั่นคงจะเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่าใครเกี่ยวข้องกับการทุจริตค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะแห่ร้องโกงสอบปปช.ลุยเส้นเงินทรงศักดิ์ฟ้องระนาวโยงเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นซัดแล้วใครชัดแล้วใครส้มกิจปัดบิ๊กสีน้ำเงิน2นอแตกคอกันเองขณะที่ศูนย์บริการปปช.ทำเนียบแทบแตกครึ่งวันเฮโลร้องโกงสอบแจ้งเบาะแสพุ่งกว่า100เรื่อง สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเปิดหน้าชกบุคคลมีอำนาจบารมีบงการอยู่เบื้องหลังจี้หน่วยงานตรวจสอบคุ้มครองข้าราชการและพนักงานกันไว้เป็นพยานหยุดล้วงลูกขณะที่ปปช.เตรียมไต่สวนดำเนินคดีเจ้าหน้าที่เอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นสัปดาห์หน้าลุยสอบเส้นทางการเงินยันจะทำให้จบภายใน 3-6 เดือนค่ะส่วนหนังสือพิมพ์มติชนก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันนะคะทรงศักดิ์และอันสิทธิ์ลุยฟ้องเพจดังแฉคลิปโกงสอบภูมิใจไทยปัดข่าวสองนอขัดแย้งบิ๊กเต่าฟันรุ่งเรืองเพิ่มทรงศักดิ์รองนายกลุยฟ้องคนปล่อยคลิปกล่าวหาโกงสอบท้องถิ่นย้ำไม่เอี่ยวทุจริตปัดข่าวสองนอขัดแย้งปลัดมท.แจ้งความเพจดังปมพาดพิงเมียค่ะ
1: ครับเรื่องนี้นะครับพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้เปิดเผยคดีการจับกุมนายรุ่งเรืองทิมาบุตรครับปลัดจังหวัดภูเก็ตที่เรียกรับเงินแลกบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นบอกว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ามีการเรียกรับเงินจริงและจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบเงินจำนวน 900,000 บาทถูกโอนไปใช้คืนกับผู้เสียหายในคดีแรกซึ่งเป็นคดีเรียกรับเงิน1ล้านบาทเพื่อแก้ไขเอกสารที่ดินสค.1ล่าสุดมีผู้เสียหายอีก 3-4 รายครับติดต่อเตรียมเข้าแจ้งความเพิ่มเติมโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงความคืบหน้าคดีอย่างเป็นทางการในวันนี้สำหรับปฏิการในการแจ้งเบาะแสการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนล่าสุดมีประชาชนส่งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และสายด่วน1111และ LINE แชทบอทนะครับของศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วกว่า100เรื่องซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเป็นขั้นตอนเป็นชั้นความลับเพื่อนำรวบรวมเรียนนายกรัฐมนตรีต่อไปนอกจากนี้ครับแหล่งข่าวจากสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยได้มีการออกแถลงการแสดงความกังวลต่อเหตุการณ์นี้นะครับโดยชี้แจงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เพียงรายงานตำแหน่งที่ว่างเท่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสอบของคณะกรรมการกลางหรือกสท.พร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานตรวจสอบการตัวข้าราชการผู้น้อยเอาไว้เป็นพยานเนื่องจากเชื่อว่ามีผู้บงการอยู่เบื้องหลังเช่นเดียวกันกับเทศบาลนครบางบัวทองครับที่ออกแถลงการปฏิเสธข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพนักงานสอบเข้าเป็นข้าราชการแต่อย่างใดครับมีพาดหัวใหญ่เลยนะครับของหนังสือพิมพ์แนวหน้าในประเด็นนี้แห่ร้องโกงข้อสอบท้องถิ่นข้อมูลทะลักประชาชนนับร้อยรุมแฉยับสปน.ชงนายกเช็คบินทรงศักดิ์ฟ้องส้มกิจเผยรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครปลัดมท.แจ้งจับเพจดังสะเทือนทำเนียบรัฐบาลชาวบ้านแห่ร้องทุจริตสอบท้องถิ่นแจ้งเบาะแสสอบนับร้อยที่ศูนย์บริการประชาชนหลังนายกสั่งเปิดรับจัดเป็นชั้นความลับด้านปลัดมท.แจ้งความเอาผิด CSALA เผยแพร่ข้อมูลเท็จโยงปมทุจริตสอบท้องถิ่นทำเสียชื่อเสียงครับ
0: มีข่าวดีนะคะไทยติดอันดับ27ของโลกประเทศที่ดีที่สุดค่ะโดยทางนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Country 2026ให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดและมีความโดดเด่นด้านความเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคค่ะส่วนเรื่องของประเด็นค่าไฟสาธารณะนะคะเมื่อวานนี้ทางนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวในฐานะกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงถึงการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานแยกค่าไฟฟ้าทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนว่าจากการหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ได้ข้อสรุป 2-3 สมการที่จะนำค่าไฟผันแปรหรือว่า FT ออกจากภาระของประชาชนและหลังจากนำเสนองบประมาณปี2570เสร็จสิ้นก็จะหารือกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามถึงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการว่าจะนานหรือไม่นะคะทางนายพลพีก็ยืนยันว่าจะทำให้เร็วที่สุดเพราะว่ารอมา30ปีแล้วที่ประชาชนรู้สึกว่ามีภาระที่จะต้องแบกค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะทั้งเรื่องข่าวดีไทยอันดับ27ของโลกประเทศดีที่สุดค่ะรัฐบาลปลื้มไทยอันดับ27โลกประเทศดีที่สุดลุยแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินบ้านพลพีโชว์ยอดขายงานโอท็อปทะลุ893ล้านเดินหน้ารื้อระบบแยกค่าไฟสาธารณะออกจากที่อยู่อาศัยรัฐบาลปลื้มไทยติดอันดับ27โลกประเทศดีที่สุดสุริยะถกมาเลเคลียร์แบนกุ้งไทย1กรกฎาคมเชื่อมั่นคลี่คลายข้อจำกัดส่งออกค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
8: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
9: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับศาลอาญาพิพากษาจำคุก7ปี6เดือนแม่แท้ๆพาลูกสาววัย13ปีไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่กลับบังคับค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงในกรุงโตเกียวก่อนหนีไปที่ไต้หวันแล้วก็ทิ้งลูกเผชิญชะตากรรมจำเลยรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งครับคดีนี้อัยการฝ่ายคดีค้ามนุษย์3เป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวลัคนาในความผิดฐานเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารสนองความใคร่ของผู้อื่นและข้อหาการค้ามนุษย์โดยพฤติการคดีเกิดขึ้นจากจำเลยครับได้หลอกลูกสาวแท้ๆวัย13ปีว่าจะพาไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นแต่เมื่อเดินทางไปถึงกลับนำลูกสาวไปบังคับค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงบริการทางเพศในกรุงโตเกียวจากนั้นจำเลยได้เดินทางไปค้าประเวณีต่อที่ไต้หวันแล้วก็ถูกจับกุมโดยทิ้งลูกสาวไว้เพียงลำพังจนกระทั่งเด็กผู้หญิงครับผู้เสียหายหลบหนีออกมาได้และเข้าขอความช่วยเหลือจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวซึ่งปัจจุบันอยู่ในความดูแลของมูลนิธิประวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีศาลอาญาพิเคราะห์แล้วครับเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงตามฟ้องเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทที่หนักที่สุดฐานสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์จำคุก5ปีและฐานช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่การค้าประเวณีของผู้อื่นจำคุก10ปีรวมโทษจำคุก15ปีนะครับแต่ว่าเนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยทั้ง7 6ทั้งสิ้นนะครับ7ปี6เดือนพร้อมกับสั่งริบของกลางโทรศัพท์มือถือและก็อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการกระทำความผิดครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเป็นพาดหัวรองครับโทษหนักจำคุก7ปี6เดือนแม่ค้ากามลูกหลอกพาไปเที่ยวญี่ปุ่นศาลชี้ค้ามนุษย์ร้ายแรงครับ
2: ขอไปที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะรอบ32ทีมสุดท้ายก็มีแข่งขันด้วยกัน3คู่ค่ะมีช่วงเที่ยงคืนมีตี 3:30 แล้วก็มีคู่ล่าสุด 8:00 นเช้านี้นะคะซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยคู่เที่ยงคืนเนี่ยก็เป็นบราซิลพบกับญี่ปุ่นค่ะคู่นี้ก็เรียกว่าระทึกสุดมันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นสุดท้ายแล้วบราซิลพลิกแซงเอาชนะญี่ปุ่น2ประตูต่อ1ทะลุรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ค่ะซึ่งก็จะบอกว่าเสียดายแต่ก็ไม่เสียใจนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นก็ทำดีที่สุดแล้วนะคะเป็นทีมเอเชียของเราที่ทะลุไปถึงรอบนี้ค่ะส่วนอีกคู่นึงนะคะก็เป็นอินซีเล็กเยอรมนีพบกับปารากวัยค่ะช่วงตี 3:30 นะคะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอินซีปีกหักค่ะปารากวัยโดนทวดดวลลูกโทษนะคะเชือดเยอรมนีสุดระทึกลิ้วรอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026นะคะก็เคลียร์เยอรมนีตกรอบไปนะคะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะช่วง 8:00 นเช้าจะเป็นเนเธอร์แลนด์พบกับโมร็อกโกก็จะลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้ที่เข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายค่ะ
1: ครับเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดบริเวณสถานีบริการน้ำมันพร้อมกัน3จุดในพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายและทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็เร่งสืบสวนหาความเชื่อมโยงเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหวังทำลายระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 23:10 นของวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยจุดแรกคนร้ายไม่ต่ำกว่า6คนพร้อมอาวุธปืนบุกเข้าไปภายในสถานีบริการน้ำมัน PT นะครับบริเวณสาย15ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาก่อนที่จะใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า4นัดเพื่อขับไล่พนักงานและประชาชนออกจากพื้นที่จากนั้นมีการนำระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังดับเพลิงน้ำหนักประมาณ15กิโลกรัมเอาไปวางไว้ที่หัวจ่ายน้ำมันแล้วก็จุดชนวนระเบิดขึ้นส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้บริเวณตู้จ่ายน้ำมันเสียหายแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บล่าสุดนายก้องสกุลจันทราชครับผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลานำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบและให้กำลังใจชาวบ้านแล้วครับส่วนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีก2จุดเมื่อเวลาประมาณ 23:30 นจุดแรกเกิดที่สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาปาวาสายบุรีแรงระเบิดส่งผลให้หัวจ่ายน้ำมันเสียหาย8หัวและหลังคาอาคารพังถล่มลงมายิ่งไปกว่านั้นครับมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ1รายก็คือนายอาริยะอาแวอายุ38ปี คาดว่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มนายอับดุลเลาะห์มุดอามุดดอนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับคดีความมั่นคงส่วนจุดที่2เกิดขึ้นที่บริเวณสถานีน้ำมันปั๊มน้ำมันพีทีนะครับบ้านบ่อม่วงอำเภอยะริงคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนพร้อมอาวุธครบมือบุกเข้าไปไล่พนักงานก่อนที่จะมีการวางระเบิดแสวงเครื่องหนัก15กิโลกรัมจนโครงสร้างอาคารและห้องละหมาดพังเสียหายนอกจากนี้คนร้ายก็มีการโปรยตะปูเรือใบตามเส้นทางเพื่อสกัดการติดตามของเจ้าหน้าที่อีกด้วยนะครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับบึ้มปั๊มป่วนใต้3จุดในยะลาปัตตานีแผนทำลายเศรษฐกิจป่วนใต้ไม่หยุดครับคนร้ายลอบวางปั๊มระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีรวม3จุดในจังหวัดยะลาปัตตานีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายส่วนปั๊มเสียหายหนักเจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานติดตามตัวคนร้ายคาดสร้างสถานการณ์ความไม่สงบเพื่อทำลายระบบเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประชาชนครับ
2: ขอปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีมีการจัดงานมอบรอยยิ้มด้วยหัวใจไทยเดียวกันแอดปัตตานีโดยมีพี่น้องประชาชนผู้นำศาสนาพระภิกษุสงฆ์และเยาวชนจากสถานพินิจเดินทางมารอรับบริการกันอย่างคึกคักค่ะโดยมีพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้พบปะและตรวจเยี่ยมการให้บริการของหน่วยทันตกรรมจิตอาสาบุญญานุภาพจากวัดห้วยไคร้ใหม่จังหวัดเชียงรายร่วมกับทันตแพทย์ของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ร่วมส่งต่อความห่วงใยซึ่งเป็นการขยายผลความสำเร็จที่เคยสร้างความประทับใจให้พี่น้องชาวนราธิวาสมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาทั้งนี้มีการให้บริการทันตกรรมครบวงจรฟรีทั้งการอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันและผ่าฟันคุดสำหรับกิจกรรมวันแรกนะคะแม้พลโทนรทิพย์พลนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4จะไม่ได้เดินทางมาร่วมเนื่องจากติดภารกิจในการดูแลพื้นที่แต่กิจกรรมในวันที่2แม่ทัพภาคที่4จะเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยทันตกรรมและพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือรายการ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปปส.ประสาน AFP ขยายผลเครือข่ายส่งเฮโรอีนข้ามชาติตรวจค้นที่พักผู้ต้องหาในไทยนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.ชี้แจงกรณีปรากฏเป็นข่าวว่าทางการประเทศออสเตรเลียได้ควบคุมตัวลูกเรือของสายการบินในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภท1เฮโรอีนณเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียว่าที่ผ่านมาสำนักงานปปส.และ AFP มีความร่วมมือกันภายใต้ปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมมาตั้งแต่ปี2559โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองขยายผลการจับกุมและยึดทรัพย์ผู้ต้องหาทั้งในประเทศไทยประเทศออสเตรเลียและผู้ต้องหาที่หลบหนีไปยังประเทศต่างๆสำหรับกรณีล่าสุดสำนักงานปปส.มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทาง AFP จนได้รับข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแล้วและจะนำข้อมูลดังกล่าวไปสืบสวนขยายผลเพื่อทลายเครือข่ายการลักลอบส่งยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียต่อไปทั้งนี้ในวันเดียวกันสำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นหอพักของหญิงสาวที่ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำแฟนผู้ต้องหาเพื่อสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เป็นเจ้าของยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดให้ลักลอบไปยังประเทศออสเตรเลียเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายวันนี้อย่าลืมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันสุดท้ายกระทรวงการคลังออกประกาศเตือนประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ให้เร่งใช้จ่ายวงเงินเดือนแรกให้ครบ 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้ย้ำว่าหากใช้สิทธิ์ไม่หมดวงเงินที่เหลือจะไม่สามารถนำไปสมทบหรือทบรวมยอดกับเดือนถัดไปได้และทางกระทรวงการคลังจะทำการดึงสิทธิ์ส่วนที่เหลือกลับคืนคลังทันทีนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายพบว่ายังมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่เคยเปิดใช้งานสูงถึง 377,205 รายขณะเดียวกันมีประชาชนที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนไปแล้วประมาณ7ล้านถึง10ล้านรายจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการทั้งหมด25ล้านถึง26ล้านรายภาพรวมเม็ดเงินที่หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโครงการนี้มียอดการใช้จ่ายสะสมรวมสูงถึง 38,917 ล้านถึง 41,897 ล้านบาทวันนี้วันสุดท้ายก่อนหมดเขตการใช้สิทธิ์ของเดือนมิถุนายนกระทรวงการคลังขอเชิญชวนย้ำเตือนผู้ที่มีวงเงินคงเหลือรวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้เปิดเริ่มใช้สิทธิ์ให้วางแผนทำการใช้จ่ายให้ครบถ้วนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
8: จริง
9: ว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่นคอม

0: คลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน official store ออมรอน all for healthcare โดยออมรอน healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร020215555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุด

0: วันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
2: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
3: MCard Radio MCard Radio 100.75 MHz 100.75
4: แจ้งเป็นข้อมูลให้ทราบนะครับสำหรับท่านที่กำลังเดินทางเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้นะครับมีรายงานจากทางกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่เมื่อสักครู่นี้พบผิวถนนยุบนะครับเส้นทางสะพานนวรัตน์มุ่งหน้าไปทางถนนท่าแพผิวถนนสุดทางเลนช่องทางซ้ายนะครับช่องทางซ้ายซึ่งเป็นหลุมยุบขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นท่านที่จะเดินทางใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับจากสะพานนวรัตน์มุ่งหน้าไปทางถนนท่าแพผิวถนนสุดนะครับขณะเดียวกันวันนี้ทางกองบิน41นะครับมีการตรวจเข้มบัตรผ่านเข้าออกนะครับแนะว่าใครจะเส้นทางใช้เส้นทางดังกล่าวเนี่ยทางเส้นทางกองบิน41นะครับต้องเผื่อเวลาเดินทางนะครับเนื่องจากว่ามีการตรวจเข้มในเรื่องของบัตรผ่านเข้าทางเข้าออกด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลสำหรับเช้าวันนี้ในชั่วโมงเร่งด่วนของการเดินทางยามเช้านะครับกับทางเชียงใหม่นะฮะซึ่งตอนนี้ก็ผมเชื่อว่าการเดินทางก็น่าจะหนาแน่นด้วยการจราจรนะครับมีพื้นที่ไหนการจราจรติดขัดหรือว่ามีอุบัติเหตุที่ไหนก็แจ้งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะช่วยทยอยในการที่จะรายงานให้ทราบแล้วก็เป็นข้อมูลสำหรับการเดินทางเช้าวันนี้นะครับเช้าของวันอังคารที่30มิถุนายน2569นะครับสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยครับต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงของการฟังเพลงสากลเก่ายามเช้าทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับเวลาตรงนี้ 8:00 นกับอีก10นาทีอยู่ฟังเพลงด้วยกันกับผมยามเช้าครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วสุรมสุริยะวงศ์ครับมารายงานตัว

ช่วงนี้เริ่มต้นงานของ Bee Gees นะครับงานในช่วงปี1977 Our love don't throw it away อย่าทิ้งความรักของคุณนะครับกับใครสักคนที่คุณกำลังอาจจะมีสิ่งที่เราอาจจะไม่เข้าใจไม่ตรงกับใจกันบ้างหรือว่าอาจจะมีข้อที่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะขัดใจกันหรือไม่ถูกใจกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะต้องพูดด้วยเหตุผลแล้วก็กลับมาคุยกันดีๆนะฮะเพลงง้อคนรักก็ว่าได้เพลงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเพลงนี้ก็มีความแฝงในยากของความเป็นพี่น้องของ Bee Gees ในห้วงเวลานั้นที่พี่ชายเขาแต่งให้กับน้องชายนะครับร้องจนดังแหละนะฮะในช่วงเวลาต่อมาก็เป็นเพลงที่ไว้อาลัยสุดซึ้งของพี่ๆ Bee Gees ที่ร่วมร้องโดยเสียงร้องของ Eddie Gibb เนี่ยนะครับเพื่อระลึกถึงน้องชายที่จากไปตลอดกาลนั่นเองนะฮะเลือกเพลงนี้มาเริ่มต้นกันเช้าของวันทำงานวันปกติและเป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนกันแล้วด้วยนะครับ

Carpenters นะครับ Close to youนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังออนไลน์ด้วยนะครับทางแพลตฟอร์มวิทยุออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio.network.mcot.net ครับขณะเดียวกันก็ฟังทางคลื่นปัดวิทยุที่ FM 100.75 นะครับสัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายนะครับมาต่อที่งานของแอนโมเร่ครับ You Need Me

ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาหลายคนน่าจะเชียร์ญี่ปุ่นอยู่นะครับเยอะทีเดียวน่าเสียดายนะฮะก็แพ้บราซิลหรือว่าเขาก็เป็นประเทศมหาอำนาจทางฟุตบอลอยู่แล้วนะครับแล้วก็แชมป์ฟุตบอลโลกนี้เขาก็มีดีกรีที่เหนือกว่านะครับแต่ญี่ปุ่นเราเล่นได้ดีมากนะครับถือว่าเราก็ไม่แผ่วเลยแหละสู้เต็มที่เหมือนกันนะครับก็

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางทีมเอเชียของเราที่ตกรอบไปแล้วนะครับเจอกับบราซิลแพ้ไป2-1นะครับตอนนี้ทีมเอเชียเหลือประเทศอะไรบ้างผมยังไม่รู้นะตอนนี้กับกลายเป็นว่าตอนนี้ผมไปมองทีมนอกสายตาประเทศเล็กๆอย่างคูราซาวอย่างเคปเวิร์ดซะงั้นเลยคือมันรู้สึกว่ามันได้แรงบันดาลใจอะไรบางอย่างจากทีมที่เขามาแบบมามืดแบบโนเนมคือเขาแทบจะไม่มีโปรไฟล์ในเรื่องของฟุตบอลที่เหมือนกับประเทศอื่นๆที่เป็นมหาอำนาจทางฟุตบอลนะฮะในตัวของเขาแทบจะไม่มีตัวเด่นๆด้วยซ้ำไปแต่เขาก็สู้แบบยิบตาแล้วก็ใช้พรสวรรค์ที่มีถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ตามหลายๆคนในทีมอย่างของเคปเวิร์ดเองเนี่ยนะฮะกลายว่าผมให้กำลังใจกำลังเชียร์เขาพวกกลุ่มนี้อยู่เหมือนกันนะครับนอกจากก่อนหน้านั้นก็มีเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นตอนหลังก็คงต้องมาจับตามองและประเทศหลักๆนะที่เข้ารอบแล้วนะฮะแต่เยอรมันก็แพ้ปารากวัยไปจริงๆมันเสมอครับแต่ว่าแพ้คะแนนของปารากวัยเขาได้เยอะกว่าก็เลยได้เข้ารอบไปนะครับปารากวัยพูดง่ายเยอรมนีตกรอบไปแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เห็นว่าเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกใช่ไหมครับยังเสมอกัน0-0กำลังลงสนามอยู่นะครับช่วง8 โมงที่ผ่านมาฉะนั้นเรื่องของฟุตบอลครับก็ว่าไปตามเกมฮะหลายคนก็เชียร์ทีมที่ชอบเชียร์ที่ใช่นะครับนอนดึกกันหน่อยนะตื่นเช้าว่าต้องทำงานฉะนั้นก็อาจจะต้องเผื่อเวลาพักผ่อนด้วยนะครับอย่ามัวแต่ติดตามบอลสักทุกคู่เลยนะเอาเฉพาะคู่ที่เราเชียร์ก็ได้นะครับหรือเฉพาะที่เราอยากจะให้เขารอบนะก็บางทีถ้าไม่หวังจริงมาดูตอนเช้านะครับมันก็มีไฮไลท์มีย้อนหลังได้แหละเดี๋ยวนี้นะครับคงไม่ยากมากนะฮะช่วงนี้ฝากเอาไว้กับทีวีเดเร็กครับช็อปมันเรื่องของสมาร์ทการ์ดนะครับเครื่องดักยุงและแมลงนะฮะโดยทางทีวีเดเร็กที่ยังคงห่วงใยเรื่องของการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มากับยุงลายยังมีไข้มาลาเรียชิคุนกุนยาแล้วก็โรคอื่นๆที่มากับยุงนะครับแมลงเองก็แน่นอนฮะบางคนอาจจะรำคาญแล้วครับหรืออาจจะแพ้แมลงบางอย่างนะครับเกิดผดผื่นคันอย่างเงี้ยนะฮะใช้สมาร์ทการ์ดครับเป็นเครื่องดักยุงและแมลงแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงและแมลงบินเข้ามาใกล้กับตัวเครื่องนะครับจะมีแกนกลางของเครื่องที่เป็นพัดลมมีกำลังแรงที่ดูดทั้งยุงและแมลงเข้าไปข้างในนะฮะแล้วก็ไม่สามารถบินกลับออกมาได้มีการออกแบบตะแกรงเป็นแบบ2 ชั้นนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยกับคนในบ้านปกติแล้วมาพร้อมกับหลอดไฟ LED อีก1 ชิ้นนะครับราคาเครื่องละท้องตลาดทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ 1,990 บาทนะครับแต่ตอนนี้ทีวีเดร็กมีโปรโมชั่นครับแถมเพิ่มเติมเข้าไปกับหลอดไฟ LED Blacklight อีก1 ชิ้นมูลค่า690และเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1 เครื่องมูลค่า690นะครับรวมทั้งหมดทั้งเซตเนี้ยจริงๆแล้วราคา 3,370 บาททีวีเดร็กย้ำนะครับว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้1ใบเทามีทอนจ่ายแค่990บาทคุณได้ทั้งเซตที่พูดถึงทั้งหมดเลยนะครับโทรมาที่02-666-0008นะครับย้ำว่า990บาทได้ทั้งเซตนี้นะครับสินค้ารับประกัน1 ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1 ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับโทรมาที่02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีเดเร็กนะครับมาต่อที่งานของคณะชิคาโก Happy Man

ทักทายสมาชิกใหม่ด้วยนะฮะก็มาเพิ่มเพื่อนทางไลน์ไอ้หนูเชียงใหม่ครับแจ้งข่าวเข้ามาด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับที่แจ้งให้ทราบว่าเส้นทางถนนจากสะพานนวรัตน์มุ่งไปทางฝั่งตะวันออกขาเข้าท่าแพเนี่ยที่มีหลุมยุบขนาด1เมตรนะครับก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับขอบคุณไอ้หนูครับแล้วก็มีทักทายเข้ามาจากสงขลาด้วยออลิยูเมื่อวานที่ผมก็เพิ่งเปิดไปนะฮะเปิดทีเลยนะครับหลังๆมาเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับทิ้งท้ายในประเด็นนี้จากคุณผู้ฟังที่ถามถึงงานของรีกรีนวูดนะครับ Doing Beneath My Wings ลมใต้ปีกบางทีเราก็อย่ามองข้ามเขานะครับ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
1: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจานสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขาร
3: ถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ดร.ฮุกโอลิสติกทีนก่อนนั้นคุณผู้ฟังถามถึงงานของเอ็กเบิร์ตฮัมเพอร์ดิคครับเลือกเพลง A Man Without Love จากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามาทางไลน์ครับ ID Line MCOT CM10075 นะครับ MCOT CM

1-0075เป็น ID Line สำหรับการแชทพูดคุยจากคุณผู้ฟังที่ทั้งแนะนำเพลงแชร์ข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่แบ่งปันกันรวมถึงสมาชิกในกลุ่ม Line Open Chat อสมทเชียงใหม่ด้วยนะครับช่วงนี้ผมอยู่กับแฟเมี่ยงคาเฟ่ครับนะพูดถึงเรื่องของคำว่า Oasis กลางป่าใหญ่มันก็กระไรอยู่แต่มันก็เป็นจริงอย่างที่ว่านะครับเพราะว่าเขาทำตรงนี้ให้มีความร่มรื่นท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามอยู่แล้วนะครับแล้วก็พยายามที่จะอนุรักษ์ในความเป็นธรรมชาติเดิมๆเอาไว้ทั้งหมดนะแทบที่จะใช้คำว่าโครงสร้างที่สร้างเนี่ยให้มันเป็นไปตามกับธรรมชาติที่มีอยู่กับโครงสร้างที่อยู่ในชุมชนหมู่บ้านด้วยนะครับขณะเดียวกันเองเขาก็ดูแลในเรื่องของระบบของน้ำเขาเรียกว่าน้ำประปาภูเขานะครับที่ใช้ร่วมกับชาวบ้านหรือกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่เขามีการอนุรักษ์ให้มีกิจกรรมร่วมกันกับท้องถิ่นที่มันมีเช่นกิจกรรมช่วงเวลาไหนที่มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะอย่างกวางด้วงอ่ะกวางชนกวางอย่างเงี้ยเขาก็พาน้องๆเยาวชนเด็กๆเนี่ยนะฮะไปทำกิจกรรมกันไปดักกวางนะเอามาเรียนรู้กับธรรมชาติแล้วก็ไปรู้จักต้นไม้ในป่ารู้จักต้นกาแฟที่ปลูกกับป่ารู้จักต้นที่เป็นท้องถิ่นนะหรือว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มีเฉพาะของท้องถิ่นเองเนี่ยมันเลยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนอกจากการไปเที่ยวแค่คาเฟ่และเข้าพักนะครับแต่มาที่นี่ยังไงก็ต้องไม่พลาดอยู่แล้วนะฮะพระเอกของเราก็คือกาแฟเทพเสด็จนะครับซึ่งเป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ๆที่ปลูกท่ามกลางป่าชาเมี่ยงป่าปางไฮเนี่ยนะฮะที่มีความหอมละมุนนะครับหอมอบอวลขึ้นจมูกเลยแหละแล้วก็มีความเข้มในรสชาติของกาแฟที่อยู่กับป่านี่ผมเชื่อว่าใครที่เป็นคนที่ชื่นชอบในการทานกาแฟนี่จะรู้เลยขณะเดียวกันเองที่นี่นอกจากจะมีกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยยังมีน้ำผึ้งกาแฟนะครับความเป็นน้ำผึ้งกาแฟเนี่ยมันไม่เหมือนกับน้ำผึ้งที่มาจากอย่างเช่นน้ำผึ้งที่มาจากสวนอื่นๆเนี่ยบางทีอาจจะมีสวนลำไยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่น้ำผึ้งกาแฟเนี่ยจะไม่หวานแหลมหวานนวลๆ นะฮะมันกลมกล่อมพอดีๆแล้วมันจะขมปลายซะหน่อยหนึ่งมันจะเป็นเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งของกาแฟที่น่าสนใจมากๆที่นี่เขาก็มีจำหน่ายนะครับหรือใครไม่เฉดคอกาแฟนะเราก็มีชานะครับที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นก็คือชาเมี่ยงลองไปชิมดูนะครับทานกับเมนูอาหารอร่อยๆของที่นี่แล้วก็โอ้โหเข้ากันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารข้าวหวานเมนูกับข้าวพื้นเมืองอ้อลืมไปกับข้าวพื้นเมืองตอนนี้นะครับลืมบอกไปว่าตอนนี้ยังมีไส้อั่วเขาทำเองนะฮะเป็นไส้อั่วเห็ดเพาะเห็ดทอบอะฮะไส้อั่วเห็ดทอบยังมีอยู่ครับแกงผักหวานป่าไข่มดแดงก็ยังมีอยู่นะครับอยากให้ไปชิมกันเพราะว่าตัวของไส้อั่วเขาเนี่ยโอ้โหเขาแบบทำเนื้อแน่นมากและข้างในก็คือใส่พวกเห็ดทอบเห็ดเพาะเข้าไปเนี่ยโอ้โหทานจากคือเราเคี้ยวจากตัวหนังที่มันแบบเป็นหุ้มของไส้อั่วใช่ไหมแล้วเคี้ยวเข้าไปอ่ะเห็ดเขาอ่ะมันกำลังกำมือเพราะว่าหนุ่มพอดีมั้งเหรอมันครบทั้งกรอบเข้าไปแต่งในตัวอ่ะเกี้ยวม่วนลำชอบนะฮะหรือจะเป็นเนี่ยแหละฮะผักหวานป่าของเขาเองเนี่ยตามฤดูกาลนะครับเขาก็ไม่ได้ไปเผาที่ไหนเขาเก็บตามธรรมชาติของเขาเองนะครับฉะนั้นอยากให้ไปชิมอาหารพื้นเมืองของเขาดูนะครับหรือจะเป็นอาหารนานาชาติก็มีนะครับเมนูปิ้งย่างจิ้มจุ่มก็มีอาหารตามสั่งก็ได้นะครับทานคู่กับชาเมี่ยงเนี่ยอร่อยจริงๆของหวานของเขาก็มีหลากหลายนะครับเครื่องดื่มก็สุดชิคครีเอทีฟดีมากๆก็ลองไปชิมกันดูนะฮะนอกจากเรื่องอาหารแล้วนะครับบรรยากาศแล้วแนะนำเลยครับที่พักของเขาเป็นแบบโฮมสเตย์ริมเชิงเขานะครับแล้วที่พักแต่ละหลังเนี่ยจะเป็นกระจกบานใหญ่ที่เห็นวิวแบบพาโนรามาเลยคุณจะเห็นลำน้ำหน้าที่พักนะครับที่ไหลผ่านไปข้างหน้าเป็นภูเขาขนาดใหญ่นะครับสลับด้วยสีเขียวแซมด้วยต้นไม้ที่มีดอกสีแดงสีม่วงเนี่ยนะครับเช้าๆมาเนี่ยคุณสังเกตได้เลยว่ามันจะมีอากาศที่คือที่นี่อากาศเย็นตลอดทั้งปีแล้วถ้าอากาศดีๆเนี่ยคุณจะเห็นเป็นหมอกเป็นเมฆลอยผ่านเหนือลำธารนะครับแล้วก็ผ่านทางภูเขาผ่านหน้าห้องหน้าต่างเราอย่างเงี้ยโอ้โหจะนอนบนเตียงดูบรรยากาศก็ยังได้ตอนเช้าหรืออยากจะไปสัมผัสข้างนอกนั่งออกไปนั่งระเบียงเส้นหน่อยหนึ่งจิบกาแฟข้างนอกเนี่ยโอ้โหยังไงก็ใช่อ่ะแล้วราคาเขาไม่แพงด้วยนะครับทั้งที่พักอาหารของกินเครื่องดื่มต่างๆไม่แพงฮะมีห้องจัดเลี้ยงพร้อมนะครับมีห้องประชุมแบบ outdoor indoor จัดเลี้ยงได้สบายๆเลยฉะนั้นบอกว่าฟังจากอสมทเชียงใหม่ทางแฟเมี่ยงคาเฟ่มีส่วนลดพิเศษมอบให้ครับจะเป็นเมนูอาหารเครื่องดื่มก็ได้ห้องพักก็ได้ห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมก็ได้นะครับบอกว่าฟังอสมทเชียงใหม่เดี๋ยวมีส่วนลดให้นะครับหรือลองคลิกเข้าไปดูทางเพจ Facebook ของเขาครับแฟเมี่ยงนะฮะโทรสอบถามโดยตรงก็ได้

ได้ครับที่0612842882นะครับ0612842882เจ้าของบ้านน่ารักมากคุยไปกันเองมากเลยนะครับพร้อมต้อนรับเสมอ

Sentimental ของ Fleetwood Mac ครับเดี๋ยวสักครู่พาไปร้านก๋วยต้มเช่นเคยนะครับเมนูอาหารอร่อยๆที่ยังคงมีหลากหลายแถวๆสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับร้านนี้เป็นร้านประจำอีกร้านหนึ่งที่ผมแวะไปมื้อเที่ยงบ้างมื้อเย็นบ้างแล้วแต่โอกาสนะครับ

จอห์นเลนนอนครับ Oh My Love พาไปที่ร้านก๋วยต้มเตี๋ยวคั่วไก่เลยดีกว่าเมนูอร่อยเยอะนะครับก็อย่างที่บอกไปวันก่อนมีคุณผู้ฟังบอกว่าไปชิมอะไรนะราดหน้าเนื้อแล้วหรือยังนะครับผมยังไม่ได้ชิมเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนเพิ่งมีคุณผู้ฟังบอกว่าเมนูนี้ควรไปลองนะฮะนอกจากเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่มาเชียงใหม่ต้องมาร้านนี้ครับสำหรับใครที่เป็นคอก๋วยเตี๋ยวคั่วนะฮะเพราะว่าคุณจะได้เห็นวิธีการทำแบบครัวเปิดนะครับกระทะร้อนๆเสียงดังซ่าลงไปเงี้ยใส่ไก่ชิ้นโตๆลงไปคั่วกับเส้นก๋วยเตี๋ยวที่มันเหนียวนุ่มหน่อยหอมกลิ่นเครื่องปรุงจนน้ำลายสอเลยครับราดด้วยซอสสูตรพิเศษที่เผ็ดกำลังดีแซ่บปลายลิ้นฉ่ำกำลังพอดีครับไม่เลี่ยนโปะด้วยไข่ออนเซนแบบเหลียวเยิ้มไหลย้อยเอามาคลุกผสมกับเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกคำนี่ฉ่ำมากเลยนะฮะใครที่เป็นคอก๋วยเตี๋ยวคั่วนี่ไม่ควรพลาดเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับร้านก๋วยต้มของเขาเนี่ยแต่เมนูอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวไปดูแน่นอนต้องไปลองครับนอกจากผัดซีอิ๊วเขาก็มีแล้วเนี่ยเป็นผัดซีอิ๊วไข่ออนเซนนะฮะจะเป็นไก่เป็นเนื้อเป็นหมูก็ได้หรือเป็นกุ้งก็ได้ถ้าเป็นกุ้งนี่คอนเฟิร์มผัดไทยกุ้งสดแน่นอนมากทอดกรอบหอยทอดกรอบนี่ก็มีนะหอยทอดกรอบนี่เขาแบบไม่อมน้ำมันนะครับแล้วก็มีซอสของเขาเองราดเข้าไปก็อร่อยสุกี้แห้งเนื้อไข่ออนเซนนะครับเมนูอาหารตามสั่งอื่นๆก็ลองไปชิมกันดูบางทีก็ไปเจอขนมจีนน้ำยาป่าอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหน้ำเข้มข้นมากเลยนะครับใครที่ชอบรสจัดๆหน่อยน่าจะใช่แล้วแหละนะประเด็นก็คืออย่างนี้ผมยังไม่เคยทานไอ้ตัวราดหน้าเนื้อจากคุณผู้ฟังที่ส่งมาให้ผมดูเนี่ยแต่ดูน้ำแล้วมันน่าสนใจมากพิกัดนะครับแวะไปได้เลยฮะถนนรัตนโกสินทร์นะครับอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่เยื้องๆหน่อยนึงข้างๆวัดแขกครับวัดเทพมนเทียนสังเกตป้ายสีเหลืองๆแล้วเขียนชื่อร้านว่าโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่นะครับถ้าไม่สะดวกไปที่ร้านก็สั่งผ่านแกล็บผ่านไลน์แมนก็ได้นะครับเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มนะฮะอยากจะหาเมนูอร่อยๆแบบหอมฉ่ำรีบไปชิมเลยครับสไตล์เชียงใหม่แท้ๆกับเตี๋ยวคั่วไก่ความอร่อยที่ผมเชื่อว่าหลายคนทานแล้วต้องกลับไปซ้ำแน่นอนราคาไม่แพงได้อย่างอิ่มๆเลยแหละ

sobre Angela Ancat. Celebrity Kiss. การนาฬิกาได้เวลาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะฮะกลับมาชั่วโมงนี้เป็นช่วงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าอยู่ฟังเพลงด้วยกันแบบนี้ครับทางอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 กับผมครับวสุรมสุริยวงศ์นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8 โมงเช้าถึง 10 โมง

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรถทัวร์โดยสารรับผู้โดยสารเต็มคันพุ่งชนท้ายรถพ่วง18ล้อบาดเจ็บ15คนเมื่อเวลา1นาฬิกาที่ผ่านมาตำรวจสภ.เมืองชัยภูมิรับแจ้งเกิดเหตุรถทัวร์โดยสาร2ชั้นชนท้ายรถบรรทุก18ล้อที่บริเวณถนนสาย201ชัยภูมิกรุงเทพฝั่งขาเข้าตัวเมืองชัยภูมิผู้โดยสารที่นั่งมากับรถทัวร์ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยเมื่อถึงที่เกิดเหตุพบรถทัวร์โดยสารสายกรุงเทพมหานครหนองบัวลำพูสีเชียงใหม่ชนท้ายกับรถบรรทุกพ่วง18ล้อด้านหน้ารถทัวร์พังยับกระจกหน้ารถแตกเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเร่งช่วยเหลือลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากรถทัวร์โดยสารตรวจสอบพบผู้โดยสาร35คนได้รับบาดเจ็บ15คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชัยภูมิส่วนอีก25คนไม่ได้รับบาดเจ็บไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลและนั่งรอรถมารับไปส่งปลายทางจากการสอบถามนายสุภชัยแก้วสะอาดอายุ65ปีผู้โดยสารเล่าว่าออกจากกรุงเทพเวลา 20:30 นของเมื่อวานนี้โดยสังเกตว่าขับมาไม่มีการจอดพักรถหรือจอดให้ผู้โดยสารกินข้าวและไม่ได้มีการเปลี่ยนคนขับด้วยคาดว่าคนขับรถทัวร์อาจจะหลับในด้านนายปรีชามาริตอายุ48ปีคนขับรถทัวร์โดยสารคันเกิดเหตุบอกว่ารับผู้โดยสารต้นทางหมอชิดกรุงเทพมีผู้โดยสารนั่งมาในรถทั้งหมด35คนเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมองไม่เห็นรถพ่วง18ล้อซึ่งจอดอยู่ข้างทางจึงพุ่งชนอย่างจังยืนยันว่าไม่ได้หลับในขณะที่นายทวีศักดิ์พุทธรักษาอายุ33ปีคนขับรถบรรทุกพ่วงบอกว่าบรรทุกเหล็กเส้นมาจากจังหวัดลพบุรีเมื่อขับมาถึงที่เกิดเหตุจอดพักนอนได้ประมาณ30นาทีต้องตกใจเมื่อได้ยินเสียงดังเหมือนรถถูกชนท้ายจึงลงมาดูพบว่าถูกรถทัวร์ชนท้ายจึงโทรศัพท์แจ้งตำรวจมาตรวจสอบทั้งนี้ตำรวจได้เชิญตัวคนขับรถทัวร์โดยสารและคนขับรถบรรทุก18ล้อไปสอบปากคำที่สภ.เมืองชัยภูมิมะพร้าวแกงราคาร่วงเหลือลูกละ5บาทส่วนมะพร้าวขาวส่งโรงงานราคาตกเหลือกิโลกรัมละ10บาทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวผลแก่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีเนื้อที่เพาะปลูกรวมกว่า 360,000 ไร่คิดเป็นกว่า 30-40% ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศสร้างผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน1ใน3ของผลผลิตรวมทั้งประเทศเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวกำลัง

0: เชิญปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำเนื่องจากผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดจำนวนมากขณะเดียวกันยังมีการนำเข้ามะพร้าวผลและผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากต่างประเทศในปริมาณสูงส่งผลให้ราคามะพร้าวลดลงเหลือลูกละ 4-5 บาทส่วนมะพร้าวขาวราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ10บาทส่วนลงที่รับซื้อมะพร้าวอำเภอ300ยอดบอกว่าตอนนี้มีมะพร้าวกองอยู่ประมาณ 300,000 ถึง 400,000 ลูกยังไม่สามารถระบายออกได้และมีมะพร้าวที่ซื้อมาบางรุ่นเน่าเสียหายมีต้นงอกเป็นจำนวนมากเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐงดนำเข้ามะพร้าวและช่วยเหลือเกษตรกรโดยเข้ามารับซื้อผลผลิตให้มากขึ้นพร้อมเปิดเผยข้อมูลการนำเข้ามะพร้าวผลและผลิตภัณฑ์มะพร้าวในปี 2568 ถึง 2569 ว่ามีปริมาณเท่าใดรวมถึงมาตรการควบคุมคุณภาพตลอดจนระบบการขึ้นทะเบียนลงและการควบคุมการนำเข้าที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมมะพร้าวไทยลาวตั้งวอร์รูมรับมือ PM 2.5 และหมอกควันข้ามแดนที่เวียงจันทน์ ดร. สุรินทร์ วรกิจ ธำรงค์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าหรือวอร์รูมณแขวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศสำหรับใช้คาดการณ์สถานการณ์แจ้งเตือนและสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานร่วมกันระหว่างไทยและสปป.ลาวในการลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ข้ามแดนการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้คพ.ร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสเพื่อยกระดับติดตามเฝ้าระวังและแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นระบบพร้อมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูการเผาในปีหน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
9: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
11: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron

0: Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่าน

0: พลาเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
1: มุ่งสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคที่งาน Mobility Tech Asia Bangkok และ IEV Tech งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า AI ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะพบกว่า250แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนานวัตกรรมยานยนต์กว่า100หัวข้อจัดร่วมกับงาน Asia Sustainable Energy Week ครบครันทุกโซลูชันด้านพลังงานสะอาด 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
2: M-Card Radio M-Card Radio 100.75 MHz 100.75

ป็นงานในช่วงปีพ.ศ.2525ของ Grand X จากอัลบั้ม Grand XO นะครับที่เรียกว่าตอนนั้นเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของวงการเพลงบ้านเราที่มีระบบการจัดการการตลาดแล้วก็มีการแบ่งส่วนแบ่งจากการขายเทปคาสเซ็ตหรือว่ายอดขายอัลบั้มเพลงของเขาด้วยเหมือนกันรวมถึงงานแสดงคอนเสิร์ตต่างๆโดยตอนนั้นจะมีคุณเดี๋ยวนะคนนี้แม่ช้อยนางรำอ่ะผมลืมชื่อไปนะฮะคนนี้แหละเป็นคนที่เหมือนกับเป็นตัวตั้งตัวตีที่ทำให้มีการระบบการตลาดที่มี

การแบ่งจัดสรรปันส่วนอย่างถูกต้องทั้งโปรดิวเซอร์คนแต่งเพลงนักร้องสมาชิกของวงคนทำอัลบั้มปกเทปอะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของ Grand X ในยุคนั้นนะครับแล้วก็อัลบั้มชุดนี้มียอดขายทะลุเกินล้านเขาเรียกว่าล้านก๊อปปี้หรือว่าล้านตลับเป็นครั้งแรกของวงการเพลงในห้วงเวลานั้นกับ Grand X ด้วยนะครับเพลงพบรักก็เป็นหนึ่งเพลงที่คุณแจ้ดนตรีการก็ร้องเพลงนี้เอาไว้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของเพลงที่เรียกว่าสร้างความตำนานของวงการเพลงในบ้านเรายุคบุกเบิกเลยก็ว่าได้นะครับกับเรื่องของการแบ่งการตลาดกันนะฮะ9นาฬิกากับอีก14นาทีครับชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าครับที่อสมทเชียงใหม่ FM 100.75 มีคุณผู้ฟังถามถึงทั้งเพลงพบรักและก็เพลงใจรักนะครับมาต่อที่เสียงร้องของคุณต้นสุชาติชวังกูล

แมว9ชีวิตครับคุณดอนสระเบียบแซกพอดีนะครับว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ใช้ทำนองเพลงญี่ปุ่นที่ชื่อว่าซูบารุจากงานของชินจิทานิมุระโด่งดังมากๆนะครับแล้วก็มาใส่เนื้อร้องไทยเข้าไปก็คือดาวประดับใจก็โด่งดังมากๆในยุค80ของเมืองไทยบ้านเราเหมือนกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาไปงานหนังสือนะครับไปฮิวใจกับแรงบันดาลใจของการอ่านนะครับหรือเรื่องราวของหนังสือที่เราอาจจะชื่นชอบในสไตล์ที่มีความหลากหลายแหละครับเพราะว่างานนี้เป็นงานใหญ่ของภาคเหนือเลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะคนรักการอ่านผมเพิ่งจะทราบนะครับว่าเดี๋ยวนี้คนที่อ่านหนังสือในบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะน้องๆคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาใช้เวลาการอ่านเฉลี่ยนะวันละ1ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับการนั่งอ่านหนังสือที่เป็นเล่มไม่ว่าจะเป็นอ่านนวนิยายแอนิเมะหรือว่าจะเป็นเรื่องของหนังสือเกี่ยวกับการเรียนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ดีใจที่มียอดสถิติของการอ่านที่เพิ่มจากแต่ก่อนที่เขาบอกว่าเมื่อก่อนคนไทยอ่านแค่7บรรทัดแค่นั้นเนี่ยนะฮะแต่นี้เราไปชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็รูปแบบของการอ่านหนังสือเนี่ยมันก็มีหลากหลายเพิ่มเติมนอกจากทางรูปแบบของทางเป็นรูปเล่มเนี่ยก็จะมีทางที่เป็นแพลตฟอร์มด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในความเป็นหนังสือจริงๆแล้วเนี่ยเสน่ห์ของการได้อ่านจากตัวเป็นเล่มเนี่ยผมว่ายังไงก็ตามมันก็ยังเป็นเสน่ห์ที่ยังคงมีอยู่นะครับเดี๋ยวมาพาไปนะฮะสักหน่อยนึงเกี่ยวกับเรื่องของ

หนังสือเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11ที่จัดขึ้นที่เชียงใหม่ของเรานะครับมีคุณฟังถามถึงงานของไอ้หมิงครับผลงานของไอ้หมิงคุณภูสมิงนอสวรรค์ครับ

ีคุณผู้ฟังถามมาว่าทำไมคุณดอนสอนระเบียบถึงมีฉายาว่าแมว9ชีวิตส่วนหนึ่งนะฮะคุณดอนสอนระเบียบนี่เรียกได้ว่าฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคในชีวิตกับเรื่องของวงการบันเทิงมาเยอะมากโลดแล่นในวงการเพลงมายาวนานอีกท่านหนึ่งนะครับเจอวิกฤตหลายอย่างบางทีเขาบอกว่าจะเป็นช่วงที่ซบเซาของเขาเองในเรื่องของการจะมีผลงานหรือว่าช่วงชีวิตของเขาแต่สุดท้ายพอมีผลงานปุ๊บก็สามารถกลับมาโด่งดังได้มีผลงานที่โดดเด่นขึ้นมาได้เรียกว่าเหมือนจะล้มแต่ก็ลุกขึ้นมาทันนะครับพูดง่ายๆจะหลับจะหลับตื่นทันอยู่ประมาณนี้แหละนะครับก็คือทุกครั้งที่คุณดอนสารเบียบนี่มีผลงานออกมาเนี่ยบางครั้งหลายคนก็มองว่าเพลงของเขาก็คือเอามาจากทำนองต่างประเทศซะส่วนใหญ่โดยเฉพาะแถบเอเชียทำนองเพลงจากญี่ปุ่นจากจีนบ้างนะฮะขณะเดียวกันเองเนี่ยในช่วงเวลานั้นเองเรื่องของการตลาดของการแข่งขันเนี่ยหลายคนก็มองว่ามันต้องมีค่ายเพลงเข้ามาเป็นตัวสนับสนุนแต่คุณดอนสารเบียบเนี่ยสามารถที่จะฝ่าฟันในช่วงเวลานั้นได้ออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็ทำให้หลายคนให้ฉายาว่าแมว9ชีวิตนั่นเองนะครับพูดง่ายๆคือล้มลุกคลุกคลานในวงการบันเทิงมาเยอะนะครับแล้วก็รอดมาได้จนล่าสุดก็คือเรื่องของปัญหาสุขภาพนะครับหลายคนก็ยังทราบข่าวนี้อยู่เหมือนกันนะฮะมาไปเที่ยวนี้ดีกว่าเชียงใหม่บุ๊กแฟร์เลยนะครับจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยที่ร่วมกับทางบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนแล้วก็สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับแล้วก็บริษัทประสิทธิไทยจำกัดนะครับจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปีนะฮะปีนี้มีจนถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาละฉะนั้นยังมีเวลาของการไปเดินหาหนังสือดีๆฮิวใจจากเรื่องราวที่เราอยากจะอ่านหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของนักเขียนหลายๆคนนะครับซึ่งครั้งนี้มีสำนักพิมพ์เข้าร่วมกิจกรรมถึงมากกว่า80สำนักพิมพ์แล้วก็มีมากกว่า210บูธในการจัดกิจกรรมส่วนลดหนังสือแต่ละเล่มลดตั้งแต่10ถึง 80% เลยนะฮะกิจกรรมน่าสนใจอย่างเช่นนิทรรศการ Read

The Legend นะครับการประกวดแล้วนิทานระดับน้องๆประถมนะฮะอายุ 6-12 ปีอย่างเงี้ยการประกวดวาดภาพหนังสือที่ชอบ The Book I Love หรือว่าการสนับสนุนของกิจกรรมจากสำนักศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกิจกรรม The Legend Playground แล้วก็เวิร์กช็อปจาก TK Park ด้วยมีงานน่าสนใจอยู่หลายงานในที่ตรงนี้นะครับนอกจากหนังสือแล้วเนี่ยจะได้มีโอกาสเสวนานะพูดคุยเวทีเสวนาพบปะกับนักเขียนชื่อดังหลายคนอย่างที่ผ่านมาก็มีคุณนัทนะฮะเจ้าของผลงานที่เป็นแชมป์ Master Chef ออสเตรเลีย2024หมอตังและฟาโรนะครับจากสำนักพิมพ์ชนสูตรคุณปราบที่ผมบอกไปว่าไม่ได้ดังแค่บ้านเรานะครับแต่ดูนำไปถึงไต้หวันตอนที่เขาไปโชว์ตัวที่ไต้หวันพร้อมกับหนังสือของเขาเนี่ยมีแฟนคลับชาวไต้หวันนะครับมานั่งรอเจอคุณปราบเยอะมากนะเพื่อที่จะขอลายเซ็นด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องหลายสำนักพิมพ์ที่มีนักเขียนดังๆอีกเยอะนะฮะมาในงานนี้นะครับนอกจากจะมาได้เสวนาพูดคุยกันแล้วเนี่ยนักเขียนรางวัลซีรีส์การเวิร์กช็อปต่างๆก็มีเหมือนกันนะครับก็อยากจะเชิญชวนไปจะเจอกันได้ยังมีเวลาไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับนอกจากนี้ยังสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนในโอกาสในการเลือกหนังสือคุณภาพที่เหมาะสมนะครับเขาอยากจะอ่านหนังสือแบบไหนตรงใจของเขาเนี่ยคุณก็สามารถสนับสนุนได้กับทางมูลนิธิ1อ่านล้านตื่นโดยทุกท่านสามารถร่วมสนับสนุนตรงบริเวณบูธทางเข้าก็คือจะมีบูธทางเข้าเป็นบูธของมูลนิธิ1อ่านล้านตื่นแล้วก็สนับสนุนสินค้าที่เป็นของที่ระลึกนะฮะบริเวณทางเข้างานเนี่ยนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นการมอบสิทธิ์ให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเชียงใหม่5แห่งนะครับให้สามารถเลือกซื้อหนังสือตรงใจและอยากอ่านด้วยตนเองจากสำนักพิมพ์ที่เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมรวมมูลค่าถึง 25,000 บาทนะครับลองคลิกเข้าไปดูกิจกรรมหรือว่าตารางกิจกรรมของแต่ละวันได้ครับทางเพจ Facebook เชียงใหม่ Book Fair ได้เลยนะฮะหรือไปที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับเขามีจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ย้ำอีกทีนะครับถ้ามีโอกาสก็อย่าพลาดกับกิจกรรมดีๆสำหรับคนรักการอ่านหนังสือดีๆมีเพียบเลยทิ้งท้ายเพลงนี้กับเสียงร้องของสาวสาวสาวด้วยกันนะครับจากทำนองเพลงญี่ปุ่นอีกเพลงหนึ่งที่หลายคนคุ้นเคยฮานะดอกไม้ของน้ำใจครับ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่

0: าเนี่ย
1: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: ังเสียงเครื่องเป่าแซกโซโฟนเพลินเลยจากนั้นกล่าวขอบคุณออฟพงพันธ์อุชระบรรจงนะครับในเวอร์ชันแจ๊สที่เป็นเสียงร้องของคุณนรีกระจ่างคันธมาศนะครับแฮมเมอร์อีกนานนั่นเองนะฮะต่อเนื่องจากก่อนนั้นคุณผู้ฟังถามถึงรักเองช้ำเองของคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นะครับครึ่งชั่วโมงหลังครับช่วงนี้เป็นช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง
2: คุณผู้ฟังโปรดฟังทางนี้

0: ขณะนี้เราจะพาทุกท่านออกเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยหากทุกท่านพร้อมจะออกเดินทางมาปฏิบัติตัวให้ถูกต้องไปพร้อมๆกันนะครับเอ๊ะนั่นป้าจูกำลังขึ้นรถโดยสารกลับต่างจังหวัดป้าจูเลือกเดินทางได้ทั้งรถตู้และรถบัสแต่เคล็ดลับสำคัญคือเลือกเฉพาะป้ายทะเบียนสีเหลืองเท่านั้นเพราะเป็นรถโดยสารสาธารณะที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการขนส่งทางบกได้รับการคุ้มครองหากเกิดอุบัติเหตุปลอดภัยจากมิจฉาชีพเพราะขึ้นลงรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหรือจุดจอดที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดป้าจูตาไวสังเกตความพร้อมของรถและคนขับรถเช็คตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเช่นถังดับเพลิงค้อนทุบกระจกประตูฉุกเฉินพร้อมใช้ยามจำเป็นกรณีเกิดอุบัติเหตุรถพร้อมคนขับพร้อมป้าจุก็พร้อมคาดเข็มขัดนิรภัยตั้งแต่ขึ้นรถและตลอดการเดินทางส่วนนั่นพี่แอนกำลังจะไปทำงานพี่แอนเรียกใช้บริการรถแท็กซี่มองไกลๆสังเกตโบไฟบนหลังคาแสดงข้อความแท็กซี่หรือแท็กซี่มิเตอร์มั่นใจขึ้นได้เมื่อขึ้นนั่งบนรถแล้วตรวจสอบ3สิ่ง1. สติ๊กเกอร์ป้ายทะเบียนรถที่ติดไว้ข้างประตูที่นั่งผู้โดยสารตอนหลัง 2. บัตรประจำตัวผู้ขับรถหรือบัตรสีเหลืองที่แสดงไว้บริเวณที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้ามีข้อมูลรถชื่อและรูปถ่ายผู้ขับรถซึ่งถูกต้องตรงกันและ 3. กำชับคนขับกดมิเตอร์ทุกครั้งอัตราค่าโดยสารถูกต้องเป็นธรรมเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดแหมพี่แอนแฮปปี้แล้วนั่นป้าเมากำลังไปตลาดเดินทางด้วยรถสองแถวขวัญใจใครหลายคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดไว้ว่าห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งและห้ามให้ผู้โดยสารห้อยโหนนอกตัวรถที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ขึ้นสองแถวครั้งหน้าถ้าที่นั่งครบจำนวนบายโลดรอคันอื่นต่อไปนะครับแล้วนั่นน้องแอมกำลังไปทำงานชอบแบบ2ล้อเลือกใช้บริการพี่วินมอเตอร์ไซค์ป้ายทะเบียนสีเหลืองคนขับสวมเสื้อวินมีบัตรประจำตัวใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะข้อมูลคนและรถถูกต้องตรงกันขึ้นรถตรงที่ตั้งวินอย่าลืมสังเกตป้ายแสดงอัตราค่าโดยสารมั่นใจไม่ต้องจ่ายเกินราคาผู้โดยสารมืออาชีพสวมหมวกกันน็อกนั่งคล่อมเพราะทรงตัวดีกว่านั่งข้างจับราวหรือจับที่เบาะเพื่อการทรงตัวที่ดีเก็บแขนเก็บขาให้เรียบร้อยเท่านี้ก็ไปกันเลยก่อนใช้รถโดยสารสาธารณะเตรียมพร้อมสักนิดปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อให้ทุกจังหวะชีวิตในการเดินทางถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยหายห่วงแน่นอน
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วพบกันใหม่ครับ
2: โดยสารรถทุกครั้งก็สังเกตรถด้วยนะครับว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าความปลอดภัยที่เราต้องสังเกตเอาไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับช่วงเวลาของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

B เป็นอยู่คือแทนกายนะครับไปหาเมนูอร่อยมื้อเที่ยงกันดีกว่านะครับไม่ต้องคิดเยอะฮะแนะนำไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2นะครับที่นี่เรายังคงแนะนำว่าอร่อยจากการการันตีโดยมิชลินไกด์ถึง6ปีซ้อนแล้วนะครับสาขาที่2อยู่ถนนวงแหวนรอบ2ใกล้แยกศูนย์ราชการสารกลางเชียงใหม่นี่เองนะฮะก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นร้อนๆ นะครับแต่บรรยากาศแบบนี้ผมว่าใช่เลยแหละนะฮะน้ำซุปสีเข้มที่เคี่ยวแบบหอมฟุ้งมาเลยกลิ่นเครื่องยาจีนอ่อนๆซะหน่อยนึงนะฮะลอยขึ้นมาจากชามเนื้อเป็ดเนี่ยตุ๋นจนเปื่อยนะฮะหนังเป็ดนุ่มกำลังดีนะครับเท็กเจอร์ของการเคี้ยวนี่สู้ฟันได้กำลังนิ่มๆเลยแหละเสิร์ฟมาพร้อมกับเส้นที่คุณอยากจะออเดอร์มาเป็นพิเศษอย่างเช่นบางคนอาจจะชอบเป็นหมี่เหลืองหมี่หยกนะครับหมี่ขาวเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็แล้วแต่ประเด็นก็คือบางทีหลายคนอาจจะชอบในการซดน้ำร้อนๆไปด้วยนี่ก็อร่อยแต่ผมก็ชอบน้ำแบบคลุกคลิกประมาณแห้งนิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวหอมๆเนี่ยโอ้โหแค่นี้ก็น้ำลายสอและอร่อยบางทียิ่งน้ำซุปของเขาเนี่ยมันเคี่ยวมาจนอร่อยแล้วเนี่ยนะครับก็ปรุงแทบไม่ต้องเยอะเลยนะฮะคือน้ำซุปของเขาเนี่ยใส่แจ้งแต่หม้อแรกของวันเลยนะครับคือเป็ดตุ๋นเป็ดอย่างพิถีพิถันได้รสชาติกลมกล่อมแบบต้นตำรับเหมือนสาขาแรกที่ถนนเรียบทางรถไฟสารพีนะฮะแต่ทีนี้มาเป็นสาขา2ที่สะดวกในการเดินทางมากขึ้นถนนวงแหวนรอบ2เนี่ยอยู่แถวๆสารกลางเชียงใหม่เนี่ยนะครับนอกจากก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นของเขาจะอร่อยแล้วนะครับยังมีเมนูข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูกรอบก็อร่อยนะครับย้ำนะฮะความอร่อยบางทีไม่ต้องคิดเยอะนะครับไม่ใช่วันที่เราหิวมากที่สุดนะครับแต่คือวันที่เราได้กินของอร่อยโดยไม่ต้องคิดเยอะไปที่นี่ได้เลยนะครับเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับตอนนี้ร้านเปิดแล้วนะฮะสาขา2นะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีตอนนี้นะครับเปิดตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 3:00 น.จันทร์ถึงเสาร์นะครับแล้วอย่าลืมฮะคุณสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ประหยัดไปได้อีกเยอะเลยนะครับทางร้านก็จะให้คุณสามารถจ่ายได้ในราคาแบบอิ่มอร่อยนะฮะกับไทยช่วยไทยพลัสหรือจะสั่งผ่าน Grab ก็ได้นะครับทาง Grab เขาก็รับออเดอร์เหมือนกันนะครับแวะไปครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2ถนนวงแหวนหน้าสารกลางมาทางเรือนจำหญิงนะครับลอดอุโมงค์ไปแล้วเนี่ยชะลอรถชิดซ้ายนิดหนึ่งเดี๋ยวก็เจอนะครับหรือโทรสอบถามที่095-153-5636ก็ได้นะครับสั่งจองออเดอร์กันก่อนก็ได้ที่095-153-5636 10นาฬิกาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับผมกลับมาอีกทีก็เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงข่าวเที่ยงเมืองเหนือเดี๋ยวพักฟังข่าวสักครู่นะครับเช้านี้บุญรักษาทุกท่านเช่นเคยนะครับ

0: ไป
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออธิบดีกรมการปกครองแม่ทัพภาค4ประชุมเข้มปลัดจังหวัดในอำเภอชายแดนภาคใต้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปลัดจังหวัดในอำเภอฝ่ายปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมประชุมที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีช่วงเย็นวานนี้เน้นย้ำกันในอำเภอในพื้นที่ชายแดนใต้ต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเขตชุมชนจุดเสี่ยงพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนหนาแน่นสถานประกอบการขอให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการออกปฏิบัติหน้าที่และประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพื่อการเฝ้าระวังครอบคลุมทุกพื้นที่โดยขอให้ทุกหน่วยยกระดับการข่าวเชิงรุกบูรณาการการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารสาระระหว่างฝ่ายพลเรือนตำรวจและทหารอย่างเป็นเอกภาพเมื่อมีภาพข่าวหรือสิ่งบอกเหตุขอให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อให้สามารถป้องกันและตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็วเน้นย้ำว่าการดูแลกำลังพลและครอบครัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นภารกิจสำคัญโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบหรือเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ขอให้ทุกหน่วยดูแลด้านสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจอย่างเต็มที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและมั่นใจประเสริฐให้ม.สวนดุสิตเร่งแก้ปัญหาครูนิ่มรอคุยได้บรรจุหรือไม่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์กรณีนางสาวชนัดดาวรสารหรือครูนิ่มซึ่งเดินทางมายังรัฐสภายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกรณีขอความเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหลังเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับที่1กลุ่มวิชาฟิสิกส์ก่อนถูกสพท.แจ้งว่ามีการตรวจสอบข้อสอบใหม่ส่งผลให้ตกไปอยู่อันดับที่2ทั้งที่มีหนังสือแจ้งเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรับราชการแล้วโดยระบุว่าเรื่องนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนจึงให้มีการประกาศผลประกวดใหม่ปรากฏว่าเป็นที่2ซึ่งจะให้มีการเยียวยาครูนิ่มอย่างไรหรือไม่นั้นโดยมีการถามว่าแสดงว่าครูนิ่มจะได้รับราชการใช่หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าอยู่ระหว่างการพูดคุยกันเป็นเรื่องที่ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตต้องแก้ปัญหาเพราะผลการตรวจคะแนนออกมามีความคลาดเคลื่อนยืนยันว่าจะรีบแก้ไขโดยด่วนพระราชกฤษฎีกาเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐมีผลบังคับใช้แล้วนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระราชกฤษฎีกาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในการควบคุมดูแลของหน่วยงานภาครัฐต่อหน่วยงานรัฐแห่งอื่นมีผลบังคับใช้แล้วโดยมีสาระสำคัญคือกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

0: ที่อยู่ในความดูแลของต่อหน่วยงานรัฐอื่นเพื่อใช้เชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการจัดทำและการบริหารภาครัฐการจัดสวัสดิการต่างๆแก่ประชาชนมุ่งเป้าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อันจะทำให้การกำหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆของราชการการให้บริการภาครัฐและจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนอยู่บนพื้นฐานข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำและบริหารการจัดการของภาครัฐลดภาระแก่ประชาชนสร้างความโปร่งใสในภาครัฐรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
8: Yay!
7: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
9: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
10: ร่วมสร้างอุตสาหกรรมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่งาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia รวมเทคโนโลยีหม้อไอน้ำปั๊มและวาล์วเฉพาะทางชั้นนำระดับภูมิภาคกว่า200แบรนด์ดังตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตสัมมนากว่า50หัวข้อนำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo ครบทุกเทคโนโลยีการจัดการน้ำ 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
11: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
12: ้ MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

และงานจากพี่เจียววัฒนาวริยวัฒนะนะคะในอัลบั้ม Ticket to the Moon นะคะซึ่งก็ไม่ง่ายเนาะคงจะไปเหมือนที่เราอยากจะไปไม่ได้แต่ว่าเราก็จะไปด้วยสายตานี่แหละค่ะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะเป็นไงบ้างคะใครได้ดูพระจันทร์ไหมคะฉันออกไปดูนะคะหลายช่วงหลายรอบปรากฏว่าโอ้โหเห็นแต่เมฆพระจันทร์มีไหนเนี่ยดูเอ๊หรือว่ามันลับมุมตึกหรือว่าบ้านหลังไหนก็เดินออกไปดูนะคะก็หาพระจันทร์ไม่เจอค่ะว่าตกลงเขาอยู่ในทิศทางไหนนะคะแต่ก็เห็นมีคนแชร์ภาพเนาะพระจันทร์ที่เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นสตรอเบอรี่มูนใช่ไหมคะทางยุโรปนี่เขาบอกว่าเห็นความงามนะคะแล้วก็ผู้คนก็ถ่ายรูปกันเยอะเลยพระจันทร์สตรอเบอรี่นะคะหรือว่าพระจันทร์เต็มดวงแรกของฤดูร้อนในซีกโลกเหนือนะคะเขาบอกว่าเห็นได้หลายเมืองอย่างชัดเจนนะคะโดยเฉพาะที่ออสเตรียนะคะที่กรุงเวียนนานี้เขาขึ้นไปที่คาเลนแบรกนะคะก็เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเมืองนะคะไปรอชมพระจันทร์เต็มดวงที่ค่อยๆโผล่เหนือขอบฟ้าในช่วงค่ำนะคะทัศนียภาพของเมืองหลวงของออสเตรียนะคะส่วนที่โปรตุเกสค่ะกรุงลิสบอนนะคะที่นู่นเนี่ยชาวเมืองนักท่องเที่ยวเขาก็ไปรวมตัวกันที่จุดชมวิวนะคะถ่ายภาพพระจันทร์นะคะที่แม่น้ำตักกุสนะคะในช่วงที่ดวงจันทร์เพิ่งโผล่ขึ้นจากขอบฟ้านะคะก็เห็นว่าสีนะคะเขาก็จะออกเป็นสีส้มอมทองแล้วก็จะดูขนาดใหญ่กว่าปกตินะคะถึงแม้ว่าจะเรียกว่าเป็นพระจันทร์สตรอเบอรี่นะคะหรือว่ามีคนที่เอามาแต่งภาพนะคะเป็นดวงพระจันทร์ออกสีชมพูและมีก้านสตรอเบอรี่ด้วยน่ารักดีนะคะแต่ความเป็นจริงก็คือดวงจันทร์ไม่ได้เป็นสีชมพูหรือว่าสีแดงเหมือนผลสตรอเบอรี่นะคะเพียงแต่ว่าชื่อนี้เนี่ยก็มาจากชนพื้นเมืองที่แถวทวีปอเมริกาเหนือนะคะที่เขาก็จะมีกลุ่มเฉพาะก็คือ

คือกลุ่มอัลกอนควินนะคะที่ใช้พระจันทร์เต็มดวงในเดือนมิถุนายนนะคะสัญญาณที่จะเป็นสัญญาณบ่งบอกช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวสตรอเบอรี่ป่านั่นเองนะคะก็เลยได้เป็นชื่อนี้มานะคะผ่านปฏิทินดาราศาสตร์แล้วก็มีการแพร่หลายไปทั่วโลกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีนักดาราศาสตร์ที่อธิบายว่าสีส้มหรือว่าสีทองที่หลายคนมองเห็นนั้นก็เกิดจากพระจันทร์ค่ะหรือว่าดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งใกล้ขอบฟ้านะคะก็ทำให้แสงต้องเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศโลกมากกว่าปกตินะคะก็เลยทำให้แสงสีน้ำเงินกระเจิงออกไปก็เหลือแต่แสงโทนเหลืองส้มหรือว่าแดงทำให้มองเห็นชัดนะคะเป็นสีในโทนนี้นะคะแล้วก็มีปรากฏการณ์ที่เรียกว่ามูนIllusion นะคะหรือว่าภาพลวงตาที่ทำให้ดวงจันทร์น่ะจะดูใหญ่กว่าปกตินะคะเมื่ออยู่ใกล้เส้นขอบฟ้าทั้งที่ขนาดจริงก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะพระจันทร์เต็มดวงในเดือนมิถุนายนก็หลายๆที่นะคะเขาก็มีชื่อเรียกที่ต่างกันไปตามแต่ละวัฒนธรรมนะคะบางที่เขาก็เรียกฮันนีมูนนะคะโฟฮันนีมูนปุ๊บนะคะคิดถึงเพลงนี้เลยนะคะสำหรับงานที่คิววงฟลัวนะร้องเอาไว้อดีหาก่อนละกันนะนะคะฮันนีมูนเมดมูนในยุโรปนะคะซึ่งเขาบอกว่ามีการเชื่อมโยงกันกับฤดูการเก็บน้ำผึ้งด้วยก็เลยเรียกว่าฮันนีมูนนั่นเองขณะที่บางพื้นที่เขาก็เรียกว่าโรสมูนค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่ดอกกุหลาบผลิบานเต็มที่ก็ต่างกันไปนะคะแต่ละชื่อก็สวยงามเนาะนะคะแล้วก็ทำให้มีคนไปถ่ายภาพนะคะได้ออกมาเหมือนบลูมูนอะไรอย่างเงี้ยพระจันทร์สีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะก็เป็นความสวยงามของวันขึ้น15ค่ำนะคะที่เรามองไม่เห็นค่ะเห็นแต่เมฆค่ะสวยงามเมฆก็ออกเป็นสีชมพูอยู่นะเมื่อคืนนี้ในหางพระจันทร์มีตั้งใดมหันสกังและจุด75นะคะอสมทเชียงใหม่ MCOT Radio ค่ะใครถ่ายภาพได้บ้างก็เอามาอวดกันได้ไลน์ของเรานะคะ MCOTCM 10075ค่ะ2ชั่วโมงนะคะ10โมงเช้าถึงเที่ยงวันค่ะวันนี้ครึ้มๆฝนโปรยเบาๆบางๆมานะคะสำหรับเช้าวันนี้เชียงใหม่ของเรา

ฮันนีมูนค่ะคิวจากวงฟลัวนะคะแล้วก็นาเดียฤทัยสุริกุลพันธ์นะคะอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะมีคอนเสิร์ตนะคะสำหรับหลายศิลปินของเบเกอรี่ด้วยนะคะให้ได้ติดตามกันนะคะแต่ก็จะเป็นคนละความหมายกับฮันนีมูนนะคะที่แถวทางยุโรปบางประเทศที่เขาเรียกกันนะคะในช่วงที่เชื่อมโยงกับฤดูกาลเก็บน้ำผึ้งนั่นเองเนาะนะคะเพลงนี้ติดคุณผู้ฟังไว้จำได้ว่ามีคุณผู้ฟังที่ถามถึงเบนชลาทิตมาไม่แน่ใจว่าเพลงนี้หรือเปล่าคนที่คิดถึงค่ะ

คนที่คิดถึงค่ะเบนชลาทิตนะคะตลอดเราจุด75นะคะอสมทเชียงใหม่ MCOT Radio ค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะก็เขามีช่องทางนะคะในการติดต่อนะคะหากว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของเหตุต่างๆนะคะหลากหลายเรื่องนะคะที่สามารถที่จะแจ้งตรงได้นะคะถนนชำรุดขยะเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างน้ำท่วมฟุตบาทเสียหายนะคะซึ่งก็มีช่องทางนะคะที่ให้เราได้สามารถที่จะเชื่อมข้อมูลแล้วก็ส่งต่อไปอย่างเทศบาลนครเชียงใหม่โดยตรงนะคะแจ้งง่ายๆผ่านไลน์ทราฟฟี่ฟงดูนะคะรับเรื่องฉับไวแก้ไขทันทีนะคะก็จะเริ่มวันพรุ่งนี้วันแรก1กรกฎาคมนะคะก็คือหลายคนอาจจะบอกว่าทราฟฟี่ฟังดูคืออะไรอันนี้ก็จะเป็นชื่อนะคะในการติดต่อจริงๆก็จะมีหลายๆเทศบาลที่เขาใช้ชื่อนี้กันอยู่นะคะก็ผ่าน LINE ทราฟฟี่ฟังดูนั่นเองของเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะก็ใช้งานก็คือต้องแอด LINE กันก่อนนะคะสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าแอดยังไงเข้าไปที่เพจของสถานีค่ะก็จะมีรายละเอียดนะคะที่ดิฉันโพสต์ไว้เมื่อคืนนี้นะคะก็จะมีลิงก์นะคะเพิ่มเพื่อนทาง LINE ทราฟฟี่ฟองดูโดยตรงเลยนะคะแล้วก็หากว่ามีเรื่องที่จะต้องการแจ้งปัญหานะคะก็ถ่ายรูปเล่าเรื่องแชร์พิกัดนะคะส่งต่อไปยังทางช่องทางนี้นะคะเทศบาลเขาก็จะส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะขั้นตอนก็ง่ายๆเลย8ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือต้องไปโหลดก่อนนะคะไปเพิ่มเพื่อนกันก่อนนะคะก็จะมีลิงก์อยู่นะคะง่ายๆเลยบางท่านอาจจะไปเจอตัวที่เป็นQR code scan นะคะที่ฉันลองแล้วค่ะสแกนไม่ไป อันนี้ง่ายกว่านะคะคลิกที่ลิงก์เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อได้เลยนะคะแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนนะคะกดเมนูแจ้งเรื่องนะคะแล้วก็เลือกประเภทปัญหาที่ต้องการจะแจ้งนะคะพิมพ์รายละเอียดถ้าเกิดมีภาพประกอบก็จะดีนะคะหรือว่าเป็นคลิปก็ได้แล้วก็แชร์พิกัดนะคะตำแหน่งที่คุณต้องการร้องเรียนนะคะหรือว่าขอความช่วยเหลือปักหมุดสถานที่นั้นนะคะตรวจสอบข้อมูลก่อนกดส่งนะคะแล้วก็จะมีเลขนะคะให้เราได้ติดตามเรื่องแล้วก็ติดตามสถานะการดำเนินงานได้ด้วยแบบเรียลไทม์นะคะก็สามารถที่จะไปเพิ่มเพื่อนกันได้นะคะเพราะว่าเราก็จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาพบปัญหาเมืองอย่าปล่อยผ่านแจ้งง่ายๆผ่านทราฟฟี่ฟองจูนั่นเองนะคะคิดถึงขนมเลยใช่ไหมนะคะเข้าไปทางเพจของอสมทเชียงใหม่นะคะมีภาพอันนี้จะเป็นภาพปลากรอบเฉยๆนะคะของเทศบาลที่เขาไปดูเรื่องของน้ำท่วมนะคะมีลิงก์อยู่นะคะก็ฝากแชร์ด้วยละกันเนาะเผื่อว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ของเราแล้วก็จะได้ช่วยกันพอช่วยกันกอยแล้วก็จะได้ช่วยกันแจ้งเรื่องราวปัญหาต่างๆนะคะถนนมีปัญหาหรืออะไรต่างๆในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ก็สามารถที่จะแจ้งผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะ 100.75 MCOT Radio ค่ะสุขสันต์วันอังคารคุณมัณฑนานะคะแม้ว่าวันนี้ท้องฟ้าจะอึมครึมนะคะแต่ก็สดชื่นไม่ร้อนนะคะเมื่อคืนนี้มองไม่เห็นดวงจันทร์เสียดายเหมือนกัน เห็นค่ะเมฆสวยเมฆออกเป็นสีชมพูนะคะเหมือนฟ้าชม

0: ฉ่ำฝนจะตกอะไรอย่างงี้นะนะคะขอฟังดวงจันทร์กลางวันนะนะคะคุณน้องสวัสดีค่ะสำหรับวันอังคารวันนี้นะคะก็เจอสิ่งดีๆเช่นเดียวกันอังคารสิ้นเดือนด้วยนะวันนี้หลายคนเคลียร์งานสู้ๆค่ะ เป็นกำลังใจคุณพวัตค่ะดวงจันทร์กลางวันเหมือนกันเนี่ยใจตรงกันเลยนะคะคุณผู้ฟังของเรานะคะเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะคะ10โมงจะครึ่งอาจจะเปิดไม่ทันเนาะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะชวนคุณผู้ฟังนะคะชมกันฟังต่อนะคะในชั่วโมงหน้านะนะคะคุณอนุทัยจากแม่ฮ่องสอนสวัสดีค่ะก็ติดตามฟังด้วยกันนะคะได้ในทุกช่องทางออนไลน์แอปพลิเคชัน MCOT Connect แล้วก็ที่ radio.network.mcot.net กับปสมทเชียงใหม่เพลงที่ใช่ใกล้ชิดทุกความรู้สึกนะคะ
1: MCOT Radio เชียงใหม่ 100.75 เพลงที่ใช่ใกล้ชิดทุกความรู้สึก Feel so right feel so good
2: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหเหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
9: แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ฝันเปราะบางกับทางเสน่ห์นะคะเพลงของน้องแพรชนานะคะในเวอร์ชันที่ได้พลพลค่ะมาร้องเพลงด้วยนะคะเริ่มมาฝากกันนะคะหวานๆนะคะกับบรรยากาศดีๆวันนี้ที่เชียงใหม่ของเรานะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะไม่ว่าจะบรรยากาศไหนในฤดูกาลไหนคุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้ในทุกวันได้ทุกเวลาได้ทุกฤดูกาลนะคะได้สบายกายสบายใจกันได้นะคะกับผลิตภัณฑ์จากเภสัชของเรานะคะสบายกายสบายใจแล้วก็ได้ความหอมด้วยนะคะเย็นสดชื่นนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะฤดูไหนก็ร้อนทุกฤดูนี่แหละค่ะตัวช่วยนะคะที่จะมาช่วยคุณคลายร้อนสบายกายสบายใจได้ทุกวันได้ทุกเวลาเลยนะคะใช้กันได้เลยในราคาที่ดีงามนะคะราคาไม่แพงเข้าถึงได้แล้วก็หาซื้อกันได้ง่ายๆตามร้านค้าทั่วไปกันด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาเนิ่นนานหลาย10ปีนะคะก็หลายคนก็อาจจะโตมากับผลิตภัณฑ์เภสัชของเรานะคะตั้งแต่แพคเกจจิ้งเก่านะคะกระป๋องอลูมิเนียมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จนวันนี้ที่เราปรับเปลี่ยนแพคเกจจิ้งนะคะให้ใช้กันได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะคะก็พกพากันได้สะดวกนะคะเพราะว่ามีหลายไซส์หลายขนาดนะคะใครสะดวกพกกระป๋องใหญ่ก็ได้เหมือนกันไม่ติดนะคะแต่ก็จะมีไซส์กลางไซส์เล็กให้คุณได้พกพากันด้วยนะคะก็จะได้เติมความหอมความเย็นสดชื่นระหว่างวันนะคะที่เรากำลังพูดถึงก็คือแป้งเย็นเภสัชนั่นเองนะคะก็3 4 3กลิ่นให้คุณได้เลือกหอมเลือกเย็นสบายนะคะสบายเนื้อสบายตัวกันได้เลยใครที่จะหอมกลิ่นมาดามหอมสดชื่นแบบกลิ่นมาดามนะคะกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยนะคะเป็นความหอมในระดับตำนานก็ว่าได้สำหรับเภสัชสีชมพูกลิ่นมาดามนะคะเดินผ่านนี่ไม่ต้องคิดเป็นอย่างอื่นเลยนะคะสามารถระบุได้เลยว่านี่คือแป้งเย็นเภสัชนั่นเองนะคะหอมแบบเป็นเอกลักษณ์มากๆหอมเย้ายวนใจหอมไม่เหมือนใครหอมเกินต้านก็อย่าลืมเลือกกันได้ค่ะสบายกายสบายใจสีชมพูกลิ่นมาดามนะคะหรือว่าอยากจะหอมแบบเร้นลับหน้าคนหานะคะก็เลือกกันได้สำหรับสีฟ้าคาเมรานั่นเองค่ะและเขียวพรินเซสนะคะให้คุณได้หอมเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะเย็นแบบ fresh and cool นะคะสบายสบายเบาๆสดชื่นนะคะอยากจะหอมแบบไหนก็เลือกกันได้แต่ว่าได้เย็นสบายสบายเนื้อสบายตัวไม่ได้เย็นแบบเย็นร้อนนะคะก็จะเย็นแบบเบาๆสบายสบายทั้งวันได้เลยโดยเฉพาะความหอมนะคะติดทนติดนานนะคะเช้าถึงเย็นเย็นถึงเช้านะคะแล้วก็มีให้คุณได้พกพามาเติมความหอมความเย็นสดชื่นระหว่างวันกันได้เลยนะคะแป้งเย็นเภสัชหอมๆค่ะเลือกใช้กันทุกวันก็จะได้ตัวหอมทุกวันสบายตัวได้ในทุกวันค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆจากเภสัชของเรานะคะอยู่คู่กับคนไทย

เก็บมันแล้วมันก็สวยแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เหี่ยวเฉานะคะอยู่บนต้นก็ให้คนได้ชื่นใจเหมือนเราเก็บไว้ให้ชื่นใจนะคะจากพี่อ้อมและไอแม็กไม้หมึกนั่นเองนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณปิติริมเจริญนะคะแต่งให้นะคะก็เป็นมือแต่งเพลงอีกคนหนึ่งของ GM Grammy นะคะแต่งเพลงเพราะเยอะแยะมากมายหลายๆศิลปินนะคะรวมถึงผลงานจากวงนั่งเล่นด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ได้เปิดเพลงของวงนั่งเล่นอยู่บ่อยๆแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกเพลงที่คุณปิติจะร้องนะคะแต่เพลงที่คุณปิติร้องที่เราเปิดถ้านึกถึงแล้วขอคนใจดีเป็นเพื่อนปี่สักคนนะคะก็จะเป็นเสียงคุณปิตินะคะส่วนใหญ่ก็จะสลับกันกับคุณเป๋ากมลศักดิ์สุนทานนท์นั่นเองเก็บไว้ให้ชื่นใจนะคะจากไม้เมืองค่ะคุณชิดชัยบอกว่าม่วนค่ะเพลงนี้นะไม้เมืองนะคะสวัสดีคุณเล็กกันนิกานะคะอังคารนี้ยังมีฝนทุกคนก็ยังมีลมหายใจดูแลรักษาสุขภาพเช่นกันค่ะคุณหนูสวัสดีค่ะนะคะ 1.75 อสมทเชียงใหม่เอ็มคอร์ดเรดิโอมีคุณฟังที่ถามถึงโกดัมด้วยเนาะนะคะแต่ว่าโกดัมเวอร์ชันที่ฮิตมากๆนี่ก็จะเป็นไม้เมืองกับวสันต์ใช่ไหมคะแต่ไม้เมืองเปิดไปแล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะหาเวอร์ชันอื่นให้ได้ฟังด้วยกันเนาะ 1.75 ขอบคุณค่ะอสมทเชียงใหม่เอ็มคอร์ดเรดิโอผลิตภัณฑ์จากเภสัชนะคะแป้งเย็นว่าหอมสบู่ของเราก็หอมเหมือนกันนะคะคุณได้สบายเนื้อสบายตัวกันนะคะอาบน้ำกันให้แบบเพลินๆนะคะกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้านหอมไกลไปถึงข้างบ้านไม่เกินจริงแน่นอนนะคะหอมติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านเรื่องกลิ่นหอมๆนะคะแต่ว่าเป็นความหอมที่เป็นเอกลักษณ์แล้วนะคะหอมติดตัวหอมติดกายแล้วก็หอมติดใจนะคะคุณได้อาบน้ำกันได้แบบเพลินๆกันได้ในทุกๆวันนะคะกับสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟของเราให้คุณได้ทำความสะอาดผิวได้อย่างดีนะคะโดยที่ผิวไม่แห้งนะคะอาบบ่อยแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวผิวแห้งนะคะเพราะว่าก็ให้คุณได้บำรุงผิวแบบพร้อมกันผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะไม่ว่าจะอาบน้ำก็ได้ล้างหน้าก็ดีนะคะหน้าไม่เอียดแน่นอนนะคะก็ให้คุณได้ใช้กันได้สบายใจเลยทีเดียวบำรุงผิวนะคะไม่ว่าจะฤดูกาลไหนหน้าหนาวใช้แล้วก็ผิวไม่แห้งไม่ลอกเหมือนกันนะคะรับรองได้เลยสบู่เภสัชของเรานะคะแล้วก็ยังได้ผิวที่หอมสดชื่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะหอมทั้ง2สี2กลิ่นเลยสีเขียวไรซ์มิลเนี่ยเป็นกล่องนะคะส่วนเนื้อสบู่ก็จะเป็นสีขาวละมุนค่ะใช้แล้วผิวก็ละมุนเหมือนกันนะคะหอมแบบนุ่มๆละมุนละไมอยากจะรู้ว่าหอมนุ่มๆเป็นยังไงนะคะใช้แล้วผิวนุ่มจริงหรือเปล่านะคะลองใช้กันได้นะคะหน้าไม่เอียดแน่นอนแล้วก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวค่ะรวมถึงม่วงมิกซ์เบอร์รี่นะคะนี่ก็จะได้หอมสดชื่นค่ะกลิ่นฟรุตตี้เบอร์รี่หลายชนิดรวมกันเลยหอมใสๆกลิ่นผลไม้นะคะก็หอมกันไปคนละแบบสดชื่นกันไปคนละแบบนะคะแต่ว่าก็ยังช่วยคุณนั้นมีผิวกระจ่างใสก็บำรุงตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ำเลยทีเดียวกับสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปโดยเฉพาะความหอมนะคะหอมแบบติดเนื้อติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยทีเดียวนะคะหอมติดกายหอมติดใจนะคะกับสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปนั่นเอง2สี2กลิ่นค่ะหาซื้อกันได้ด้วยตามร้านค้าทั่วไปนิดนะคะที่ขอเดบจะบอกว่าขอโกดำไว้ค่ะขออนุญาตเลือกเป็นเวอร์ชันนี้ค่ะแบบเนื้อเมืองนะคะจากไอ้นัทกิติสารและเดอะเพิร์ล

0: พลงนี้ก็ม่วนเหมือนกันเนอะโกดัมนะคะไอ้นักกิติสารและเดอะเพิร์ทนั่นเองนะคะเพลงที่ฮอตฮิตมากๆอีกเพลงหนึ่งนะคะจนมีแบบว่าเวอร์ชันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะภาษาจีนก็มีนะคะก็เพลงเพราะนะนะคะเพลงที่เป็นต้นฉบับเลยจริงๆนะคะก่อนที่จะมีเป็นเวอร์ชันกับไม้เมืองคุณวสันต์ก็คือเพลงคุณวสันต์นั่นเองนะคะก็จริงๆแล้วก็ทำเพลงมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะก็จะมีเพลงเก่าๆเพลงเดิมๆนะคะที่อาจจะไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเพราะเนี่ยเพราะฉันคือจิตใจเธอเนี่ยค่ะไม่รู้เคยฟังหรือเปล่านะก็หลายปีแล้วล่ะประมาณ5-6ปีน่าจะได้นะคะก่อนที่จะมีก่อนลาด้วยซ้ำไปนะคะก็เพลงน่าฟังนะคะกว่าที่จะมีวันนี้เอาไว้อย่างนั้นนะ ก็ผ่านพ้นช่วงเวลานะคะมาหลายปีเหมือนกันนะคะเพลงก็จะติดหูก็จะเป็นที่รู้จักอะไรมันก็ไม่ง่ายเนาะนะคะศิลปินของเราก็เยอะมากๆนะคะสำหรับเมืองไทยแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้มี AI มาอีกโอ้โหนะคะก็แต่ความเป็น AI กับความเป็นมนุษย์นะคะที่แต่งนะคะมันก็จะมีความลึกซึ้งที่แตกต่างกันไปนะคะก็ให้กำลังใจสำหรับคนทำเพลงนะเราจะเจน5ค่ะอสมทและผลิตภัณฑ์เภสัชนะคะอย่าลืมหอมๆนะคะสบู่ของเราก็หอมสบายเนื้อสบายตัวกันเภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟค่ะก็อย่าลืมแป้งเย็นของเราก็หอมนะคะ3สี3กลิ่นนะคะกับผลิตภัณฑ์แป้งเย็นเภสัชหอมๆหอมกันไปคนละแบบนะคะหอมในระดับตัวแม่หอมเป็นตำนานก็อย่าลืมแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจอ
0: ยากจะหอมเกินห้ามใจนะคะหอมไม่เหมือนใครก็อย่าลืมค่ะสบายเนื้อสบายตัวแล้วก็ได้ความหอมความเย็นสดชื่นนะคะความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนเป็นตำนานไปแล้วนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรากลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคะใครอยากจะรู้ว่าหอมเกินห้ามใจเป็นยังไงและกลิ่นไหนหอมมากกว่ากันนะคะแนะนำให้ลองใช้กันได้สำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้นะคะแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะคุณฟังวันก่อนก็บอกว่าเนี่ยฟังแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปหามาลองบ้างนะคะคลายร้อนกันได้นะคะแป้งเย็นเภสัชสีชมพูกลิ่นมาดามนะคะกลิ่นหอมแบบเย้ายวนใจหอมเกินต้านหอมไม่เหมือนใครนะคะก็ให้คุณได้หอมกันได้ในทุกวันหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆหอมนวลๆนุ่มๆนะคะบอกไม่ถูกก็ลองเลือกกันได้นะคะแต่เป็นกลิ่นที่ได้กลิ่นแล้วเนี่ยรับรองว่าอ๋อนี่แหละหอมกลิ่นมาดามคือกลิ่นนี้นี่เองนะคะสีฟ้าคาเมล่าก็ได้นะคะหอมแบบเรียนรับหน้าคนหานะคะแล้วว่าจะเป็นเขียวพรินเซสนะคะหอมเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะใช้กันได้เลยรับรองว่าติดใจ

หนอนนะคะเป็นความหอมพิเศษนะคะหอมทั้งวันหอมทั้งคืนก็ใช้กันได้ตลอดเติมความหอมกันได้สามไซส์สามขนาดได้เลยนะคะไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กนะคะกระป๋องน้อยก็ให้คุณได้พกพามาเติมความหอมความเย็นสดชื่นนะคะระหว่างวันกันได้เลยแบ่งคนข้างใช้ด้วยได้ด้วยนะสำหรับแบ่งเย็นเพศันของเรานะคะสามสีสามกลิ่นนะคะหอมเกินห้ามใจนะคะหอมเย้ายวนใจขึ้นไป 200% กันเลยนี่นะคะแต่ว่าชิ้นส่วนของเราเก็บไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งทิ้งนะคะมันจะเป็นสติกเกอร์นะคะบนฝากระป๋องแป้งหรือว่ากล่องเปล่าสบู่เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งทิ้งค่ะนะคะก็สะสมกันไว้นะคะก็ตุนไว้ก่อนนะคะเผื่อนะคะเอ็มขอรายดีโออสมทของเราค่ะวันนี้สิ้นเดือนคิดถึงเพลงนี้เลยเออหยับจังหวะนิดนึงนะจับโปรดิวเซอร์คนดังที่ทำเพลงดีๆนะคะเพลงเพราะให้พี่เบิร์ดด้วยเพลงละครหลายๆเพลงคุณอัจฉริยะดุลยภัยบูรณ์กับโจอี้ภูวศิษฐ์และป๊อปปองกุลค่ะ

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดีพอเวลาลดทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น 4-5 บาทแพงจนแทบจะอารวาสขนาดของในตลาดยังพากันแพงทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังพากันแซงขึ้นราคาแพงแพงแพงแพงแพงไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลย
0: ไม่เหมือนเมียยังไง
1: ก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอว้า

0: หวยออกอะไรพี่ป๊อปถามยังไม่รู้ค่ะต้องรอพรุ่งนี้นะคะสวัสดีคุณสุภศักดิ์นะคะม่วนเนาะเพลงนี้แต่ละครับเพลงนี้นะคะมันโดนใช่ไหมนะพี่ใหญ่ลำพูนค่ะม่วนเจ้าใช่ทุกตรงเลยเนาะเนี่ยฟังทุกวันนะคะเอ็มคอร์ดเรดิโอขอบคุณเพลงนี้อาจจะสะท้อนอะไรหลายอย่างนะคะก็สู้จะบอกเหมือนโจอี้นะสู้ไว้อะไรอย่างเงี้ยฮึบไว้นะคะก็สู้ๆกันต่อไปเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนค่ะครู่เดียวอัปเดตข่าวกันต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะคะ
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น.เทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรุทธพลเผยหลังปปส.บุคคลห้องพักแอร์โฮสเตสสาวไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่กล้องวงจรปิดพบชายส่งสิ่งของหน้าคอนโดพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบุคคลห้องพักแอร์โฮสเตสสาวไทยอายุ26ปีสายการบินไทยหลังถูกตำรวจออสเตรเลียบุกจับกุมข้อหาลักลอบนำเฮโรอีน1กิโลกรัมเข้าประเทศออสเตรเลียผ่านทางสนามบินเบลเบิร์นเพื่อขยายผลว่าจากการเข้าตรวจห้องพักของนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวย่านบางนาได้พบกับแฟนหนุ่มซึ่งได้ความร่วมมือในการตรวจค้นขณะเดียวกันมีการประสานงานกับนิติบุคคลคอนโดมิเนียมเพื่อหาพยานเช่นกล้องวงจรปิดโดยปปส.ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งว่าตั้งแต่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำของมาส่งให้ที่ด้านหน้าคอนโดมิเนียมแต่ไม่ได้เข้ามาภายในส่วนพยานหลักฐานภายในห้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายมีเพียงกล่องพัสดุที่ใช้ในการส่งขณะที่เพื่อนรับทราบว่านางสาวมีนารับหิ้วของเป็นรายได้เสริมเบื้องต้นมีการตรวจสอบเส้นเงินไม่พบความผิดปกติและเงินในบัญชีมีอยู่ไม่มากโดยวันนี้ได้มอบหมายปปส.ลงพื้นที่ไปสอบถามแม่ของนางสาวมีนาที่จังหวัดพะเยาทั้งนี้การข่าวที่ออสเตรเลียส่งมามีกระเป๋าทั้งหมด12ใบแต่พบผิดปกติแค่2ใบอย่างไรก็ตามปปส.จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับนางสาวมีนาขั้นต้นประเทศออสเตรเลียจับกุมพร้อมของกลางแต่ในการสืบสวนของประเทศไทยต้องดูพยานหลักฐานอื่นประกอบและตอนแรกแฟนหนุ่มไม่ทราบเรื่องเมื่อทราบว่าแฟนหายไปจึงไปสอบถามเพื่อนแฟนถึงทราบว่าถูกจับกุมขณะที่ทางออสเตรเลียอนุญาตให้นางสาวมีนาพูดคุยกับมารดาได้เพียงคนเดียวซึ่งทางออสเตรเลียไม่ได้ให้ข้อมูลมายังไทยมากนักซึ่งเราจะรวบรวมพยานหลักฐานภายในประเทศไทยไปประกอบข้อมูลกับทางออสเตรเลียชัยชนกพูดติดตลก2นอทะเลาะกันจริงแต่เป็นนอเนกับนอนกส่วนนอหนูและนอเนไม่มีปัญหานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่าง2นอกับ1พอว่าข้อเท็จจริงมีการทะเลาะกันของ2นอคือนอเนวินกับนอนกคือชัยชนกทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้วเพราะด้วยความรักและเจตนาที่ดีที่จะทำเพื่อประเทศชาติส่วนอีก1พอกับ1นอก็ทะเลาะกันเป็นประจำทุกวันคือนายพิพัฒน์รัชกิจประการกับนางนาทีรัชกิจประการก็ทะเลาะกันทุกวันเมื่อถามถึงความสัมพันธ์ของนายเนวินและนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายชัยชนกกล่าวว่ามีความรักความสนิทสนมและมีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมนายชัยชนกยืนยันว่าทั้งสองไม่มีปัญหาอะไรกันส่วนมองว่าเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองเพื่อให้เกิดรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าเป็นการดิสเครดิตในมุมมองของสังคมได้แต่เรื่องส่วนตัวของ2คนมาก้าวก่ายหรือทำให้2คนรู้สึกแตกแยกนั้นทำไม่ได้รักกันสนิทกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเรื่องแค่นี้ไม่กระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟ

0: โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
4: MCOT Radio เชียงใหม่ 100.75 เพลงที่ใช่ใกล้ชิดทุกความรู้สึก Feel so right, feel so good

พลงนี้ที่เคยพูดถึงเมื่อวันเสาร์นะคะวันของเพลงเก่านะคะที่มีคุณผู้ฟังทำถึงคุณกุ้งมีหนวดมานะคะคุณกุ้งกิติคุณเชียงส่งนั่นเองนะคะเพราะว่าก็จะมีอยู่เพลงหนึ่งนะคะที่คุณกุ้งนั้นไปแจมนะคะมาร้องเพลงด้วยกันกับพี่ปูอัญชลีจงคดีกิจนะคะเป็นเพลงเดียวนะคะจากอัลบั้มอัญชลี50นะคะของพี่ปูที่ได้ทำเพลงด้วยกันกับพี่บอยกฤษิยพงษ์แล้วก็คุณสุกี้กมลสุโกสนครับนะคะก็จะมีแขกรับเชิญนะคะที่เป็นศิลปินรุ่นเก่าร้องเพลงอย่างคุณกุ้งนะคะเพลงนี้ที่มาร้องด้วยกันแม้ว่าคุณกุ้งก็จะจากไปหลายปีละแต่ว่าเพลงนี้ก็

ูดถึงก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะคะเป็นอัลบั้มที่พี่ปูตอนนั้นอายุ50นะคะทำเพลงด้วยกันกับพี่บอยนั่นเองนะคะก็ยังมีเพลงอื่นในอัลบั้มนี้นะคะที่พี่ปูร้องไว้กับคุณภูสมิงหน่อสวรรค์นึกนานนิดหนึ่งนะมีเพลงที่พี่ไก่ค่ะสุธีแสงเสรีชนนะคะที่เราก็คุ้นเคยคุ้นหูขอภาพไว้ขั้นตำราอะไรเงี้ย Grand X นะคะก็มาทำเพลงมาร้องเพลงมาร่วมงานจริงๆแล้วพี่ไก่เองก็ทำเพลงด้วยกันกับพี่บอยโกเสียพงศ์ Bakery Music เนี่ยมาก็ต่อเนื่องยาวนานหลายปีเลยทีเดียวนะคะจาก Grand X ก็มาทำงานด้วยกันเป็นเพลงกับ Bakery Music นะคะก็มีเพลงดีๆเยอะเลยนะคะอยู่เบื้องหลังของหลายๆศิลปินด้วยนะคะส่วนเพลงนี้ก็เลือกมาให้ฟังกันเผื่อว่าใครที่ฟังวันเสาร์มาแล้วบอกว่าจะเปิดวันธรรมดานะคะเปิดแล้วนะคะเพลงนี้ชื่อว่าถ้าไม่ได้พบกับเธอนะคะก่อนหน้านั้นค่ะสำหรับ Will You Marry Me นะคะ Pop Potato แล้วก็ลุลาดนะคะเพิ่งพาตัวเล็กมาเที่ยวเชียงใหม่นะสำหรับปั๊บต้องบอกว่าช่วงนั้นอากาศร้อนแต่สนุกนะคะมาเที่ยวเชียงใหม่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงที่คุณฟังใจตรงกันสองท่านนะคะขอมาวันนี้ดวงจันทร์กลางวันค่ะคุณมัณฑนาคุณภวัตนะคะก็เลือกให้ได้ฟังสำหรับเวอร์ชันที่เป็นต้นฉบับอยู่ละนะคะเกสโนวาแล้วก็วีวิโอเลตนั่นเองค่ะ3เพลงต่อเนื่องนะคะ Mcord Triple Song Long Play นะคะวิทยุสมทเชียงใหม่ Mcord Radio ค่ะ FM 100.75 MHz นะคะและแอปที่แอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะรวมถึง radionetwork.mcord.net ด้วยนั่นเองนะคะให้คุณได้ติดตามฟังออนไลน์กับเราค่ะได้ทุกที่ทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะคะส่วนวันนี้นะคะใครที่ชอบกินจุ้งนะคะกุ้งนั่นเองค่ะมีคาราวานกุ้งนะคะเห็นที่ลำพูนนะคะพาณิชย์ลำพูนนี้เขาจัดกิโลกรัมละ198บาทนะคะเชียงใหม่ของเรา200บาทค่ะทวนๆให้กว่านิดหน่อย2บาทใครอยู่ลำพูนก็ไปได้นะนะคะส่วนที่เชียงใหม่นะคะพาณิชย์เชียงใหม่ก็จัดนะคะสำหรับใครที่สนใจกุ้งขาวเวนไมนะคะก็สดจากแหล่งผลิตในราคาที่พิเศษมากๆนะคะจากราคาตลาดนะคะต่อกิโลก็ประมาณ240-250นะคะก็เหลือ200บาททวนๆต่อกิโลกรัมนะคะเป็นกุ้งขาวเวนไมนะคะก็จะมีขนาด40กว่าตัวนะคะต่อกิโลนะคะบรรจุถุงตาข่าย1กิโลกรัมนะคะสั่งซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนอันลิมิตเลยนะคะเพียงแต่ว่าสั่งซื้อล่วงหน้านะคะโดยสแกน QR code นะคะแล้วก็ไปรับสินค้าได้ที่ด้านหน้าโรงอาหารสารกลางเชียงใหม่นะคะตลาดนัดเกษตรกรนั่นเองวันนี้เท่านั้นนะคะถึงแค่ตอนเที่ยงเท่านั้นด้วยค่ะทันไหมอะเมื่อคราวนี้จริงๆก็โพสต์ไปนานแล้วเหมือนกันนะคาราวานตลาดสินค้ากุ้งนะคะนี่ก็ช่วยเหลือเกษตรกรนะคะแล้วก็ให้ผู้บริโภคนั้นได้บริโภคกุ้งขาววันไม้นะคะในราคาพิเศษนะคะ200บาทต่อกิโลนี่เขาบรรจุถุงตาข่ายแล้วสั่งซื้อได้อันลิมิตเพียงแต่ว่าสั่งซื้อล่วงหน้าได้ QR code นะคะเขาก็จะมีให้สแกนนะคะถามว่า QR code อยู่ไหนอยู่หน้าเพจค่ะสมทเชียงใหม่เข้าไปที่หน้าเพจของสถานีนะคะก็จะมีข่าวหลายๆข่าวเลื่อนลงมานิดนึงนะคะเพราะว่าโพสต์ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละนะคะมีตัว QR code นะคะที่ให้สแกนด้วยนะคะแล้วก็ไปรับกันได้นะคะจริงๆเนี่ยพอสแกนแล้วนะคะเขาก็จะให้รหัสนะคะมาทางอีเมลนะคะอาจจะหลายขั้นตอนนิดนึงนะนะคะก็เอารหัสที่ได้นะคะมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันในการรับสินค้านะคะที่สารกลางเชียงใหม่นะคะของดีในราคาพิเศษสดคุ้มค่ารีบสั่งก่อนจองก่อนนะคะก็จะได้ก่อนนั่นเองค่ะสนใจนะคะถึงเที่ยงอาจจะเป็นแบบว่าขอจองไว้ก่อนนะแล้วก็กำลังจะรีบไปอะไรอย่างงี้ก็น่าจะได้เหมือนกันเนาะนะคะที่เพจของเราค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะของลำพูนเนี่ยน่าที่จะสารกลางลำพูนหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะแต่ราคาห่างกัน2บาทค่ะไม่ว่าใครที่อยู่ลำพูนอยู่ใกล้ลำพูนก็ไปที่ลำพูนกันได้เลย

เลยเนาะในราคาพิเศษนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีต่อๆไปอีกเนาะเดี๋ยวก็รอติดตามข่าวละกันนะคะเฮาบตันละปูนก่อนไปไม่ทันถึงค่าเที่ยงวันนะคะก็สั่งซื้อจองกันก่อนนะคะแล้วก็แจ้งเขาว่ากำลังจะรีบเร่งไปรับนะฟังเพลงของพี่ฟอร์ดกันบ้างค่ะแล้วก็มนธนา

พี่ฟอร์ดแล้วก็มนทนัดนั่นเองไม่ใช่เธอก็ไม่คิดจะไปรักใครนะคะฟังงานจากแม็กซ์เจมนากันบ้างค่ะเพลงนี้ร้องไว้กับตุ๊กตาจมาพรนะคะผ่านจากเวที The Voice ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับรักที่ตามหา

0: รักที่ตามหาค่ะแม็กซ์เดมนาแล้วก็ตุ๊กตาจะมาพรนั่นเองนะคะ 100.75 อสมทข้าวสีพันอยากฟังอทูคอร์ซอนนะคะถ้าในวันธรรมดาเนี่ยก็ต้องเป็นไม่ใช่เวอร์ชันที่ปั่นแล้วเนาะนะคะเอ็มขาดเรดิโอค่ะเดี๋ยวเบรกกันก่อนสักครู่เดียวนะคะในช่วงเวลานี้ฟังเพลงด้วยกันนะคะอสมทเชียงใหม่100.75 Makers นะคะทรินีทีคาพอร์ตนะคะเพลงที่ใช้ใกล้ชิดทุกความรู้สึกค่ะ Feel so life feel so good นะคะ
1: เอ็มขาดเรดิโอเชียงใหม่100.75 เพลงที่ใช้ใกล้ชิดทุกความรู้สึก Feel so right feel so good
2: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
3: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลิปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
4: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
5: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจ่ายสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขาร
3: ถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CN

0: NX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่ 999 บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75

Atu Carlson ค่ะสู้กลางใจเธอนะคะเวอร์ชันนี้ขออนุญาตเป็นโรสลินทิพย์เนาะนะคะพี่ปั่นก็น่าจะได้วันเสาร์แหละนะคะถ้าไม่ลืมหรือว่าถ้าจะขอเป็นเพลงอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ2ชั่วโมง8โมงเช้าถึง10โมงนะคะ 100.75 อสมทเชียงใหม่ M Cord Radio ค่ะและเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะใครอยากจะได้แสงสว่างนะคะเพิ่มเติมตามจุดต่างๆโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าไฟนี่นะคะในไหนแดดบ้านเราก็แรงแล้วนะคะเราก็ใช้ให้คุ้มค่านะคะมีตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยเพิ่มจุดเพิ่มแสงสว่างให้กับพื้นที่ของคุณได้เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะที่ให้กำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์กันเลยทีเดียวค่ะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงด้วยกันนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะคะตัวหลอด LED นี่เป็นแบบประหยัดพลังงานด้วยก็เซฟไปอีกนะคะแต่ให้ความสว่างสูงนะคะเปิดแล้วสว่างทันทีเปิดปุ๊บสว่างปั๊บเลยนะคะแบตเตอรี่ก็ให้มาจุมากๆนะคะ50,000มิลลิแอมป์ค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เนาะนะคะชาร์จครั้งหนึ่งก็ใช้ได้ต่อเนื่องยาวๆเลย12ชั่วโมงเรียกได้ว่าตลอดทั้งคืนเลยนะคะเช้ามาแล้วก็ชาร์จต่อแน่นะคะติดตั้งง่ายนะคะสายยาวถึง5เมตรเลยนะคะอุปกรณ์ก็มีมาให้ครบครันนะคะปรับมุมได้กันน้ำได้ในระดับ IP67 นะคะฝนจะตกแดดจะออกโดยเฉพาะช่วงมีฝนตกหนักนะคะนี้ก็ไม่หวั่นนะคะแม้ฝนจะมามากนะคะระดับ IP67 นะคะไม่ต้องห่วงใช้งานก็ง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะคะที่มีมาให้ก็สะดวกนะคะเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ไหนๆจะซื้อแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องให้คุณได้คุ้มค่านะคะเพราะว่าซื้อ1เราแถมให้คุณอีก1ดังนั้นแล้วคุณก็จะได้เพิ่มจุดติดตั้งได้อีก1จุดเลยนะคะซื้อ1แถม1ยังไม่หมดนะคะยังแถมโคมไฟ LED ให้อีก2อันสวยๆนะคะยังมีแว่นกันแดดด้วยค่ะคละแบบอีก1อันนะคะทั้งหมดนี้ในราคา 1,290 บาทเท่านั้นเองนะคะ 1,290 บาทคุ้มแน่นอนนะคะโทรได้ที่ช็อปมาเนียของเราค่ะ02-114-3990 นะคะ02-114-3990 นะคะเรามีค่ะจะส่งแล้วก็ประกันสินค้าด้วยอีก100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปนะคะช้อปปิ้งกันได้ที่ช็อปมาเนียนั่นเองนะคะก็คุ้มค่าคุ้มราคานะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรามีเยอะแยะเลยนะคะให้คุณได้เลือกซื้อกันที่ช็อปมาเนียนะคะมีข่าวเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะคะไฟไหม้บ้านกลางดึกนะคะในพื้นที่ของอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังนะคะเร่งเข้าช่วยเหลือดับไฟหลายหน่วยงานเลยทีเดียวนะคะที่ฝางก็โชคดีนะคะที่ดับได้ทันไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะช่วงกลางดึกนะนะคะก็ต้องตรวจดูเรื่องของสายไฟเก่าแล้วหรือยังปลั๊กไฟปลั๊กต่อพ่วงอันนี้เนี่ยสำคัญเพราะว่าของที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะบางทีเราชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้เผลอหลับไปมันช็อตหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้หรือว่าช่วงที่เสียบชาร์จโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยมันก็อาจจะทำให้เกิดระเบิดได้ถ้าเกิดว่าไฟมันลัดวงจรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระมัดระวังกันเนาะนะคะดูได้เลยนะคะอัปเดตไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับข่าวไฟไหม้นะคะทางเพจของอสมทเชียงใหม่ค่ะที่ฉันอัปเดตไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ

าโอ๊คสมิธแล้วก็ปานดาเริงบุตรนะคะระหว่างทางนั่นเองนะคะเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะในเบรกสุดท้ายของรายการแล้วนะคะ 11:48 นค่ะเพลงนี้คุณขอไว้อีกเพลงหนึ่งนะคะคุณชิดชัยค่ะทำจริงพี่โอทีเชเดนนะคะ

แค่เรานะคะจังหวะฟังสบายๆนะคะพี่โอทีชัยเดชนะคะหนึ่งเพลงที่คุณฟังเชิญมาวันนี้ด้วยนะคะทางไลน์ของเรา MCOTCM1075 นะคะในช่วงเวลานี้กับอัลตราโพไซดอน90 บาทนะคะผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพของแท้คุณภาพดีก็ต้องทีวีไดเรกนะคะเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะคะที่ให้พลังแรงดันสูงถึง90 บาทฉีดแล้วสะอาดนะคะแล้วก็ประหยัดแรงงานด้วยนะคะให้พลังแรงดันสูงถึง90 บาทกันเลยทีเดียวเป็นปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังชันนะคะฉีดได้แรงฉีดได้ไกลเข้าถึงได้ทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าคุณจะล้างอะไรคะล้างพื้นค่ะหน้าฝนตะไคร่น้ำจะเยอะนะคะก็จะได้ไม่ลื่นนะทำความสะอาดสักก่อนนะคะล้างรถก็ได้นะคะไม่ว่าฝนจะตกนะคะรถจะเป็นขี้เปื้อนนะคะก็ล้างได้สบายใจล้างแล้วออกไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะก็ใช้ได้เลยทีเดียวนี่มีตัวทำกระบอกโฟมมาให้ด้วยนะคะพร้อมหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดกันเลยทีเดียวสำหรับล้างรถนะคะก็สะดวกมากๆนะคะเครื่องเดียวจบเลยหรือว่าคุณจะไปล้างกำแพงล้างแอร์นี่ก็ได้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังเป็นเครื่องที่มีหัวฉีดนะคะมาพร้อม8 รูปแบบเลยทีเดียวอยากจะเปลี่ยนเป็นโหมดไหนก็สะดวกนะคะไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะคะมีโหมดต่างๆก็ใช้งานได้สะดวกไปได้ทุกที่แบบไร้สาย 100% นั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องเสียบสายเสียบปลั๊กให้วุ่นวายนะคะมีแบตเตอรี่มาให้นะคะ2 ก้อนเลยค่ะเป็นลิเธียมไอออนก็ใช้งานกันได้ต่อเนื่องยาวๆนะคะไม่ต้องรอชาร์จนะคะมีสายดูดน้ำให้นะคะใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะมีตัวทำกระบอกโฟมมาให้นะคะสำหรับใครที่จะล้างรถนะคะสำหรับในชุดนะคะที่มีเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์ค่ะมูลค่า1,990 บาทแบตเตอรี่2 ก้อน990 บาทนะคะโทรตอนนี้ก็จะได้รับกระเป๋าฮาร์ดเคสนะคะมูลค่า890 บาทด้วยเอาไว้กันกระแทกพกพาสะดวกไปเรียบเรียบร้อยรวมแล้ว3,870 บาทให้คุณได้จ่าย999 บาทเท่านั้นเองค่ะ999นะคะยังรับประกันให้ด้วยยาวนาน2 ปีเต็มเลยนะคะถ้าหากว่าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมสะดวกมากๆแล้วก็คุ้มแบบนี้นะคะรับประกันให้2 ปีนะมีปัญหาไม่ต้องรอซ่อมด้วยนะคะ026660008ค่ะสนใจก็โทรกันได้เลยนะคะ026660008ค่ะโปรแรงคุ้มจริงมีจำนวนจำกัดนะคะกับอัลตราโพไซดอน90 บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวจากทีวีไดเรกนั่นเองค่ะสนใจก็รีบกันได้มีของแถมด้วยกับอัลตราโพไซดอน90 บาทให้พลังแรงดันสูงถึง90 บาทกันเลย

ของพี่โตวสันต์โชติกุลค่ะฉันเองก็เสียใจกับเวอร์ชันนี้จากแอนทิติมานะคะใช่คุณวันนี้เลยนะคะเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามขอให้เป็นวันอังคารที่เป็นสีชมพูสำหรับคุณๆทุกท่านมีความสุขนะคะทุกเวลามุ้นมาอสมทค่ะด้วยกันตลอดทั้งวันเลยฟังข่าวเที่ยงจากสำนักข่าวไทยค่ะทิ้งเรื่องอย่าลืมติดตามข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเราค่ะพรุ่งนี้เราจะเจอกันใหม่10 โมงเช้านะคะฟังเพลงด้วยกันไอ้นี่เจ๊ครับพรไปแล้วนะคะสวัสดี

0: ขณะนี้เวลา 12:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าว
1: ปปส.บุคคลบ้านแอสาวหาคนเอี่ยวที่เฮโรอีนรัฐมนตรียุติธรรมเผยผลคนบ้านไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายแต่วงจรปิดเห็นคนมาส่งหน้าคอนโดขณะที่พิพัฒน์ยันไม่ได้หละหลวมแต่ให้เกียรติกับปันแอร์และสจวตจึงไม่เข้มงวดส่งตัวนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่บาดเจ็บเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดถนนที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสกลับประเทศแล้วเจ้าตัวยืนยันจะกลับมาเที่ยวไทยอีกแน่นอนรองนายกทรงศักดิ์ส่งทนายแจ้งความจับเจ้าของคลิปเสียงพาดพิงสอบทุจริตท้องถิ่นเอี่ยวสอบทุจริตท้องถิ่นทำเสียหายร้ายแรงเหยื่อแผ่นดินไหวเวเนไม่พอใจการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ล่าช้าหลังเผชิญแผ่นดินไหวรุนแรงขณะที่ผ่านมา5วันความหวังในการพบผู้รอดชีวิตเริ่มริบหรี
2: ่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้อังคารที่30มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับรัฐมนตรียุติธรรมครับวันนี้ออกมาเปิดเผยเรื่องของการบุคคลห้องพักแอร์สาวที่ซุกเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียของปปส.โดยบอกว่าเบื้องต้นครับไม่พบสิ่งผิดกฎหมายภายในห้องแต่ว่ากล้องวงจรปิดจับภาพชายคนหนึ่งมาส่งสิ่งของหน้าคอนโดก่อนที่แอร์สาวจะขึ้นเครื่องกรณีนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสอายุ26ปีถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมฐานนำเฮโรอีนหนัก1กิโลกรัมซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าเข้ากรุงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียขณะปฏิบัติหน้าที่ลูกเรือบนเที่ยวบิน TG465เมื่อวันที่24มิถุนายนล่าสุดครับปปส.ได้ขยายผลเข้าไปตรวจค้นห้องพักของแอร์สาวซึ่งอยู่ย่านบางนาพร้อมกับสอบปากคำแฟนหนุ่มเพื่อสืบสวนขยายผลไปถึงเจ้าของยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดให้ลักลอบนำไปยังออสเตรเลียครับผลการตรวจค้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์บอกว่าแฟนหนุ่มของนางสาวมีนาให้ความร่วมมือในการตรวจค้นซึ่งภายในห้องเจ้าหน้าที่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายมีเพียงกล่องพัสดุที่ใช้ในการส่งซึ่งการสอบถามเพื่อนของนางสาวมีนาก็ทราบว่านางสาวมีนารับหิ้วของเป็นรายได้เสริมครับแต่เบื้องต้นการตรวจสอบเส้นเงินไม่มีเงินอะไรที่ผิดปกติและเงินในบัญชีก็มีอยู่ไม่มากครับซึ่งวันนี้ได้มอบมาให้ปปส.ลงพื้นที่ไปสอบถามแม่ของนางสาวมีนาที่จังหวัดพะเยาแล้วขณะที่การประสานกับนิติบุคคลคอนโดเพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่าวันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำของมาส่งให้กับนางสาวมีนาอยู่เพียงด้านหน้านะครับไม่ได้เข้ามาภายในคอนโดมิเนียมโดยพลตำรวจโทรุตพลยังบอกอีกนะครับว่าทางการข่าวที่ออสเตรเลียส่งมากระเป๋าที่สุนัขดมกลิ่นตรวจพบเฮโรอีนมีเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบซึ่งปปส.จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็ย้ำนะครับว่าในชั้นนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่านางสาวมีนารู้เห็นเป็นใจการลักลอบขนเฮโรอีนหรือไม่เพราะในเบื้องต้นออสเตรเลียจับกุมได้พร้อมของกลางแต่ในการสืบสวนของไทยต้องดูพยานหลักฐานอื่นประกอบซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความเป็นธรรมกับนางสาวมีนาครับแล้วก็เตรียมหารือกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT ในการตรวจสอบสัมภาระก่อนออกจากประเทศเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและข้อจำกัดเนื่องจากเมื่อวานนี้ AOT ได้ออกมาพูดแล้วว่าส่วนใหญ่การค้นสัมภาระจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเครื่องเอ็กซเรย์จะตรวจวัตถุอันตรายประเภทระเบิดอาวุธแต่เรื่องยาเสพติดจะเข้มงวดขาเข้าซึ่งจะมีสุนัขตำรวจในการดมกลิ่นครับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.ย้ำว่าที่ผ่านมาครับปปส.และ AFP หรือว่าทางตำรวจสากลของออสเตรเลียมีความร่วมมือกันภายใต้ปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมมาตั้งแต่ปี59โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองขยายผลจับกุมแล้วก็ยึดทรัพย์ผู้ต้องหาทั้งในประเทศไทยประเทศออสเตรเลียและผู้ต้องหาที่หลบหนีไปประเทศต่างๆอย่างไรก็ตามได้ฝากเตือนนะครับและก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับหิ้วสิ่งของหรือว่ารับฝากกระเป๋าสัมภาระระหว่างประเทศโดยเด็ดขาดเนื่องจากกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดมักใช้วิธีจ้างหรือว่าฝากหิ้วพัสดุข้ามประเทศโดยซุกซ่อนยาเสพติดไว้ซึ่งหากถูกตรวจพบว่าเป็นผู้รับหิ้วจะกลายเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานลักลอบนำเข้าหรือว่าส่งออกยาเสพติดไปโดยไม่รู้ตัวครับ

0: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ถูกถามเลยค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะมีมาตรการดำเนินการต่อจากนี้อย่างไรซึ่งนายพิพัฒน์ก็บอกว่าได้แจ้งไปยังผู้อำนวยการบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือ AOT นะคะที่ผ่านมาเนี่ยปกติผู้โดยสารขาออกนอกประเทศจะมีการตรวจวัตถุระเบิดส่วนยาเสพติดมีสุนัขช่วยดมกลิ่นก็ยอมรับนะคะว่าต้องปรับปรุงในส่วนนี้สำหรับที่ผ่านมานั้นกัปตันสจ๊วตหรือแอร์โฮสเตสก็จะให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะตรวจเฉพาะวัตถุระเบิดยาเสพติดก็จะมีตรวจแต่ว่าไม่มีสุนัขมาดมกลิ่นดังนั้นคนที่จะลักลอบขนก็จะซุกซ่อนด้วยวิธีการต่างๆกรณีของแอร์โฮสเตสไทยที่ไปถูกจับที่ออสเตรเลียทางนายพิพัฒน์บอกว่าไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบก็จะหามาตรการป้องกันต่อไปโดยเฉพาะการเดินทางไปประเทศอื่นในส่วนของผู้โดยสารขาออกซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการตรวจยาเสพติดหลังจากนี้ก็จะต้องมีความเข้มงวดเพราะเข้าใจว่าประเทศไทยก็เป็นทางผ่านของยาเสพติดหลายประเภทผู้สื่อข่าวถามว่าได้รับรายงานบ้างหรือไม่ว่าคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเวลาจะไปเข้าประเทศไหนเนี่ยอาจจะลำบากก็คือถูกตรวจเข้มงวดมากขึ้นนายพิพัฒน์บอกว่าคนไทยที่ไปต่างประเทศก็จะมีการสุ่มตรวจแต่ว่าการตรวจนั้นเขาก็คงจะไม่ได้ตรวจแค่คนไทยคนทุกประเทศเมื่อถึงปลายทางก็ต้องถูกสุ่มตรวจด้วยสุนัขอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะคะที่จะต้องตรวจคนทุกชาติไม่เน้นคนไทยเพียงอย่างเดียวก็บอกว่าต้องกลับมามองบุคลากรที่เป็นนักบินเป็นลูกเรือนะคะไม่ว่าจะเป็นสจ๊วตแอร์โฮสเตสในอดีตเราต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่ตอนนี้ก็คงจะต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไปซึ่งทางคุณพิพัฒน์เนี่ยย้ำเรื่องนี้ในการให้สัมภาษณ์ถึง3ครั้งด้วยกันนะคะเรื่องของการให้เกียรติกับลูกเรือนะคะแต่ว่าจากนี้ไปก็จะต้องเพิ่มความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีคำถามจากผู้สื่อข่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นเพราะละหลวมหรือไม่ทางคุณพิพัฒน์บอกว่าจะพูดว่าละหลวมนั้นก็ไม่ได้เพราะถือปฏิบัติตามปกตินะคะมีมาตรการตรวจเป็นปกติอยู่แล้วค่ะแต่การซุกซ่อนแบบนี้เจ้าหน้าที่ปปส.เขาก็จะตรวจสอบโดยเช็คการข่าวเชิงลึกนะคะก็ขอให้สบายใจว่ามีการตรวจแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าการเป็นผู้ระวังก็จะต้องมีโอกาสที่จะเล็ดลอดค่ะซึ่งจากนี้ไปก็จะต้องมีมาตรการเพิ่มมากขึ้นอาจจะต้องอาศัยเทคโนโลยีหรือเครื่องมือในการตรวจสอบค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่ตากใบนราธิวาสครับล่าสุดนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้เดินทางกลับประเทศแล้วนะครับเจ้าตัวบอกว่าจะกลับมาเที่ยวไทยอีกแน่นอนช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มภูเก็ตเตอร์ฟอร์ไทยส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามข่าวกันต่อครับไปดูความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่ถนนตากใบนราธิวาสแล้วก็ไปโดนรถนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนล่าสุดครับมีการส่งตัวผู้บาดเจ็บกลับประเทศแล้วเจ้าตัวก็ยืนยันนะครับว่าจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกแน่นอนครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทางโรงพยาบาลที่ดูแลผู้บาดเจ็บได้ประสานงานส่งตัวผู้บาดเจ็บทั้ง2คนเดินทางกลับไปรักษาตัว

ยังโรงพยาบาลกัวตาบารูรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียตามความประสงค์เรียบร้อยแล้วหลังจากได้รับการปฐมพยาบาลและรักษาอาการในเบื้องต้นจนอยู่ในอาการปลอดภัยโดยทั้งคู่ครับยืนยันว่าจะกลับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศไทยอีกเพราะชื่นชอบทั้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนที่

0: และติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงยังคงปูพรมหาเบาะแสอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มสมาชิกแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เพื่อสร้างสถานการณ์โดยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วครับ
1: ทางอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคษาศิวิไลพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ค่ะเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็มีปลัดจังหวัดนายอำเภอฝ่ายปกครองของจังหวัดชายแดนใต้ร่วมประชุมที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงเย็นวันนี้ค่ะในที่ประชุมทางอธิบดีกรมการปกครองก็เน้นย้ำในอำเภอพื้นที่ชายแดนใต้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเขตชุมชนจุดเสี่ยงพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนหนาแน่นสถานประกอบการขอให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการออกปฏิบัติหน้าที่ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่และให้การเฝ้าระวังครอบคลุมทุกพื้นที่และยังขอให้ทุกหน่วยยกระดับการข่าวเชิงรุกบูรณาการการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารยังเป็นเอกภาพมีภาพข่าวหรือสิ่งบอกเหตุใดก็ขอให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันทีค่ะเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเน้นย้ำเรื่องการดูแลกำลังพลและครอบครัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบหรือเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ก็ขอให้ทุกหน่วยดูแลด้านสวัสดิการสร้างขวัญกำลังใจอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและมั่นใจแล้วก็ขอบคุณทุกนายนะคะเจ้าหน้าที่ทุกนายที่เสียสละและทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะขอให้ทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังดูแลความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมงานและก็ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่ากรมการปกครองจะเคียงข้างประชาชนเป็นที่พึ่งของประชาชนค่ะ
0: รองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีครับส่งทนายความแจ้งจับเจ้าของคลิปเสียงพาดพิงทุจริตสอบท้องถิ่นเอี่ยวสอบทุจริตท้องถิ่นทำให้ตนเองนั้นเสียหายครับเมื่อ9:55 นที่ผ่านมาในที่ว่าการกระสังทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาซึ่งมีการพาดพิงว่านายทรงศักดิ์เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นโดยนายทรงศักดิ์ได้รับคลิปเสียงดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี68แต่ว่าในขณะนั้นยังไม่มีการเอ่ยถึงชื่อนายทรงศักดิ์จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิปปช.ปปท.ปปง.และหน่วยงานอื่นๆให้เข้าตรวจสอบข้อที่จริงเกี่ยวกับการจัดสอบที่อาจจะมีความผิดปกติโดยในช่วงเวลานั้นครับกระบวนการจัดสอบอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีมหาวิทยาลัย2แห่งเข้าร่วมเสนอราคาได้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แม้ว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะเสนอราคาต่ำกว่าแต่ว่าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์มีความน่าเชื่อถือมากกว่าจึงคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบยืนยันว่าขั้นตอนดังกล่าวเป็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบไม่ใช่การซื้อขายตำแหน่งหรือการซื้อขายข้อสอบตามที่ถูกกล่าวอ้างครับภายหลังมีการเผยแพร่คลิปเสียงผ่านเพจบางแจ็คและก็เอ่ยชื่อถึงนายทรงศักดิ์อย่างชัดเจนพร้อมกล่าวอ้างว่ามีโควต้าสอบจากคนใกล้ชิดจำนวน 1,500 อัตราโดยผู้เข้าสอบต้องจ่ายเงินรายละ 350,000 บาทให้หน่วยงานที่จัดสอบและนายทรงศักดิ์ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของรองนายกรัฐมนตรีอย่างร้ายแรงจึงได้แจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวส้มและก็นายกิจนามสมมุติซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของเสียงในคลิปรวมถึงผู้เผยแพร่คลิปผ่านเพจบางแจ็คในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณารวมทั้งความผิดฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ยืนยันครับว่านายทรงศักดิ์ไม่เคยรู้จักหรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งสองมาก่อนเชื่อว่าเป็นการมุ่งสร้างความเสียหายต่อนายทรงศักดิ์และพรรคการเมืองที่สังกัดนะครับสำหรับนางสาวส้มและนายกิจปัจจุบันทั้งคู่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเคยเข้าพบคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงในประเด็นดังกล่าวมาก่อนนายที่วาดเชื่อว่าหากพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกทั้งสองจะเข้ามาให้ปากคำขณะที่พนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ไว้และจะพิจารณาว่าพฤติการเข้าข่ายความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับแล้วก็มีรายงานว่าในเวลา 14:00 นนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เตรียมแถลงความคืบหน้าการทุจริตสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นด้วยครับ
1: ส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: ปรสิตเลียงประสิทธิ์นะคะบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะครบกำหนดการตรวจสอบเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะก็มีความคืบหน้าไปเยอะแล้วนะคะเห็นพฤติกรรมพฤติการที่เกิดขึ้นที่จะบอกได้ว่าผิดพลาดตรงไหนส่วนรายละเอียดว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างก็ขอให้คณะกรรมการเป็นผู้ชี้แจงผู้สื่อข่าวพยายามถามนะคะว่าคนที่กระทำผิดนั้นมีประมาณกี่คนรัฐมนตรีวรสิทธิ์บอกว่ากระทรวงมหาดไทยลงลึกในรายละเอียดขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าก็จะเกี่ยวข้องกับคนในกระทรวงอื่นๆด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกนะคะว่าจะเปิดเผยได้หรือไม่ว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจำนวนมากพอสมควรหรือไม่ทางนายวรสิทธิ์บอกว่ามีมากไหมนั้นก็ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ดีกว่าเพราะสิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าวันนี้ข้อมูลข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจนแต่เปิดเผยออกไปมันก็จะเป็นทั้งบวกและลบต่อทุกคนดังนั้นขอให้ทีมงานเป็นผู้แถลงดีกว่ากรณีนายกอบต.ควรกาหลงสตูลมีข่าวว่าหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าเท่าที่ทราบตอนนี้ตามตัวไม่เจอค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามจะประสานไปแต่ติดต่อไม่ได้ส่วนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการสอบทุจริตท้องถิ่นด้วยหรือไม่นายวรสิทธิ์บอกว่ามีคนไปแจ้งความดำเนินคดีไว้ว่ามีการเข้ามาคุยกันในเรื่องนี้แต่สุดท้ายไม่ได้เป็นไปอย่างที่พูดคุยค่ะและยืนยันว่าตอนนี้ติดต่อเจ้าตัวไม่ได้ค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีสุชาติขออย่าตื่นตระหนกยืนยันยังไม่เซ็นตัดเนื้อที่อุทยานทำอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดบอกว่าขั้นตอนยังอีกยาวไกลครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติหรือว่าอนุญาตให้ใช้พื้นที่หรือว่าเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดว่าจากการสอบถามนายบรรณรักษ์เสริมทองเลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดูแลเรื่องผลกระทบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือว่า EHIA เรื่องนี้ครับมีการพิจารณามาตั้งแต่ปี 58 ถึง 59 ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลและก็ขณะนี้ตนยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีทั้งนี้การดำเนินการเก็บข้อมูลทำมาถึงปี64ครับผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งเรื่องทั้งหมดเป็นการทำความเห็นว่าเราเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี2564ใช่หรือไม่ดังนั้นตนแค่ให้ความเห็นในสิ่งที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติส่วนการดำเนินการหรือไม่เรื่องนี้ครับมีการทำความเห็นไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานเป็นเจ้าภาพหลักและการที่กรมชลประทานจะดำเนินการได้ต้องหารือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการที่จะให้หรือไม่ให้พื้นที่ซึ่งเป็นขั้นตอนอีกยาวไกลพร้อมย้ำว่าในส่วนของกระทรวงครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแค่ทำความเห็นว่าเราต้องเห็นตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี64เท่านั้นเองส่วนที่มีการสื่อสารออกไปเป็นข่าวบิดเบือนทั้งหมดว่าตนได้มีการอนุมัติสร้างอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดยืนยันว่าตนเซ็นไม่ได้เพราะอธิบดีกรมอุทยานยังไม่ได้ให้พื้นที่ซึ่งนี่คือความจริงทั้งหมดจึงอยากฝากถึงทุกฝ่ายครับอย่าตื่นตระหนกว่าตนอนุมัติตัดเนื้อที่ไปให้อ่างเก็บน้ำเพราะเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานเป็นผู้เสนอไปตามขั้นตอนซึ่งตามกรอบเวลายังใช้เวลาอีกหลายปีครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ที่เชียงรายฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนะคะน้ำป่าทะลักเข้าท่วมหลายพื้นที่ของอำเภอเชียงของอำเภอเทิงค่ะพื้นที่ลุ่มเชิงเขาบนถนนสายเชียงแสนเชียงของเลาะแม่น้ำโขงโดยที่บ้านห้วยน้ำเย็นหมู่7ตำบลริมโขงอำเภอเชียงของน้ำป่าได้หลากเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็ถนนก็มีน้ำท่วมระดับประมาณ20เซนติเมตรค่ะการสัญจรไปมาก็ยากลำบากนะคะนอกจากนี้บริเวณเชิงเขาตรงก่อนถึงจุดชมวิวห้วยทรายมานตำบลริมโขงน้ำจากลำห้วยทรายมานก็ล้นเข้าท่วมรถกระบะผ่านไปมาได้นะคะเพียงช่องทางเดียวค่ะแต่ว่ารถเล็กก็ไปไม่ได้นะคะตำรวจสภ.เชียงของประกาศให้ผู้ใช้ถนนสายเชียงแสนเชียงของหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นค่ะเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเชียงของทำให้ถนนสายเชียงแสนเชียงของจุดบ้านห้วยน้ำเย็นดังกล่าวถูกตัดขาดสัญจรไม่ได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำรถแทรกเตอร์ไปเร่งระบายน้ำตามจุดต่างๆเปิดทางให้น้ำไหลลงสู่แม่น้ำโขงโดยเร็วเทศบาลตำบลริมโขงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายก็ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ประสานงานแล้วก็พบว่ามีน้ำป่าเข้าท่วมอีกหลายพื้นที่ในตำบลริมโขงนะคะเช่นที่บ้านเมืองการบ้านม่วงการบ้านกิ่วการบ้านกิ่วดอยหลวงบ้านพนาสวรรค์บ้านสองพี่น้องบ้านใหม่เจริญบ้านห้วยเย็นเป็นต้นค่ะทางห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยากรมทรัพยากรน้ำนะคะก็แจ้งข้อมูลเตือนภัยสีเหลืองนะคะระดับสีเหลืองพื้นที่บ้านห้วยไคร้ลานทองตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายฝนตกสะสม12ชั่วโมง100มิลลิเมตรค่ะแล้วก็เตือนภัยระดับสีเหลืองที่บ้านไคร้ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงค่ะปริมาณน้ำฝนสะสม12ชั่วโมงถึง 109.5 มิลเ
1: จ้าหน้าที่ตำรวจครับบุกช่วยชาวจีนเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นตำรวจจีนข่มขู่โอนเงินกว่า2ล้านหยวนหรือว่าราวๆ10ล้านบาทก่อนหลอกให้บินเข้าประเทศไทยแล้วก็จัดฉากให้ครอบครัวส่งเงินเรียกค่าไถ่ครับตำรวจสน.ปทุมวันร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับให้ล่ามชาวจีนพยายามเรียกหนุ่มชาวจีนเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ที่จัดฉากเรียกค่าไถ่จากครอบครัวเป็นเงินกว่า10ล้านบาทที่โรงแรมแห่งหนึ่งเขตปทุมวันเรียกอยู่นานครับกว่าจะออกมาจนต้องใช้อุบายทุกวิธีจนชายคนนี้ยอมเปิดประตูตอนเข้าไปในห้องนะครับหน้าตาของหนุ่มคนนี้ยังอยู่ในอาการตื่นกลัวอยู่ตลอดเวลาครับตำรวจได้รับแจ้งจากชาวจีนที่ทำงานอยู่ในไทยให้ช่วยตามหาเพื่อนผู้เสียหายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังพบว่าเดินทางเข้าไทยและเข้าพักที่โรงแรมในเขตปทุมวันจนสามารถเข้าช่วยได้อย่างปลอดภัยเมื่อช่วงตีสามเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้ครับสอบสวนผู้เสียหายพบว่าคนร้ายใช้วิชามารกับเหยื่อเหมือนกันทุกที่บนโลกก็คือโทรศัพท์อ้างว่าเป็นตำรวจจีนกล่าวหาว่าผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมก่อนข่มขู่ให้โอนเงินเพื่อแลกกับการยุติคดีรวม4ครั้งเป็นเงินประมาณ2ล้านหยวนหรือราว10ล้านบาทโดยโอนเงินขณะอยู่ที่มาเลเซียจากนั้นหลอกให้ผู้เสียหายเดินทางมาไทยครับอ้างว่าจะส่งตัวกลับประเทศจีนแต่สุดท้ายโดนสั่งให้จัดฉากลักพาตัวเองแล้วก็บอกพ่อแม่เพื่อขอเงินมาไถ่ตัวตำรวจตรวจสอบพบว่าชายคนนี้เดินทางมาเพียงลำพังไม่พบบุคคลร่วมขบวนการในไทยเบื้องต้นได้ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือไว้ตรวจสอบพร้อมติดต่อพ่อแม่ของผู้เสียหายจากประเทศจีนมายังประเทศไทยเพื่อรับตัวที่สน.ปทุมวันพร้อมขยายผลติดตามเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าช่วงบ่ายวันนี้จะไปพบกับกลุ่มชุมนุมเครือข่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการแลนด์บริดจ์และร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ชุมนุมอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะแลกเปลี่ยนว่าอะไรเป็นสิ่งที่รัฐบาลรับได้สิ่งไหนที่รัฐบาลยังรับไม่ได้นะคะก็ได้มอบหมายได้รับการมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเมื่อคืนค่ะโทรมาจากฝรั่งเศสเลยบอกว่าให้คุณพิพัฒน์นั้นไปเจรจาค่ะเมื่อถามถึงกรณีที่ส.ส.ภาคใต้พรรคภูมิใจไทยไปเจรจาแล้วเมื่อวันที่29เมื่อวานนะคะแต่ว่าล้มเหลวนะคะผู้ชุมนุมก็เลยประกาศจะปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลนายพิพัฒน์บอกว่าไม่ได้เป็นการล้มเหลวนะแต่เป็นคนละมิติค่ะเขาเจรจาเรื่องของพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ซึ่งไม่มีนะคะตนจะไปทำความเข้าใจในเรื่องนี้ค่ะ
1: รัฐบาลต่ออายุมาตรการลดค่าบริการเดินอากาศ 30% อีก2เดือนครับช่วยสายการบินที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ตะวันออกกลางครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าดูแลภาคการบินไทยต่อเนื่องหลังสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางยังส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและการดำเนินงานของสายการบินโดยนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยหรือว่าบวทขยายมาตรการลดค่าบริการเดินอากาศเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนและก็เสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการสายการบินคณะกรรมการบวทเมื่อ24มิถุนายนก็มีมติเห็นชอบขยายมาตรการช่วยเหลือออกไปอีก2เดือนครับก็คือเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมโดยลดค่าบริการเดินอากาศสำหรับเที่ยวบินพลังประเทศอัตรา 30% พร้อมขยายระยะเวลาชำระหนี้โดยให้สายการบินชำระค่าบริการ 50% ตามกำหนดและส่วนที่เหลือขยายเวลาชำระออกไปอีก30วันมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผันผวนขณะเดียวกันบวท.จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจราจรทางอากาศลดความล่าช้าทำให้เที่ยวบินใช้เวลาและเชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่าพร้อมรักษามาตรฐานความปลอดภัยในทุกเที่ยวบินต่อไปครับ
0: ค่ะมาดูที่ข่าวต่างประเทศนะคะเรื่องของแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาค่ะตอนนี้ประชาชนในหลายพื้นที่ก็ไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อความล่าช้าในการช่วยเหลือของรัฐบาลหลังจากที่เผชิญกับแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงนะคะยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 พุ่งสูงกว่า 1,700 คนค่ะและยังเพิ่มขึ้นมาไม่หยุดเนื่องจากมีอาคารพังทลายราบคาบเกือบ200หลังแล้วก็เสียหายหนักอีกหลายร้อยแห่งค่ะมีการเปิดเผยว่าหนึ่งในอาคารที่ถล่มนั้นมีโรงแรมที่กลุ่มผู้ถูกในประเทศมาจากสหรัฐแล้วก็เด็กรวมอยู่ด้วยประมาณ140คนพักอยู่ที่นั่นนะคะผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความเสียหายที่รุนแรงนี้เป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารที่ไร้ประสิทธิภาพมานานหลายทศวรรษค่ะส่วนผู้บาดเจ็บนั้นสูงถึง 5,034 คนค่ะและอีก 15,000 คนกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวภูเขาอย่างเอลฮุงกิโตประชาชนก็ต้องอพยพมาตั้งเต็นท์นอนในที่โล่งพึ่งพาอาหารจากเกษตรกรในพื้นที่เนื่องจากแทบจะไร้เงาเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาดูแลนักเคลื่อนไหวในพื้นที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเข้ามาตรวจสอบขจัดซากปรักหักพังโดยด่วนค่ะตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่ยังคงติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่เปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเครือญาติที่ขาดการติดต่อระบุว่ามีผู้สูญหายและยังไม่ทราบชะตากรรมอีกกว่า 45,000 คนค่ะด้านมาเรียกอรินามาชาโดผู้นำฝ่ายค้านซึ่งลี้ภัยและหลบซ่อนตัวตั้งแต่ประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งปี2567เผยแพร่คลิปวิดีโอจากปานามาบอกว่าเธอพร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อเดินทางกลับประเทศไปช่วยเหลือประชาชนหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็กล่าวหารัฐบาลว่าสั่งปิดน่านฟ้าเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เธอเข้าประเทศค่ะนอกจากนี้มาซาโดยังประณามรัฐบาลเวเนซุเอลาว่าพยายามขัดขวางการทำงานของกลุ่มพลเมืองที่จัดจ่ายอาหารและยาและระงับเที่ยวบินของทีมกู้ภัยนานาชาติจนต้องติดค้างอยู่ที่สนามบินขณะที่ฮอร์เคโรดิเกสประธานสมัชชาแห่งชาติแถลงตอบโต้ว่าความโกรธเคืองของประชาชนเกิดจากการปั่นกระแสในโลกออนไลน์พร้อมเตือนว่าอย่าหลงเชื่อข่าวลือแล้วก็ขอให้รับฟังเฉพาะข้อมูลจากทางการเท่านั้นส่วนความช่วยเหลือระดับนานาชาติเวเนซุเอลาได้รับสิ่งของบรรเทาทุกข์แล้ว 1,000 ตันมีทีมกู้ภัยมีสุนัขดมกลิ่นจาก30ประเทศมุ่งไปที่รัฐลาโกเอราซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสียหายหนักที่สุดค่ะล่าสุดนะคะทางทีมกู้ภัยก็สามารถช่วยชีวิตเด็กชายอายุ12ปีแล้วก็ชายหนุ่มวัย21ปีที่ติดอยู่ใต้ซากตึกนานกว่า106ชั่วโมงได้อย่างปาฏิหาริย์ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณศาสิธรกุวังคดีดกผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 1สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061
3: เทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมเดินหน้าโครงการปรับปรุงถนนรอบคูเมืองช่วงที่4หลังจากกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างแล้วเสร็จและได้ผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเริ่มงานทันทีมช.เดินหน้าความร่วมมือไทยจีนยกระดับเทคโนโลยีโดรนและระบบสำรวจอัจฉริยะรับมือปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติมทร.ล้านนาจัดบริการวิชาการสู่ชุมชนพื้นที่สูงถ่ายทอดทักษะงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันหลักสูตรการทำและบำรุงรักษามุ้งลวดยกระดับสุขภาวะสร้างทักษะอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมคุยและแชร์ข่าวด้วยกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันอังคารที่30มิถุนายน2569
4: 12:31 น.ครับข่าวเที่ยงเมืองเหนือมาแล้วครับวันนี้วันอังคารที่30มิถุนายน2569วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะครับจะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับรับฟังทางคลื่นปัดวิทยุจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio.network.mcot.net ขณะเดียวกันก็ชมบรรยากาศของการคุยข่าวในห้องส่งตรงนี้นะครับไลฟ์ผ่านทาง Facebook Fanpage และ YouTube อสมทเชียงใหม่อยู่กับผมวสุรมสุริยวงศ์ครับ
5: ค่ะและดิฉันวิริณภาสมศักดิ์เกตก่อนค่ะ
4: อยู่ด้วยกันกับน้องอุ้ยนะฮะคุยข่าวด้วยกันเชิญชวนคุณผู้ฟังเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นแชร์ข่าวที่น่าสนใจแบ่งปันกันตรงนี้ได้เลยนะครับขณะเดียวกันวันนี้ถามน้องอุ้ยว่าไทยช่วยไทยพลัสวันนี้วันสุดท้ายใช้หมดแล้วหรือยัง
5: เหลืออยู่20กว่าบาท
4: 20กว่าบาทใช้ได้
5: ใช้ได้เนาะ
4: ไปใช้ให้หมดซะ
5: ค่ะ
4: เพราะว่าไม่มีโอกาสได้สะสมไปเดือนหน้า

0: ช้หมดแล้วหรือยัง
1: เหลืออยู่20กว่าบาท
0: 20กว่าบาทใช้ได้
1: ใช้ได้เนาะ
0: ไปใช้ให้หมดซะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไม่มีโอกาสได้สะสมไปเดือนหน้าเสียดายนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้เถอะเถอะเลยนะนะเธอมันก็เก็บไว้ในกระเป๋าตังค์ไง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์ของเราอ่ะเดี๋ยวไปสมทบซื้ออย่างอื่นได
1: ้ค่ะ
0: บางทีก็ซื้อลอตเตอรี่ในเป๋าตังก็ได้เห
1: ็
0: นไหม
1: ค่ะซื้อเลย
0: ซื้อไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เลขออกแล้ว
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: พรุ่งนี้รวย
0: ไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดียังไงก็ให้กำลังใจกันด้วยนะครับอ่ะมาคุยข่าวกันครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเมื่อเช้านี้มีเรื่องของผิวถนนยุบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้ก็ผิวถนนยุบนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เส้นทางมีรายงานอยู่2จุดด้วยกัน
1: ค่ะ
0: จุดแรกก็คือเข้าเมืองเชียงใหม่ครับสะพานนวรัตน์มุ่งหน้าไปทางถนนท่าแพ
1: ค่ะ
0: มันจะยุบตรงบริเวณไหนคอสะพานเหรอฮะ
1: ตรงคอสะพานค่ะตรงจุดทางเลี้ยวพอดีเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามาจากโรงเรียนเชียงใหม่คริสนะคะ
0: ครับ
1: ตรงนั้นเลยคอสะพาน
0: กว้างอยู่เหมือนกันนะฮะดูสิฮะโอ้คุณผู้ชมภาพอย่างนี้แล้วปัญหาก็คือหน้าเป็นห่วงตรงที่ถ้าว่าใครเข้าโค้งมาปุ๊บเนี่ยลงหลุมนี่ปั๊บอุบัติเหตุเลยนะมอเตอร์ไซค
1: ์ไม่ดูอะไรก่อนเลย
0: ใช่คือถ้ารถยนต์เนี่ยช่วงล่างก็อาจจะมีพังบ้างแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ยังไงก็โอ้โหไม่อยากจะคิดเหมือนกันนะฮะ
1: บางคนใช้เส้นนี้ตั้งแต่ตอนตีสี่พี่เอ
0: ครับ
1: ก็เห็นตั้งแต่ตอนตีสี่ละ
0: อันนี้คือตัวคอสะพานฝั่งทางไปทางสัมปะคอยอ่ะนะฮะจาก
1: ขาเข้าไปท่าแพ
0: ใช่อันนี้ทางเจ้าที่เขาก็นำสิ่งกีดขวางมากันไว้ก่อนเอารถมาจอดกันไว้ก่อนนี่คือภาพนะฮะ
1: แต่ล่าสุดค่ะ
0: ตอนนี้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการซ่อมแซมละเบื้องต้นนะ
1: ค่ะ
0: เขาใช้วิธีการเอาดินเข้าลงไปอุดข้างล่างก่อน
1: ในหลุม
0: ก่อนแล้วก็ลาดยางใช่ไหมใช้แอสฟัลต์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแต่ประเด็นก็คือต้องติดตามเรื่องของหลุมยุบแล้วแหละตอนนี้ผมเป็นห่วงอยู่จำได้ไหมที่กรุงเทพอ่ะ
1: นี่มันเล็กน้อยไหมคะ
0: อันนี้มันดูเล็กน้อยก็จริงแต่อุบัติเหตุได้นะ
1: ค่ะ
0: คือที่กรุงเทพจำได้ไหมตอนแรกก็หลุมยุบแบบไม่เยอะสักพักเอ้ามันเป็นวงกว้าง
1: สน.อาคารไปหมดเลย
0: รถยนต์ลงไปหมดเลยนะ
1: ค่ะ
0: คือมันอาจจะเป็นเรื่องของการซ่อกร่อนของน้ำที่ฝนตกลงมาก
1: ับ
0: ใต้ดินเป็นไปได้ไหม
1: หรือว่าทำรางรถไฟ
0: หรืออาจจะเป็นในเรื่องของการใช้งานที่มายาวนานก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับฉะนั้นการตรวจสอบสภาพ
1: ที่แรกมันเกิดมาจากท่อน้ำแตก
0: ใช่ไหมโอ้ถ้ามีเหตุการณ์นี้ก็ต้องไปไล่เลียงกันแล้วล่
1: ะ
0: นะครับแต่ทีนี้ก็คงต้องมีการตรวจสอบตามเส้นทางต่างๆแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องของการจราจรที่เราไม่รู้อะตรงไหนจะยุบเพราะว่าช่วงก่อนก็จะมีรายงานไประยะว่ามีหลุมยุบตรงนั้นตรงนี
1: ้
0: ถึงแม้ว่ามันจะเล็กก็จริงน
1: ะ
0: ไม่กว้างมากเหมือนที่กรุงเทพแต่ว่าหากมีเหตุขึ้นมาอุบัติเหตุก็ไม่คุ้มกันอีกที่หนึ่งเขาบอกว่าแถวแยกรุมโช
1: ค
0: มุ่งหน้าไปทางฟ้าห้าม
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานแถวไหนฮะบริเวณแยกรุมโชคมุ่งหน้าไปแยกฟ้าห้ามก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จัดการไปปรับปรุงซ่อมแซมละ
1: ถนนยุบนะเป็นหลุมเลย
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้น
1: ก็ทำในลักษณะเดียวกันก็คือนำยางแอสฟัลต์เนี่ยมาถมปิดหลุมดังกล่าว
0: ครับฉะนั้นก็ฝากเตือนถึงการจราจรการเดินทางในห่วงเวลานี้อันนี้ก็คือที่พูดถึงก็คือมันยุบตรงบริเวณแยกรุมโชคมุ่งหน้าไปฟ้าห้ามอันนี้ทางผู้รับเหมาก็มาจัดการซ่อมถนนตรงนี้แล้วนะครับฉะนั้นโอ้โหก็ไม่น้อยนะเนี่ยถ้าล้อลงไปนี่ก็มีโอกาสเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วงล่างนะ
1: มาเร็วๆเนาะ
0: กระแทกลงไปนี่ไม่ธรรมดานะกว้างเหมือนกันนะเนี่ย
1: อันนี้จะเป็นทางรอบนอกนะคะแล้วในเมืองคูเมืองเป็นไงคะ
0: ในเมืองคูเมืองแน่นอนครับตอนนี้ก็เตรียมที่จะมีการทำถนนรอบคูเมืองเชียงใหม่แล้วเป็นช่วงที่4นะครับล่าสุดทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็เตรียมเดินหน้าโครงการปรับปรุงถนนรอบคูเมืองเชียงใหม
1: ่
0: ช่วงที่4หลังจากที่มีกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างแล้วเสร็จแล้วก็จะให้ผู้รับจ้างนะครับเริ่มดำเนินการได้ทันทีหลังจากเสร็จสัญญานะครับซึ่งโครงการตอนนี้อยู่ระหว่างตามขั้นตอนระเบียบของทางราชการนะครับก็มีการลงนามสัญญาจ้างอย่างเป็นทางการผู้รับจ้างสามารถเข้าพื้นที่เพื่อเริ่มดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรได้ทันทีนะครับเป็นการครอบคลุมการซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนรอบคูเมืองเชียงใหม
1: ่
0: ช่วงถนนบุญเรืองฤทธิ
1: ์
0: ถนนมณีนพรัตน
1: ์
0: โดยใช้วิธีลอกผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมก่อนและปูทับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตอีกทีนึงคือปูใหม่เลยยกระดับคุณภาพผิวถนนให้มีความเรียบและแข็งแรงปลอดภัยต่อการสัญจร

0: ซึ่งระหว่างการดำเนินปรับปรุงผิวจราจรก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการจราจร
1: ใช่
0: นะครับในห้วงเวลาที่เขาจะดำเนินการวันไหนเดี๋ยวแจ้งให้ทราบ
1: ค่ะน่าจะทำเป็นช่วงๆนะคะนะ
0: แต่ทีนี้ผมขอเถอะครับไหนๆก็ทำถนนขอให้เป็นถาวรนานๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใช่ทำสักปี2ปีเฮ้ย
1: แอดฟานซ์คอนกรีตแอดฟานซ์คอนกรีตน่าจะแข็งแรง
0: ต้องแข็งแรงนะต้องแข็งแรงนะฮะคือห่วงอย่างเดียวเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่จะพูดเนี่ยเพรา
1: ะ
0: กำลังลาดยางมาเมื่อ2ปีปีที่แล้วยังเป็นปุ๊ปุ๊ปะปะแหมละเป็นหลุมเป็นบ่ออีกแล้วอ่ะคืออันนี้ไม่ไหวนะ
1: เพราะว่าเราก็เอาสายไฟลงดินด้วยลงท่อ
0: ฉะนั้นคือขอให้มันมั่นคงถาวรเรียบนาน
1: ๆ
0: อย่าใช้คำว่าสักปี2ปีเฮ้ยมีหลุมมีบ่อแหมละอ่ะคนมันจะหัวจะหันนะครับ
1: ค
0: นเขารู้นะฮะว่าทำไมมาถึงคุณภาพมาตรฐานมันเป็นยังไงนะฮะสำคัญที่สุดคือ
1: รถพังไปหลายคัน
0: ผู้รับเหมาผู้รับจ้างเหมาในการทำเนี่ยชื่อเสียงของบริษัทท่านและอาจจะส่งผลไปถึงผู้ตรวจก็คือหน่วยงานรับผิดชอบก็คือเทศบาล
1: ทำวันไหนดีคะวันนี้เลยไหมคะ
0: นั่นน่ะสิ ทำเถอะถ้าทำเนี่ยผมคือตอนนี้ผมรอเลยเพราะว่าตอนนี้ขับรถเข้าตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยไม่สนุกมันโยกเยกยกเยกมาก
1: สะเทือน
0: สะเทือนไปถึงไส้พุงไปหมดแล้วไส้พุงชั้นเนี่ยนะฮะขี้ปุ๋มยิ่งหลามๆอยู่ด้วย
1: ทุกประเภทเลยนะทุกชนิด
0: นะ
1: รถทุกประเภทเลย
0: มาคุยข่าว
1: นะคะผิวถนนไม่เรียบแล้ว
0: ก็มาจัดการให้เรียบร้อยนะฮ
1: ะ
0: มาคุยข่าวเรื่องของเมื่อกี้แวบๆก่อนละกันนะฮะบอกว่าเห็นว่าถ้าหากคุณพบปัญหาเมืองเนี่ยอย่าปล่อยผ่านนะตอนนี้เขามีแอปผ่านทางไลน์ในการแจ้งปัญหาของเมืองใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ชื่อแอปชื่อไลน์ชื่อว่า
1: Traffic Fondue
0: Traffic Fondue
1: ค่ะ
0: Traffic Fondue เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง
1: ค่ะ
0: เป็นช่องทางรับแจ้งและจัดการปัญหาเมืองที่สามารถแจ้งผ่านไลน์แชทบอทแบบอัตโนมัติ
1: ค่ะ
0: อีกทั้งยังสามารถสอบถามเพิ่มเติมเรื่องแจ้งความคืบหน้าให้กับผู้แจ้งปัญหาได
1: ้ค่ะ
0: ช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็การทำงานก็มีประสิทธิภาพรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
1: ะ
0: นะครับเป็นการยกระดับของการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่เกี่ยวข้องได้ทุกที่ทุกเวลาอันนี้คือตัวอย่างหน้าลาย
1: หน้
0: าตาของเขานะฮะ
1: ค
0: ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะ
1: จะเป็นโทรโข่ง
0: ถ้าท่านเข้าไปในลายแล้วมันจะมีชื่อว่าทรัฟฟี่ฟองดูแบบนี
1: ้
0: รูปร่างหน้าตาแบบนี
1: ้
0: ตัวหนังสือเขียนแบบนี้อันนี้คือถูกต้องนะฮ
1: ะ
0: ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวผมกลัว
1: แอดไลน์ไปเลยนะคะ
0: ไม่ผมกลัวว่าเกิดมิจฉาชีพแม้แอบอ้างอีกฉะนั้นเราต้องดูให้ดีๆนะเนี่ยคือ
1: เขาจะขึ้นเป็นอัตโนมัติเลย
0: ครับ
1: นะคะ
0: พอเราเข้าไปปุ๊บขอรายละเอียดเรื่องแจ้งหนึ่งข้อความเมื่อวานไปนะฮะแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรล่ะแจ้งปัญหาเมืองอ
1: ่ะ
0: ปัญหาเมืองของเราเช่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมทางหลวงการไฟฟ้าการประปารวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่ในเชิงของการกำกับดูแลติดตามนะครับก็จะมีทั้งจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดการแก้ไขร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับทัฟฟี่ฟองดู
1: เราสามารถตรวจติดตามได้นะคะว่าไปถึงขั้นตอนไหนแล้วแล้วเสร็จแล้วหรือยังนะคะเป็นผลยังไง
0: คือมันรีเช็คได้ดีมากผมต้องการให้มีการรีเช็คเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรายื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ไปเนี่ยขั้นตอนถึงไหนแล้วเนี่ยเราอยากรู้ไง
1: คือเราไม่ต้องไปติดต่อที่สำนักงานเองหรือว่าโทรศัพท์ไปเองนะคะ
0: คือบางทีเนี่ย
1: เรา
0: ไปร้องเรียนหรือยื่นหนังสือร้องทุกข์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเราต้องไปหาหน่วยงานเรื่อยๆอ่ะ
1: พักเที่ยงนี่ก็ไม่อยู่นะ
0: เออเราต้องมีเวลาว่างไปหาเจ้าหน้าที่ไปสำนักงานบางครั้งเราโอ้โหเราก็ต้องมีเวลาแบ่งเวลาไปอ่ะแต่ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในการแบ่งเบาในการประสานงานนะครับแล้วก็การติดตามรีเช็คได
1: ้
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยในเชียงใหม่สัก2ที
1: ่
0: มีกิจกรรมที่น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นการพัฒนาทั้งเรื่องของรูปแบบเทคโนโลยี
1: เกี่ยวกับภัยพิบัติ
0: อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในการดูแลตัวเองได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันครับ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มีคุณผู้ฟังทักทายเข้ามาฮะคุณจิตราชื่นแสงบอกว่าเห็นด้วยค่ะขอถนนที่ถาวรหน่อย
1: ค่ะ
0: นะครับแข็งแรงทนทานสวัสดีคุณภาวัตนะครับเขาบอกว่าอากาศดีไม่ร้อนร้อนต้องฝนอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: คุณมีเนมสวัสดีฮะคุณรัตดามาละเลิกประชุมแล้วเจ้า คุณต้นนาจากสุราษฎร์ธานีนะครับ
1: ทักทายค่ะ
0: ทักทายทุกท่านนะที่ชมไลฟ์ผ่านทาง Facebook Fanpage อสมทเชียงใหม่นะครับมช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1: ่
0: เขาเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับทางเขาเรียกว่าเป็นหน่วยงานของทางจีนเขาอะที่จะร่วมมือด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนั่นแหละเป็นระบบสำรวจอัจฉริยะกับภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นนำของจีนเพื่อยกระดับงานวิจัยนวัตกรรมและการบริการเรียกว่าเป็นการบริการวิชาการต่อยอดการประยุกต์ใช้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการรับมือภัยธรรมชาติภัยพิบัติในพื้นที่เชียงใหม่และภาคเหนือของเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการนะครับศาสตราจารย์ปฏิบัติดร.เศรษฐ์สัมภัทตกุลนะครับท่านก็เป็นผอ.ยูนิเซิร์ฟแหละแล้วก็มีหัวหน้าศูนย์เป็นหัวหน้าศูนย์ข้อมูล CCDC ฮะของมช.พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พลพัฒน์เหมวันใช่ไหมฮ
1: ะ
0: รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการเนี่ยเป็นตัวแทนของมช.นะครับ
1: คณะ
0: ทำงานโดรนอะคาเดมี่ไทยแลนด์เนี่ยเดินทางไปที่เมืองคุนหมิงมณฑลยูนนานที่จีนเพื่อเยี่ยมชมและหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับคณะผู้บริหาร Flying Tiger Group ของทางบริษัท CSC NAV ใช่ไหมนะครับคือการหารือครั้งนี้ครับน้องอุ้ยครับเขามุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับก็คือโดรนนั่นแหละ
1: ใช่
0: นะฮะระบบอะไรนะระบบไรด้า
1: ระบบไรด้าแล้วก็ระบบ 3D mapping นะคะรวมถึงเทคโนโลยีสำรวจทางน้ำอากาศยานไร้คนขับทางน้ำแล้วก็สำหรับการสำรวจแหล่งน้ำนำเอาเทคโนโลยีอัจฉริยะนี่มาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการเกษตรด้วยแล้วก็การป้องกันบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ
0: น ะครับคณะผู้แทนของมช.เนี่ยเขาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Flying Tiger Group เนี่ยที่มีการพัฒนาโดรนเฉพาะทางเขามีระบบตรวจวัดภูมิสารสนเทศตรวจแพลตฟอร์มสำรวจความละเอียดสูงนะครับพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ความร่วมมือนี้เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีจากจีนผลักดันการพัฒนาโครงการร่วมกันในอนาคตทั้งด้านเมืองอัจฉริยะการจัดการสิ่งแวดล้อมบริหารทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับรวมถึงภูมิสารสนเทศสมัยใหม่เป็นการมุ่งเน้นนะครับในการนำเทคโนโลยีมาใช้ผมมองว่ามันมาแล้วเรื่องของเทคโนโลยีฉะนั้นเมื่อมันมีเราก็มาใช้เกิดประโยชน์อย่าง
1: โดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติด้วย
0: ใช่
1: ที่เราจะต้องตามให้ทันแล้วก็ต้องแก้ให้ได
0: ้โดรนนี่แหละเดี๋ยวนี้มันง่ายมากกับการที่จะไปสำรวจตรวจสอบในพื้นที่ที่เราเข้าไม่ถึงและได้ความรวดเร็วหรือบางทีพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยมันมีความเสี่ยงอันตรายก็ให้โดรนบินไปแล้วก็เก็บภาพอย่างละเอียดมาให้เราดูอย่างนี้ก็ดีนะฮะก็เป็นการแจ้งพิกัดของการเข้าไปช่วยเหลือได
1: ้
0: อันนี้ก็คือด้านวิชาการของทางมช.ทีนี้อีกด้านหนึ่งของทางมทร.ล้านนาครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขาจัดบริการวิชาการสู่ชุมชนพื้นที่สูงถ่ายทอดทักษะงานช่างซ่อมบำรุงเชิงป้องกันหลักสูตรการทำและบำรุงรักษามุ้งลวดเดี๋ยวถามว่าทำไมต้องใช้หลักสูตรน
1: ี้ทำไมต้องมุ้งลวดใช่
0: นะ
1: มันมีที่มาม
0: ีที่ไปด้วยยกระดับสุขภาวะสร้างทักษะอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับ
1: นะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราไปกันที่โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่โดยรอบก็ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะด้านงานช่างแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงต่อยอดได้ด้วยนะคะพึ่งพาตนเองได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูงซึ่งน่ารักมากนะคะท่านผอ.ปณิดาปันดอนค่ะท่านเป็นผอ.โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมคุณครูบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนพันโรงนี่แหละค่ะมาร่วมกิจกรรมกันเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีที่จะร่วมกันพัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ พราะว่าที่นี่นะคะก็บริบทโดยรอบนะพี่เอเนาะก
0: ็
1: จะเป็นป่าใช่ไหมคะ
0: นั่นแหละ
1: ที่เราช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ของชาตินะคะ
0: ค
1: สภาพเนี่ยเป็นป่าแล้วก็มีแหล่งน้ำยุงสิคะ
0: นั่นแหละ
1: ยุงเยอะนะคะจะนำพาโรคร้ายมาให้
0: ถึงบอกว่าทำไมต้องมุงลวด
1: ค
0: ือการหลักสูตรครั้งนี้ออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่สูงที่บอกไปใช่ไหมถ้าไม่อย่างนั้นก็ยุงเอ่ยแมลงเอ่ย
1: ไข้เลือดออกมาเรียถามหา
0: โอ้โหผ่านน้ำโลก
1: ชิคุณกุญย่า
0: ใช่ใช่ฉะนั้นมันก็ต้องป้องกันกับสุขภาวะของผู้คนในพื้นที่ในท้องถิ่นตรงนี้การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเนี่ยอย่างที่บอกไปนักเรียนคุณครูใช่ไหมฮ
1: ะ
0: และกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลอาคารสถานที่ของโรงเรียนแล้วก็สามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลสู่ครอบครัวและก็ชุมชนได้ในอนาคตผู้ที่มาเป็นวิทยากรเนี่ยก็มีทั้งคุณวัฒนยูวรรณพรหมหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ความยั่งยืนและคุณสราวุธวรรณวิจิตช่างเทคนิ
1: ค
0: ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการและวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและก็ปฏิบัติอย่างเข้มข้นใช้คำว่าเข้มข้นเลยน
1: ะ
0: ครอบคลุมตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุคำนวณวัดขนาดตัดและประกอบกรอบอลูมิเนียมติดตั้งตาข่ายมุงลวดการอัดยางการติดตั้งอย่างไรให้ได้มาตรฐานมีการ
1: ซ่อมด้วย
0: ซ่อมเทคนิคการซ่อมการบำรุงรักษาหรือการยืดอายุการใช้งานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอันนี้ดีเพราะว่าคืออยู่ที่ห่างไกลอ่ะเข้าใจไหม
1: ใช
0: ่แล้วบุญพลพื้นที่สูงอ่ะการจะซื้ออะไรซื้อวัตถุดิบมาแต่ละครั้งมันก็ต้องใช้เวลามันไม่ง่ายหาของในพื้นที่อาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนในเมืองใช่ไหมครับ
1: แล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงกับโรคภัยไข้เจ็บโรคติดต่อด้วย
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงนะครับให้คนชุมชนเนี่ยได้เรียนรู้คือมันสามารถขยายออกไปได้จากน้องๆนักเรียนเนี่ยวันนึงเขาอาจจะพัฒนาเป็นอาชีพก็ได้
1: ใช่
0: แล้วก็สามารถไปทำให้กับชุมชนในครอบครัวอื่นๆได้อีกด้วยผมมองอย่างนี้นะเป็นอีกมิติของการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลนะครับของทางมทร.ล้านนานะครับ
1: ไปครั้งนี้ก็ไปติดตั้งมุ้งลวดใหม่เลยค่ะให้กับหอพักชายแล้วก็หอพักนักเรียนหญิง2อาคารด้วยกันค่ะซ่อมแซมส่วนที่ได้รับนะคะการชำรุดด้วยให้มีสภาพที่ดี
0: ครับอันนี้ก็บอกไว้สำหรับใครที่อาจจะมองถึงเรื่องของการติดตั้งมุ้งลวดนะฮะแหมอันนี้เข้าไปที่โรงเรียนแม่ตื่นนู่นนะครับแต่ขณะด้วยกันเองเนี่ยที่ห่างไกลเดี๋ยวบางทีบางครั้งเนี่ยนอกจากเรื่องของภัยจากยุงจากแมลง
1: นะฮะ
0: ล่าสุดก็ได้ข่าวว่าต้องระวังเรื่องของที่แม่ฮ่องสอนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เห็นว่าแม่ฮ่องสอนเองเนี่ย
1: สารหนูอะคะ
0: เขาเรียกว่าน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติอะ
1: ค่ะ
0: กำลังมีปัญหา
1: ค่ะ
0: นะครับเห็นว่ามีการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่แม่ฮ่องสอนนะน้องอุ้ย
1: ตรวจมาแล้ว4ครั้งพบสารหนูเกินค่าทั้ง4ครั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่5รอผลอยู่นะคะ
0: ก็คาดว่าก็น่าจะเกินมาตรฐานเหมือนเดิมอ่ะเพราะว่า4ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาว่าเกินมาตรฐานทุกครั้งนะ
1: ค่ะ
0: ประเด็นก็คือเรื่องของแหล่งน้ำเนี่ยมีน้ำอะไรบ้างมีน้ำแม่สามแลบน้ำแม่ยวมแม่น้ำยวม
1: ซึ่งเป็นแม่น้ำสาขา
0: แม่น้ำปายแม่น้ำแม่ปอ
1: ใช
0: ่เป็นแม่น้ำสาขาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นะครับคือเขามีการลงพื้นที่ไปตรวจคุณภาพน้ำ6จุดด้วยกันนะครับของแม่น้ำสารวินนะฮะตั้งแต่บ้านท่าตาฝั่งอำเภอแม่เสรียง
1: ที่เดิมเลย
0: จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะไปจนถึงบ้านศพเมยอำเภอศพเมยแม่ฮ่องสอนซึ่งก่อนนั้น4ครั้งก็มีการส่งผลการไปตรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยสารหนูเกินมาตรฐานทุกครั้งเลยน
1: ะ
0: แล้วเขาไม่ได้ตรวจเฉพาะในเรื่องของลำน้ำสาขาเขาตรวจสภาพดินด้วยดินก็คือเรื่องของการเพาะปลูกทางการเกษตร
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็เลยห่วงเรื่องของนี่แหละครับสารหนูที่มันมีการสะสมการปนเปื้อนที่มีมากเกินไปเนี่ยมันมีอันตรายในเรื่องของระบบนิเวศแล้วก็ประชาชนชุมชนในพื้นที่ที่เขาทำมาหากินน่ะหาปลาปลูกพืชผักอะไรอย่างเงี้ย
1: เดือนก่อนมช.เอาหอยเอาดินนะคะตรงเนี้ยไปตรวจนะคะก็ปรากฏว่าพบเหมือนกัน
0: พบสารหนู
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับที่มีค่าเกินมาตรฐาน
1: เขาก็เลยสั่งห้ามรับประทานหอย
0: ถามว่าเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างมันมีอะไรที่สามารถไปเคลียร์สารหนูพวกนี้ได้บ้างหรือต้องรอธรรมชาติบำบัดต้องใช้เวลานะนานมากเลยนะถ้าเป็นธรรมชาติเพราะว่ากว่าจะให้น้ำมันเจือจางไหลไปตามลำน้ำอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ทันอ่ะเพราะว่าคนต้องใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งเหล่านี้ตลอดอ่ะ
1: เพราะว่าแม่น้ำสารวินเนี่ยน้ำใสก็จริงแต่ว่าเอาค่าไปตรวจเนี่ยสูงกว่าแม่น้ำสายแม่น้ำกก
0: ครับอันนี้ก็คงต้อง ติดตามอยู่เหมือนกันนะครับเป็นจังหวัดใกล้เคียงเชียงใหม่จังหวัดเพื่อนบ้านของเราแล้วสำคัญที่สุดก็คือเราเนี่ยมักจะไปเที่ยวพื้นที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยตามธรรมชาติอย่างเงี้ยแล้วแม่น้ำแต่ละที่เห็นไหมฮะคือแม่น้ำที่เราไปเที่ยวนะแม่น้ำปายอ่ะ ผมไปนะแม่น้ำปายอย่างเง
1: ี้
0: ยแม่น้ำยวมอย่างเงี้ยนะครับ
1: แม่น้ำเมย
0: เราไปเที่ยวมาอย่างเงี้ยบางทีเขาไปล่องเรือล่องแพล่องอะไรล่องยางล่องยางเล่นน้ำเนี่ยเดี๋ยวมันมีเทศกาลในช่วงเวลานั้นน่ะ
1: ลอยมาล่องมาล่อง
0: เป็นแพเป็นแพคนน่ะไปเป็นแนวเลยเนี่ยถ้าเกิดมันมีสารปนเปื้อนขึ้นมามันมีผลเลยมั่งนี่สำคัญเหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับอาจจะช่วงนี้หน้าฝนก็อาจจะไม่รู้สิช่วยได้บ้างหรือเปล่ากับเรื่องของการเจจางพวกสารหนูนะครับ
1: ก็รอผลแลบ
0: มีคุณผู้ฟังแสดงความคิดเห็นมานะครับคุณจ๊าบอิงรักบอกว่าอยากให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทำป้ายบอกชื่อถนนต่างๆที่ตอนนี้ป้ายถนนส่วนใหญ่ทรุดโทรมไปละป้ายถนนส่วนใหญ่ทรุดโทรมมากแล้วครับป้ายบางป้ายอ่านไม่ออกเลย
1: บางป้ายเป็นสนิมหักก็มี
0: ฉะนั้นผมมี 2-3 อย่างน
1: ะ
0: ที่ขออนุญาตเลยถ้าเป็นไปได้ไหนๆแล้วเนี่ยกรุงเทพเขาก็เพิ่งจะเลือกตั้งผู้ว่าไปเรียบร้อยแล้ว เห็นว่าเขามีแนวนโยบายหลายอย่างนะ
1: ค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับเราจะทำถนนใหม่ใช่ไหมจะมีถนนรอบคูเมืองใหม่ฟุตบาทริมทางเดินทำใหม่ให้สวยป้ายร้านค้าต่างๆเคลียร์ได้เคลียร์ให้มันดูโล่งๆให้สามารถเดินได้อย่างปลอดภัยไม่ใช่เดินเอาเจอป้ายมาเกะกะทางเท้าเราอ่
1: ะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วตามกฎหมายมันไม่ได้อยู่แล้วแต่เข้าใจได้ในบริบทของพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขึ้นป้ายแต่ขอให้มันมีจุดวางป้ายที่มันไม่เกะกะทางเดินเท้ากับไหนๆก็จะทำป้ายชื่อถนนป้ายซอยต่างๆทำให้สวยเพื่อรองรับกับความเป็น
1: ประเมิน
0: ความเป็นเมืองมรดกโลกที่จะเกิดขึ้นเนี่ยทำอย่างไรให้มันดูเป็นระเบียบสะอาดและสวยทันไหมอ่ะจะทันไห
1: ม
0: จะทันไหม
1: นะ
0: เขาจะมาประเมินเดือนสิงหาเนี่ย
1: 3-7
0: เนี่ยสิงหาคมเนี่ยเดือนนี้หมดแล้วมิถุนากรกฎาคมอีก1 เดือน 31 วันจะทันไหมทันไหม ทำเถอะ
1: นะ
0: เอาอย่างน้อยเอาสายหลักๆก่อน
1: ภาวนาน
0: ะ ผมว่าดีมากเลย
1: ค่ะ
0: สวัสดีอาจารย์ศรีสมรด้วยนะครับ
1: ท
0: ักทายเข้ามานะฮะแล้วก็มีคุณวาสนาเข้ามาล่าสุดนะครับ
1: ค
0: ่ะเป็นไงฟุตบอลโลก
1: เป็นไงคะ
0: โอ้โหผมเสียดายญี่ปุ่นมาก
1: ถนนยุบแต่ว่าพี่เอก็ยุบ
0: ดูจนยุบอ่ะโอ้ญี่ปุ่นเล่นดี
1: ค่ะ
0: สู้เต็มที่ไม่มีแผ่ว
1: แต่ว่าตกรอบ
0: แต่ก็
1: กลับบ้านก่อน
0: ก็ไม่เป็นไรฮะถือว่าเล่นได้สมศักดิ์ศรีอ่ะ
1: ค่ะ
0: 2-1ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่คือความ
1: นำก่อนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยผมเข้าใจได้นะว่าเขาพัฒนาการเรื่องฟุตบอลที่ดีมากเหมือนกับเกาหลีใต้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เกาหลีใต้ถึงมันจะไปก่อนก็ไม่เป็นไร แต่ผมมองว่า2ประเทศเนี้ยเหมือนเป็นตัวแทนทาง
1: เอเชีย
0: ทางแถบบ้านเราใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ซึ่งไม่เป็นไรเล่นได้ดีแล้วตอนนี้ผมกำลังมองทีมมหามืดทีมเล็กทีมนอกสายตาดีกว่า
1: ค
0: ือทีมใหญ่ๆเนี่ยเราพอจะเข้าใจได้ว่าเขารอบเนี่ยเพราะว่าความสามารถที่เป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์ฟุตบอลมายาวนานมีตัวเล่นดังๆมีงบประมาณในการอัดฉีดมีสปอนเซอร์สนับสนุนและประเทศของเขาเนี่ยมันเป็นประเทศฟุตบอลแท้ๆเนี่ยไม่ต้องห่วงแต่มันมีอยู่เช่นคูราเซาน
1: ะมาจากไหน
0: ทางแถบแอฟริกาอีกฝั่งหนึ่งแคปเวิร์ดตัวนี้ดังแบบโอ้โหถึงเรียกว่าดังช่วงค่ำคืนจากผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูอายุ40ชื่อว่าโวเซนย่าแล้วโอ้โหเขาซุปเปอร์เซฟเลยอะเซฟทุกลูกได้ดีมากเลยอายุ40คือเขาไม่ชนะใครแต่ก็ไม่มีใครชนะเขาเหมือนกันส่วนมากเสมอแล้วก็ได้คะแนนนะฮะซึ่งบางทีทีมเล็กๆอย่างเงี้ยทีมนอกสายตาผมอะกลับกลายว่าตอนนี้ผมกำลังเชียร์พวกเขาอยู
1: ่ค่ะ
0: ประเทศเล็กๆเป็นหมู่เกาะเล็กๆประชากรไม่ถึงสัก500,000น่ะ
1: สุดยอดนะ
0: พื้นที่รวมแล้วน้อยกว่าเชียงใหม่อ่ะ
1: ค่ะ
0: ประชากรน้อยกว่าเชียงใหม่แต่เขาเข้ารอบฟุตบอลโลกนะครับประเทศไทยของเรา70กว่าล้านรออยู
1: ่เอานะ
0: เอานะ
1: นะ
0: ไม่เป็นไร
1: บอลไทยจะไปบอลโลก
0: เขาบอกแล้วไงว่าเราเนี่ยมีตัวแทนคนไทยไปบอลโลกมาแล้ว2ท่าน
1: ค่ะ
0: ท่านแรกกรรมการตัดสินไงโค้ดอะไรนะเปาอั๋นอั๋นน่ะโค้ดอั๋นน่ะ
1: โค้ดเปา
0: โค้ดเปาที่เขาไปเป็นกรรมการอ่ะไปกรรมการตัดสินบอลโลกครั้งหนึ่งแล้วครั้งล่าสุดก็ใครอ่ะลิซ่าไงลิซ่าเป็นตัวแทน
1: ค่ะ
0: มาไปเวทีฟุตบอลโลกมาแล้ว
1: ลูกสาว
0: นั่นแหละ แต่ยังไม่มีนักฟุตบอลของเราไปแข่งกันนั่นเอง
1: ค่ะ
0: รอก่อนนะฮะ อ่ะแต่ไหนๆก็ไหนๆครับเราก็จะมีกิจกรรมให้คุณได้ลุ้นรางวัลไปกับอสมทของเราครับกิจกรรมนี้คืออะไรครับน้องอุ้ยครับ
1: กิจกรรมนี้คือเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะนะคะดูบอลให้สนุกลุ้นกันได้นะลูกกลมๆมีแพ้มีชนะครับพี่เอ
0: ครับ
1: นะคะโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะเชิญชวนมาร่วมภารกิจเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันก่อติดกับกระแสลูกหนังโลก2026นะคะลุ้นรางวัลประดิการกับเรานะคะจำนวน 2,600,000 บาทเข้าไปเชียร์ทีมโปรหรือว่าเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบในศึกลูกหนังนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net
0: cheer.mcot.net นะครับก็คือ cheer.mcot.net ทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ครับมีรางวัลใหญ่ก็คือ
1: รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ไปกลับในประเทศ24รางวัลแล้วก็มี Go Gift Voucherนะคะ5 รางวัล
0: รวมมูลค่ารวมแล้วเนี่ยกว่า 2,600,000 บาทนะครับซึ่งท่านสามารถร่วมสนุกได้แล้วนะฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่20กรกฎาคม
1: 01:45
0: 20กรกฎาคมไม่เกิน 01:45 นะครับเพราะว่าวันนั้นจะมีการตัดสินแล้วแหละใช่ไหมว่าใครจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในสมัยนี้นะครับไปที่ cheer.mcot.net นะครับได้เวลาพักแล้วครับ 13:00 นฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขอบคุณมากๆครับติดตามกันได้นะฮะข่าวเที่ยงเมืองเหนือทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเราสองคนลาตรงนี้นะครับบุญรักษาทุกท่านด้วยครับ
1: สวัสดีค่ะขณะนี้เวลา 13:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลยศชนันเผยมสวส่งข้อมูลสอบท้องถิ่นให้ปปช.ครบแล้ววันนี้ยืนยันทำทุกอย่างตาม TOR นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.เป็นผู้จัดสอบข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าจากการที่ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงอว.และอัยการแบ่งเป็น2 ส่วนคือเรื่อง TOR ที่มสว.ยืนยันว่าทำตามระบบครบถ้วนรอบคอบและส่งข้อมูลครบทั้งหมดแล้วรวมไปถึงได้ส่งข้อมูลให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เรียบร้อยแล้วและจะต้องทำคู่ขนานกันไปซึ่งหลังจากนี้ต้องรอดูว่าปปช.มีความเห็นอย่างไรทั้งนี้มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าเท่าที่ทราบเมื่อวานนี้มสว.ให้ข้อมูลกับปปช.ไปหมดแล้วรองนายกส่งทนายแจ้งความเจ้าของคลิปเสียงพาดพิงสอบทุจริตท้องถิ่นถ้าเอาจริงคดีโกงสอบอาจติดคุกเป็นหมื่นคนนายที่ว่าการกระสังทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้เข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งสองห้องเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาซึ่งมีการพาดพิงว่านายทรงศักดิ์เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นพร้อมเปิดเผยว่านายทรงศักดิ์ได้รับคลิปเสียงดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2568แต่ในขณะนั้นยังไม่มีการเอ่ยถึงชื่อนายทรงศักดิ์จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบยืนยันว่าขั้นตอนการประมูลผู้จัดสอบข้าราชการท้องถิ่นการจะซื้อจัดจ้างตามระเบียบไม่ใช่การซื้อขายตำแหน่งหรือการซื้อขายข้อสอบตามที่ถูกกล่าวอ้างการเผยแพร่คลิปเสียงทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของรองนายกรัฐมนตรีอย่างร้ายแรงจึงต้องแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวส้มและนายกิตนามสมมติเป็นเจ้าของเสียงในคลิปรวมไปถึงผู้เผยแพร่คลิปผ่านเพจบางแจ๊กในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณารวมทั้งความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เชื่อว่ามีเจตนาล้มการประมูลและดิสเครดิตนายทรงศักดิ์และภาคภูมิใจไทยต้องการให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกทั้ง2คนมาให้ปากคำเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนายที่ว่ายังระบุอีกว่าคดีนี้หากเอาจริงจะมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากทั้งผู้เรียกรับเงินผู้จ่ายเงินผู้เข้าสอบผู้จัดหาซึ่งอาจมีคนต้องติดคุกมากกว่าหมื่นคนดังนั้นจึงไม่อาจปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปได้ต้องดำเนินคดีอย่างที่สุดรวมรับลูกสตป.ล้างบางทุจริตสอบท้องถิ่นแฉพิรุธ TOR เอื้อแก้สอบส่งไฟล์ใส่แฟลชไดรฟ์แบบไม่เข้ารหัสนายรังสิมันต์ โรมส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนหรือสตป.เพื่อขอให้ตรวจสอบปัญหาการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี2567ถึง2569โดยตัวแทนจากสตป.กล่าวว่าได้ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2567จนกระทั่งมีการยื่นคัดค้านจากหลายฝ่ายที่กรมสอบสวนคดีพิเศษให้ชะลอโครงการนี้เพราะพบว่ามีการเรียกรับเงินซึ่งได้หยุดไปช่วงหนึ่งต่อมาปี2568มีปัญหาเรื่อง TOR ไม่โปร่งใสและมีการคัดค้านจากผู้ร่วมประมูลคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จนเปลี่ยนรัฐบาลมีการประกาศผู้ชนะคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรประสานในประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตและอยากให้กรรมาธิการตรวจสอบคือการกำหนด TOR ซึ่งมีช่องโหว่เอื้อทุจริตได้พบข้อพิรุธอาทิมีการขยายเวลาแก้ไขโปรแกรมจาก48ชั่วโมงเป็น15วันทำให้เกิดช่องว่างเพื่อแก้ไขอะไรหรือไม่ใน TOR มีการกำหนดในรูปแบบไฟล์รูปภาพเป็น JPEG และ PDF แล้วให้จัดเก็บในแฟลชไดรฟ์โดยไม่มีการเข้ารหัสหรือล็อกรหัสนายรังสิมันต์กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้มีคำถามต่อไปว่าการสอบที่ผ่านมามีเรื่องการทุจริตหรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริกิจ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
4: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง M-COT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ M-COT Radioเปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz
6: MCOT Radio เชียงใหม่ 100.75 Feel so right Feel so good อสมท.เพื่อชุมชนโดยวิรินทร์ภัทรสมศักดิ์เกตกร

0: มา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะประจำวันอังคารวันนี้30มิถุนายน2569สิ้นเดือนอย่าเพิ่งสิ้นใจนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะสัปดาห์สุดท้ายแล้วของเดือนมิถุนายนค่ะยังมีอะไรรอเราอยู่อีกมากมายนะคะในเดือนต่อไปนะคะทำวันนี้ของเราให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดด้วยฟ้าฝนเป็นไงบ้างคะนะคะไม่เห็นดวงดาวเลยเนาะเห็นแต่เมฆหมอกแล้วก็ฟ้าฝนนะคะแต่ว่ามันยังมาไม่ถึงนะคะที่เราอยู่ในตอนนี้นะคะที่จะต้องเฝ้าระวังก็จะเป็นทางตอนเหนือแล้วก็ทางตอนใต้ของเชียงใหม่นะคะเฝ้าระวังกันนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ค่ะช่วงนี้นะคะวันนี้เนี่ยฟ้าฝนกำลังมาแถวศบปราบแล้วนะคะมาแถวแจ้งห่มเสริมงามแล้วค่ะมาถึงทุ่งหัวช้างแล้วแต่ว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่สักทีเลยแต่ว่าทางแม่อายเองนี่นะคะก็เห็นบอกว่าจะต้องมีการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนนะทางอมก๋อยนะคะต้องเฝ้าระวังนะคะเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยคาดว่าปริมาณฝนน่าจะเกิน200มิลลิเมตรนะคะช่วงวันนี้จนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะนะเอามาเตือนภัยกันไว้ก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดนะคะของทางสทนชของเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่าฝนสะสม3วันนะมันมากกว่า200มิลลิเมตรเนี่ยนะคะนั่นหมายความว่าเป็นพื้นที่นะคะเสี่ยงอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากกันนะคะนะให้พี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมป้องกันนะคะขนของขึ้นสู่ที่สูงนะคะสำหรับพี่น้องทางอมก๋อยนะคะรวมทั้งทางตอนเหนือของเชียงใหม่ของเราด้วยนะคะต้องมาสักวันค่ะไม่วันนี้วันพรุ่งนี้หรือว่าวันมะรืนก็น่าจะเป็นไปได้นะคะตามคาดการณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ออกประกาศเตือนฉบับที่6มาแล้วนะคะให้เราระวังเพราะว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะนะของเราเนี่ยวันนี้นะคะเห็นเป็นพื้นที่สีส้มเลยทีเดียวนะคะนะที่เราจะต้องเฝ้าระวังวันนี้ 70% ของพื้นที่ค่ะหากว่ามันไม่เกิดเนี่ยนะคะก็ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นมาเอ้านะคะก็โทษอุตุอีกนะนะคะนะเตรียมการกันไว้ก่อนดีกว่านะคะแล้ววันนี้ค่ะก็สามารถที่จะติดตามกันได้กับช่องทางต่างๆของอสมทของเรานะคะโดยเฉพาะแอปพลิเคชัน Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาดูทีวีดิจิตอลด้วยกันฟังวิทยุได้ด้วยแล้วก็ติดตามเว็บไซต์ออนไลน์ของเรากิจกรรมมากมายหลากหลายนะคะที่น่าสนใจให้ได้กอดติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดกันแล้วหรือยังนะคะดาวน์โหลดได้ง่ายๆเลยผ่านทาง Android หรือว่า iOS ได้นะคะเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาแจ้งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังไว้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะมีประกาศของทางสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งตามที่มีกลุ่มบุคคลแอบอ้างชื่อมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อชักชวนร่วมลงทุนหรือเชิญบริจาคเงินนะคะเพื่อดำเนินโครงการต่างๆนั้นทางมูลนิธิชัยพัฒนาขอแจ้งให้ทุกท่านนะคะได้ทราบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีนโยบายชักชวนประชาชนร่วมลงทุนในทุกกรณีหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อไปได้ที่024478585858นะคะ024478585858ก็แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบนะคะจากทางสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาวันที่30มิถุนายน2569ค่ะ

ริ่มต้นรายการนะคะด้วยงานนะคะของ Loser Pop นะคะดาวนำทางแล้วก็เพลงนี้ด้วยรออยู่ตรงนี้จากวงฮัมนั่นเองนะคะบอกว่าตอนนี้ทำงานได้ไวแล้วก็เปิดเส้นทางการจราจรเป็นปกติแล้วนะคะตรงถนนชมรุตนะคะที่เชิงสะพานนวรัตน์นะคะก็เมื่อช่วงเช้าใช่ไหมคะก็ว้าวุ่นกันไปเลยทีเดียวนะคะเอาลบนะก็หลบตามกันไปใช่ไหมคะแต่ว่าสะพานก็จากการตรวจสอบก็แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยดีแล้วนะคะหลายๆท่านก็แจ้งกันเข้ามายินดีมากๆเลยนะคะตรงไหนไม่ดีตรงไหนนะคะควรที่จะปรับปรุงดูแลแก้ไขพี่น้องประชาชนเราเองค่ะก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมได้นะคะช่วยกันดูช่วยกันแลนะคะว่าตรงไหนจุดไหนนะคะนะส่วนงานไหนบ้างนะคะที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะคะไม่เฉพาะแต่เรื่องของถนนหนทางเท่านั้นไฟฟ้าประปาต่างๆนะคะหรือว่างานป้องกันงานปภ.ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งได้ผ่านทราฟฟิกฟองดูนั่นเองค่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็โหลดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปแอดไลน์เพื่อนๆกันแล้วกับทราฟฟิกฟองดูนะคะก็ช่วยกันดูแลนะคะมีกล้องก็ถ่ายนะคะณจุดนี้นะคะควรที่จะแก้ไขในต่างๆนะคะช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองของเราให้น่าอยู่แล้วก็ปลอดภัยกันด้วยนะคะไม่เฉพาะในเมืองนะคะก็ทั่วทุกพื้นที่ทุกอำเภอนั่นแหละนะคะทั่วประเทศไทยกันเลยทีเดียวทราฟฟี่ฟองดูค่ะสำหรับรายการอสมทผู้ชุมชนนะคะทุกวันจันทร์ก็สามารถติดตามกันได้กับ MCOT Radio Go Green นะคะวันอังคารสัปดาห์ที่2แล้วก็สัปดาห์ที่4ของเดือนก็จะได้ติดตามกันกับสุขภาพวันนี้ส่วนวันพุธนะคะอสมทผู้ชุมชนในช่วงบ่ายแบบนี้เราจะได้ติดตามนะคะเรื่องราวที่จะรู้ภัยออนไลน์นะคะรู้เท่าทันภัยของมิจฉาชีพที่จะมาหลอกเอาเงินเรานะคะนะรู้ทันมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่โดยทางตำรวจพลภาค5นะคะได้ให้พันตำรวจเอกหญิงสุธิราชิมทิไกรผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการตำรวจพลภาค5นะคะท่านจะมาร่วมรายการกับเรานะคะมาพูดคุยนะคะแล้วก็พูดถึงกรรมวิธีนะคะวิธีหลอกนะคะของมิจฉาชีพแนวใหม่ๆนะคะวิธีไหนที่เราจะได้หลีกเลี่ยงแล้วก็รู้เท่าทันนะคะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์กันนะคะส่วนวันพฤหัสค่ะก็จะเป็นในช่วงของ Green Market นะคะแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนนะคะแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมาร่วมกันรักโลกนะคะดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะกับสินค้าชุมชนสินค้าเกษตรอินทรีย์นะคะที่เราจะเน้นเรื่องราวของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนไปด้วยกันกับ Green Marketและอสมทเชียงใหม่ของเราด้วยนะคะก็สบายๆกันไปแบบนี้ค่ะแต่วันนี้นะคะเรามีข่าวดีสำหรับท่านที่มีข้อกังวลมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกนะคะปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกไม่รู้จะทำยังไงผลก็ไม่ติดใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะคะแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์จะไปช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตเพราะมีจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชนั้นดูดซึมได้ทันทีการใช้งานไม่ยากเลยดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษสุดนะคะดินเน่า2ขวดเราแถมให้คุณฟรีเลยดินปรามาน1ซองทั้งหมดในราคาเพียง699บาทนะคะราคาพิเศษแบบนี้ไม่มีอีกแล้วสนใจโทรสั่งซื้อด่วนเลยที่02-114-3990 02-114-3990โปรโมชั่นพิเศษนี้นะคะมีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้าเพียง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ความจริงนะคะเป็นสิ่งไม่ตายนะคะบทสุดท้ายค่ะนะคะเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันได้แบบนี้นะคะแบงค์แคลชแล้วก็ดราเอนโดฟินโดยกับคุณนะคะที่ทักทายกันมาคุณพวัตแล้วก็คุณแสงดาวนะคะวันนี้ใครที่บอกว่านะคะจะเดินทางไปถนนรอบคูเมืองนะคะอ้อนะคะก็อาจจะต้องวางแผนกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมีการเริ่มนะคะดำเนินการทันทีแล้วนะคะสำหรับในเรื่องราวของการปรับปรุงถนนหนทางนะคะบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ของเราด้วยนะคะนะวันไหนยังไงจะแจ้งให้ได้ทราบกันก่อนละกันนะคะล่วงหน้าติดตามก็ได้ที่นี่นะคะอสมทเชียงใหม่ 100.75 นะคะเพิ่มเติมเพลงเพราะฟังด้วยกันได้ที่นี่เลยนะคะทาง LINE ID MCOTCM 1075 LINE Open Chat ของอสมทเชียงใหม่ของเราด้วยนะคะและทุกแพลตฟอร์มกับอสมทเชียงใหม่พักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
6: MCOT Radio เชียงใหม่ 100.75 Feel so right, feel so good อสมทเพื่อชุมชนโดยวิรินทร์พัฒน์สมศักดิ์เกตกร

หลับตากับสล็อตแมชชีนนะคะและยังมีโปรดอย่าย้ำคนช้ำใจค่ะกับคุณเก่งนิยุทธนะคะ2เพลงให้คุณได้ฟังกันนะคะในช่วงเวลานี้กับอสมทเพื่อชุมชนของเราด้วยค่ะหน้าฝนแบบนี้ยุงเยอะใช่ไหมคะจะทำยังไงกันดีนะคะเพราะว่าหากว่าเราโดนยุงกัดเนี่ยก็จะเสี่ยงเป็นหลายโรคเลยทั้งไข้เลือดออกไข้มาลาเรียถ้าลูกหลานเราหรือว่าพ่อแม่เราโดนยุงกัดนะคะอาจจะเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้รวมถึงก็ต้องเสียเงินเสียเวลาด้วยหาทางรักษานะคะจะดีกว่าหรือเปล่าถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคุณที่คุณรักสมาร์ทการ์ดของเราใช้งานง่ายนะคะ1เครื่องเนี่ยใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งเอาไว้กลางบ้านก็จะช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใช้งานง่ายยังไงล่ะคะคือถ้าเกิดว่าเราเสียบปลั๊กใช่มั้ยคะแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปถึง2ชั้นนะคะตะแกรงเนี่ยไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านเพราะ1เครื่องนะคะที่คุณซื้อไปนะคะที่คุณโทรมาเนี่ยนะคะคุณก็จะได้โปรโมชั่นพิเศษมากมายนะคะได้ทั้งสมาร์ทการ์ดไป1เครื่องแล้วใช่ไหมคะยังจะได้หลอดไฟ LED นะคะอีก1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทถ้าโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Blacklight อีก1ชิ้นราคา690บาทเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดนะคะ 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำว่าจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008กันได้เลยสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียหรือว่ามีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำที่เบอร์02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกต์ของเราเท่านั้นค่ะ

โกรธๆอยู่แล้วมีใครมามอบเพลงนี้ให้หายโกรธเลยนะใจเย็นใจเย็นที่รักใจเย็นค่ะกับเย็นเต็ดนะคะพรุ่งนี้อย่าออกบ้านสายก็แล้วกันนะคะเพราะว่าจะมีกิจกรรมนะคะแจ้งเป็นข้อมูลให้สำหรับคุณผู้ฟังกันไว้สักนิดนึงละกันค่ะแถวบริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะพรุ่งนี้เช้าค่ะจะมีการจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาตินะคะ 9:00 นเป็นต้นไปค่ะจะมีผู้ร่วมงานประมาณ 1,600 คนคาดว่านะคะจะเข้าพื้นที่ตั้งแต่ 7:30 นหรือใครอาจจะมาเช้ากว่านั้นก็ได้นะคะก็อย่าออกบ้านสายละกันนะคะวางแผนเส้นทางจราจรกันไว้สักนิดหนึ่งละกันค่ะ

พร้อมกับลานดอกไม้นะคะแต่นี่เราก็นะคะยอมแล้วค่ะสำหรับธรรมชาตินะคะที่เราไปทำร้ายธรรมชาติก่อนนะคะล่าสุดเนี่ยมีรับแจ้งเหตุแผ่นดินไหวขนาด 1.9 นะคะที่ตำบลแม่นาจอนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะตอน 11:30 นะคะไม่แน่ใจนะคะว่าพี่น้องทางแม่นาจอนทางแม่แจ่มเนี่ยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนหรือเปล่านะคะรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยรับแรงสั่นสะเทือนนี้ไหมนะคะมนุษย์เราเนี่ยเก่งทุกอย่างค่ะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะภัยธรรมชาติได้

เบลสุพลนะคะถ้าในโลกนี้ไม่มีนะคะแน่นอนล่ะค่ะว่าเพลงเพราะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะในช่วงเวลานี้กับอสมทเพื่อชุมชนนะคะสลับสเปกกันไปกับเรื่องราวข่าวสารดีๆแจ้งกันไว้นะคะซึ่งนะคะงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะฝากข่าวเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะในสภาวะโลหิตขาดแคลนนะคะตอนนี้ขาดแคลนทุกกรุ๊ปเลยนะคะเนื่องจากว่ามีผู้ป่วยอุบัติเหตุผ่าตัดใหญ่ต้องการใช้โลหิตในการรักษาจำนวนมากนะคะติดต่อบริจาคโลหิตได้นะคะที่ห้องรับบริจาคโลหิตชั้น1อาคารศรีพัฒน์เปิดทำการทุกวันนะคะในเวลาราชการแล้วก็ผู้บริจาคนะคะสามารถที่จะจอดรถได้ตรงบริเวณหลังอาคารศรีพัฒน์ทางเข้าประตูทางเข้าระหว่างอาคารศรีพัฒน์แล้วก็คณะเทคนิคการแพทย์ได้ร่วมบริจาคโลหิตกันนะคะเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์นะคะผู้บริจาคโลหิตทุกคนคือผู้ให้ค่ะในช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะช่วงวันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ค่ะนะคะก็อยากที่จะเชิญชวนท่านที่ติดตามลุ้นนะคะผลฟุตบอลโลกนะคะมาลุ้นมาเชียร์กันได้นะคะกับโปรเจกต์ดีๆของเราเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญชวนร่วมภารกิจเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันก็ติดไปกับกระแสลูกหนังโลก2026กันได้ลุ้นรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะคะเข้าไปเชียร์ทีมโปรดเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบกันได้นะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ของเรานะคะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์1รางวัลค่ะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ไปกลับในประเทศ24รางวัลแล้วก็ยังจะมีโกลกิฟต์วอชเชอร์ด้วยนะคะ5รางวัลด้วยกันรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทวันนี้จนถึง20กรกฎาคมนี้ร่วมสนุกได้จนถึงเวลา 1:45 นนะคะของวันที่20กรกฎาคมนี้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะติดตามรายละเอียดกันได้เลยเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าติดตามชมฟุตบอลโลกกันได้นะคะโดยเราสนุกได้และไม่เกี่ยวกับการพนันขันต่อใดๆทั้งสิ้นค่ะเวลาหมดแล้วนะคะบ่าย2โมงฟังข่าวทุกชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยฟังเพลงสากลในบ่ายนี้กับพี่อ้อทัตตาและพี่หนูสมเกียรติวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกข้อความด้วยสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลกพท.ยกเรื่องมาตรการตรวจหลังลูกเรือสายการบินไทยถูกจับคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระที่นำเข้าประเทศพร้อมขอให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าลูกเรือรายดังกล่าวเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางเรียกตรวจและพบว่ามีการนำถุงผ้าจำนวนหนึ่งจากประเทศไทยเข้าไปโดยภายในซุกซ่อนสารเสพติดไว้ปัจจุบันลูกเรือถูกควบคุมตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลออสเตรเลียนายพัทรพงษ์กล่าวว่าตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยลูกเรือทุกคนต้องผ่านการตรวจค้นเช่นเดียวกันกับผู้โดยสารทั่วไปแม้ว่าที่สนามบินของไทยจะมีช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกเรือผ่านขั้นตอนการตรวจค้นได้รวดเร็วขึ้นแต่ยังต้องผ่านการตรวจทั้งตัวบุคคลและสัมภาระตามมาตรฐานสากลปปส.ภาค 5ตรวจสอบบ้านแม่ของแอร์สาวพบไม่มีฐานะร่ำรวยเป็นชาวบ้านทั่วไปตำรวจชุดปปส.ภาค 5รวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรภูกามยาวจังหวัดพะเยาเข้าตรวจสอบที่บ้านในตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นบ้านแม่ของแอร์สาวที่ถูกจับกุมยาเสพติดในประเทศออสเตรเลียจากการสอบถามข้อมูลแม่ของแอร์สาวคนดังกล่าวพร้อมพ่อเลี้ยงไม่ยอมให้ข้อมูลใดๆมีเพียงเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงระบุว่านางสาวมีนาไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัวนานๆครั้งจะกลับมาเยี่ยมบ้านครั้งหนึ่งในช่วงเทศกาลจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ระบุว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านลักษณะบ้านปูนชั้นเดียวมีความเป็นอยู่เหมือนคนทั่วไปและไม่มีสิ่งใดบ่งบอกถึงความร่ำรวยผิดปกติซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและบันทึกปากคำไว้เพื่อเป็นหลักฐาน Aftershock ซ้ำเวเนซุเอลากระทบรถไฟใต้ดินยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงต่อเนื่องกัน2ครั้งที่เวเนซุเอลาพุ่งสูงขึ้นเป็น 1,719 รายแล้วหลังเกิดแรงสั่นสะเทือนหรือ Aftershock รุนแรงซ้ำเติมอีกระลอกในวันจันทร์ส่งผลทำให้ระบบรถไฟใต้ดินในกรุงการากัสต้องประกาศระงับให้บริการทันทีและทำให้ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่กำลังดำเนินอยู่เป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งขึ้นประธานสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาแถลงว่ายอดผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น 1,719 รายมีผู้บาดเจ็บ 5,034 คนและประชาชนอีก 15,866 คนต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเดลซี่โรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานว่ารัฐอากุเอราซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดสามารถกู้ระบบไฟฟ้ากลับมาได้แล้ว75%ระบบน้ำประปา68%และเปิดเส้นทางคมนาคมได้ราว90%นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการประธานาธิบดีเพื่อประเมินความเสียหายของอาคารบ้านเรือนพร้อมตั้งศูนย์บัญชาการดูแลผู้อพยพและเตรียมแผนสร้างที่อยู่อาศัยใหม่โดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
9: ้ MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

Here, there, and everywhere. งานที่ฟังเมื่อไหร่ก็ยังเรียกว่าทรงคุณค่าจริงๆนะ track ที่โดดเด่นมากๆงานเก่า Beatles นะจากอัลบั้ม Tenderly ของ George Benson

เป็นรุ่นใหญ่ชาวบราซิลนะคะเอลิอาเน่เอลิอาสแต่ทอดงานของเธอออกมาได้หมดจดจริงๆนะคะโชว์ลีลาการเล่นเปียโนร้องเองด้วยกับเพลงเก่าที่อยู่ในช่วงเวลาของการบินที่พัฒนาไปใช้เครื่องบินเจ็ตนะคะเจ็ตเอจนะคะตอนนั้นก็ปี U50s นะครับเพลงนี้ก็โด่งดังมากๆในเวอร์ชันของแฟรงค์ซินาตรานะคะจำกันได้ดี Come Fly With Me นะคะเสียงแล้วก็เปียโนนะคะฝีมือของเอลิอาเน่เอลิอาสอย่างที่บอกเธอเป็นศิลปินชาวบราซิลรุ่นใหญ่นะคะก็ผ่านเข้าไปเรียบร้อยเรื่องของฟุตบอลโลกนะคะหลายคนก็ได้ติดตามเมื่อคืนเป็นไงบ้างถ้าเชียร์ญี่ปุ่นนี่ก็อาจจะโอ้คอตกกันหน่อยนะคะแล้วก็บราซิลก็เห็นว่าชนะไปช่วงเขาเรียกว่าอะไรนาทีบาปใช่ไหมคะดิฉันก็ไม่ได้ดูนะดึกๆเลยก็ติดตามผลอยู่เหมือนกันนะคะชนะไป2-1นะคะญี่ปุ่นก็ไม่ได้ผ่านเข้าไปในรอบ16ทีมสุดท้ายใช่ไหมคะก็ต้องลุ้นกันต่อเห็นว่าหลายๆทีมที่เรียกว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นตัวเต็งจะผ่านเข้าไปนะคะในรอบลึกได้เนี่ยก็บายบายกันไปหมดแล้วนะคะฮอลแลนด์นะคะอิตาลีก็อีกหลายๆทีมเลยนะคะก็เป็นแบบนั้นลูกกลมๆเอเชียนี่ไม่มีแล้วนะคะดังเก่าไมเคิลแฟรงค์ค่ะเพลงนี้

ตอนิโอส ซองค่ะใครๆก็ทราบดีนะคะเพลงนี้แล้วก็แฟรงค์เขียนขึ้นพูดถึงศิลปินชาวบราซิลที่เรียกว่าชื่อของเขาก็อยู่ในลิสต์นะคะเวลาที่เราคุยกันถึงศิลปินชาวบราซิลที่อยู่ในระดับแถวหน้าเลยจริงๆนะคะทอมโฮบิมหรือว่าอันโตนิโอกาโลโฮบิมนั่นเองอันโตนิโอส สองนะคะโดยลีโอซิดวานจบไปค่ะคนนี้ก็ใช่เป็นบราซิเลียนเหมือนกัน

นุกทีเดียวนะคะเพลงนี้ซอที่เซลโซฟอนเซกาค่ะเอ็มคอร์ดเรดิโอช่างใหม่นะคะข้างนอกตอนนี้ดูท้องฟ้าสีเริ่มจะเทาๆแล้วนะคะน่าจะมีกลุ่มฝนอยู่ค่ะเดี๋ยวลองเช็คดูอันนี้ไม่ใช่ซึ่งเป็นชาวบราซิลนะคะแต่ว่าเป็นซึ่งเป็นชาวดัตช์สิ่งของทวินเจอุสเตอร์ฮุสนะคะผลงานที่โด่งดังของเบิร์ดแบ็กแคร็กและฮาวเดวิดเพลงนี้

ออสมามิลิโตนะคะปวดกรองสนุกสนานเลยกับเพลงเก่าที่เรารู้จักกันมานานมากๆนะคะในยุคประมาณ60โดยคณะ The Fifth Dimension Up Up and Away ทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนุ่มๆกันละกันเพลงนี้เวอร์ชันอบอุ่นค่ะ Two Brothers นะคะและ Gregory Porter

0: จูบรอนเนอร์กับเกรย์พอตเตอร์นะคะเวอร์ชันอบอุ่นของ Stand By Me ค่ะเพลงนี้ก็อยู่ในอัลบั้มที่รวบรวมเอาเพลงจากภาพยนตร์นะคะของจูบรอนเนอร์มาทั้งชุดเลยทีเดียวจากหนังในยุคเก่าๆหลายเรื่องเลยนะคะรวมทั้ง Stand By Me ก็อยู่ในหนังชื่อเดียวกันนี่แหละนะคะคงจำกันได้นะคะเป็นภาพยนตร์ที่หลายคนก็เรียกว่าเป็นหนังโปรดของหลายๆคนในยุค80เหมือนกันนะคะปิดท้ายเบรกกันก่อนนะคะเจอกลุ่มฝนเหนือเชียงใหม่นะคะที่อำเภอแม่แตงนะคะมีเดี๋ยวดูนี่ถึงพร้าวนะคะสันทรายสันกำแพงดอยสะเก็ดแม่อ่อนและสารพีตอนนี้ก็เคลื่อนไปทางทิศตะวันตกนะคะเฉียงใต้หน่อยๆความเร็วไม่ได้บอกมานะคะอันนี้ก็อัปเดตเวลา14นาฬิกาดูแล้วก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะจะผ่านมาแถวนี้นะคะคุ้มครึ้มแล้วนะคะเอาละค่ะปิดท้ายเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052134777
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
6: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
7: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
9: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
8: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้า ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
10: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
11: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
8: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
12: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz
13: I don't know where my baby is, but I'll find him.

วันนี้ดูเหมือนจะออกเดินทางกันด้วยเพลงนะคะไม่ได้ไปจริงไม่ได้ขึ้นบอลลูนหรือว่าไม่ได้ขึ้นเครื่องบินเจ็ตนะคะเองที่แต่ละเพลงก็นำเสนอ All Around the World ค่ะแต่ว่าเราไปด้วยเพลงกันละกันเวอร์ชันนี้นะคะของเอมานูเอล่าคัมปาน่ากับอีไลบรูน่าร้องด้วยกันนะคะก็เป็นงานเก่าค่ะที่โด่งดังในยุคประมาณ90ของลิซ่าสแตนฟิลด์นั่นเองนะคะก็ขอแทรกประกาศจากสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานะคะซึ่งตามที่มีกลุ่มบุคคลแอบอ้างชื่อของมูลนิธิชัยพัฒนานะคะเพื่อที่จะชักชวนประชาชนไปร่วมลงทุนหรือว่าบริจาคเงินเพื่อดำเนินโครงการต่างๆนะคะทางมูลนิธิชัยพัฒนาก็ขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีนโยบายชักชวนประชาชนร่วมลงทุนในทุกกรณีนะคะและถ้ามีข้อสงสัยก็ติดต่อได้ค่ะที่เบอร์โทรนี้นะคะ024 7 8 5 8 5แล้วก็มี8อีกด้านหลังนะคะเอาใหม่นะคะ024 7 8 5 8 5 8นะคะก็แจ้งวันนี้เองประกาศนะคะจากสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานะคะวันนี้30มิถุนายนใส่ความเข้มลงไปหน่อยเหมือนดื่มกาแฟที่กำลังพอเหมาะนะคะใส่นมน้อยๆเปลี่ยนรสใช้ได้เลยนะคะ

Paradise นะคะผลงานของชาเดนะคะในอัลบั้มรวมเพลงของเธอก็ยังคงต้องรอคอยกันต่อไปนะคะนานานทีจะออกผลงานออกมาให้เราได้ฟังกันตอนนี้ก็ยังไม่มีงานใหม่ๆนะคะไม่แน่ใจว่าไปทำอย่างอื่นนอกเหนือจากการร้องเพลงหรือเปล่าแต่งานที่เธอทำเอาไว้ก็ถือได้ว่าขึ้นหิ้งไปละนะ Paradise นะคะจบไปชาเดอีกจังหวะกันหน่อยค่ะท้ายชั่วโมงกันแล้วนะคะริชาร์ดซีซ่ามาพร้อมกีตาร์และเสียงร้องของเขางานเก่าของอัลเวลสันนะคะ

ริชาร์ดซีซ่านะคะสิ่งที่ตามเขาค่ะมาพร้อม Uncle Call นะคะในเวอร์ชันนี้ Show and Tell เวลาใกล้หมดพอดีค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะติดตามรับฟัง M Club Radio เชียงใหม่กันผ่านทางคลื่น 100.75 MHz ผ่านทางออนไลน์radionetwork.mcut.net ค่ะและผ่านแอปพลิเคชัน mcut connect ด้วยนะคะคงต้องส่งท้ายกันแล้วทิ้งท้ายกันก่อนเดี๋ยวได้เวลาแล้วก็ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงต่อค่ะ

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลปปช.เตรียมตั้งไต่สวนทุจริตสอบท้องถิ่นเผยตั้งสอบร่ำรวยผิดปกติผอ.ผ.พันอยู่ระหว่างการสอบเส้นทางการเงินนายพัฒนพงษ์จันเพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงขั้นตอนการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งสำนักงานจะเสนอให้ที่ประชุมปปช.พิจารณาตั้งคณะกรรมการไต่สวนว่าหลังได้เรียกการประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปฏิบัติการและสำนักไต่สวนเจ้าของสำนวนจะมีการพิจารณาในส่วนรายละเอียดคดีพิจารณาเนื้อหาและกำหนดแนวทางในการทำงานยืนยันว่าปปช.ดำเนินการได้เร็วพอสมควรโดยจะต้องไต่สวนและสืบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงส่วนรายละเอียดการสอบสวนโดยเฉพาะ TOR ที่มีการระบุในการจัดจ้างและจัดสอบราชการท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวข้องกับอธิบดีหลายรายและต้องเรียกมาสอบทั้งหมดหรือไม่นายพัฒนพงศ์กล่าวว่าขึ้นอยู่กับเนื้อหาของระบบหรือระเบียบราชการเมื่อเป็นคำสั่งการลงนามในเอกสารมีใครเป็นผู้เกี่ยวข้องบ้างด้วยหลังจากนี้พนักงานไต่สวนจะนำเสนอต่อปปช.ให้พิจารณาตั้งคณะกรรมการไต่สวนต่อไปส่วนจะไต่สวนใครบ้างขึ้นอยู่กับรายละเอียดเนื้อหาในส่วนของนายพอพานผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีขณะนี้ปปช.ได้ตั้งสำนวนในเรื่องการร่ำรวยผิดปกติแล้วและจะตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อไปศาลฎีกานัดตรวจหลักฐานคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอดีต44ส.ส.พรรคก้าวไกลเสนอแก้มาตรา112นัดตรวจพยานหลักฐาน4สิงหาคมศาลฎีกานัดพิจารณาคดีครั้งแรกที่คณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยกรณี44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีร่วมกันเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112วันนี้ฝ่ายผู้ร้องคือปปช.ที่มีนายพัฒนพงษ์จันเพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เข้าร่วมการพิจารณาคดีส่วนฝ่ายผู้คัดค้านคือ44ส.ส.พรรคก้าวไกลแกนนำส่วนใหญ่ส่งทนายความมาเป็นตัวแทนต่อมาองค์คณะผู้พิพากษาทั้ง5ออกนั่งพิจารณาคดีองค์คณะศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งหมด44คนจากนั้นกำหนดนัดตรวจหลักฐานนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่4สิงหาคมเวลา 9:30 น.โดยให้คู่ความทั้ง2ฝ่ายยื่นแนวทางการไต่สวนและหากมีพยานหลักฐานที่จะต้องให้ศาลออกหมายเรียกก่อนวันที่25กรกฎาคมโดยต้องยื่นก่อนภายใน7วันกำหนดวันนัดไต่สวนพยานปากแรก25สิงหาคมพร้อมนัดต่อเนื่องวันที่22กันยายนและ27ตุลาคมกำหนดไต่สวนพยานทั้งหมด17ปากและวางกรอบพิจารณาเป็นระยะเวลา1ปีตั้งหน่วยเฉพาะกิจลุยปราบสแกมเมอร์ชายแดนเมียนมากัมพูชาควบคุมพื้นที่ทะเลพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนกล่าวถึงการประชุมศูนย์ในการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชายแดนว่าการดำเนินการมีอยู่สองด้านหากพิจารณาตามคำสั่งและประกาศของกระทรวงกลาโหมเรื่องการควบคุมสินค้าข้ามแดนก็จะมีด้านตะวันตกที่ติดกับประเทศเมียนมาซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการเดิมที่ไทยทำเมื่อปีที่แล้วและเพิ่มในด้านตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชารวมถึงพื้นที่ทะเลเป็นพื้นที่ที่ไทยให้น้ำหนักขับเคลื่อนในเรื่องของการปราบปรามเทคโนโลยีการค้ามนุษย์สแกมเมอร์และสแกมเซ็นเตอร์ส่วนเรื่องของยาเสพติดซึ่งมีปปส.ดูแลอยู่แล้วโดยศูนย์จะเข้าไปทำหน้าที่ติดตามกำกับดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่จะไม่ตั้งองค์กรใหม่เพื่อให้เกิดความซับซ้อนในส่วนของสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์จะต้องมีการกระชับถึงการจำเป็นที่จะต้องตั้งองค์กรเพื่อประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริ

0: พระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: เมื่อความมั่นคงด้านน้ำกลายเป็นความท้าทายสำคัญของโลกงานไทยวอเตอร์เอ็กซ์โป10ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเครือข่ายด้านน้ำของภูมิภาครวมเทคโนโลยีการจัดการแหล่งน้ำและน้ำดีน้ำเสียครบวงจรที่สุดในไทยกว่า250แบรนด์ชั้นนำพร้อมสัมมนาวอเตอร์ฟอรัมโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจัดพร้อมงาน Entech Polutech Asia ครบครันโซลูชันเพื่อสิ่งแวดล้อม 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
6: M-Card Radio M-Card Radio 100.75 MHz 100.75
7: จบข่าวไปแล้วนะคะตอนนี้เข้าสู่เบรกที่2ชั่วโมงที่2กันเบรกแรกนะคะมีคนอยากฟังเสียงของ Tracy Chapmanตอนแรกก็ว่าจะเปิดเพลงลายเซ็นของเธอแต่รู้สึกว่าเราจะฟังกันบ่อยแล้วล่ะฟังอัลบั้มอื่นกันบ้างนะคะงานชุดนี้ก็ออกมานานพอสมควรแล้วเหมือนกันของเธอ

ย้อนกลับไปในทศวรรษที่80นะคะมีอัลบั้มชุดหนึ่งและเพลงที่เป็นที่ผู้ถูกพูดถึงบ่อยนะคะในการฟังเพลงในเรียกว่างานขายอัลบั้มก็ตามนะคะของ Tracy Chapman ซึ่งแน่นอนหลายคนก็คงจะรู้จักเธอจากยุคนั้นกับเพลง License Baby Can I Hold You นะคะอัลบั้มชุดนั้นค่ะแล้วก็เธอคนนี้ก็มีผลงานออกมาไม่บ่อยนักนะคะทศวรรษถัดไปก็มีงานชุดนี้ดิฉันว่าก็เรียบเรียงเสียงประสานได้หนุนเนียนน่าฟังดีนะคะกับคอนเซปต์ในอัลบั้มของเธอก็น่าฟังดีด้วยนะคะดูจะลดความเรียกว่าอะไรล่ะคือก็ไม่ถึงกับเป็นเพลงที่แรงอะไรมากมายในชุดแรกแต่ว่าอาจจะถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในเบื้องลึกของเธอนะคะความรู้สึกของเธอได้มากมายนะคะอัลบั้มชุดนี้ก็ดูจะผ่อนคลายแล้วอาจจะมองอะไรไปรอบๆมากกว่าเดิมนะคะตามเวลาที่เปลี่ยนไปนั่นคืองานชุด New Beginning ของ Tracy Chapman นะคะกับ track ที่ชื่อ The Promise ฟังแล้วก็นุ่มนวลดีค่ะทำไมนึกถึงกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มนี้ขึ้นมานะคะ 10,000 Maniacs

ซึ่งของ Natalie Merchant นะคะไม่ได้ฟังนานเลยนะคะเพลงชื่อ How You've Grown ค่ะในนามของ 10,000 Maniacs ชื่อวงต้นสังกัดของ Natalie Merchant น่าจะแยกย้ายบายบายกันไปแล้วแตกวงกันไปแล้วนะคะก็เป็นวงที่ดังในยุคประมาณ80ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะนั่งเป็นเพื่อนกันฟังเพลงกันไปเรื่อยๆเพลินๆกันไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนวันนี้30มิถุนายนสิ้นเดือนแล้วอาจจะยุ่งหน่อยนะคะสำหรับบางคนตรงนี้ก็ขึ้นต้นเดือนที่7นะคะเหลืออีกครึ่งปีปีนี้เราเจออะไรที่คาดไม่ถึงหลายอย่างนะอย่างที่ใหญ่ๆก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวใหญ่ๆ2ครั้งติดกันที่ไม่ใช่ aftershock นะคะแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศของโลกโดยเฉพาะที่ยุโรปโลกเปลี่ยนไปมาก

0: ยคู่หูนะคะสมัยทำดนตรีได้ชื่อวง Bright Fate ร่วมกันนะครับเพลงนี้ Stephen Wood เป็นคนแต่งนะคะ Eric Clapton ตอนนั้นก็เป็นเพื่อนร่วมวง Bright Fate นะคะนานมากๆเลยก่อนที่แต่ละคนจะแยกย้ายไปทำงานของตัวเองนะคะแล้วก็กลับมาร่วมแจมดนตรีกันบนเวทีการแสดงอีกครั้งหนึ่งCan't find my way home.
1: I don't

ฟังแล้วก็สดใสดีนะครับเพลงนี้ Promises ค่ะเลยแถมให้สำหรับงานอันนี้งานส่วนตัวนะคะของ Eric Clapton ฟังแล้วก็ออกแนว Country Blues นานๆจะเห็นศิลปินคนนี้ทำงานออกมาแนวมีกลิ่นอายของ Country เจืออยู่ด้วยนะคะ Sting นะคะ

ผลงานอายุ90นะคะของ Sting ค่ะ Mercury Falling นะคะหลังจากที่ออกอัลบั้มชุดนี้ Sting ก็ออกทัวร์แล้วก็มาทางแถบเอเชียมาที่กรุงเทพด้วยเหมือนกันนะคะ I'm so happyI can't stop crying นะคะก็เป็นงานค่อนข้างจะแปลกแตกต่างไปจากสไตล์การแต่งเพลงและก็ทำเพลงของ Sting พอสมควรทีเดียวนะคะเราไม่ค่อยได้ยินเพลงสไตล์นี้จาก Sting เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาก็ลองแต่งเพลงในสไตล์แบบคันทรีนะคะเขาท่าดีเหมือนกันนะคะคือเพลงที่จบไปจากงานชุด Mercury Fallingอันนี้เป็นงานเก่าของวง Fleetwood Mac มาฟัง2 สาวพี่น้องฝาแฝดคู่นี้ค่ะ

0: down
1: เพลงนี้ถูกนำมาร้องใหม่กันบ่อยมากๆหลายเวอร์ชันเลยนะคะเราได้ฟังจากศิลปินหลายกลุ่มนะคะ Landslide นะคะที่โด่งดังอีกเวอร์ชันหนึ่งในงาน cover ก็น่าจะเป็น The Chicks นะคะ Dixie Chicks ก็นำมาร้องใหม่นะคะมีอีกคนหนึ่งคนละแนวกันเลยนะคะ Stacy Kent ก็มาร้องใหม่ไม่ว่าใครจะมาร้องก็เพราะน่าฟังนะคะเรียกว่าวัตถุดิบดีนะคะผลงานเก่าของ Fleetwood Mac นั่นเองจะไปก็เป็นสองสาวพี่น้องคู่แฝดนะคะชาวอังกฤษนะคะก็ทำเพลงในโซน Country Pop นะคะแหมประสานเสียงลงลูกคอไม่เบาเลย

ศิลปินที่เรียกว่ามีสำเนียงหรือว่าอยู่ในแท็บเวสต์โคสต์ในช่วงยุค 70s เหมือนกันนะคะพวกพันๆกันในเรื่องของแวดวงการทำงานอยู่ไม่น้อยเลยทิโมธี บิชมิดนะคะแล้วก็จัสมินบราวน์กับเลดี้ จูปีมีผลงานเก่าที่โด่งดังในยุคก่อนนั้นก็คือเพลงเก่าที่เราได้ฟังจริงๆก็น่าจะเป็นเวอร์ชันของ The Every Brothers นะคะแจ้งให้ทราบนะคะหลังจากที่เมื่อเช้าก็มีข่าวว่า

0: ผิวถนนสุดตัวนะคะก็เป็นตรงสะพานนวรัตน์นะคะตอนนี้ก็ซ่อมแซมนะคะเรียบร้อยแล้วก็มีการตรวจตราด้วยเพราะว่าหลายคนอาจจะหวั่นๆว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงสร้างสะพานนวรัตน์หรือเปล่านะคะถ้ามันดินสุดแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นที่รุนแรงกว่านี้หรือเปล่าตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะคะถนนสุดเป็นหลุมลึกเลยทีเดียวเนี่ยนะคะก็มีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเข้าไปตรวจสอบนะคะให้เจ้าหน้าที่สำนักช่างลงพื้นที่ไปตรวจแล้วเขาบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะคะบอกว่าโครงสร้างของสะพานนวรัตน์ยังมีสภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่พบรอยแตกร้าวหรือความเสียหายของตัวสะพานนะคะแต่ว่าเหตุที่เกิดเนี่ยเขาบอกว่าตรวจสอบพบว่าเกิดจากชั้นดินใต้ผิวถนนทรุดตัวเล็กน้อยก็เร่งอัดแน่นชั้นดินลงไปปิดผิวทางด้วยแอสฟัลต์นะคะแล้วก็ตอนนี้เห็นว่าปะเรียบร้อยนะคะหวังว่าจะไม่ยุบอีกนะคะก็น่ากลัวนะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แบบที่เราแทบไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคะก็ตอนนี้ก็แจ้งนะคะว่าสามารถใช้เส้นทางได้แล้วตามปกตินะคะปิดท้ายก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ.อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: Mcot Radio Mcot Radio 100.75 MHz 100.75

รอนเฟอรี่ค่ะยันเก่าเอวิสนะคะ Are you lonesome tonight แทร็กนี้อยู่ในซาวด์แทร็กภาพยนตร์เดี๋ยวดูปีแป๊บหนึ่งต้นยุค90เลยนะคะภาพยนตร์เรื่อง Honeymoon in Vegas นะคะก็แน่นอนก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอลวิสเพรสลีย์นั่นแหละนะคะมีหลายๆเพลงของเอลวิสนะคะที่ถูกนำมาทำใหม่โดยศิลปินส่วนมากก็ในโซลลูกทุ่งนะคะแต่มีโบโน่มาช่วยร้องด้วยเหมือนกันบางแทร็กนะคะมีวิลลี่นิลสันนะคะมีจอห์นเมลินแคมป์วินสกิลอันนี้ก็อยู่ในโซนคันทรีทริชยาบูดนะคะตอนนั้นยังร้องเพลงอยู่บิลลี่โจก็มานะคะบริกกี้แวนเชลตันเอมิแกรนทราวิสทริตนะคะบิลลี่โจบรันเฟอรี่นะคะดวายต์ยอร์คัมก็เป็นอัลบั้มซาวด์แทร็กที่นำเพลงของเอลวิสมาทำใหม่นะคะจากภาพยนตร์ Honeymoon in Vegas Are you lonesome tonight เสียงของบรันเฟอรี่ค่ะคนนี้ไม่ได้ร้องเพลงแนวลูกทุ่งนะคะไม่ใช่เลย

ข้าคู่กันดีเหลือเกินนะคะเอลตันจอห์นและพอยังนะคะรู้จักชื่อพอยังกับเสียงร้องของเขามาในยุค80นะคะก็เอางานเก่าของฮอแอนด์โอ๊ตมาทำใหม่ดังมากเลย Every Time You Go Away นะคะซึ่งจริงๆเพลงนั้นไม่มีใครสนใจมาก่อนนะคะเวอร์ชันของเจ้าของฮอแอนด์โอ๊ตก็เลยต้องย้อนกลับไปดูนะคะว่าเอ๊เวอร์ชันเก่าเป็นยังไงมันก็ถ้าเทียบกับเวอร์ชันใหม่ที่ป๊อปกว่ามีจังหวะจากคนมากกว่านี่ก็แล้วแต่คนชอบแต่มันก็ป๊อปมากกว่าแหละนะคะ Every Time You Go Away จำได้นะคะติดอันดับหนึ่งนานหลายสัปดาห์เลยนะคะตอนนั้นต้นๆยุค80ก็นั่นแหละค่ะส่วนมากจะดังกับเพลง cover นะคะพออย่างมาร้องคู่กับเอลตันจอห์น I'm your puppet ค่ะเวลาใกล้หมดแล้วนะคะ MCOT Radio อสมท 100.75 MHz นะคะแม่มีคนเขาไปพูดถึงเรื่องของ4ปีก่อนนะคะตำนานห้างสรรพสินค้าเรียกว่าศูนย์การค้าที่โด่งดังมากๆเลยนะคะในยุคเอาเป็นว่ายุคทองของกัดสนแก้วนี่คือยุค90เต็มๆเลยทีเดียวนะคะหลายคนก็อาจจะใช้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กๆผ่านช่วงนั้นด้วยความทรงจำหลายๆอย่างที่กาสนแก้วนะคะตอนนี้ก็ปิดตัวไปเรียบร้อยแป๊บเดียว4ปีเข้าไปแล้วนะคะวันนี้30มิถุนายนย้อนกลับไปเมื่อปี2565นะคะเป็นวันที่เขาเปิดทำการวันสุดท้ายที่ฉันจำได้เลย

0: ก็มีการลดกระหน่ำนะคะเพราะว่าร้านค้าแต่ละร้านเขาก็พยายามที่จะระบายของออกไปก็ลดราคาทำให้ตอนนั้นเนี่ยนะคะช่วงท้ายๆก่อนจะปิดทำการปิดให้บริการอย่างไม่มีกำหนดจริงๆก็คือ1กรกฎาคมนะคะก็ต้องเรียกว่าเซลล์กระหน่ำกันเลยของถูกมากๆนะคะหลายๆร้านคนก็ไปสั่งลากันนะคะตอนนี้ผ่านไปทุกวันก็เห็นตึกค่อนข้างสุดโทรมมากๆเลยนะคะแล้วก็มีมีมด้วยนะคะเมื่อสักประมาณอาทิตย์กว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยมีมีมเห็นรถเครนไปทำอะไรกับผนังกาสนแก้วสักอย่างแล้วก็มีคนไปทำมีมเอาป้ายชื่อร้านไปติดบอกว่าคล้ายๆกับว่าเหมือนกับเดี๋ยวจะเปิดทำการตรงนั้นตรงนี้ที่กาสนแก้วอะไรแบบนี้นะแต่จริงก็ไม่ใช่เขาซ่อมแซมความเสียหายของกระเบื้องที่มันเสียหายจากตอนที่แผ่นดินไหวปีที่แล้วนะคะก็คงจะมีหลายๆคนที่เป็นเรียกว่าเป็นจุดที่นัดพบไปใช้ชีวิตไปกินอาหารเปิดร้านไปซื้อของมันผ่านอยู่90มาจริงๆนะคะตอนนี้ก็ปิดตัวไปนะคะครบ4ปีพอดีวันนี้นะคะวันสุดท้าย4ปีที่แล้วท้ายชั่วโมงกันแล้วละค่ะเวลาใกล้หมดแล้วนะคะ
1: Tonight you're mine

ต่อไม่จบแล้วนะคะ What becomes of a broken hearted กันนับเพลงนี้ Will you still love me tomorrow เสียงของ New Diamond ค่ะได้เวลาไปฟังข่าวบ่ายสี่แล้วนะคะหรืออยู่กับพี่หนูสมเกียรติค่ะตรงนี้เจอกันขอได้รับความขอบคุณจากดิฉันทัดดาวประทังบุญนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังทุกช่องทางด้วย M-Cot Radio เชียงใหม่เจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันยศชนันแจงกรอบงบกระทรวงอบปี70ต้องมองทั้งระยะสั้นระยะยาวส่งเสริมทุนมนุษย์ทักษะสูงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ชี้แจงว่าขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะโดยอธิบายถึงกรอบการทำงานงบประมาณของกระทรวงอว.ว่าต้องทำงานร่วมกันรัฐบาลชุดนี้4ปีต้องมองระยะยาวเพื่อให้เห็นอนาคตใกล้และอนาคตที่ไกลสามารถวางโครงสร้างพื้นฐานด้านภาคเศรษฐกิจใช้กระบวนการกรอ.ซึ่งการดึงดูดการลงทุนมีงานวิจัยพยายามใช้กลไกดังกล่าวทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นมาขณะเดียวกันวิทยาการดีๆที่เข้ามาในไทยสิ่งที่พยายามทำอยู่คือการทำให้เรามีทรัพยากรมนุษย์ทุนมนุษย์ที่เพียงพอทักษะสูงแล้วจะเริ่มรีสกิลอัพสกิลพยายามเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาและสตาร์ทอัพก็เป็นนักเรียนของเราทำให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะเป็นแพลตฟอร์มของโอกาสวุฒิสภาเห็นชอบร่างพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมวุฒิสภาโดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องเร่งด่วนร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วทั้งนี้วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่รัฐสภามีมติเห็นชอบตามมาตรา147ของรัฐธรรมนูญโดยกำหนดกรอบเวลาสิ้นสุดวันที่2กรกฎาคมโดยก่อนเข้าสู่การพิจารณาเนื้อหาร่างกฎหมายนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระสมาชิกวุฒิสภาได้ทักท้วงต่อที่ประชุมขอให้คณะกรรมการถอนร่างพระราชบัญญัติออกจากระเบียบวาระเพื่อนำกลับไปปรับปรุงกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้องตามข้อบังคับหลังเห็นว่าการพิจารณาคำแปรยติของตนในชั้นกรรมการมีความผิดปกติด้านพลตำรวจตรีชาติสวัสดิ์แสงเพชรประธานคณะกรรมการชี้แจงว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับมติของกรรมการและรัฐธรรมนูญโดยในช่วงแรกยังไม่ได้พิจารณาคำแปรยติเนื่องจากการพิจารณารายมาตรายังไม่แล้วเสร็จก่อนที่ในภายหลังคณะกรรมการจะมีมติเป็นเอกฉันท์13เสียงไม่เห็นด้วยกับคำแปรยติของนายแพทย์เปรมศักดิ์ยืนยันไม่ถอนร่างกฎหมายออกจากระเบียบวาระส่งผลให้นายแพทย์เปรมศักดิ์ลุกขึ้นกล่าวว่าไม่ขอร่วมสังฆกรรมภายหลังการพิจารณา

0: แล้วเสร็จที่ประชุมได้ลงมติในวาระ3เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขตามที่คณะกรรมการวิสามัญแก้ไขด้วยคะแนนเห็นชอบ103เสียงไม่เห็นชอบ3เสียงและงดออกเสียง22เสียงศาลอินโดสั่งจำคุกอดีตรัฐมนตรีผู้ก่อตั้งโกเจกศาลอินโดนีเซียมีคำพิพากษานาดีมาคาริมวัย41ปีผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังโกเจกและอดีตรัฐมนตรีศึกษาธิการมีความผิดในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันโดยสั่งลงโทษจำคุกเป็นเวลา10ปีขณะที่เจ้าตัวยังคงยืนกรานความบริสุทธิ์และระบุว่าคดีนี้มีแรงจูงใจทางการเมืองอยู่เบื้องหลังซึ่งมีกลุ่มนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนร่วมให้การสนับสนุนนาดีมาคาริมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีศึกษาธิการวัฒนธรรมวิจัยและเทคโนโลยีในช่วงปี2019ถึง2024ถูกตั้งข้อหาทุจริตที่เชื่อมโยงกับโครงการปรับเปลี่ยนระบบสู่รูปแบบดิจิทัลของรัฐบาลในช่วงระหว่างปี2019ถึง2022ก่อนหน้านี้คณะอัยการขอให้ลงโทษจำคุกเขาเป็นเวลา18ปีสั่งปรับเงิน 1,000 ล้านรูปีหรือประมาณ 2,240,000 บาทและให้ชดเชยค่าเสียหายคืนแก่รัฐอีกจำนวน 5.67 ล้านล้านรูปีหรือประมาณ 12,700 ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สนับสนุนโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังการประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
10: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
11: หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นระบบประสาทปรับรูปแบบการเดินที่ผิดปกติให้สามารถก้าวเดินได้อย่างถูกต้องแผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมให้บริการฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอบถามโทร052 004 699ต่อ4000แผนกโรคเฉพาะทาง

0: โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
1: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
2: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Mcord Radio FM 100.5 ครับ16นาฬิกากับอีก12นาทีผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับเป็นเพื่อนคุณฟังในบ่าย 4:12 น.ต่อจากคุณตดาประเทืองบูรณ์สำหรับวันอังคารที่30มิถุนายนนะครับแหมคุณฟังวันสุดท้ายของเดือนนี้จบแล้วนะครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง8ชั่วโมงก็จะเปลี่ยนเดือนใหม่ไปแล้วนะไม่ใช่ปีใหม่นะเดือนใหม่6เดือนแล้ว6เดือนที่ผ่านมาสรุปไม่ต้องสรุปนะฮะไปว่ากัน6เดือนหน้าดีกว่านะฮะแล้วก็วันนี้เรื่องของฝนฟ้ามีรายงานเรื่องฝนตกหนักด้วยนะครับอุณหภูมิตอนนี้

นี้27องศานะครับแล้วก็ต่ำสุด25นะครับแหมอากาศเย็นพอสมควรทีเดียวไม่ค่อยร้อนแล้วก็มีคำเตือนเรื่องฝนซึ่งวันนี้ 95% ของพื้นที่นะครับมีฝนวันนี้ยาวไปเลยทีเดียวนี่ด้านหน้าสถานีก็โปรยปรายเป็นเม็ดละอองลงมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังลมเล็ก

พลงใช่ไหมคุณผู้ฟังเมื่อคืนนี้จนถึงเช้ามืดแหมนะฮะเรื่องของกีฬาผมบอกแล้วว่าอะไรที่แน่นอนก็อาจจะไม่แน่นอนไม่น่าเชื่อว่าเป็นไปได้นะครับคู่แรกเนี่ยนะฮะสำหรับฟุตบอลโลกใครชนะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายก็ถือว่าเที่ยวนี้แพ้ก็กลับบ้านเลยทีเดียวญี่ปุ่นนำบราซิลไปก่อน 1-0 นะฮะแล้วก็บราซิลก็มาตีเสมอเป็น 1-1 และ90กว่านาทีกำลังจะหมดเวลาแล้วที่ต่อเวลาไม่กี่นาทีปรากฏว่าบราซิลยิงเข้าอีก1ประตูในเขาเรียกว่านาทีบาปซึ่งมันไม่น่าจะก็ปรากฏว่าบราซิลก็เข้ารอบไปญี่ปุ่นก็ตกรอบไปนะฮะก็ถือว่าเป็นผลงานยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งของทีมจากเอเชียทีมสุดท้ายนะครับและยิ่งกว่านั้นดึกขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังเยอรมันดวลจุดโทษแพ้อุรุกวัยนะครับตกรอบไปนะฮะนี่ขนาดเต็ง1ใน4นะครับไปแล้วนะฮะสำหรับเยอรมันเหนือร้ายกว่านั้นนะครับช่วงเช้ามืดฮอลแลนด์ก็ดวลจุดโทษแพ้อีกนะครับแพ้ตูนิเซียครับคุณผู้ฟังกลับบ้านอีกเหมือนกันตอนนี้นะฮะเยอรมันไปแล้วฮอลแลนด์ไปแล้วตอนนี้เต็งๆนี่ก็คงจะเหลือบราซิลอาร์เจนตินาใครอีกอ่ะฝรั่งเศสอังกฤษสเปนนะครับแต่ไม่แน่ครับปีนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับเรื่องของกีฬาไม่มีอะไรเป็นความแน่นอนนะฮะความพร้อมโชคจังหวะชีวิตลูกตกใส่ตีนนะยิงยังไงก็เข้าคุณฟัง

ม่ใช่ตูนิเซียฮอลแลนด์แพ้โมร็อกโกขอบคุณคุณเทียนชัยด้วยนะฮะวันหลังจะเชิญมาอยู่ในห้องส่งเป็นแอดมินผม

ทีมที่ใช้โควต้าเอเชียก็ยังเหลืออีกทีมนะฮะออสเตรเลียดามันเดอร์เขาใช้โควต้าเอเชียนะฮะอย่างนี้ก็เรียกว่าทุกปีออสเตรเลียนี่นอนมาอยู่แล้วจริงๆด้วยโครงสร้างสรีระแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเอเชียนะภาษาที่ใช้ก็ไม่น่าใช่

break out swing out sister สำหรับผมม้าทลายโลกของผมเป็นผู้หญิงที่ไว้ผมมาได้น่ารักที่สุดทีเดียวในยุค 80-90 เลยทีเดียวสำหรับ swing out sister และ break out ครับ hey, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Really a... นี่แหละเพลงนี้มันก็ตอบแทนได้เลยว่าไม่มีอะไรในชีวิตเราที่มันจะแน่นอนโสภาสถาพรมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดมิงั้นมันก็ไม่สนุกถ้าอะไรที่มันทายถูกหมดมันก็ไม่ตื่นเต้น Life is a roller coaster 6 เขมรตีลังกาครับคุณผู้ฟัง

นานานานานาโรนันคีติง Life is a Roller Coaster รถไฟเหาะตีลังกานั่นเองคุณผู้ฟังขอเชิญผู้ประกอบการนักลงทุนวิศวกรและผู้ที่สนใจด้านพลังงานเข้าชมงานเอเชีย Sustainable Energy Week 2026นะฮะงานแสดงเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคครอบคลุมทั้งพลังงานสะอาดการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานปีนี้จัดภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานยั่งยืนผ่านความร่วมมือระดับภูมิภาคพบกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำทั่วโลกบนพื้นที่จัดแสดงกว่า 27,000 ตารางเมตรพร้อมสัมมนาและการประชุมระดับนานาชาติกว่า200หัวข้อโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากทั่วโลกพร้อมโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่จัดร่วมกับงาน Mobility Tech Asia Bangkok งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตและระบบขนส่งอัจฉริยะเพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมพลังงานและการขนส่งแห่งอนาคตไว้ในงาน

งานเดียวจัดวันที่1ถึง3กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าฟรีวันนี้ที่ www.asiaexpo.com โดย Informa Market 02-036-0500 นะครับคุณผู้ฟังก็เป็นบ่ายวันนี้โอ้คุณผู้ฟังนี่เรียกว่าถ้าผมพูดอะไรผิดนิดนึงเนี้ยนะจะมีผู้ช่วยเยอะมากเลยนะช่วยซ้ำนะฮะนี่อะไรเอ่ยคุณนางส่งรูปอะไรเนี่ยดอกอะไรเอ่ยดอกนางแย้มไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินสวยอยู่นะฮะโอ้สีแปลกๆผมเคยลงดอกไม้สีม่วงดำมาทีนึงละช่วงก่อนเจออยู่ต้นหนึ่งแล้วลองปลูกละสวยอยู่ชื่อม่วงมงคลอันนี้ก็งามอยู่สีม่วงๆนี่มันก็จะมีทั้งต้นไม้อีกสายพันธุ์พวกบอนก็สวยนะเป็นสีม่วงหมดเลยทั้งบอนนอกบอนในอะไรอีกอ่ะยี่หุบเงี้ยเออสวยอยู่นะฮะหอมด้วยนะเคยปลูกอยู่นะฮะนี่พูดถึงดอกไม้ที่คุณฟังเวลาถ่ายรูปมันก็จะส่งมาให้ดูเยอะแยะเลยนะฮะก็ขอบคุณมากๆสำหรับคนชอบต้นไม้หรือบางท่านก็ชอบเลี้ยงน้องหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ผมนั่งดูเรคคอร์ดสถิติแล้วแมวมาดับหนึ่งนะครับเยอะเลยทีเดียวค่าใช้จ่ายเฉลี่ยแล้วต่อปีต่อคนโอ้โหหลายพันล้านทีเดียวนะคุณสำหรับใครที่เลี้ยงน้องแมวเนี่ยรวมกันแล้วทั้งประเทศนะต่อปีอะไรเงี้ยตัวเลขสูงมากนะครับดีแล้วอย่าไปเลี้ยงหมาเด็กนะ

ของ Lobby Dupree ชื่อเพลง Steal Away ขโมยซะเถอะ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
2: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

What the Fool Believe นะฮะ Song of the Year Album of the Year ในยุค80ซึ่งโด่งดังที่สุดทีเดียวการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของ The Doobie Brothers นะฮะจากแพทริกซิมอนนักร้องนำเปลี่ยนมาเป็นไมเคิลแมคโดนัลด์นี่แหละฮะแล้วแต่งเพลงได้ด้วยเก่งมากทำให้เรื่องราวของดูบี้บราเธอร์นั้นเปลี่ยนไปเลยทีเดียวแล้วนั่นก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพลง What the Fool Believe

จากมือกีตาร์โนเนมอพยพมาจากเม็กซิโกมาทำงานแบบประเภทแบบหลบหนีเข้าเมืองอะไรประมาณนั้นแล้วก็เล่นกีตาร์เป็นเล่นเปิดหมวกอยู่ตามถนนมาก่อนนะฮะแล้วโชคชะตามันเปลี่ยนไปได้มีโอกาสไปเล่นวูดสต็อกโลกก็เปลี่ยนเลยโกโรซันตานามาชวนคุณฟังออกกำลังกายแล้ว

ในมิวสิกวิดีโอชุดนี้นะโอลิเวียสวยสุดๆซอยผมสั้นเก๋ไก๋มากใส่ชุดสีขาวกางเกงขาสั้นมากเป็นครูสอนออกกำลังกายให้หนุ่มๆเก๋ไก๋มากเสียดายนะเธอไม่อยู่ซะแล้วฟิสิคอลนะฮะงานจากโอลิเวียนิวตันจอนใครขี้อายมั่ง

ลำโพงด้านซ้ายก็ต้องอยู่ด้านซ้ายลำโพงด้านขวาก็ต้องอยู่ด้านขวาลำโพงหน้าหลังอยู่ที่เดิม

He's so shy นะครับมิกซ์มาซะเก๋ไก๋ลำโพงตึกตักตึกตักเลยทีเดียวไปเม็กซิโก Mexico City You ready to go to the moon Let me hear you make some noise Really really loud for the bass Hey Let me hear you make some

ดัวลิปาเลวิเทตติ้งไลฟ์ฟอร์เม็กซิโกสนุกดีแป๊บเดียวคุณฟังจะ5 โมงเย็นแล้วใครเจอฝนมั่ง

0: or emotion, releasing energy, or simply taking delight in the movement itself. All right, let's do it. Just dance.
1: ผมเห็นว่าวันนี้มันสิ้นเดือนไงไม่อยากให้คุณฟังหงอยเหงาก็เลยหาอะไรที่มันมีจังหวะตึกตึกตึกตึกมาให้หัวใจมันเต้นแรงเท่าจังหวะเพลง
0: Andrew.
1: อย่างน้อยๆก็ทำให้เย็นวันนี้ดูคึกคักขึ้นเล็กน้อยนะครับคุณผู้ฟังที่ต่างว่าไปนั่งอยู่เคาน์เตอร์แอร์เย็นๆเครื่องดื่มเย็นๆนั่งคิดอะไรเพลินๆฟังเพลงแบบนี้น่าจะดีกว่านั่งเหงาๆคนเดียว

0: คือถ้าฟังเดี๋ยวสักครู่นะ5โมงเย็นเราจะฟังข่าวกันแป๊บนึงหลัง5โมงเย็นกลับมาฟังเพลงกันต่อหวังว่าผมคงติดรถมาด้วยแล้วนะ
1: And always find a reason to smile Let's do it together Close your eyes and listenHear the music. Feel the vibe. And always remember to dance. Life is better.

0: นี้เวลา 17 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถกตัวแทนผู้สอบท้องถิ่นคะแนนศูนย์กว่า300คนรับฟังปัญหาเร่งหาทางเยียวยานายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์กับผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลคะแนนสอบเป็นศูนย์ว่าที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลเบื้องต้นจากตัวแทนผู้เข้าสอบซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ว่าปัจจุบันมีกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบรวมตัวกันประมาณ270คนโดยผู้เข้าสอบส่วนใหญ่เชื่อว่าปัญหาเกิดจากความผิดพลาดในการฝนรหัสหรือการอ่านรหัสของเครื่องตรวจข้อสอบส่งผลให้คะแนนออกมาเป็นศูนย์จึงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบกระบวนการสอบและการประกาศผลอย่างละเอียดอย่างไรก็ตามที่ประชุมมีวัตถุประสงค์จะรวบรวมข้อเท็จจริงประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าสอบก่อนนำข้อมูลทั้งหมดประสานไปยังคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงหาแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคนอย่างสูงสุดจะดำเนินการทุกขั้นตอนภายใต้หลักความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้พร้อมเร่งหาข้อยุติให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนความคืบหน้าการสอบสวนกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการท้องถิ่นนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงแถลงจับกุมปลัดภูเก็ตตบทรัพย์นักธุรกิจโรงแรมเพื่อนำเงินไปคืน3อส.หลังบรรจุข้าราชการท้องถิ่นไม่ได้พลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลการจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9ในความผิดฐานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีทุจริตเพื่อนำไปจูงใจเจ้าหน้าที่รัฐในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสาสมัคร3คนคนละ 300,000 บาทเพื่อแลกกับการช่วยเหลือสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นพันตำรวจเอกสุพจน์พุ่มแหยมรักษาราชการแทนผู้กำกับการ5กองบังคับการปราบปรามระบุว่าจากการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินพบเป็นบัญชีเดียวกับที่ปรากฏในอีกคดีคือคดีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนถูกนายรุ่งเรืองเรียกรับเงินช่วยเหลือเพื่อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทำให้พบความเชื่อมโยงและพบการโอนเงินเป็นทอดๆจนกลายเป็นเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปยังตัวผู้ต้องหาสำหรับพฤติการของนายรุ่งเรืองที่นำไปสู่การจับกุมนั้นแม้เส้นทางการเงินจะไม่ได้โยงไปถึงนายรุ่งเรืองโดยตรงแต่พบว่าเกี่ยวพันกับคนรอบข้างโดยเฉพาะเลขาย้ำว่าการดำเนินคดีไม่มีแรงจูงใจทางการเมืองแต่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการสืบสวนที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตามไทม์ไลน์สพลชูสภายุคใหม่เป็นสภาของประชาชนเปิดพื้นที่ขายของดีทั่วไทยเพิ่มรายได้รับมือเศรษฐกิจนายสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวขณะเดินเยี่ยมชมสินค้าท้องถิ่นและของดีประจำจังหวัดที่นำมาวางจำหน่าย

0: ณบริเวณรอบสระมรกตอาคารรัฐสภาว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่4-5ภายใต้แนวคิดและนโยบายการขับเคลื่อนรัฐสภายุคใหม่เพื่อให้รัฐสภาเป็นสภาของประชาชนอย่างแท้จริงนอกเหนือจากหน้าที่หลักในการออกกฎหมายและการประชุมสภาแล้วรัฐสภาต้องทำหน้าที่เป็นพื้นที่ให้แก่ประชาชนช่วยเพิ่มรายได้เป็นแหล่งพักผ่อนและเป็นช่องทางโปรโมทสินค้าโอท็อปประจำจังหวัดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจสำหรับกิจกรรมในรอบนี้มีการนำสินค้าชื่อดังจากหลายพื้นที่มาวางจำหน่ายเช่นทุเรียนน้ำแร่จากจังหวัดบุรีรัมย์ของดีและสินค้าชุมชนปลาสลิดจากจังหวัดสมุทรปราการส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนายสิริบุตรเนียนส.ส.ปราจีนบุรีได้นำผู้ประกอบการสมุนไพรไทยโอท็อปแผนไทยที่ใส่ใจสุขภาพและสินค้าจากจังหวัดอ่างทองซึ่งได้รับรายงานจากนายกรวีปริศนานัทกุลส.ส.อ่างทองพระภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลว่าสินค้าจากจังหวัดอ่างทองที่มาเปิดบูธเพียง1วันสามารถทำยอดขายได้ถึง 300,000 บาทคาดว่าภายใน3วันจะมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทนายโสพลกล่าวต่อว่าในอนาคตมีแผนจะส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจชุมชนและจังหวัดต่างๆนำของดีมาจำหน่ายให้กับกระทรวงและหน่วยงานรัฐเพิ่มมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: มุ่งสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคที่งาน Mobility Tech Asia Bangkok และ IEB Tech งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า AI ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะพบกว่า250แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนานวัตกรรมยานยนต์กว่า100หัวข้อจัดร่วมกับงาน Asia Sustainable Energy Week ครบครันทุกโซลูชันด้านพลังงานสะอาด 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
8: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
9: Radio. MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
10: Yes, the Queen is here. Shaka.

0: Coachella.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Boogie's in my soul นะฮะชักการและ Snoop Dogg นะฮะผมเห็นว่าเป็นเพลงใหม่ก็เลยเอามาฝากคุณผู้ฟังมันก็จะมีสีสันหน่อยจริงๆแล้วทั้งชักการนี่ก็รุ่นใหญ่มากเลยทีเดียว Snoop Dogg ก็เก่าอีกต่างหากนะฮะ Boogie's in my soul อาจจะเป็นเพลงฮิตในอนาคตก็ได้นะไม่แน่ใจแต่เพลงเขาก็สนุกสนานดีสไตล์ R&B อย่างนี้แหละครับและนี่ก็เป็น 5:00 นกับอีก12นาทียามเย็นของเราวันนี้ทางอสมทเชียงใหม่ 100.5 หน้าไลน์เหมือนเดิมนะครับใครที่ยังไม่เคยแอดเข้ามาก็ลองแอดเข้ามาได้นะครับ mcot cm 10075นะครับ mcot cm 10075หน้าหลายละใครไปเจออะไรมาขับรถไปมีปัญหานู่นนี่นั่นรถติดเยอะแยะเลยมีก็แจ้งเข้ามาเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ถนนร่วมกันในยามค่ำๆก่อนมืดตอนนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟัง

0: นี่คือวงที่มีชื่อเสียงระดับคลาสสิกของอังกฤษเลยทีเดียวนะฮะนักร้องนำก็คือเออร์เลนบราวน์ที่โกหัวเหน่งเรานั่นเองนะฮะ You Sexy Sting You Win Again Hot Chocolate ก็เป็นอารมณ์ประมาณนี้ผมดูท้องฟ้าสลึมสลือดีเหลือเกินนะครับคุณฟังบอกว่ามีรถติดกาดพยอมก็ติดคลองชลประทานก็ติดติดหลายที่เลยวันนี้วันที่30ไม่เกี่ยวกับศุกร์เสาร์เป็นวันที่ต้องติด
1: Come on

เพลงนี้ก็เป็นการดึงเพลงของจอร์จเบนสันนะฮะมาใส่สีสันใหม่ Turn Your Love Around จากจอร์จเบนสันก็มีคุณฟังบอกว่ารถติดนะฮะวันนี้เยอะเลยหลายจุดจุดเดิมๆดาว5แฉกของเชียงใหม่ขาออกจะเยอะที่สุดนะฮะ

ข้าก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะฮะขาเข้านี่ก็จะเป็นบริเวณนี้ผมว่านะแยกสารเด็กเราก็ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันกับคุณผู้ฟังกันแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้ไม่มีอะไรดีเท่ากับขับรถฟังเพลงไปไฟแดงก็ เล่นโทรศัพท์ไป

0: ีดีบิเกลนะฮะกับเพลงดังเพลงแรกของเธอเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเพลง What I Am นั่นเองนะครับจากเดิมก็หลังจากนั้นก็มามีเพลงอุ้ย
1: Hi Uncle Kel This is Dr. Victor
0: ตกใจหมดเลยอ่ะ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: จะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจานสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขาย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz100.75
7: Pienso que un sueño para

บรารีของจิ๊ปซีคิงนะตอนนี้ก็5โมงกับอีก41นาทีนะฮะขับรถกลับบ้านรถก็ติดกันวันนี้จำเพลงนี้ได้ไหมเอ่ย

0: In the mix, in the mix.
1: ของเดิมเป็น in deep นะฮะอันนี้ก็มารีมิกซ์เพิ่มเติมไป last night a DJ saved my life.ใครอยากหานางฟ้าไม่ต้องไปขึ้นไปบนสวรรค์แล้วนะครับตอนนี้นางฟ้าขับรถติดไฟแดงที่เชียงใหม่กันหมดแล้ว

ครั้งหนึ่งกรุงเทพรถติดเยอะๆก็มีคำพูดอยู่คำหนึ่งลูกโตในรถเชียงใหม่ของเราใกล้แล้วลูกหลับในรถ

คุณเราเป็นกำลังใจให้ลิงลพบุรีกำลังฉีดยาสลบไล่ยิงหัวหน้าโจกอยู่เนี่ยหัวโจกขอบคุณนะฮะกรุงเทพก็มีนางฟ้ากำลังขับรถติดไฟแดงอยู่เหมือนกันโอ้ยนางฟ้านี่นั่งกระทงเก่าเนี่ย

นางฟ้าเยอะไปหมดเลยเย็นวันนี้วันสิ้นเดือนนี่นะคุณผู้ฟังเชียงใหม่ตอนนี้จะมืดแล้วตามหลักแล้วทุ่มหนึ่งยังไม่มืดแต่ถ้าเจอฝนแบบนี้แล้วก็ตอนนี้โอ้สลึมสลือละอากาศก็ดีคุณผู้ฟังตอนนี้เยอรมันนี่นะเขาต้องฉีดน้ำให้ประชาชนน่ะเพราะเขาร้อนมากคุณผู้ฟังเห็นภาพแล้วก็รู้สึกว่าโอ้บ้านเรานี่ยังดีกว่าเยอะทีเดียวเยอรมันนี่เจ้าหน้าที่ต้องเอาน้ำแบบมาฉีดเหมือนสงกรานต์เลยแบบเดียวกันเลยแล้วคนก็ยืนข้างถนนเต็มเลยเล่นน้ำฝรั่งเศสก็เล่นน้ำเหมือนกัน

ทำซะเก๋เลยนะฮะคุณฟัง Play That Funky Musicคือตอนนี้นะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะฮะเดินทางไปไหนกันแล้วแต่ที่ต้องมีด่านมีการตรวจกรุณาอย่ารับของฝากจากใครโดยใดๆทั้งสิ้น

มิวสิกนะครับสนุกสนุกครับคุณฟังส่วนเพลงนี้เก๋ๆนะจริงๆวันนี้มันไม่ใช่วันเสาร์สักหน่อยนึงแค่วันอังคารแต่มันให้อารมณ์ดีเหลือเกิน

let's have a good time tonight เดี๋ยวครบธงชาติ 18 นาฬิกาลาแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้านะครับลาแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz โปรดเตรียมตัวเคารพธงชาติ
1: เวลา18 นาฬิกา

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 นถึง 20:00 น2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กักและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 นถึง 20:00 นทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะท่านไพศาลค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะท่านผู้ชม
3: ก็พบกันช่วงเย็นเหมือนเดิมนะครับ เรื่องของแอร์โฮสเตสที่ลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียเนี่ย
4: ค่ะ
3: ผมขอแสดงความชื่นชมกับปปปปส.นะคือเคลื่อนไหวได้ฉับไวแล้วก็มีการแถลงข้อมูลได้อย่างทันทีทันควันไม่ปล่อยให้เรื่องราวมันเป็นเรื่องที่ทางโซเชียลเขาไปขุดคุยกันแต่ฝ่ายเดียวเหมือนกับเรื่องอื่นๆที่มันเป็นข่าวใหญ่อยู่ก่อนหน้านี้เช่นเรื่องไอเดียนะสอบทุจริตอย่างนี้เป็นต้นนะอันนั้นเนี่ยโซเชียลเขาไปกันฟุ้งเป็นคุ้งเป็นแควแต่ว่า

0: คดีแทบจะไม่มีอะไรคืบเลยแต่เนี่ยเขาทันทีที่มีรายงานข่าวเนี่ยทางปปส.เนี่ยเขาบุกไปถึงคอนโดที่พัก
1: บุกไปถึงบ้านที่พะเยา
0: แล้วก็บุกไปถึงบ้านที่พะเยาที่อะไรนะอำเภอภูกามยาว
1: ใช่ค่ะภูกามยาว
0: ก็มีแล้วก็ภาพเพิ่มข่าวรวมทั้งพันตุรตรีสุริยาสิงห์กระบนนะเลขาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมันก็แถลงให้ข้อมูลมีความคืบหน้ามากนะรัฐมนตรียุติธรรมนี่ผมไม่แน่ใจว่าท่านหลุดหรือว่าท่านตั้งใจยังไงนะก็เปิดชื่อแอร์โฮสเตสคนนี้เรียบร้อยแล้วนะ
1: เขารู้กันหมดล่ะน้องมีนาเนี่ย
0: เห็นหน้าตาเลยก็ในโซเชียล
1: เห็นนามสกุลด้วยโหดร้ายพอสมควรนะฮะไปเอาภาพตอนที่เขาเป็นเขาจบหลักสูตรเทรนนิ่งของการบินไทยเขาก็ถือเขาก็ถือประกาศนียบัตรเขาแล้วเขาก็ถ่ายรูปด้วยความภูมิใจมันมีชื่อมีนามสกุลอยู่นั่นหน้าตาน่ารักเชียวสาวน้อยอายุ24นะคะตอนที่จบเพราะว่าเพิ่งทำงานได้ยังไม่ถึง2ปีเลยค่ะเพิ่งเข้าทำงานเมื่อปี67เห็นหมดแหละทั้งชื่อทั้งนามสกุลประวัติเคยประกวดมิสแกรนด์ลำพูนนะฮะเธอคนพะเยาเป็นลูกครึ่งค่ะพ่อเป็นญี่ปุ่นเลิกกับแม่ตอนเธอ3เดือนแล้ววันนี้ก็มีแม่ก็แต่งงานใหม่ก็มีพ่อเลี้ยงอยู่ที่บ้านแล้วก็เธอก็ดีก็ไม่รู้เธอเรียนจบอะไรแต่ก็คงเป็นเส้นทางคนสวยทั่วไปนะคะสมัยนี้เด็กเรียนดีหน้าตาดีเขาก็ไม่ได้วิธีการที่เขาจะเลี้ยงตัวเองอย่างหนึ่งก็ประกวดนางงามมันก็เป็นเส้นทางที่ทำให้เขาเนี่ยไต่ระดับได้เร็วเธอก็คงมีเส้นทางของเธอแบบเนี้ยคือเข้าเป็นแอร์โฮสเตสได้ไม่ใช่ง่ายนะคะพี่ไพศาลการแข่งขันสูงมากมากมากมากมากนะฮะโดยเฉพาะเป็นฟูลเซอร์วิสแบบนี้ยากมากเธอก็มีชีวิตเหมือนเด็กต่างจังหวัดดิฉันดูนะคะก็เหมือนเด็กต่างจังหวัดทั่วไปที่ดิ้นรนนะคะคือบางทีไปเห็นบ้านเขาเป็นบ้านเดี่ยวเช่าเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเรียนดูว่าเป็นเหมือนหมู่บ้านจัดสรรน่ะไม่ใช่เป็นบ้านปลูกทั่วไปหรอกเหมือนหมู่บ้านจัดสรรเพราะคล้ายๆกับว่าข้างๆมันจะหน้าตาเหมือนกันก็ไปบอกว่าเขาจนอะไรเงี้ยยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะเรียนคิดว่ากลาง
0: ก็ครอบครัวก็ทำการเกษตรเป็นเกษตรกร
1: กลาง
0: แต่ว่าทางคุณสุริยาสิงหกมลก็บอกว่าก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยก็ค่อนข้าง
1: ต้องรับผิดชอบ
0: ก็คือก็ยังมีความยากลำบากอยู่มีหนี้สินมีอะไรอยู่ตัวคุณแม่ก็บอกว่าลูกสาวก็มีภาระมากมีหนี้สินมีอะไรเนี่ยเท่าที่แน่ๆคือว่าเงินกยศ.ก็ยังต้องส่งอยู่แล้วก็ทุกเดือนส่งให้แม่10,000ใน10,000เนี่ยแม่เอาไว้ใช้ส่วนตัวของแม่ได้เดือนละ2,000อีก8,000เนี่ยแม่ต้องเอาไปผ่อนรถรถที่ผ่อนเนี่ยใช้ชื่อแม่แต่ว่าเป็นรถที่คุณมีนาเขาใช้อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยแหละแต่ว่าเขาซื้อรถโดยใช้ชื่อคุณแม่นะก็แสดงว่าตอนนั้นเข้าใจว่าคงจะซื้อตอนเรียนจบใหม่ๆดาวเงินเดือนยังไม่มีก็คงไม่มีรายได้ประจำคุณแม่น่าจะพอจะมีหลักประกันได้มากกว่าก็ใช้ชื่อคุณแม่ซื้อแล้วก็กู้แล้วเดือนก็ผ่อนเดือนละ8,000ถ้าเดือนละ8,000ก็เข้าใจว่ารถก็คงจะรถเล็กๆธรรมดาเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อย่างหนึ่งที่ชัดเจนเลยก็คือที่ทางปปส.เขาบอกว่าเธอเนี่ยรับจ้างหิ้วของนะหารายได้เสริมจากการเป็นแอร์ด้วยการรับจ้างหิ้วของแล้วก็เปิดเพจแสดงตัวตนหาลูกค้าเลยล่ะว่าใครจะให้
1: ใครจะจ้างเธอบอกเลยนะ
0: อะไรต่างๆ
1: ต้องมีนารับหิ้ว
0: มีเพจแต่ผมเข้าใจว่าคงไม่ถึงขั้นเปิดชื่อเปิดตัวของตัวเธอเองน่าจะใช้แฟนหนุ่มเป็นคนเปิดเพราะว่าถ้าเปิด ปิดตัวเปิดชื่อเธอเนี่ยมันโอกาสที่การบินไทยก็จะเจอ
1: ผิดระเบียบ
0: การบินไทยก็จะเจออะไรได้นะก็เข้าใจว่าให้แฟนหนุ่มเป็นคนเปิดนะรับจ้างยืมของเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยที่เกิดเหตุก็คือว่ามีผู้ใช้ชื่อว่าโรสโรสนะทักเข้ามาแล้วก็บอกว่าอาจจะให้ช่วยเอาของที่เป็นพวกสินค้าโอท็อปอะไรพวกเนี้ยส่งไปให้หน่อยจะให้ค่าจ้าง 8,800 บาทตอนนี้แฟนหนุ่มให้การกับตำรวจให้การกับปปส.ว่าที่แรกทั้งเธอและแฟนหนุ่มก็ไม่อยากจะรับเพราะว่ามันเป็นเพจอวตารก็บอกเข้าไปว่าเออมันเราไม่รับหรอกเพราะว่าคุณก็ไม่มีตัวตนคุณไม่แสดงตัวตนที่แน่นอนนี่แต่ว่าคนที่เขาทักมาเนี่ยโรสโซเขาบอกว่าเขาใช้เพจนี้อยู่ประจำเช็คดูได้เลยไม่ใช่ว่าเขามีตัวตนอยู่เช็คประวัติย้อนหลังดูได้อะไรทำนองนี้นะแล้วก็ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบในที่สุดก็รับงาน
1: รับงานไปรษณีย์มาร
0: ับงานเขาก็ส่งไปพัสดุมากล้องวงจรปิดที่คอนโดก็มีพงมีภาพไรเดอร์เอาพัสดุมาวางไว้ที่ตรงโต๊ะของคอนโดที่บางนาของเธอซึ่งอยู่กับแฟนหนุ่มนี่แหละเธอกลับมาก็ยกขึ้นไปเห็นว่าประมาณวันที่22เดินทางวันที่25แฟนหนุ่มก็ให้การอันนี้ทางปปส.เขาบอกนะแฟนหนุ่มก็ให้การอีกว่าเปิดกล่องมาก็เห็นว่ามันเป็นถุงในถุงผ้าเนี่ย12ใบนะฮะเธอก็เห็นก็บอกก็ช่วยกันรูดซิปดูนะเอารูดซิปดูแล้วก็พยายามจะดูว่ามันมีของอะไรข้างในมันมีอะไรพิรุธหรือเปล่าเพราะก็คงกลัวกันอ่ะคงกลัวว่ามันจะมีของผิดกฎหมายหรือว่าของอะไรที่ยัดเข้ามาจนกระทั่งตรวจตาดูแฟนหนุ่มก็บอกว่าดูแล้วมันก็โอเคมันก็ดูเรียบร้อยดีเธอก็บรรจุเข้ากระเป๋าที่จะใช้โหลดกระเป๋าใหญ่เนี่ยเรื่องราวก็เป็นอย่างนี
1: ้
0: แล้วก็ไปโดนตำรวจที่เมลเบิร์นจับตัวซึ่งล่าสุดนี้ก็ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่ได้ประกันแน่นอนจนกว่าจะไปขึ้นศาลและศาลมีคำพิพากษาออกมาก็ถือว่าข้อมูลก็สามารถแถลงแล้วก็มีเรื่องราวที่อะไรออกมาชัดเจนได้ดีนะ
1: สรุปว่าเธอรู้หรือไม่รู้ว่าในนั้นมียาเสพติดคะ
0: ไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจน
1: แต่เธอรับผิวแน่นอนเพราะว่ากระเป๋าใบนี
0: ้
1: ไม่ใช่กระเป๋าที่เมื่อวานนี้เราเข้าใจผิดว่ามีคนเอาไปยื่นให้เธอข้างในแต่เป็นกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดไป
0: เธอแพ็คเองเลย
1: ใช่ค่ะเธอรับของที่คอนโดแล้วเธอก็เอาไอ้กระเป๋าช้างใบเล็กๆเนี่ย12ใบอ่ะใส่ในกระเป๋าเดินทางของเธอไป
0: ครับ
1: ไม่ได้มีคนรู้จักกันไปส่งให้ในนั้นเลย
0: วันนี้มีบางคนถามว่าเอ๊ะพวกแอร์พวกเนี้ยรับหิ้วอะไรพวกเนี้ยกระเป๋าก็ละรวมได้สิทธิพิเศษอะไรไหมเพราะว่ารัฐมนตรีพิพัฒน์ก็บอกว่าเออเราก็ให้เกียรตินักบินพวกแอร์ครูทั้งหลายเนี่ยพวกลูกเรือเนี่ยเราก็ให้เกียรติแต่จริงๆไม่ใช่นะมีแหล่งข่าวยืนยันว่าไอ้การปฏิบัติในเรื่องการเช็คตรวจอะไรต่างๆเนี่ยเท่ากับผู้โดยสารทั่วไปหมดเพียงแต่ว่าจุดที่เขาต้องไปดรอปกระเป๋าเนี่ยเขาไปดรอปในเขาเรียกเป็นในโลเออ่ะซึ่งของการบินไทย
1: เป็น business
0: เป็นก็จะเป็นพวก first class กับ business class นะเป็นใครที่ถือบัตรใครที่เป็นผู้โดยสาร first class business class ก็จะไปที่โลเอเนี่ยแล้วเขาจะมีอยู่เคาน์เตอร์นึงเขาจะให้พวกลูกเรือทุกสายการบินเนี่ยไปโหลดกระเป๋ากันที่นั่นคราวนี้พอโหลดตัวนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่สายพานแล้วก็ผ่านระบบเครื่อง X-rayCTX อะไรเนี่ยที่คุณสุริยะเขาซื้อมาเนี่ยเหมือนกันกับผู้โดยสารทั่วไปทุกประการนะฮะส่วนกระเป๋าแฮนด์แครี่ล่ะแฮนด์แครี่เนี่ยเขาก็จะเข้าไปที่ตรงช่องโลเองพวกลูกเรือนะเขาจะมีช่องเฉพาะของเขาก็จะมีไอ้ช่องตรวจเติร์ดโหลดกระเป๋า
1: เอ็กซเรย์ป

0: ที่เอ็กซเรย์ปกติแบบที่เราเป็นผู้โดยสารโลกไปอ่ะแต่ของเขาจะเป็นของเฉพาะลูกเรือเฉพาะทุกสายการบินก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรเท่าที่ทราบนะ
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าการรับจ้างอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็

0: ูทั้งหลายเนี่ยนะคือเขาไม่ให้เด็ดขาดไม่ให้รับสากของจากใครให้ไว้ใจให้สนิทกันยังไงก็ต้องไม่รับสาก
1: เขาไม่ได้รับฝากค่ะเขารับจ้างค่ะถ้าฝากเฉยๆเขาไม่เอาค่ะแต่อันนี้เขารับจ้างค่ะพี่เลยสารมัน
0: เป
1: เป
0: ็
1: ็
0: น
1: น
0: อย่
1: ราาง ยได้
0: เป็น
1: ของพวกเขา
0: ก็หมายถึงว่าเขาก็ต้องรู้ว่าเขาเนี่ยฝ่าฝืนกฎนะ
1: มันเป็นอย่างนี้นะคะพี่อย่างการบินไทยเนี่ยค่อนข้างจะถือตัวกันนิดนึงถ้าใครแอบหิ้วใครแอบซื้อของมาปล่อยอะไรเงี้ยจะถูกเมาส์จะถูกเมาส์การบินไทยจะไม่ค่อยยอมรับกันใครมีพฤติกรรมแบบนี้ต้องแอบทำไม่ใช่จะมาเปิดเผยชวนกันไปทำอะไรแบบนั้นแต่บางสายการบินเนี่ยนี่ก็มีเพื่อนอยู่หลายสายการบินนะบางสายการบินที่เขาชวนกันทำเป็นล่ำเป็นสันเนื่องเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องสำอางราคาในประเทศไทยกับต่างประเทศมันมีความต่างกันมากเขาก็หิ้วกันเรื่องเป็นเรื่องแบบจริงจังมากเลยนะคะบางคนนี่บ่อยหิ้วจนต้องไปหาหมอพวกผู้หญิงอะค่ะอวัยวะภายในโยกคลอนไปหมดหิ้วหนักมากมันเป็นอาชีพมันเป็นรายได้ที่พึงกระทำได้ก็ทำใช้คำนี้กันแล้วกัน
0: แต่ว่าผมคิดว่ามันจะต่างจากน้องมีนานี่นะเพราะว่าคนที่ทำอย่างน้องมีนาเนี่ยเขาบอกไม่เยอะนะ
1: แต่ประเภทแบบรับจ้างคนอื่นหิ้วไปเนี่ยเขาไม่ทำเขาจะทำประเภทแบบว่ามีออเดอร์
0: เขาไปซื้อเอง
1: ของที่ร้านนี้
0: เขา
1: จะรู้อย่างถ้าไปสิงคโปร์อย่างเงี้ยดิฉันเคยไปกับเพื่อนเขามีร้านเรานึกไม่ออกเลยสิงคโปร์มีร้านขายเครื่องสำอางแบบนี้ด้วยเหรอเขาก็ไปก็มีเครื่องสำอางแบบนี้แล้วก็ไปส่งที่มาบนคลองก็มีเขาจะมีออเดอร์ของเขาเขาจะมีคนที่รู้เขาผูกกันอยู่เลยค่ะร้านนี้ที่มาบุญคลองกับแอร์คนนี้น้องเขาบินรูทนี้ประจำส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาไม่ได้หิ้วของอีกแบบหนึ่ง
0: ที่เขาเรียกว่าหิ้วของอันนี้ก็คือว่าเขาจะไปหา
1: ซื้อของมาขาย
0: ซื้อของที่เขารู้ว่ามันมีความต้องการอยู
1: ่
0: แล้วก็
1: ราคาอย่างนั้น
0: ราคาในเมืองไทยเนี่ยเอามาขายเนี่ยพอมีกำลีกำไรอยู่ถูกกว่าราคาซึ่งมีการนำเข้ามาถูกต้องนะเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เขาทำกันแต่ถึงขั้นรับจ้างหิ้วแบบน้องมีนาเนี่ยมันไม่ค่อยมี
1: ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินว่าเพื่อนทำ
0: แล้วถึงขั้นว่าหาลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยนะ
1: หรือว่ายุคนี้มันมากกว่ายุคที่แล้วก็ไม่รู้เพราะว่ายุคก่อนหน้านี้เพื่อนรุ่นนี้เนี่ยก็จะเกษียณกันไปหมดแล้วเนี่ยมันก็แค่หิ้วเครื่องสำอางมาขายกันสมัยก่อนอังกฤษอย่างเงี้ยยังไม่มีร้านมาร์คแอนด์สเปนเซอร์ในประเทศไทยเขาหิ้วแค่แบรนด์เดียวก็ขายได้แล้วถูกไหมคะเขาก็หิ้วกันอย่างนั้นก็ได้ยินก็เห็นมาอยู
0: ่ครับ
1: แต่ประเภทแบบรับจ้างหิ้วที8,000หมื่นหนึ่งไม่เห็นค่ะในยุคนั้นนะคะแต่ในยุคนี้ก็คงโซเชียลมันมีอะค่ะ
0: ครับ
1: ก็คงจะรับจ้างกันอีกแบบหนึ่ง
0: คือพันตรวจตรีสุริยาสิงหกบลเนี่ยก็บอกว่ามันก็กำลังพยายามจะสอบสวนให้ได้ความว่าไอ้กระเป๋า12ใบเนี่ยแล้วเขาจ้าง 8,800 บาทเนี่ย
1: มันถูกไปป่ะ
0: มันไม่ใช่มันแบบมันน่าจะเอ๊ะได้นะเพราะกระเป๋ารวมกันแล้วเนี่ย
1: ราคาไม่เท่าไหร
0: ่ใบอย่างมากก็3
1: ใบไม่ถึง100ใบไม่ถึง100กระเป๋าแบบนี้ใบไม่ถึง100ยิ่งซื้อเป็นโหลยิ่งไม่ถึงเลย
0: คือถ้าบอกค่าจ้าง 8,000 กว่าเนี่ยมันน่าจะสูงกว่ามูลค่าอันนั้นคุณสุริยาก็บอกเอ๊ะจริงๆแล้วคนที่รับผิวมันน่าจะมีเอ๊ะนะแต่ว่าก็โอเคก็ไม่รู้ว่าเขามีเหตุผลอะไรเขาอาจจะแบบไม่รู้ว่ายังไงต้องให้ได้รายได้งวดนี้ให้ได้ก็เปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าฟังข้อมูลจากครอบครัวนะจากแฟนหนุ่มแล้วก็จากทางครอบครัวที่พะเยาเธอก็สู้ชีวิตหนักแล้วแม่ก็บอกว่าก็รู้ว่าลูกก็รายได้ก็แบบไม่ค่อยพอ
1: เปิดเงินเดือนสาวแอร์โฮสเตสนะคะพี่เพศาเดือนถาม AI ซึ่งเช็คจากหลายๆเพจก็จะคล้ายๆกันนะคะถ้าเฉพาะรายได้ที่เป็นเงินเดือนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ40,000-50,000บาทแต่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นอย่างเงี้ยทำงานมาปี2ปียังไม่ถึงแสนนะคะอาจจะ6-7 หมื่นบาทต่อเดือนค่ะจะประมาณนั้นคือถ้าจะอ้าง ถ้าจะอ้างความจนอะไรต่อมีอะไรหรือว่ามีหนี้กยศ.

0: ผู้โดยสารคะคนที่เรียนอย่างเราไม่ได้เป็นแอร์โฮสเตสเอางี้ดีกว่าตอนที่ฉันเรียนจบมาเนี่ยเงินเดือนที่ฉันเนี่ย4,500 บาทเพื่อที่เป็นแอร์โฮสเตสนะ35,000แล้วเรียนแล้วไปหิ้วอะไรดีฮะเรียนแล้วไปหิ้วอะไรไหมฮะที่ฉันเงินเดือน45,000เพื่อนมีรายได้สะเพื่อนมีรายเรียนมีเงินเดือน4,500ในยุคนั้นเพื่อนที่เป็นนายโฮสเตสเนี่ย30,000 กว่าอ่ะสักพักหนึ่งเขาอยากจะซื้อกระเป๋าใบละกี่หมื่นเขาก็เอามาอวดให้ดูแล้วเราไม่ต้องมีปมด้อยไปหิ้วไปค้ายาเสพติดหรอถ้าจะอ้างว่าความจนมันโบยตีเราจะต้องทําแบบนั้นที่คิดว่าไม่ถูกต้องนะคะเด็กจบมาอายุ24-25หาเงินเดือน50,000ยังยากเลยค่ะเยอะแยะไปไม่เห็นจะต้องไปเข้าสู่วงการแบบนั้นเลยอ้างความยากจนไม่ถูกค่ะอ้างความยากจนไม่ถูกคนรุ่นนี้จบปริญญาตรีมาเงินเดือนไม่ได้40,000-50,000กันหรอกค่ะยกเว้นว่าพวกสายเทคอะไรนั้นก็ว่าไปถ้าสายสังคมทั่วไปไม่ถึงค่ะทุกคนก็ลำบากกันทั้งนั้นแหละกู้กยศ.ใครก็กู้ผ่อนรถใครก็ผ่อนเด็กต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพใครก็เช่าบ้านอยู่ทุกทั้งหมดดีฉันเป็นมาหมดค่ะ
1: แต่ปปส.เขาตรวจที่คอนโดก็ทรัพย์สินก็ดูไม่มีอะไรมากนะ
0: นี่อยู่ดีกับฉันตอนอายุ25ด้วยซ้ำไปนี่จะไม่มีคอนโดอยู่อย่างนี้เลยตอนอายุ25
1: แล้วก็ดูเส้นเงินก็เงินในบัญชีก็ไม่ได้มีมากเขาเช็คไว้อย่างนั้นนะ
0: อย่าไปพูดเรื่องความจนเรื่องอะไรเลยค่ะเราเนี่ยก็ลูกชาวบ้านทั่วไปเยอะแยะไปมันไม่จำเป็นที่ต้องอ้างความโหเป็นแอร์โฮสเตสมีรายได้5-60,000กับอีกแค่เงินกู้กยศ.ผ่อนตลอดชีวิตเดือนไม่กี่พันเรื่องเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ซื้อแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เหรอครับพี่ไพศาลอย่ามาอ้างเรื่องความจนฟังไม่ได
1: ้ถ้าสมมุติว่าขนเฮโรอีนแล้วบอกว่ารับแค่8,800อันนี้มันก็ไม่น่าใช่แล้วแต่ถ้ารับ8,800แล้วเอากระเป๋า12 ใบที่เป็นกระเป๋าผ้านี่ก็มันก็น่าเอ๊ะว่าเอ๊ะทำไมดูแล้วมันมูลค่าการขนมันดูจะสูงกว่ามูลค่าของไอ้ของที่ขนอีกนะใช่ไหมมันก็ดูย้อนมันก็ดูแย้งๆอะไรกันอยู่แปลกๆอยู่เหมือนกันนะ
0: เรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงด้วยค่ะ8,800จริงเปล่าไม่รู้ใครเป็นคนพูดนะคะว่า8,800
1: เพื่อให้การที่กับตำรวจที่รู้สึกแฟนหนุ่มก็ให้การตรงกันนะเห็นทางฝ่ายคือตอนนี้ปปส.ไทยกับทางตำรวจออสเตรเลียเขาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพราะว่าเขามีข้อตกลงร่วมกันอยู
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็เห็นว่าเท่าที่ทราบล่าสุดในปปส.เขาบอกว่าแต่ไม่ใช่เป็นทางเลขานะไม่ใช่คุณสุริยาสิงห์กมลแถลงนะอ้างแหล่งข่าวเขาบอกว่าเธอเนี่ยถูกยึดโทรศัพท์ไปแล้วโทรศัพท์ของคุณมีนาเนี่ยทางตำรวจเขาเช็คละเอียดเลยว่ามีการติดต่อแล้วที่เธอบอกว่าเธอคนที่ใช้เพจ Lost Road เป็นคนนั่นแหละตำรวจของออสเตรเลียเนี่ยเขามีศักยภาพสูงมากนะจนกระทั่งเขารู้ว่าคือใครขณะนี้เขารู้แล้วว่า Lost Road เนี่ยคือใครแล้วก็ได้ส่งข้อมูลนั้นมาที่ปปส.ไทยเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะไปตามตะคุบตัวเนี่ยตัวจริงของ Lost Road ตามข้อมูลที่ตำรวจออสเตรเลียเขาไปสืบค้นทางโซเชียลมาจนเจออ
0: ยากทราบว่าจริงๆเขาทำมา15 ครั้งจริงหรือเปล่าคะไม่เห็นมีใครพูด
1: เขาทำมา2 ปีใช่ไหมเขาเพิ่งจะเป็นแอร์ได้ไม่เกิน2 ปี
0: แต่บางคนเนี่ยไปหาข้อมูลมาว่าเขาบินไปเมลเบิร์นมา15 ครั้งก็เลยอนุมานว่าขนมา15 ครั้ง
1: ก็ถ้าเขามีข้อมูลอย่างที่ปปส.เขาบอกเขารับจ้างหิ้วของเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเขาคงจะมีการหิ้วกันมาเป็นลำดับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่
0: มันไม่ได้หิ้วยาเสพติด
1: อาจจะไม่ใช่เฮโรอีนหรืออาจจะมีเฮโรอีนอยู่ด้วยแล้วรอดมาอันนี้เราก็ไม่ทราบได้แต่เอาเป็นว่าที่บอกว่า15 ครั้งเนี่ยอาจจะมีข้อเท็จจริงตรงที่ว่าเขาเองเนี่ยก็เปิดเผยชัดเจนเลยว่าเขามาทำงานนี้แล้วก็มีรายได้เสริมโดยการรับจ้างหิ้วของซึ่งอย่างที่ผมเรียนว่ามันเป็นพฤติกรรมที่โดยทั่วไปแล้วพวกลูกเรือเขาไม่ทำกันนะแบบนี้ถ้าเขาทำกันอย่างมากก็คือซึ่งเขาทำกันเป็นกลุ่มๆอยู่แล้วเขามีออเดอร์แล้วเขาไปซื้อของเขาเองเขารู้ว่าของมันคืออะไรแล้วเขาแพ็คลง

0: ป่าแล้วเอากลับเข้ามาเมืองไทยแล้วก็มาปล่อยเขาจะมีแหล่งรวมสินค้าแล้วก็มีที่ปล่อยเขาเป็นกลุ่มๆของเขาอยู่ก็ช่วยกันโหลดใส่กระเป๋าต่างๆเข้ามา
1: ค่ะคุณอะไรนะบอกว่าคุณอันพูดตรงใจค่ะตกใจมากที่เคสนี้อ้างความยากจนแกพูดหรือว่าคนอื่นไปประเมินดูจากบ้านช่องแกเองก็ไม่รู้นะคะแต่ตกใจมากถ้าจะอ้างเรื่องความยากจนเพราะว่าเงินเดือนขนาดนี้สวัสดิการขนาดนี้สภาพชีวิตไม่ได้ยากลำบากอะไรใช่อ่ะเดี๋ยวคิดว่ามันฟังไม่ได้หรอกนะคะผู้หญิงอายุ26เงินเดือนรายได้ 6-7 หมื่นจะมาอ้างเรื่องความยากจนไอ้เรื่องพ่อแม่ไม่ได้รวยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติค่ะเราก็สู้กันไปแต่ไม่ใช่จำเป็นที่ต้องไปค้ายาอะไรอย่างนั้นคุณประภาพรบอกลูกชาวบ้านเหมือนกันนะคะคุณสมประสงค์ก็บอกว่าบอยเฟรนด์เนี่ยถ้าว่ารักจริงนะคะควรที่จะหยุดไม่ให้เธอทำแบบนั้นก็ไม่รู้ว่ามีผลประโยชน์อะไรกับทรานเซ็คชั่นนี้หรือเปล่านะคะก็ตำรวจคงจะตามเป็นที่แหละค่ะอาจจะถูกหลอกให้ฮิวแอลสเตทโง่ๆก็มีเยอะไม่ได้เคี่ยวเหมือนนักการเมืองไทยเออจริงด้วยอันนี้เห็นด้วย
0: โอเคพักกันก่อนสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ที

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: เอาละครับ18:27 นฮะครับ
5: ค่ะฮิวของฝากมาจากอเมริกาอันนี้เรื่องอะไรจนหรือติดแกรมอธิบายยากจริงและอย่างนึงก็คือว่าคือคนรุ่นเนี้ยค่ะพี่ไพศาลบางทีเราไม่รู้จักสังคมของเขาค่ะวิธีคิดหรือว่าวิธีทำวิธีหาเงินเขาเนี่ยเขาจะมีวิธีอะไรของเขาที่เราก็จะไม่ค่อยเข้าใจนะคะอย่างเพื่อนๆเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี้ยเวลาเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เข้าไปก็พี่คะก็จะฝากเนื้อฝากตัวสวัสดีเวลาไปไหนไปอยู่สเตชันไหนก็จะออกไปด้วยกันไปทานอาหารไปซื้อของอะไรต่างๆอะไรแต่เดี๋ยวนี้ความที่มีโทรศัพท์แล้วก็มีทุกอย่างอยู่ในนั้นเขาก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปเสวนาอะไรกับพี่ๆเพื่อนๆที่ร่วมเดินทางด้วยว่าทำงานไปด้วยเลยค่ะก็ทำงานเสร็จแล้วก็เสร็จพอไปสเตชันที่ไหนเขาก็ดูอธิบายเนื้อหาอะไรในโทรศัพท์เขาเรียกรถไปเองไปนู่นไปนี่เองทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตเขาก็มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะคะพี่
4: ไม่แล้วเพิ่งจะเข้ามา
5: ทำงานพวกนี้
4: เพิ่งจะเข้ามาทำงานได้2ปีก็เข้าใจว่ายังไม่น่าจะมีเพื่อนอะไรมากเลย
5: แล้วเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องเพื่อนเรื่องพี่อะไรด้วยค่ะเขาก็อยู่ของเขาแล้วเขาก็เช็คข้อมูลเดินทางไม่จำเป็นต้อง make friend อะไรมากที่ฟังเพื่อนๆเล่าให้ฟังมันจะไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่หนูยังไม่คุ้นกับสเตชันนี้ต้องไปด้วยกันให้พี่แนะนำอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศแบบนั้นไม่ค่อยมีเขามีวิธีคิดวิธีทำมาหากินของเขา
4: เพื่อนบ้านที่ภูกามยาวเนี่ยก็คงจะมีแหล่งข่าวเขาตามปปส.ไปด้วยเขาก็เลยไปสัมภาษณ์เพื่อนบ้านนะเขาก็บอกว่าลูกสาวของบ้านเนี่ยเขาแทบจะเรียกไม่ได้อยู่บ้านเลยนะพอพ่อคุณแม่เขามีครอบครัวใหม่อะไรเนี่ยเขาก็แยกไปอยู่ต่างหากของเขาแล้วก็ไปเรียนไปอะไรต่างๆเขาก็ส่งเสียตัวเขาเองเข้าใจว่าที่บ้านก็คงจะส่งเสียบ้างหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าเท่าที่แม่บอกก็โอเคว่าเขาก็กู้กยศ.เรียนมาโดยตลอดก็คงจะไปใช้ชีวิต

0: อยู่กับคงจะมีเพื่อนมีอะไรเพราะว่าอย่างตอนนี้เขาก็มีแฟนหนุ่มอยู่
1: มีแฟนอยู่ด้วยกัน
0: ก็อยู่ด้วยกันอยู่ก็เป็นรูปแบบของการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนกันนะก็คงต้องไปขยายผลดูเจ้าหน้าที่ดูนะว่าตกลงว่าได้มีส่วนรู้เห็นแค่ไหนกับการขนยาเสพติดเข้าไปแต่สรุปที่เพจบางเพจออกมาว่าน้ำหนักถึง9กิโลอะไรเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่แล้วก็ไอ้เรื่องไป15ครั้งในรอบที่เขาทำงาน12ทำงานมา2ปีก็น่าจะไม่ยากไม่ได้หรอกไม่มีแอร์ที่ไหนบินไปเมลเบิร์นเดือนเว้นเดือนขนาดนี้หรอกน่าจะไม่จริงที่
0: ว
1: ่
0: า
1: ทำมา15
0: คร
1: ั้ง
0: 2ปีใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะประเภทแบบบินไปมาแบบ15ครั้งไม่น่าจะยาก
0: แอร์ใหม่ก็ไม่น่าจะลงสายการบินอะไรที่บินยาวมากนักด้วยนะ
1: จบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่เคยประกวดมิสแกรนไม่ใช่แกรนเชียงใหม่มันแกรนลำพูน
0: มอชอหรือเปล่า
1: เขาไม่พูดค่ะ
0: ที่เชียงใหม่
1: ดูในบิ๊กเกรียนจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่ก็มีมหาเอกชนก็มีนะคะ
0: ก็มี
1: ถ้ารัฐบาลก็มีแม่โจ้มีมอชอมีมหาวิทยาลัยพายัพใช่ไหมคะที่เป็นเอกชนที่ดังๆกันละกันเนี่ยสามมหาวิทยาลัยแล้วแต่เห็นภาพเขาตอนประกวดมิสแกรนด์ลำพูนค่ะสวยหน้าตาก็น่ารักไม่รู้มันก็สลดใจนะมันน่าเศร้าใจเวลาเห็นชีวิตคนที่เด็กสาวที่ชีวิตเธอน่าจะดูดีอ่ะมันมาเจอแบบนี้เราก็ทุกคนก็จุกหมดแหละไม่รู้จะไปยังไงต่อค่ะ
0: แต่ว่าตรวจสอบทางปปส.ทางอะไรตรวจสอบยืนยันชัดเจนนะว่าเส้นเงินไม่มีอะไรที่ดูแล้วผิดปกติว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการค้ายาเสพติดก็คือมันถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันน่าจะแสดงออกในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอะไรบ้างนะอันนี้ตรวจพบเบื้องต้นเนี่ยไม่พบในเรื่องเหล่านี้ก็ไรเงินทองอะไรทรัพย์สินแล้วก็เป็นธรรมดาปกติทั่วๆไป
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักอีกรอบนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ร่ว

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: จุด8:34 น.ครับคุณอันครับ
3: ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวของเราก็บอกว่าไอ้เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคงไม่ถึงมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ถึงขนาดที่จะทำให้ออสเตรเลียมาแบนในประเทศไทยหรอกนะคะทีนี้ก็เลยมีข้อมูลค่ะว่าระหว่างออสเตรเลียกับไทยในเรื่องของการกวดขันยาเสพติดเป็นยังไงเขาบอกว่าผลกระทบเชิงนโยบายเสรีกัญชาเนี่ยที่เปลี่ยนโปรไฟล์ความเสี่ยงของประเทศไทยรายงานวิเคราะห์จากกองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลียเขาก็แปลกๆนะคะไอ้ที่จับนี่เขาเรียกว่าอะไรอะ border force

0: พราะนั้นเราก็จะได้ยินว่าคนที่จับยาเสพติดครั้งนี้
1: ของเราเรียกตม.ของเขาเรียกBorder
0: Force เป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนนะคะชี้ว่านโยบายกัญชาของไทยที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2515ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบคัดกรองของออสเตรเลียค่ะหนึ่งก็คือเที่ยวบินเสี่ยงสูงออสเตรเลียจำเป็นต้องปรับระดับความเสี่ยงของทุกเที่ยวบินที่มาจากไทยให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสีแดงอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่เพราะกลัวเฮโรอีนในตอนแรกแต่ต้องการสกัดการลักลอบนำเข้าดอกกัญชาแห้งน้ำมันกัญชาและผลิตภัณฑ์อาหารผสมกัญชาที่หาซื้อได้ง่ายในไทยแต่ผิดกฎหมายร้ายแรงในออสเตรเลียค่ะสองก็คือผลลัพธ์ย้อนกลับก็คือการที่ออสเตรเลียตั้งป้อมตรวจสัมภาระผู้โดยสารและลูกเรือจากไทยแบบ 100% เพื่อหากัญชาเนี่ยมันก็เลยได้กลายเป็นตะข่ายดักจับเจอเฮโรอีนและยาไอซ์ล็อตเล็กที่มดงานและแอร์โฮสเตสพยายามซุกซ่อนมาด้วยความถี่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดตามไปด้วยจริงๆกลางตะข่ายเพื่อดักจับกัญชาค่ะพี่ไพศาลแต่ผลจากการดักจับกัญชาเนี่ยได้เฮโรอีนและไอซ์ล็อตเล็กๆมาด้วยตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปี2566ค่ะคริสซี่บาร์เรตที่เป็นผู้บัญชาการของกองกำลังพิทักษ์ชายแดนของออสเตรเลียบอกว่าปัญหายาเสพติดที่ไหลทะลักจากไทยเป็นส่วนหนึ่งของความอัปยศของชาติคงสงสัยว่าชาติไหนชาติของเขาเองค่ะเป็นความอัปยศของชาติอัปยศของชาติเขาเนื่องจากชาวออสเตรเลียมีความต้องการสูงและยินดีจะจ่ายในราคาที่สูงก็เลยเป็นแรงจูงใจมหาศาลให้องค์กรอาชญากรรมยอมเสี่ยงส่งม้าเร็วผ่านน่านฟ้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการจับกุมไปแล้ว17ตันค่ะแล้วก็มากกว่ายอดรวมของปี68ทั้งปี68มีแค่ 4.6 ตันเองนี่ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ย17ตันเข้าไปแล้วค่ะก็ทำให้คิดได้นะคะว่าเส้นทางยาเสพติดทางอากาศได้เปลี่ยนโหมดจากการส่งพัสดุชิ้นใหญ่มาสู่กระจายบุคคลและพนักงานมากขึ้นค่ะนี่คือสิ่งที่ออสเตรเลีย
1: แต่ว่าคนไทยที่จะไปออสเตรเลียก็จะได้รับการแจ้งไปเบื้องต้นอยู่แล้วนะว่าต้องเตรียมการตรวจค้นอย่างละเอียดเพราะว่าจะเป็นกลุ่มคนที่เขาเพ่งเล็งเมื่อเช้าก็คุยคุณเอกพรบอกผมเพิ่งไปมาก
0: ็
1: เป็นไปตามที่เขาให้ข้อมูลกันจริงก็คือค้นหนักมากตรวจค้นอะไรต่างๆละเอียดยิบเลยนะถามว่าแล้วเฉพาะคนไทยป่ะคุณเอกพรบอกน่าจะเอเชียทั้งหมดถ้าเป็นผู้โดยสารขาเข้าเอเชียเนี่ยจะโดนตรวจค้นมากกว่าคนจากภูมิภาคอื่นนะฮะหมายถึงว่าทั้งจากกลุ่มอาเซียนประเทศในกลุ่มอาเซียนเราอะไรทั้งหลายเนี่ยเราจะโดนตรวจค้นค่อนข้างจะละเอียดนะก็นี่อันนี้ผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นผลมาจากเรื่องของ
0: กัญชา
1: ของไทยก็คือนโยบายเสรีกัญชาของเราที่ทำให้เราม
0: ีน้ำมันกัญชามีดอกกัญชาม
1: ีผู้ที่สามารถเข้าถึงได้โดยถูกกฎหมาย
0: ใช่ค่ะคุณละวรนแสงสนิทในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยบอกว่าเหตุการณ์อื้อฉาวครั้งนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมเชิงลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเข้มงวดในการตรวจค้นลูกเรือคนอื่นๆที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในออสเตรเลียในอนาคตแต่ยังอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงผู้โดยสารชาวไทยทั่วไปที่ต้องการเดินทางเข้าออสเตรเลียด้วยซึ่งถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อภาพลักษณ์ของการบินไทยและชื่อเสียงของประเทศมีนานี่เขาได้รับอนุญาตให้คุยกับแม่เขาคนเดียวนะโทรจากออสเตรเลียมา
1: ตำรวจเขาบอกว่าได้หนึ่งคอลเขาเรียก
0: ให้เป็นแม่ก็คือแฟนเขาเนี่ยไม่ได้คุยค่ะ
1: แต่คุณก็บอกว่าไอ้เรื่องประเด็นของเขาที่มันเป็นข่าวหลุดออกมาที่เมืองไทยเนี่ยเพราะว่าแฟนเขาพยายามจะเช็คไปที่เพื่อนๆนะแฟนเขาพยายามจะเช็คไปที่เพื่อนๆว่าเอ๊ะทำไมติดต่อมีนาไม่ได้แล้วเพื่อนๆเนี่ยผมจะให้ข้อมูลว่าถูกล็อกตัวไว้ที่สนามบินเนี่ยอันนี้เขาบอก

0: เพราะข่าวมันเลยเริ่มแพร่ออกมาก่อนที่อีกหลายวันต่อมาเนี่ยทางการออสเตรเลียทางออสเตรเลียถึงได้แถลงอย่างเป็นทางการ
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนหน้านั้นในเมืองไทยเนี่ยพอทราบเนี่ยมันมีระแคะระคายเข้ามาละนะโดยเพราะในการบินไทยเนี่ยเขาทราบก่อนที่ทาง
1: จะเป็นข่าว
0: ทางตำรวจออสเตรเลียจะแถลงอย่างเป็นทางการซึ่งก็ยังไงก็ต้องทราบอยู่แล้วลูกเรือถูกจับใช่ไหมฮะไปกันในทีมทั้งหมดแล้วถูกจับอยู่หนึ่งคนถูกล็อกตัวอยู่หนึ่งคน
1: รู้กันหมดนั่นแหละค่ะ
0: รู้กันหมดอยู่แล้ว
1: เขาคงมีคู่มือเขานะคะว่าเวลาเกิดเหตุแบบนี้เขาจะพูดอะไรไม่พูดอะไรหรือทำอะไรได้ไม่ใช่แบบพอเพื่อนโดนจับแบบนี้ทุกคนก็ทำคอนเทนต์ทันทีอะไรเงี้ยเขามีคู่มือปฏิบัติอยู่ค่ะ
0: อ๋อถ้าโดยสภาพแล้วก็ต้องถูกเรียกสอบหมดแล้วนะคร
1: ับไม่หมายความว่าเขาจะไม่พูดอะไรมันเป็นคู่มือของพนักงานเขาด้วยที่เขาจะไม่ใช่พูดไปเรื่อยลง Facebook ทันทีไป12กับ11นะคะอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่ะมันมีคู่มืออยู่ค่ะ
0: มีเรื่องเกี่ยวกับแอร์โฮสเตสคุณมีนาอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: ไม่มีแล้วค่ะพี่
0: ถ้าไม่มีผมจะไปที่วันนี้มีการประชุมวุฒิสภาด้วยนะครับนอกจากทางสภาผู้แทนยังจะเป็นการอภิปรายงบประมาณในวันที่2พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะเราเข้าไป29-31รัฐสภาวันนี้มีการประชุมรัฐวุฒิสภาด้วยแล้วก็พิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติชื่อยาวๆนะฮะสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งจริงๆแล้วก็คือร่วมกฎหมายนิรโทษกรรมนั่นแหละนะซึ่งก็มีพลตรีชัตวัฒน์แสงเพชรเป็นประธานกรรมธิการในวาระ2เนี่ยพิจารณาแล้วเสร็จก็เข้าสู่การพิจารณาวาระ2และวาระ3นะผู้สื่อข่าวรายงานว่าในร่างพรบดังกล่าวกรรมธิการเสียงข้างมากของวุฒิสภาเนี่ยได้แก้ไขนะได้แก่1คำปารภแก้ไขรายมาตราจำนวน4มาตราและแก้ไขบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติโดยการพิจารณาวาระ2ซึ่งเรียงลำดับมาตรานั้นพบว่าสว.เสียงข้างมากลงมติเห็นชอบตามที่กรรมธิการแก้ไขรวมไปถึงการเพิ่มวรรคใหม่ในมาตรา11ว่าด้วยกระบวนการที่ให้ผู้ทำผิดอายุไม่ถึง18ปีได้รับการพิจารณายุติการดำเนินคดีกรรมธิการเสียงข้างมากเพิ่มวรรค2เพิ่มเติมเข้าไปว่าไม่ให้ใช้บังคับกับการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คือโอเคคุณจะนิรโทษให้ผู้ที่กระทำความผิดที่อายุไม่ถึง18ก็นิรโทษไปแต่
1: ไม่เกี่ยว
0: ผู้ที่กระทำความผิดที่อายุ18นั้นจะต้องไม่ใช่การกระทำความผิดตามมาตรา112ส่วนบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติที่กรรมธิการได้ปรับปรุงเนื้อหาใหม่นะนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สวที่ส่งผลคำปรายติได้วิปรายตั้งข้อสังเกตที่รวมถึงความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการได้มาของสวที่อาจทำให้เกิดผลพวงนิรโทษกรรมคดีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือไม่ด้านนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สวในฐานะเลขานุการกรรมการชี้แจงว่าในบัญชีแนบท้ายพรบมีกฎหมายรวม29ฉบับโดยกรรมธิการไม่ได้แก้ไขเนื้อหาที่ได้รับมาจากสภามีเพียงการจัดเรียงใหม่ลำดับตามศักดิ์ของกฎหมายทำให้ถูกจับไปเป็นประเด็นว่าบัญชีแนบท้ายที่ขึ้นต้นด้วยความผิดตามพรบว่าด้วยการได้มาซึ่งสวพุทธศักราช2511ซึ่งมีวงเล็บที่ตนขอย้ำว่าไม่เกี่ยวพันกับการเลือกตั้งการเลือกโดยทุจริตการเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จจึงไม่เกี่ยวการทุจริตการเลือกตั้งและหัวสวผมยืนยันว่าไม่นิรโทษกรรมตัวเองเรื่องคดีทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกกต.เนี่ยคุณพิสิทธิ์ซึ่งเป็นเลขากรรมธิการเขายืนยันว่าอย่างนั้นนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการโหวตลงมติกันนะครับก็ในท้ายที่สุดแล้วสภาก็เห็นชอบในวาระ3นะเห็นชอบ
1: 103เสียงต่อ
0: 103เสียง
1: ค่ะคงหลั

0: การเดิมไม่ให้นิรโทษกรรมมาตรา112
1: เนื่องจากว่าวุฒิสภามามีการแปรยติแก้ไขไปต่างจากร่างที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นก็จะต้องส่งกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรได้
0: ยืนยัน
1: นะครับยืนยันทั้งหมดในขั้นตอนที่ต้องพิจารณานะ
0: พี่อะไรครับมันจะมีผลไปถึงใครยังไงบ้างเนี่ย
1: คดีหัวพวกเราเนี้ยนะฮะ
0: ค่ะคดีพวกเนี้ยคดีสร้างเสริมพรบสร้างเสริมสันติสุขเนี่ยใครบ้างที่แบบจะได้ในทันทีเลย
1: ก็คดีย้อนไปถึงพวกไอ้สงครามสีเนี่ยได้หมดเลย
0: อ๋อที่ขึ้นศาลกันปิดสนามบิน
1: นั่นแหละปิดสนามบินอะไรต่างๆเนี่ยที่ยังคาราคาซังอยู่นะก็ได้รับการนิรโทษหมดคดีสงครามสีกลุ่มพันธมิตรกลุ่มหลากสีกลุ่มเสื้อแดง
0: ทุกสี
1: ถ้าเป็นกรณีไม่ใช่เป็นคดีอาญานะ
0: ไม่ใช่มาตราถ้าอาญาก็ไม่ได้
1: อาญาไม่ได้อาญาไม่ได้อยู่แล้ว
0: แต่ถ้าแบบปิดกั้นชุมนุมโดยไม่ได้อะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ไปชุมนุมโดยไม่ได้อนุญาตมีการปิดกั้นส่งเสียงดังโวยวายในที่สาธารณะแต่ถ้าเป็นอาญาไม่ได้
1: อาญาไม่ได
0: ้ค่ะ
1: อาญานี่ก็หมายถึงว่ามีการทำลายร่างกายใช้อาวุธสงครามหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้
0: แล้วก็มาตรา112ไม่ได้เอกชัยหงส์กังวานเนี่ยเขาโดนมาตรา112ใช่ไหมคะดิฉันเห็นเพื่อนเขาไปเยี่ยมก็วันนี้ก็บอกว่าโอ้โหผอมแห้งไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเป็นโรคฝีในตับเป็นโรคนู่นโรคนี่แต่ว่าเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ออกมารักษาตัวภายนอกเข้าใจว่าถ้าเป็นป่วยแล้วก็โดนมาตรา112ยังไงก็ต้องรักษาในเรือนจำแล้วก็ไม่ได้รับนิรโทษกรรม
1: ตอนนี้เอกชัยก็โดนหลายคดีผมก็ไม่แน่ใจ112ก็มีด้วยแต่ไม่รู้ว่าตอนที่ในขณะนี้เนี่ยเขาที่เขาอยู่ในเรือนจำเนี่ยเป็นคดีที่ตัดสินแล้วหรือยังอยู่ในกระบวนการในขั้นตอนการฝากขังเนี่ยนี่ผมไม่แน่ใจ
0: ค่ะ
1: ของเอกชัยนะก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าร่างทั้งหมดเนี่ยมันต้องส่งกลับไปที่สภาผู้แทนสภาผู้แทนเนี่ยเขาคงจะมีการชำแหละดูแล้วคงจะตีความว่าวุฒิไปเขาไปแก้ในประเด็นเรื่องอะไรบ้างไอ้ที่เขายืนยันว่าไปแก้เพื่อตัวเองรอดเรื่องคดีอ้วเนี่ยจริงไหมเขายืนเขาเลขากรรมธิการที่เขาแปรยติเนี่ยเขาบอกไม่ใช่แต่ว่าก็มีคนเขายืนยันว่าใช่ถ้าเด็ดดันนิรโทษกรรมมาเนี่ยที่กกต.กำลังทำเนี่ยจะไปนิรโทษหมดเลย
0: หมายถึงพวกสว.อะไรเงี้ยก็รอดหมดเลยเหรอคะ
1: ใช่ไอ้พวกที่โดนคดีว่าไปหัวไปอะไรไม่เป็นธรรมเนี่ยอยู่ในเรื่องนี้ด้วย
0: ทำไมมันอยู่ในนั้นด้วยอะคะ
1: ก็เขาบรรจุไว้ในท้ายของไอ้ความผิดที่จะมีการนิรโทษให้เนี่ยที่มีเมื่อสักครู่ที่ผมอ่านให้ฟังไงว่ามีสว.ท่านหนึ่งท่านถามอะนะสว.ท่านหนึ่งท่านถามว่านะเรื่องคุณรัชนีกรทองทิพย์เนี่ยสว.ที่สมวนคำแปรยติได้วิปรายตั้งข้อสังเกตรวมถึงความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการได้มางสว.ที่อาจทำให้เกิดผลพวงนิรโทษกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือไม่นะคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนพงษ์สว.ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการนี่ก็ชี้แจงว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของบัญชีแนบท้ายพรบ.ฉบับนี้ที่มีกฎหมายรวม29ฉบับโดยกรรมการไม่ได้แก้ไขเนื้อหาที่ได้รับมาจากสภาหมายถึงว่าจากสภาผู้แทนนะมีเพียงการจัดเรียงใหม่ตามลำดับความสำคัญตามศักดิ์ของกฎหมายทำให้ถูกจับไปเป็นประเด็นว่าบัญชีแนบท้ายที่เกินต้นด้วยความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เนี่ยซึ่งมีวงเล็บที่ตนขอย้ำว่าไม่เกี่ยวพันกับการเลือกโดยทุจริตการเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จจึงไม่เกี่ยวการทุจริตเลือกสว.และหัวสว.เขายืนยันว่าอย่างนั้นครับ
0: โอเคเรื่องของงบประมาณในวันนี้เนี่ย
1: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหม
0: ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวกลับมาต่อเรื่องงบประมาณกันนะสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่องทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: แปดนาฬิกา51 นาทีครับมาคุยกันต่อนะครับ
3: ค่ะพิจารณางบประมาณปี70จริงๆมีหลายแง่หลายมุมให้พูดได้คุยมากนะคะเพียงขอพูดในเรื่องของงบประมาณของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการดูจะเป็นอะไรที่ถูกฟ้าถูกตัวที่สุดนะคุณยศชนันท์มานั่งเป็นรัฐมนตรีที่นี่ก็อธิบายถึงกรอบการทำงบประมาณบอกว่ามองระยะยาวนะคะแล้วก็มองระยะสั้นด้วยก็ต้องการวางรากฐานสามารถวางโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ดูความเดือดร้อนและเรื่องเศรษฐกิจที่มีปัญหาก็มันก็ทิ้งไม่ได้อะค่ะแต่ก็ต้องใช้กระบวนการร่วมรัฐเอกชนดึงดูดการลงทุนงานวิจัยพยายามใช้กลไกให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นมานะคะที่พยายามทำอยู่ก็คือจะทำให้มหาวิทยาลัยมีบริษัทร่วมทุนเพื่อให้สามารถรองรับได้ว่างานวิจัยไทยสามารถใช้ได้จริงแล้วก็ต้องการปรับมหาวิทยาลัยให้สร้างบุคลากรให้สร้างทรัพยากรมนุษย์ทุนมนุษย์ที่เพียงพอมีทักษะสูงแล้วก็รีสกิลอัพสกิลเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาและสตาร์ทอัพให้เป็นนักเรียน เราทำให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะเป็นแพลตฟอร์มของโอกาสค่ะก็เดี๋ยวคอยดูต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าที่ท่านพูดเนี่ยท่านจะอยู่2ปีหรือ4ปีไม่แน่ใจว่าจะทำให้การศึกษาหรือว่าสภาพการเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนโฉมไปอย่างไรบ้างคะเพราะทุกวันนี้ถ้าผู้โดยสารอาจจะไม่อยู่ในวัยที่ตามพวกเรื่องพวกนี้เพราะลูกๆทำงานกันหมดแล้วแต่ถ้าเรายังมีเด็กๆอยู่ในบ้านเนี่ยนะพี่โดยสารคะเรื่องพวกนี้มีให้อ่านทุกวันและบางทีอ่านแล้วไม่รู้จะไปทางไหนเลยค่ะด้านสายสังคมจะไม่มีงานทำนะด้านสายวิทยาศาสตร์มีงานทำนะแต่ขณะเดียวกัน AI ก็แย่งงานคนที่จบปริญญาเอกที่เกาหลีเนี่ยตกงานจำนวนเท่านี้นะเราควรจะเรียนอย่างนี้และไม่ควรจะเรียนและรู้ว่าทั้งหมดเรียนมาเก่งๆทำตามระบบทั้งหมดแต่ก็งั้นๆแหละสิ่งที่โลกนี้ต้องการคือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆต่างหากล่ะการทำโครงงานเหนื่อยมากเลยนะพี่อาจารย์ถ้าตามเรื่องพวกนี้อยู่เนี่ยเรียนก็ค่อนข้างจะมีความคาดหวังจากกระทรวงที่มีหน้าที่นี้เพราะก็มีงบประมาณอยู่ว่าจะนำพาประเทศไปทางใด
2: ครับ
3: ค่ะ
2: คุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์อภิปรายงบประมาณในส่วนของกระทรวงพม.นะบอกว่างบ70เนี่ยตั้งงบไว้ 26,331 ล้านบาทจากเดิมปีที่แล้วได้รับอยู่ 28,285 ล้านบาทเท่ากับว่าลดลงจากปีที่ผ่านมา1,954 ล้านบาทลดลงขนาดนี้ถามว่าจะทำงานกันอย่างไรเงินที่หายไปสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นกระทรวงที่เป็นฟูกรองชีวิตของหลายคนไม่ให้ล้มหายตายจากซึ่งงบส่วนที่หายไปเนี่ยไม่มีหลายรายการมีเพียงรายการเดียวที่เพิ่มขึ้น193ล้านบาทคืองบบุคลากรซึ่งหลายท่านบอกงบส่วนนี้ลดไม่ได้แต่ตนเห็นว่างบส่วนอื่นๆสามารถปรับลดได้อาทิงบดำเนินการที่เป็นงบช่วยบุคลากรงบซื้อรถที่มีการผูกพัน5ปีขอเช่าซื้อรถไฟฟ้า

0: งบซื้อคอมพิวเตอร์เป็นต้นนะคุณอาชายังบอกว่าการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนซึ่งงบประมาณในแต่ละปีที่ได้รับเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวที่จะเป็นงบประมาณที่ส่งตรงถึงประชาชนหนึ่งในนั้นคือเงินของเด็กเล็กทั่วหน้าปีที่แล้วเนี่ย 16,267 ล้านบาทปีนี้เหลือ 15,810 ล้านบาท สะท้อนว่าการทำงานหน่วยงานของภาครัฐโดยเฉพาะยุคนี้พูดเหมือนกันหมดว่าต้องการร้องขอเรื่องเงินเด็กเล็กทั่วหน้าได้หรือไม่นะเพราะการจ่ายแบบนี้ตกหล่นหลายงานพูดถึงรายงานของยูนิเซฟว่าเงินเด็กเล็กทั่วหน้าตกหล่นอยู่ 53% ซึ่ง 34.4% เป็นเด็กที่ยากจนที่สุดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระบวนการจ่ายเงินเด็กที่ยังทำอย่างไม่ทั่วหน้าและรัฐบาลนี้ยังสานต่อความไม่ทั่วหน้าต่อไปขณะที่เงินผู้พิการที่ระบุว่าจะปรับจาก800เป็น 1,000 บาทแต่ในงบ70ยังไม่มีการระบุไว้ชัดเจนส่วนเงินผู้สูงอายุมีการปรับมาตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันเงินยังเท่าเดิมไม่มีการปรับเพิ่มเติมแม้งบประมาณแต่ละปีจะพุ่งสูงขึ้นแต่เงินที่ส่งตรงไปยังผู้เฒ่าผู้แก่กับถูกแช่ฟรีซมาแล้ว 13-14 ปีนอกจากนี้ในงบประมาณ70ยังมีการปรับลดเงินที่ส่งตรงถึงประชาชนเพื่อรองรับผู้ตกทุกข์ได้ยากเช่นเงินสำนักปลัดเช่นเงินสำนักปลัดสงเคราะห์ไปยังสถานสงเคราะห์ลดลงจาก7ล้านเหลือ1ล้านต่อปีเงินอื่นๆช่วยเหลือยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ3จังหวัดชายแดนใต้ลดลงจาก114ล้านเหลือ108ล้านงบช่วยเหลือฉุกเฉินลดลงจาก120ล้านเหลือ96ล้านเงินซ่อมแซมบ้านที่ปกติจะช่วยซ่อมแซมบ้านปีละกว่า 10,000 หลังปีนี้ลดเหลือ 5,000 หลังเงินช่วยเหลือคนพิการจากปีละ13ล้านเหลือ 1.2 ล้านบาท
1: โอ้จริงเหรอฮะมันไปซ้ำซ้อนที่อื่นหรือเปล่าทำไมถึงลดลงไปแบบเกือบ 100% อย่างนั้นน่ะแปลกอ่ะจาก13เหลือ1ล้านเนี่ย
0: คนพิการไม่ค่อยมีแล้วมั้งคุณสาย13ล้านเหลือ 1.2 ล้าน
1: นั่นน่ะอันนี้ต้องอธิบายอ่ะเดี๋ยวว่ามันไม่น่าจะขนาดนั้น
0: คุณณัฐชากล่าวว่าตนก็สงสัยจริงๆว่าเงินภาษีประชาชนจ่ายแต่ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์เงินช่วยเหลือฉุกเฉินคนพิการที่ถูกปรับเหลือ 11.8 ล้านบาทแต่มีโครงการ IT Data Center เพิ่มขึ้น 54.8 ล้านบาทเงินสำนักปลัดที่จะช่วยคนไร้ที่พึ่งลดลง24ล้านบาทแต่ไปขอเช่ารถไฟฟ้าใหม่39ล้านบาทและเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับคนยากจนที่เกิดปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือลดลง54ล้านบาทแต่นำไปซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่47ล้านบาทส่วนงบประมาณที่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศซึ่งปีที่ผ่านมาได้25ล้านบาทปีนี้ได้54ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายไปกับงบดำเนินการ 2.6 ล้านบาทงบสร้างตึก48ล้านบาทและงบทำหลักสูตรอีก3ล้านบาทพัฒนาบุคลากรภายในกระทรวงเงินที่ประชาชนได้รับลดลงทุกรายการแต่เงินที่อำนวย
1: ความสะดวก
0: ในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นทุกรายการแล้วแบบนี้จะทำงานกันอย่างไรผมกลัวเจ้าหน้าที่จะเดินกันหัวหมุนเพราะไม่รู้จะทำงานอะไรคุณณัฐชายังบอกว่าตนดูข่าววันก่อนแล้วรู้สึกเศร้าเชื่อหรือไม่ว่านักสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทยขาดแคลนในระดับค่าเฉลี่ยของโลกซึ่งอยู่ในระดับ 2.1%ด้วยความที่ต่ำเตี้ยเลี่ยดินขนาดนี้ในฐานะที่กระทรวงพม.เป็นกระทรวงหลักที่ดูแลวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ให้งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ทันทีปีละ 1.4 ล้านบาทถามว่าการแก้ปัญหาจะเป็นไปในทิศทางไหนจะทำงานอย่างสมศักดิ์ศรีเต็มประสิทธิภาพได้หรือไม่เพราะงบที่ได้น้อยกว่ารถประจำตำแหน่งเลขารัฐมนตรีที่อนุมัติในปีนี้กันด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นวันที่กระทรวงพม.ต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากผู้ปฏิบัติเป็นผู้ออกแบบและกำกับดูแลระบบไม่ต้องแย่งกลุ่มเป้าหมายกันแต่ต้องกระจายการบริหารจัดการให้ทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดและอยากให้กลับไปทำงานใหม่ว่างบประมาณที่เป็นภาษีประชาชนที่ได้มอบให้หากดูผิวเผินลดลงจนน่าสงสารแต่หากดูรายละเอียดต้องตั้งคำถามตัวโตว่าเหมาะสมหรือไม่และในปี70ที่กำลังจะดำเนินการต่อไปจะสามารถดำเนินการไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในสถานการณ์วิกฤตซ้อนวิกฤตของประเทศ

0: ได้อย่างไร
1: อืมตามนั้นจริงๆอืม
0: อ่ะต่อพักกันก่อนครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะเรื่องของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะพี่วิสารตัวเลขที่เป็นทางการออกมาแล้วนะคะตกลงว่า
1: ไปล้านห้าเลยใช่ไหม
2: ล้านห้าค่ะคุณชาชาติเนี่ยไปล้านห้าเลยแล้วก็ตัวเลขของคนที่มาใช้สิทธิ์ก็เกิน 50% นะคะพี่วิสาร
1: ก็เกิน50มาได้
2: เกิน50เก
1: ิน50ยังต่ำกว่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วมัน60กว่าใช่ไหม
2: มันอาจจะมีแรงจูงใจว่าถ้าไม่ออกมาช่วยกันแล้วเดี๋ยวจะแพ้ค่ะพอมาถึงตอนนี้ก็คือชนะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องออกมา
1: คือคนที่จะมาเลือกคุณชัดชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเพราะคุณชัดชาติได้คะแนนเพิ่มขึ้นใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แต่คนที่คิดจะมาเลือกพรรคประชาชนเนี่ยอยู่บ้านนอนอยู่บ้านกันเยอะคะแนนพรรคประชาชนเนี่ยถอยวูบเลยรวมทั้งประชาธิปัตย์ด้วยนะ
2: ประชาธิปัตย์หายไป 70,000 ฮะ
1: ที่เคยเลือกดร.เอสุชาติชวี
2: ค่ะ
1: นะฮะตอนนั้น 300,000 กว่าใช่มั้ย 200,000 กว่า 300,000
2: 250,000 250,000 250,000
1: หายไปเป็นแสน
2: ตอนนี้ได้ 170,000 ใช่มั้ยฮะ
1: ไม่ถึง
2: แสนเดียว
1: แสนกับ 800,000 แสนกับแสนกับ 1,000 น่ะ
2: หายไป
1: 150,000
2: ในขณะที่พรรคประชาชนหายไปประมาณ 70,000 ประชาธิปัตย์หายไปเยอะ
1: ครับ
2: ค่ะก็คงประชาธิปัตย์มองคุณชัดชาติก็คิดว่าคงทำงานได้มั้งคะก็เลยคิดว่าก็ไม่ต้องไปแข่งอะไรอย่างนั้นนะคะน่าจะคะแนนน่าจะไหลไปทางนี้ด้วยแต่ส่วนนึง
1: ก็คราวนี้สก.เนี่ยเป็นของพรรคประชาชน22คุณช่อพันนิกาเนี่ยว่าให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ช่วงวันที่ปิดหีบแล้วกำลังนับคะแนนเนี่ยตอนนั้นยังไม่แน่ชัดว่าพรรคประชาชนจะได้เท่าไหร่แต่คุณช่อเขาก็บอกว่าก็ตามที่โพลประเมินแล้วก็ตัวเขาก็เชื่อเขาคิดว่าน่าจะ20ขึ้น20บวกลบ2อะไรประมาณเนี้ยนะซึ่งถ้าพรรคประชาชนได้เสียงของสภาไม่ถึงกึ่งหนึ่งเนี่ยก็เชื่อว่าพรรคที่เหลืออื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะมีอยู่กี่กลุ่มกี่พรรคเขาก็น่าจะรวมตัวกันแล้วก็เขาคงจะหาประธานอะไรที่เป็นฝั่งของเขาถ้าพรรคประชาชนไม่ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะได้ประธานสภาและกลุ่มเสียงข้างมากในสภาแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคุณช่อเขาเชื่ออย่างนั้นนะแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคุณสุรจิตพงศ์สิงห์วิทยา

0: แกนนำกลุ่ม Better Bangkok อันนี้ก็หนุนคุณชัดชาติ 100% และเป็นคุณสุรจิตเนี่ยเขาเป็นอดีตประธานด้วยนะแล้วเขาถูกพรรคพวกเลื่อย
1: หักหลัง
0: หักหลังให้จะให้ออกรู้จักดันประธานคนใหม่โอ้เขาโกรธมากเขาเลยฉีกตัวมาลงเองเลย
1: ค่ะ
0: แล้วมาสู้กับหลานคุณอิ่มใช่ไหมนั่นแหละปรากฏว่าคุณสุรจิตนี่เขาวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์อย่างนี้นะเขาบอกว่ากรณีที่พรรคประชาชนจะมีมติให้สกเนิร์สหรือว่าคุณพัฒลาพรเก่งรุ่งเรืองชัยเนี่ยซึ่งเป็นสกเขตบางซื่อลงชิงตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานครกลุ่ม Better Bangkok จำนวน2เสียงพร้อมลงมติสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคประชาชนให้ดำรงตำแหน่งประธานสภากทม.ครับซึ่งเป็นไปตามหลักการและธรรมเนียมทางการเมืองที่เสียงข้างมากในสภากทม.ควรเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานอย่างไรก็ตามยืนยันตนและกลุ่มไม่ได้มีเงื่อนไขที่จะเรียกร้องหรือต่อรองตำแหน่งใดๆการตัดสินใจยกมือสนับสนุนเป็นไปเพื่อให้การทำงานของสภากทม.เดินหน้าภายใต้หลักการที่เคารพเสียงข้างมากตามระบอบประชาธิปไตยให้สัมภาษณ์ไว้อย่างนั้นก็เท่ากับตอนนี้มี24ยังขาดอีกหนึ่ง
1: อายุ37เองค่ะสกเนิร์สเนี่ยนางสาวพัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดเกิดและเติบโตในย่านบางซื่อปัจจุบันสังกัดพรรคประชาชนเป็นบุตรสาวคนโตของนายสมพงษ์เก่งรุ่งเรืองชัยก็เป็นอดีตสกเขตบางซื่อนะคะคุณพ่อแล้วก็เคยชนะการเลือกตั้งในนามกลุ่มมดงานก็คือของดร.พิจิตรรัตกุลน่ะแล้วก็พรรคไทยรักไทยปี45ของดร.พิจิตรปี41ของพรรคไทยรักไทยปี45ค่ะจบจากไหนจบจากโยธินบุรณะภาคภาษาอังกฤษแล้วก็จบศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชานฤมิตศิลป์จุฬาค่ะแล้วก็ไปจบSupply Chain Management ที่เมลเบิร์นจบออสเตรเลียนะแล้วก็นี่แหละลงมาเล่นการเมืองเพราะว่าที่บ้านเธอก็แนวนี้อยู่แล้วพ่อก็เคยเล่นการเมืองมาก่อน
0: พ่อเป็นสกเก่า
1: เป็นสกเก่าอยู่ทั้งของสายดร.พิจิตรแล้วก็สายของคุณทักษิณเขาพรรคไทยรักไทยเคยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทลูกอัดและเศษเด็กไทยซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวค่ะเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจบ้านเช่าเหมาหลังก็คือที่บ้านประกอบธุรกิจรับซื้อขายเศษโลหะแล้วก็มาเล่นการเมืองนี้ด้วยค่ะ
0: วันนี้ผู้แทนระดับเสนาธิการ3เหล่าทัพนะครับประกอบไปด้วยพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกพลเรือเอกพาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการฐานเรือแล้วก็พลอากาศเอกอนุรักษ์รมมนารักษ์เสนาธิการฐานอากาศพร้อมผู้ฝูงเหล่าเสืออากาศและคณะลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติการของกองกำลังบูรพาบริเวณบ้านหนองจานบ้านคลองแผงและด่านบึงตะกวนจังหวัดสระแก้วนะการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์และความพร้อมของพื้นที่ประสานการปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติทางการด้านปฏิบัติการทางทหารในทุกมิติเพื่อให้การดำเนินการภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้เสนาธิการทั้ง3เหล่าทัพจะได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแผนและเป้าหมายการปฏิบัติร่วมทางทหารในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองกำลังบุรพาและกองป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยมุ่งให้การเตรียมการการดำเนินการและการสนับสนุนการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการตรวจพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ให้ทุกเหล่าทัพบูรณาการการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่การเตรียมการเตรียมกำลังเตรียมวางแผนการดำเนินการปฏิบัติต่าง

0: ก็คือสองอย่างค่ะพี่ไพศาลตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่เราจัดรายการก็คือมีการประกาศไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าพื้นที่
1: สรุ
0: เร
1: ป
0: ียก
1: ว่
0: ว
1: า
0: ่าเป็น
1: ไม่ใช่ถึงขั้นกฎอัยการศึกนะเห็นบอกว่าก
0: ็ประกาศเฉย
1: ๆกำหนดเวลาที่ไม่ให้เข้าพื้นที่ช่วงอะไรนะ
0: หกโมงเย็นจนถึงหกโมงเช้า
1: ครับ
0: ก็คือไม่ให้เข้าพื้นที่มันยุ่งวุ่นวายมีการไปเรียกร้องกรรมสิทธิ์กันและอีกอย่างนึงก็คือมีสปายจากฝั่งตรงข้ามเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆ
1: มันก็มืดๆค่ำๆมันก็ไม่ค่อยจะ
0: ม
1: ัน
0: ไม่ร
1: ู้
0: ว
1: ่
0: าใครมันไม่รู้ว่าใครเป็นเขมรอยู่ตรงนั้นมืดๆค่ำๆนี่เคยไปแจ้งความที่บัตรประชาชนหายค่ะไปแจ้งความที่สภ.ขอนแก่นตอนนั้นทำงานอยู่ที่ขอนแก่นปรากฏว่าเขาก็บอกให้ดิฉันเนี่ยไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านมายืนยันว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนไทยอยู่ในหมู่บ้านนี้จริงๆแล้วก็บัตรประชาชนหายเขาให้เหตุผลดีนะคะตำรวจเขาบอกว่าผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าเพราะว่าจะลาวหรือเขมรก็มีสองหูเหมือนกันนี่ยังจำได้เลยไม่ต้องไปเอาคำพูดนี้มาจากไหนตำรวจสอบสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่นพูดกับดิฉันอย่างนี้ค่ะคุณต้องกลับไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านให้ยืนยันมาว่าคุณชื่อนี้เกิดที่ตำบลนี้เป็นลูกของพ่อแม่คนนี้คุณมาแจ้งความนี้ผมจะไปรู้ได้ไงก็คุณจะเป็นลาวเป็นเขมรคุณก็มีสองหูเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวหนองจงหนองจานนะคะตกกลางคืนมาเดินเดินอยู่แถวนั้นก็มีสองหูเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าคนไทยหรือไม่คนไทยเขาก็เลยต้องจัดการค่ะพี่ไพศาลไม่ให้เข้าค่ะหน้าตาก็ไม่ต่างกันใช่ไหมคะไทยไม่ไทยแถวนั้นแล้วก็ไปก็เรียกว่าจะไปข่มขวัญก็ได้นะคะเรียนว่าเนื่องมาจากว่ากัมพูชาเขาก็พยายามเอารถถงมีรถถงรถแต่มีของเล่นมาใหม่ค่ะก็เขาก็กระดีกระดาเอารถถังมาไว้ใกล้ๆทำท่าเหมือนแบบพร้อมรบมากแล้วให้สัมพงสัมภาษณ์อะไรพร้อมตลอดเวลาพร้อมไฟอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปลงพื้นที่บ้างเหมือนกันอย่างน้อยก็เป็นขวัญกำลังใจหรือว่าไปดูซะว่าบรรพื้นที่มันราบจริงๆนะคะพื้นที่แถวนั้นเนี่ยไม่มีเดินไม่มีภูเขาเลยแถวหนองจานแถวอรัญเนี่ยราบเรียนเลยราบจริงๆและไม่มีต้นไม้ใหญ่ด้วยค่ะพี่ไพศาลเงียบเตียนโล่งหมดเลยค่ะถนนสีเพนซ้ายขวาเนี่ยซ้ายก็เรียบขวาก็เรียบหมดเลยตั้งแต่อรัญไปถึงตาพยาพอถึงตาพยาปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเนินไปละหานทรายตรงนั้นจะเริ่มเป็นเนินหน่อย
1: ครับ
0: แต่ระหว่างอรัญถึงตาพยานี่เรียบหมดจริงๆค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา14 นาทีครับคุณอันครับ
4: ค่ะกลับมาคุยกันนะคะพี่ประสานเห็นข่าวผู้ชายที่ขับรถเบนซ์ป้ายแดงแล้วก็แบบภรรยาโทรมาขอเลิกพอดีไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เมาด้วยนะคะแต่เสียใจมากที่ภรรยาขอเลิกแล้วก็เลยร้องไห้โกรธมากขับรถชนรถ
3: ชนดับเลยเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นในคลิปด้วยชนแล้วก็ไถดันเข้าไป
4: ในฐานะที
3: ่ชนต่อไปเ
4: นี่ยในฐานะที่เป็นผู้ชายด้วยกันพอจะเข้าใจอารมณ์แบบนี้บ้างไหมคะ
3: ไม่เข้าใจผมว่ามันผิดปกติยังไงควรจะต้องให้ชดใช้ใช่ไหมเข็ดไม่รู้ประกันจะรับไหวไหม
4: ก็แบบว่าดูดีมีฐานะเพิ่งออกรถเบนซ์ป้ายแดงมามันก็ดูแบบว่าเป็นสัญลักษณ์ของ
3: ประกัน
4: ของประสบความสำเร็จเป็นสัญลักษณ์

0: การประสบความสำเร็จนะคะใช่ไหมคะ
1: แ
0: บบขับรถเท่มากเลยภรรยายังกล้าโทรมาขอเลิกณนาทีนี้เลยเหรอคะ
1: แต่ก็ไม่รู้ไปไม่รู้ว่าเรื่องชีวิตส่วนตัวเลยเขาเป็นยังไงนะว่าไม่ควรจะบาทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อน
0: ไม่ควรจะร้องไห้ขนาดนี้ใช่ไหมคะ
1: ไม่มันถึงยังไงก็แล้วแต่มันคุณจะไปทำอะไรตัวคุณว่าแต่คุณทำกับชาวบ้านเขาเดือดร้อนเหมือนก็ไม่รู้วิโนยเดย์อะไรของคุณเลย

0: ขอเลิกใช่ไหมคะไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยขนาดนี้
1: ผมก็ไม่ใจ
0: หรือ
1: ด
0: ว่าเป็นเพราะเป็นแบบนี้ภรรยาถึงขอเลิกก็ไม่แน
1: ำผ
0: ่
1: ม
0: ใจ
1: ก็ไม
0: น
1: ่
0: ะค
1: ใจ
0: ะ
1: ดำถึงขั้น
0: ซ้ำซะหน่อย
1: ไปซ้ำเติมอะไรเขากันนะ
0: ค่ะไม่เกี่ยวกับรวยหรือไม่รวยเลยนะดิฉันว่าเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องรู้เรื่องอะไรบ้างเปล่าม
1: ันอย่างนี้
0: ไ
1: ม
0: ม
1: ัน
0: ่รู้เรื่องรู้ราวอะไร
1: มี
0: เล
1: อาย การคืออยู่ในสังคมแบบนี้ยากผมดูแล้วอยู่ยากถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้นะ
0: ค่ะ
1: เกิดผิดหวังเสียใจอะไรมาแล้วไปทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมที่อยู่ในสังคมยากคือถ้าไม่ควบคุมตัวเองนะเดี๋ยวครั้งหน้าเกิดขึ้นไปมันไม่แน่ใจว่าคนที่เขาได้รับผลกระทบแล้วเขานิ่งเฉยหรือเปล่า
0: อยู่กลางเมืองด้วยนะเนี่ยถนนศรีวราเนี
1: ผ
0: ่ย
1: ม
0: ค่
1: เ
0: ะ
1: ห็
0: ค
1: น
0: ุณ
1: แล
0: อ
1: ้
0: า
1: วผ
0: จ
1: ม
0: า
1: เ
0: ร
1: ห
0: ย
1: ็น
0: ์
1: ในคลิปอ่ะ
0: และอายุแค่36เองคุณจะเสียใจในนักหนา
1: คงมีอะไรผิดปกติอยู่อ่ะ
0: ค
1: ไม
0: ่
1: ่
0: ะ
1: ใช่หมายถึงว่าสติไม่ดีนะคงจะการเลี้ยง
0: ตั
1: ด
0: ว
1: ู
0: ส
1: เ
0: ั
1: ร
0: ่
1: ื
0: น
1: ่อง
0: ร้อ
1: ต
0: ง
1: ่
0: ไห
1: า
0: ้
1: ง
0: ตลอดเวลาอ้างว่าเพิ่งถูกภรรยาโทรบอกเลิกทางโทรศัพท์เลยตั้งสติไม่อยู่และควบคุมตัวเองไม่ได้ปรากฏคนแถวนั้นซึ่งอยู่ในฐานะที่ยังยากจนอยู่อะค่ะก็เลยต้องไปปลอบใจค่ะอันนี้เดนเติมเองนะเป็นไรเดอร์บ้างอะไรบ้าง
1: เอาไอ้
0: อยู่
1: ค
0: ใน
1: นั
0: ฐ
1: ้น
0: านะหาเช้ากินค่ำอยู่
1: เอาคนนั้นมาช่วยปลอบใจหน่อยดีกว่าที่ว่าเมียขี่มอไซค์มาดักกำลังจะพาผู้หญิงอีกคนหนึ่งเข้าโรงแรมแล้วก็โกรธอ่ะ
0: เออยังไม่รู้เลยเรื่องนี้สนุกจังเด็กพอดเรื่องชาติหางจะด
1: เม
0: ี
1: ียเมียหลวงเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ตามมาเลยแล้วกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้าน
0: ขับ
1: ลู
0: มาก จากไหนขับมาจากสะกดรอยมา
1: สะกดรอยมาแล้
0: แล
1: ว
0: ้
1: ก
0: ว
1: ็
0: ก็
1: มาร
0: ู้
1: ด
0: ว
1: ั
0: ่
1: ก
0: าไอเส
1: หน
0: ี
1: ้
0: ย
1: า
0: เน
1: ร
0: ี่ย
1: ถ
0: เดี๋ยวจะต้องพาเด็กซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปที่ไหนสักแห่งหนึ่ง
1: ไปมานั่นเลยจะเข้าไอ้นั่นแล้วไอ้ม่านรูดอะไรอย่างนี้แล้วก็เอามอไซค์มาดักข้างหน
0: พ
1: ้
0: ี
1: า
0: ่ไพ
1: เล
0: ศายลคะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะม่านรูดค่ะเราเรียกมันว่ารีสอร์ทค่ะ
1: ยังไงก็ได้รีสอร์ทโอเคครับขอไปผมคนตกยุคไปแล้วเอาก็เนี่ยฮะอันนี้ลงจากรถเลยนะฮะโดดเตะภรรยาตามรายงานข่าวบอกว่าเพื่อเอาใจสาวที่พาเข้ามา
0: ค่ะ
1: เขาบรรยายว่าอย่างนั้นผ
0: แล
1: ม
0: ้ว
1: ก็
0: ภร
1: ว่
0: รา ยาทำยังไงคะ
1: ภรรยาก็โดด
0: สวนนี่
1: ไม่เราเห็นรถล้มเลยมั้งเข้าใจว่างั้นไม่รู้คว
0: ค
1: าม
0: ่ะ
1: คืบหน้าเป็นยังไงผมก็ไม่ได้ไปติดตามแต่ว่าผมแนะนําว่าเอาคนเนี้ยไปช่วยปลอบใจนั่นหน่อยก็ผมว่ามันก็บ้าเลยผิดปกติอยู่ไม่แพ้กันนะ
0: ค่ะ
1: ถ้ามันขับรถหนีหรือว่าอะไรเนี่ยผมยังพอก็ดะผมเข้าใจได้นี่ลงจากรถมา
0: เตะเมียเลย
1: เตะมีอะไรมีคลิปอยู่เลยเตะไปที่นั่งกำลังซ้อนอยู่มอไซค์อยู่
0: แล้วพี่ไพศาลได้กลับไปดูค่ะไอ้รายการหนกระแสเสียไม้กับนางงามไหมคะ
1: ดูเลยไม่เกี่ยวนางงามเอ๊ะอย่างนี้ที่พี่ว่าเป็นนางงามสายเขียวอะไรเงี้ยป่ะที่เขาเรียก
0: ใช่
1: เขาเรียกนางงามสายเขียว
0: ใช่ค่ะไปดูสิคะสนุก
1: นางงามสายเขียว
0: สน
1: หม
0: ุ
1: าย
0: ก
1: ถึงยังไง
0: แกเป็นนางงามมิสกัญชา
1: อ๋อ
0: มันมีประเทศไทยมีมิสกัญชา
1: อ๋อ
0: แล้ว
1: ถ
0: น
1: ึ
0: ะ
1: ง
0: ค
1: เ
0: ะ
1: รีย
0: พ
1: ก
0: ี่
1: ส
0: ไพ
1: าย
0: ศ
1: เข
0: า
1: ี
0: ล
1: ยว
0: นะ
1: อ๋อ
0: ฮ
1: โอ
0: ะ
1: เคโอเค
0: แล้วแกก็ประกวดนางงามเสร็จแกก็โทรไปถามพี่เป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นมัดจำ1,000พอแกลงจากเวทีแกก็ไปขอบคุณสปอนเซอร์แกสปอนเซอร์ก็เติมให้อีก20,000แล้วก็นั่งสูบกัญชากินเหล้าด้วยกัน
1: อื
0: แล้วก็ว่ากันไป
1: อ๋อแสดงว่าเขามีสังคมอะไรเขาอยู่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เขาเป็นกลุ่มอะไรเขาอยู่
0: ค่ะนะ
1: ครับ
0: เนี่ยมีคนแสดงความเห็นมาเยอะเลยโอ้โหเราอุตส่าห์พูดเรื่องงบประมงงบประมาณไม่มีความ
1: ทำไม
0: เล
1: ทำไมเรื่องอะไร
0: พอพูดเรื่อง
1: ภรรยาเหรอ
0: เรื่องหมอนี่พอภรรยาบอกเลิกแล้วขับรถชนนี่ความเห็นมาเพียบเลยค่ะเนี่ยก็คุณอานกล่าวถึงตำรวจชานเมืองผมไม่ใช้คำว่าภูธรนะโอเคแล้วก็คนพิการอายุยืนนะจากประสบการณ์คุณทวีพรบอกที่ว่าไปตัดงบคนพิการเขาจาก13 ล้านเหลือ1 ล้านอ่ะแล้วก็คุณนิตินายบตม.ก็มีนี่ดันมาชนรถชาวบ้านให้เดือดร้อนเป็นคำแนะนำที่ดีนะนิติคุณสันบอกว่าทรงนี้เดินล้มตอนเด็ก

0: ก็ตีพื้นนี่เนี่ยทำลูกฉัน
1: อกขอใจมาใช่ไหม
0: คุณมีศักดิ์บอกว่าสงสัยเพราะแกมีนิสัยอย่างนี้แหละภรรยาถึงได้บอกเลิกแล้วก็มีเหตุผลแล้วก็ต้องมี EQ ที่พร้อมใช่ไหมถึงจะมีลูกได้ส่วนคุณวิทย์บอกว่าถ้าเป็นผมภรรยามาขอเลิกเนี่ยแถมข้าวสารคุณวิทย์เดี๋ยว
1: อันนี้อย่าเชื่อไปโพธนาอะไรมาก
0: ไม่เดี๋ยวขอไลน์ภรรยาคุณหน่อยเดี๋ยวจะได้ส่งข้อความนี้ไปบอก
1: นั่น
0: น
1: ่ะสิอันนี้เอาพูดให้สนุกอ่ะพูดให้สนุกมากกว่านะ
0: ค่ะคุณคนฟังข่าวบอกว่าขำพี่ไพศาลไปคุณอันจะเรียกยังไงก็ได้แล้วแต่จะดูไม่โลนักเรียกว่ารีสอร์ทไม่ใช่ในความเป็นจริงคือมันแทบไม่มีแล้วด้วยค่ะพี่ไพศาลโรงแรมม่านรูดน่ะเขาเปลี่ยนเป็นรีสอร์ทเพราะว่าพวกตระกูลนี่ก็ทำม่านรูดเขาก็เปลี่ยนไปเป็นโรงแรมแล้วก็จะมีเครือเขาอีกต่างหากแหละนะคะคุณนิตินายบอกว่าถ้าเตะภรรยาขนาดนี้อ๋ออยากจะให้พรรคประชาชนมีแอคชั่นหน่อยทำร้ายผู้หญิงค่ะทำร้ายผู้หญิงส่วนคุณเกษมก็
1: จะเน็บไปถึงอดีตหัวหน้าพรรคก็เลยนะเน็บไปไกลเลย
0: นิตี้พี่อ่ะตาม Facebook เขาตาม IG เขาอยู่นะที่เขาไปอเมริกาน่ะแล้วก็ตาม IG ของไอ้น้องผู้หญิงที่เป็นแฟนเขาด้วยอุ้ยแฮปปี้กันเขาบินไปหากัน2รอบ3รอบแล้วนะพี่ดูอยู
1: ่
0: คร
1: ับ
0: ค่ะอิจฉาไม่มีอะไรเห็นคนก็มีความสุขก็อิจฉานิดหน่อยพี่ไปสารตามบ้างไหมคะพวก IG ของคุณพิธาอะไรเงี้ย
1: ไม่ได้ตาม
0: หรอคะ
1: น่าจะตามในน่าจะมีตามใน Twitter บ้างอะไรบ้างแต่ Twitter ตอนหลังมันพอไม่จ่ายตังค์มันก็ไม่ค่อยจะปล่อยนู่นนี่อะไรมามันก็จะบังคับให้เราจ่ายตังค์เพราะว่าอีลอนมัสก์ค่อนข้างจะงกหน่อย
0: งกใช่ไหมคะมาดูเรื่องอื่นกัน
1: ก็คุณสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนาพงษ์เขาโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะแถลงตัวเลขส่งออกแล้วก็ยอดขายรถยนต์เดือนพฤษภาคมปรากฏว่ามันเป็นช่วงที่พิษสงครามตะวันออกกลางมันเริ่มออกฤทธิ์นะก็ทำให้ฉุดส่งออกรถเดือนพฤษภาคมของประเทศไทยลดลง 26.69% ครับการผลิตรถก็เลยวูบลง 17.94 แต่ยังดีครับยอดขายรถยนต์ในประเทศโตขึ้น 10.6 เพราะว่าคนเนี่ยคิดซื้อรถ EV หนีราคาน้ำมันแพงกันเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พนาพงษ์ก็แถลงล่าสุดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเดือนพฤษภาคม69จำนวนรถยนต์ที่ผลิตมีทั้งสิ้นเนี่ย 114,214 คันลดลงจากเดือนพฤษภาคม68เยียร์เทียบกับเยียร์นะ 17.94% เนื่องจากผลิตส่งออกรถยนต์นั่งและรถกระบะลดลง126.66และ 38.79 ตามลำดับส่งผลให้ผลิตเพื่อส่งออกลดลง36.20แม้ว่าผลิตเพื่อขายในประเทศเพิ่มขึ้น12.78ก็ตามส่งผลให้ยอดผลิตรวมลดลง17.94เป็นครั้งแรกที่ผลิตเพื่อขายในประเทศมากกว่าผลิตเพื่อส่งออกเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นตลาดหลักอันดับ3ของการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยในปีที่ปี68เนี่ยเราส่งไปตะวันออกกลางถึง 200,000 กับอีก1คันนะมีสัดส่วนเป็น121ของยอดส่งออกทั้งหมดของปี68ส่วนจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในมกราถึงพฤษภาก็ 587,759 คันลดลงจากช่วงเดียวกันเมื่อปี68เนี่ย 1.13% ก็ถือว่าใกล้เคียงกันฮะสำหรับการผลิตเพื่อส่งออกเดือนพฤษภาคม69ผลิตได้ 55,694 คันเท่ากับ 148.76 ของยอดการผลิตทั้งหมดลดลงจากเดือนพฤษภาคม68 136.20 นะฮะส่วนการจำหน่ายในประเทศที่ผลิตได้ 58,520 คันเท่ากับ 51.28% ของยอดการผลิตทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากพฤษภา68 12.78% และถ้านับตั้งแต่มกราถึงพฤษภา69นะครับผลิตได้ 215,460 คันเท่ากับ36.66ของยอดการผลิตทั้งหมดก็เพิ่มขึ้น 5.41% เมื่อเทียบกับปี68
0: พี่สารคะพี่ในการเห็นข่าวนักบินร่างนักบินสหรัฐที่สูญหายไป80ปีได้กลับบ้านไหมคะ
1: ที่เขาไปค้นที่ไหนลำปางหรือลำพูนอะไร
0: ที่ลำปางชื่อว่าเขาเป็นร้อยโทแฟรงคินแมคคินนี่ประเด็นก็คือว่าเขาเนี่ยสูญหายไปจากการขับเครื่องบินในสมัยสงครามโลกเนี่ยมาจากยูนานนะคะพี่แล้วก็พบว่ามาตกแถวแถวลำปางหลังจากนั้นก็มีการหากันมาทั้งหมดเป็นเวลา80ปีล่าสุด Facebook ของ US Embassy in Bangkok ได้โพสต์ภาพและข้อความว่าทำตามสัญญาอันทรงเกียรติของอเมริกาว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาชาวอเมริกันและชาวไทยได้ร่วมกันจนค้นพบร่างของนักบินที่สูญหายไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเครื่องบินตกในลำปาง80กว่าปีที่แล้วเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าสำนักงานค้นหาเฉลยและผู้สูญหายของกระทรวงกลาโหมได้พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของร่างดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้วว่าเป็นร้อยโทแฟรงคินแมคคินนี่หลังจากคลุมเครือมา80ปีในที่สุดร้อยโทแมคคินนี่ก็ได้เวลาหวนคืนสู่ครอบครัวแล้วค่ะเขาก็ขอบคุณรัฐบาลไทยขอบคุณเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นลำปางแล้วก็นักโบราณคดีรวมถึงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับทางทีมของสหรัฐแล้วก็ทีมจากมหาวิทยาลัย UCLA ด้วยค่ะที่พาร้อยโทแมคเคนนี่กลับสู่บ้านและครอบครัวอาสาสมัครชาวไทยและชาวอเมริกันดำเนินการค้นหาท่ามกลางโคลนตมในสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากเป็นเวลาหลายเดือนความทุ่มเทความเชี่ยวชาญความช่วยเหลืออย่างไม่ย่อท้อก็นำความสงบสุขมาสู่ครอบครัวของแมคเคนนี่ที่เฝ้ารอคอยมาเป็นเวลา80ปีแล้วร่างนี่ก็ถูกส่งกลับไปสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ที่หาไม่พบเดิมเพราะสภาพป่า
0: เป็นป่า
1: ก็อันนี้ก็คงจะเป็นผลพวงมาจากสภาพป่าที่ลดลงนะก็เลยทำให้ท้ายที่สุดแล้วมันก็สามารถจะเข้าไปค้นหาได้สะดวกขึ้น
0: แต่ก็สงสัยนะคะว่าเขามาจุดได้ยังไงอะคะ
1: เขาคงมีจุดที่วิทยุสื่อสารครั้งสุดท้ายเขาจะมีการคำนวณแล้วก็ตีพื้นที่ไว้แต่ว่ามันอาจจะกว้างมากแล้วก็ในยุคสมัยที่ผ่านมาเนี่ยการเข้าไปสำรวจคงมีความยากลำบากแต่ตอนหลังๆเนี่ยเนื่องจากว่าทางภาคเหนือของเราเนี่ยสภาพป่ามันสูญเสียไปมากมันก็การเข้าถึงก็มากขึ้นผมคิดว่าสุขตรงนี้น่าจะมีส่วน
0: ค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีของกองทัพอากาศอเมริกันแล้วก็ครอบครัวชาวอเมริกันแต่ถ้าด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้มันก็เป็นผลพวงมาจากสภาพป่าที่มันเสียหายไปนะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:30 นะครับมหานครรอบทิพย์มาแล้วนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับอีก1รอบนะครับอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงคราวนี้ทั่วประเทศเลย
3: ที่รับสัญญาณ100ท่านด้วยนะคะ
2: ที่ Facebook แล้วก็จากทั่วประเทศเลยนะครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะอุบลราชธานีนะครับแล้ว

0: ก็หลายๆท่านนะครับที่ยังอยู่กันตั้งแต่ช่วงแรกเป็นต้นมานะครับ
1: คุณเกษมคุณอเมซอนนะคะคุณจุ๊บแจง
0: ครับพี่สุทธิการสวัสดีนะครับพี่นงรักสวัสดีนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเสียด้งนะครับพี่อเมซอนบอกว่าเสียด้งเจ๊จันเจ๊จันชลบุรีห่างหายฝนมีแต่เมฆดำๆฟ้าแลบใกล้ๆคาดว่าจะมาดึกๆเจ๊จัน
1: เจ๊จัน
0: เจ๊จันแรมนะฮะที่เขาเรียกเจ๊จัน
1: เอาที่สบายใจเลยค่ะ
0: ดีนะครับแบบนี้ต้องยึดเครื่องบินด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่าเป็นพาหนะในการทำผิดเป็นการกระทำส่วนตัวนะเขาว่าอย่างนั้นนะพี่จรูนนะนะครับยึดคงไม่ได้เนาะมาอีก10อันดับข่าวกันต่อนะครับเริ่มกันเลย
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: เนี่ยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยปลาหมอคางดำเนี่ยเขาเจริญเยอะมากเลย
0: กลัวปลาหมอคางดำนี่น่ากลัว
1: มันเยอะมากเลยไงที่สมุทรสงครามอ่ะ
0: ปลากระป๋องเขาไปทำแล้วใช่เหรอ
1: นี่เขามาทำแฮมเบอร์เกอร์อ่ะทำแฮมเบอร์เกอร์
0: แฮมเบอร์เกอร
1: ์ในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้ติดยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569นะคะที่อบต.ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองที่สมุทรสงครามเนี่ยนะคะวันทางนายเจษดายานประภาสิรินายกอบจ.สมุทรสงครามบอกว่าการอบรมในโครงการนี้นะคะจะเป็นการอบรมอาชีพให้ผู้ฟื้นฟูเพื่อให้คนที่แบบเข้ามาบำบัดแล้วได้ออกไปอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกตินะคะวันนี้ก็เลยมีการที่จะอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนะคะและเขาบอกว่าผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยไฮไลท์ในการอบรมครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นการฝึกทำแฮมเบอร์เกอร์จากปลาหมอคางดำเป็นการนำเอเลี่ยนสปีชีที่กำลังแพร่ระบาดหนักเลยนะในพื้นที่สมุทรสงครามเนี่ยมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าขั้นตอนเริ่มแรกเนี่ยเขาบอกว่านำปลาหมอคางดำเนี่ยมาแล่เอาเฉพาะเนื้อมันนะแล้วก็ปั่นรวมกับส่วนผสมที่กำหนดคลุกเคล้ากับเกล็ดขนมปังแล้วก็นำไปทอดด้วยไฟอ่อนจนเหลืองกรอบน่ากินเลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็ไปวางในขนมปังวางมีผักสดมีขนมปังแล้วก็วางทับเนื้อปลาหมอคางดำทอดราดซอสมะเขือเทศแล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมปังอีกแผ่นหนึ่งกลายเป็นแฮมเบอร์เกอร์อร่อยเลยเขาบอกกิจกรรมนี้คนที่เข้าร่วมเนี่ยคึกคักมากเลยนะคะทางด้านของนายกอบจ.สมุทรสงครามบอกว่าทางอบจ.สมุทรสงครามเนี่ยว่าเห็นความสำคัญในการป้องกันยาเสพติดนะคะก็เลยได้ร่วมลงนาม MOU กับภาคีเครือข่ายฝ่ายปกครองเพื่อจะนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดนะคะแล้วก็นโยบายนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยให้คนที่บำบัดเสร็จแล้วเนี่ยออกไปเนี่ยก็ได้จะได้ไม่มีเวลาว่างไปสู่วงจรยาเสพติดอีกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการทำเป็นการนำปลาหมอคางดำซึ่งมีอยู่เยอะนะสมุนในสงครามเนี่ยมาแปรรูปให้เป็นของน่ากินบางทีเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเอามาทำอะไรได้บ้างดูน่ากินเหมือนกันนะดง
0: ก็ถ้าทำมาเบอร์เกอร์แบบนี้เนี่ยโอ้โหดูไม่ออกเหมือนทอดมันกุ้งอะ
1: เหมือนทอดมันกุ้ง
0: นะเหมือนทอดมันกุ้งชุบแป้งมาแล้วอะ
1: มีเกล็ดมีเกล็ดขนมปัง
0: คือถ้ากินอย่างนี้ก็กิน
1: เราไม่รู้หรอกเรากินไปแล้วเนี่ยรู้ว่ามันเป็นเนื้อปลาหมอคางดำหรอก
0: ถ้าทางจังหวัดเชิญมาให้เราไปกินแล้วฟรีเราก็ไป
1: นี่แฮมเบอร์เกอร์ปลาหมอคางดำ
0: ฟรีนะต้องฟรีนะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: อ่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับเขาเจ้าหน้าที่ที่แก่งกระจานนะเขากำลังลุ้นให้เป็น
1: บ้านพี
0: ่เป็นจระเข้สายพันธุ์ไทยแท้คือเขาไปจับจระเข้มาได้ตัวหนึ่งตัวเนี้ยน
1: ะ
0: ครับมันหลุดออกมานะฮะจับมาเสร็จตอนนี้ส่งตรวจทันทีตรวจเขาบอกว่ารูปร่างมันเนี่ยเหมือนมากนะครับคือตรวจเอามันไปตรวจ DNA เพื่อหาสายพันธุ์ว่าเป็นจระเข้พันธุ์ไทยแท้เลยหรือเปล่านะฮะน่าจะพลัดหลงมานะครับก็ตอนนี้หลังจากที่จับจระเข้ตัวนี้ได้นะครับนะฮะเจ้าหน้าที่ทางอุทยานเนี่ยนะฮะเขาก็เก็บจระเข้นี้ไว้นะชาวบ้านเนี่ยไปเจออยู่ในสระน้ำที่ท่ายางบ้านพี่กวนเลยนะครับ
1: เจอที่ไหนนะสระน้ำที่ท่ายางเหรอ
0: สระน้ำริมถนนสายสองเคยผ่านไปไหม
1: ผ่านเคยผ่านสายสอง
0: น่าจะไปวันที่จระเข้ขึ้นมานะ
1: คุณรู้ว่ามันมีอยู่ในคลองสายสองด้วย
0: ตัวยาวเหมือนกันนะเป็นเมตรเหมือนกันนะเป็นเมตรเหมือนกันนะฮะเจ้าหน้าที่เขาจับทีนี้ตอนนี้เขากำลังตัดครีบมันนะครับเขาบอกว่า ตัดตรงตำแหน่งครีบตัดไปตรวจ DNA นะครีบเนี่ยตำแหน่งที่7นะครับเพื่อไปตรวจตัวมันเนี่ยหนัก20กิโลยาว173เซนนะฮะถ้าเป็นจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยแท้จริงๆเดี๋ยวจะรีบเอาไปปล่อยที่แก่งกระจานนะฮะ เขาบอกว่ามันใกล้สูญพันธุ์แล้วนะปัจจุบันเนี่ยใกล้จะสูญพันธุ์ถือว่าเป็นวิกฤตสำหรับจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยแท้เนี่ยโหถ้าเจอเนี่ยนักอนุรักษ์นี่แบบคงดีใจมากนะฮะแล้วก็จะปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาติเผื่อว่ามันจะนะไปเจอหรือไปผสมพันธุ์นะครับก่อนที่มันจะหายไปอ่ะมันเป็นจระเข้สายพันธุ์ไทยแท้ซึ่ง
1: มันเป็น
0: บ้านเรามันจะหมดแล้วพี
1: ่
0: นะครับก็จะหมด
1: ตอนอนุรักษ์ไว้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: เมื่อวานเราพูดถึงว่าฟาริดากับตินตินเขาไปออกโหนกระแสแล้วก็จบลงด้วยดีทั้งคู่แฮปปี้ใช่ไหมแล้วก็มีบ้างมวยไม่บ่ายกันมาแล้วเขาจะลากันไปอย่างเงี้ยปรากฏว่าช่วงประมาณแบบบ่ายเย็นๆเนี่ยฟาริดาเจ็บท้องเราก็เฮ้ยเขาเป็นอะไรอ่ะเขาปวดแล้วก็มีปรากฏว่ามีเลือดออกที่ช่องคลอดด้วยก็เลยคนใกล้ชิดก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ
0: ไปยืนเยอะไปใช่ไหมหาไปเดินเยอะไป
1: นั่นน่ะสิแต่ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วโดยผลอันต้าซาบอกว่าทั้งลูกทั้งแม่เนี่ยก็ปลอดภัยเลยนะคะนี่ตกลงเป็นอะไรคุณหมอบอกว่าอั้นปัสสาวะแล้วก็บอกให้ฟาริดาเนี่ยต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะห้ามอั้นปัสสาวะหลังจากก่อนหน้านี้มีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยกลั้นปัสสาวะไม่ได้นะคนท้องอ่ะหลังจากออกโรงพยาบาลแล้วฟาริดาก็ยังไปทำงานเลยนะไปไลฟ์สดอ่ะขายสินค้ามีส่วนหรือเปล่านั่งไลฟ์สดนานๆแล้วก็ปวดฉีดแล้วไม่ลุกขึ้นอ่ะไม่ไปไม่ได้คนท้องเนี่ยเข้าห้องน้ำบ่อยนะตรงทีหลังก็ลุกไปเลยไลฟ์สดไม่เป็นไรหรอกเน
0: า
1: ะปวดก็เข้าก็อย่าอั้นเลยอุ๊ยแต่ว่าที่น่าสนใจคือเป็นไลฟ์สดเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยตอนหลังจากออกจากหาหมอแล้วเนี่ยเป็นไลฟ์สดอีกนะแค่20นาทีตรงทำยอดขายทะลุต้อง 500,000 บาทเลยอ่ะโอ้แฟนๆเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยต่อไปก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะถ้าคุณแม่คุณลูก
0: โอ้ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ผู้ใหญ่บ้านพาลูกบ้านไปเล่นไฮโล
1: แม
0: ่แล้วแกแสบจริงๆนะฮะแล้วแกแจ้งจับชาวบ้านแทนทำไมอย่างนั้นล่ะนะครับชาวบ้านเลยไม่ไหวแล้วโอ้ยผู้ใหญ่คนนี้นะฮะไปร้องศูนย์ดำรงธรรมที่บุรีรัมย์ครับเพื่อเอาผิดผู้ใหญ่บ้านตั้งวงเล่นไฮโลนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับไม่รู้ว่าตัวแกเสียหรือไงนะแกถึงไปแจ้งจับชาวบ้านน่ะเล่นมานันที่ไฮโลในงานศพโอ้ทราบมาว่าเป็นวิถีชีวิตของผู้คนเลยนะตามงานศพเนี่ยเขาตั้งวงกันใช่ไหม
1: ค่ะ
0: บางคนอยู่กันถึงเช้ามืดนะครับโอ้พระสวดเสร็จไม่กลับกันนะฮะโอ้มาเล่นไฮโลกันนะครับก็ชาวบ้านในตำบลลำดวนอำเภอกระสังครับจังหวัดบุรีรัมย์บุกมาร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดนะครับขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลลำดวนนี่แหละนะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นเจ้ามือเลยพาลูกบ้านเนี่ยตั้งวงเล่นไฮโลแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายนะทั้งที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ต้องถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะพี่นะนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังประกาศเสียงตามสายว่าเป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดการพนันชาวบ้านบอกโอ้ยกล้าพูดได้ยังไงตัวเองเนี่ยแหละเป็นคนพาไปเล่นเป็นคนตั้งบ่อนไฮโลเล็กย่อมขึ้นมานะฮะชาวบ้านก็เอาคลิปหลักฐานเนี่ยนะครับไปร้องเขาบอกว่าเคยไปร้องระดับที่อำเภอมาแล้วนะศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกระสังอ่ะตั้งแต่11พฤษภาคมผ่านมา2เดือนเรื่องเงียบวันนี้ขอมาจังหวัดเลยครับบุกมาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะฮะชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาก็เล่นกันสนุกมาละ5บาท10บาทบางครั้งก็ไปเล่นตามงานศพบ้างจู่ๆผู้ใหญ่บ้านคนนี้แจ้งตำรวจให้มาจับชาวบ้านก็เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายหลังจากนั้นก็เลิกเล่นนะฮะผู้ใหญ่บ้านประกาศเครื่องขยายเสียงของหมู่บ้านว่าเป็นหมู่บ้านปลอดการพนันแหมแต่ตัวเองเนี่ยแหละเป็นคนฝ่าฝืนเป็นคนพาลูกบ้านไปเล่นพนันเองแล้วจะมาทำเป็นเนียนนะครับนี่นะแกบอกว่าอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้นี่เหมือนชาวบ้านเขาก็แค้นเหมือนกันนะเพราะว่าสิ่งที่เขาอยากก็คือให้ปลดผู้ใหญ่บ้านคนนี้ออกจากตำแหน่งไปซะผู้ใหญ่บ้านมีเงินเดือน 15,000 นะพี่ มีเงินเดือนนะเออ
1: แต่บางทีเราพวกหมู่บ้านสีคงสีขาวเนี่ยคล้ายเป็นคนเป็นคนตรวจแบบว่าเป็นคนเช็คเป็นคนให
0: ้แกไปแจ้งตำรวจมาให้เกิดความวุ่นวายทำไมในเมื่อถ้าตัวเองเป็นคนพาลูกบ้านไปเล่นเนาะเออนะครับก็เดี๋ยวรอฟังความอีกข้างนึงจากทางผู้ใหญ่บ้านแล้วกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: เนี่ยที่เขาบอกว่าออสเตรเลียเข้มนะคะเขาบอกวันนี้มันมีการเปิดเผยออกมาอย่างว่าเจ้าที่ออสเตรเลียเนี่ยจับกลุ่มชาวฝรั่งเศสอายุ31ปีถูกกล่าวหาว่าลักลอบนำเข้ายาเสพติดที่อยู่ภายใต้การควบคุมซ่อนอยู่ในที่ไหนรู้มะในขวดครีมอาบน้ำขณะเดินทางจากไทย
0: ไปออ
1: สเตรเล
0: ีย
1: เดินทางจากไทย
0: เป็นผู้หญิงฝรั่งเศสแต่ว่าบินจากไทยไป
1: ก็เอาไอ้ขวดเนี้ยแล้วมันหลุดไปจากไทยอ่ะอยู่ใน
0: คลิปมาใส่สารอะไรในไทย
1: แต่ว
0: ่
1: าคล
0: ิ
1: ปแบบคล
0: ิ
1: ปอาบน้ำคลิปแบบนั้นคงไม่ได้ช่วงคงหลบไปใต้ท้องแน่เลยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดไปอยู่ในช่วงของการเดินเข้าเนี่ยมันต้องผ่ามันต้องเลยร้อยมิลลิกรัมอ่ะร้อยอะไรสักอย่างเนี่ยร้อยมิลลิกรัมนะคะ
0: ใช่
1: เขาบอกเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่29พฤษภาคมเนี่ยผู้ต้องขังถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลียเนี่ยสกัดตรวจค้นที่สนามบินนานาชาติเพิร์ธนะคะหลังเดินทางมาจากประเทศไทยระหว่างตรวจสัมภาระในเจ้าที่พบภาชนะขนาดเล็กติดฉลาก body wash นะคะก็คือครีมอาบน้ำนี่แหละภายในบรรจุของเหลวซึ่งผลตรวจยืนยันว่าเป็นสารบิวเทนไดออลนะคะปริมาณประมาณ50กรัมซึ่งจัดเป็นสารควบคุมตามกฎหมายชายแดนออสเตรเลียนะคะนอกจากนี้เนี่ยเจ้าที่ก็ได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาพบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการซุกซ่อนยาเสพติดในร่างกายก่อนที่ภายหลังจะมีการตรวจและพบแล้วก็ยึดของกลางเพิ่มอีกนะคะเป็นยาเมทสเตียรอยด์จำนวน40เม็ดค่ะทางตำรวจของออสเตรเลียเนี่ยบอกว่าผู้หญิงคนนี้ถูกตั้งข้อหานำเข้ายาเสพติดในเชิงพาณิชย์นะคะมีโทษสูงสุดจำคุก25ปีและคดีถูกส่งเข้ากระบวนการพิจารณาของศาลแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยทางกองกำลังพิทักษ์ชายแดนนะคะก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังคงเข้มงวดในการตรวจสอบผู้โดยสารขาเข้าเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสารเสพติดผ่านสนามบินพร้อมเตือนว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงแล้วก็จะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะถ้าเกิดเจอเขาบอกว่าไอสารบิวเทนไดออลเนี่ยเป็นสารเคมีอันตรายที่สามารถเปลี่ยนเป็นสารกดประสาทรุนแรงในร่างกายจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดควบคุมระดับเดียวกับเฮโรอีนเลยนะโคเคนด้วยแล้วก็ยาบ้าถือว่านำเข้าไม่ได้ผิดกฎหมาย25นี่ก็เหมือนโทษของแอร์สาวนี่ก็ประมาณเนี้ย
0: 25ปี
1: แต่ต้องดูก่อนแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันเขาจะประสานกันยังไงถ้าเกิดว่าหิ้วอย่างเดียวก็มีการถกเถียงกันอยู่ว่าถ้าเกิดหิ้วแล้วไม่การสืบสวนแล้วไม่รู้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะโทษยังไง
0: ม
1: ันจะโทษแค่ไหน
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือน บ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
11: หานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
2: มหานครรอบทิศอันดับ5
0: อันดับ5นะครับพาไปดูชีวิตของคุณลุงนะครับคุณลุงเนี่ยแกอายุเท่าไหร่เนี่ยนะฮะในข่าวนี้ไม่ได้บอกอายุนะครับแต่ว่าคุณลุงเนี่ยอยู่ที่นครราชสีมาคือแกกำลังจะปีนสะพานลอยแล้วก็กระโดดลงมานะครับพลเมืองดีเห็นก็เลยพยายามเกลี้ยกล่อมแจ้งตำรวจมาช่วยถามไปถามมาแกบอกว่าแกโดนโกงเงินไปแสนหนึ่งนะครับพุ่งกับสภ.เมืองนครราชสีมานะครับนะก็สั่งการนะครับให้ลูกน้องไปใช้หลักจิตวิทยาใช้ยุทธวิธีในการเกลี้ยกล่อมจนกระทั่งในที่สุดสำเร็จครับนะฮะคุณลุงยอมลงมาจากสะพานลอยนะหน้าโรงเรียนสุรนารีแล้วก็โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาโอ้โหท่ามกลางฝนตกท่ามกลางการลุ้นของชาวบ้านว่าอย่าโดดนะอย่าโดดนะถามไปถามมาคุณลุงเนี่ยเป็นชาวอำเภอโชคชัยครับที่โคราชนี่แหละฮะบอกว่าโดนหลอกเงินไปแสนหนึ่งยังไม่สามารถที่จะตามเงินคืนมาได้หมดหวังท้อแท้กับชีวิตเงินที่ลุงเก็บมาทั้งหมดนะครับศูนย์ไปกับการโดนหลอกในครั้งนี
1: ้
0: นะฮะก็เลยตั้งใจจะมาจบชีวิตลงเพื่อสะท้อนว่าชีวิตคนเราทำไมถึงมาเอารัดเอาเปรียบกันแบบนี้อันนี้คุณลุงบอกนะนะครับน่าจะโดน call center นะฮะหลอกเงินไป
1: ว่าจะหามาได้นะแสนเงินแสนของบางคนเนี่ยก็ถือเป็นเงินจำนวน มหาศาลเลยนะ
0: ตอนนี้ตำรวจเลยไม่ปล่อยนะครับให้เจ้าหน้าที่มาเยียวยาในเรื่องของสภาพจิตใจดูแลอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็รับปากนะครับว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ในการติดตามเงินของคุณลุงกลับคืนมาให้ได
1: ้ค่ะ
0: ขอให้คุณลุงมีหวังนะครับก็
1: มีคนไปช่วย
0: เราอาจจะพูดง่ายแล้วว่าเงินทองมันของนอกกายนะ
1: ไม่ได้บางคน
0: มันก็แต่ก็อยากให้คุณลุงแบบมีกำลังใจอ่ะ
1: อยากคิดสั้น
0: โอ้ชีวิตเรามันมีค่านะครับชีวิตเรามีค่า
1: ถ้าอยู่อาจจะทำได้มากกว่า 100,000 คิดอย่างเงี้ย
0: ก็ถือว่ามันเป็นเคราะห์ของเราไปนะครับเดี๋ยวคนบอกเอาพูดง่ายนะไม่ใช่
1: เราไม่โดนกับตัวเองไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับโอ้ขอเป็นกำลังใจให้จริงคุณลุงสู้ๆครับนะครับ
1: แล้วก็ต่อไปเงินเนี่ยอย่าไปเชื่อใครง่ายอย่าให้ใครง่าย
0: โอ้มันพูดยากพี่มัน
1: พูดยาก
0: วันนี้มันสารพัดวิธีหลอกเราอ่ะนะครับถือว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมแล้วกันครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: ตอนนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรมีการประชุมในเรื่องของพิจารณาเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,170 นะคราวนี้ก็มาถึงคิวของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยวันนี้น่ะมีประเด็นน่าสนใจที่คุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยพูดถึงงบประมาณของกระทรวงที่ได้รับจัดสรร 15,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะก็บอกว่าทั้ง 15,000 ล้านบาทเนี่ยจะเอาไปแก้ปัญหาในเรื่องของการก่อสร้างสนามกีฬาไม่ว่าจะเป็นสนามที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้สนามที่สร้างแล้วยังไม่เสร็จเนี่ยเขาจะต้องแก้ไขในยุคนี้แหละนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาบางคนบอกเอ๊ะจ่ายไปแล้วเนี่ยทำไมเงินมันค้างจ่ายเลยเงินรางวัลก็ไม่ถึงมือนักกีฬาไปลงไม่เลี้ยงเคยมีข่าวนี้อยู่ใช่ไหมล่ะข้อสงสัยเรื่องเงินค้างจ่ายนักกีฬาเรื่องไม่ลงไม่เลี้ยงเนี่ยนะคะทางคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยความต้องการของนักกีฬาเนี่ยขอรับเงินรางวัลเป็นรายเดือนตอนนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวก็เลยมีนโยบายบอกว่านักกีฬาต้องได้รับเงินรางวัล7วันภายหลังเสร็จสิ้นจากการแข่งขันเกิน7วันไม่ได้เด็ดขาดแล้วต้องโอนเงินเนี่ยตรงเข้าสู่บัญชีของนักกีฬาเลย จะไม่โอนเงินไม่ผ่านสมาคมกีฬาแล้ว
0: ครับผม
1: โอนไปถึงตัวนักกีฬาหลังจากไปเข้าร่วมโปรแกรมทั้งเอเชียนอะไรพวกนี้พวกต่างๆเราได้รับรางวัลอะหลังมาแล้วก็คือมันมีปัญหาเล่าเรียนมาก่อนนั้นนี้ใช่ไหมล่ะก็เลยบอกว่าตอนนี้ต่อไปเนี้ยให้โอนตรงไปถึงตัวนักกีฬาเลยหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันรายการต่างๆมา7วันเนี่ยต้องโอนให้เสร็จเลยนะคะก็จะได้ทำให้ปัญหาได้รับเงินล่าช้าเนี่ยหมดไปนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มนำร่องใน2รายการใหญ่ละเช่นรายการเอเชียนบีชเกมและกีฬาเยาวชนแห่งชาติเนี่ยก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีเลยสามารถสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจของนักกีฬาได้ขออย่าให้มีอีกเลยนะว่าเอ้ยมีปัญหามันไม่ลงเบี้ยเลี้ยงอะไรเงี้ยเนาะเงินรางวงรางวัลช้าอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เขาบอกว่านโยบายแบบนี้นักกีฬาชอบสมาคมไม่ค่อยชอบสมาคมบางทีเขาก็ต้องบริหารจัดการงบอะไรของเขาอะไรเขาว่า
1: ต้องผ่านเขาอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: นี่คุณดูถ้ำดิสวยไหม
1: สวยที่ไหนอ่ะ
0: เนี่ยสวยไหมดูถ้ำดินี่ธรรมชาติสร้างให้นะ
1: ไม่น่าใช่นะใช่หรอ
0: จริงจริงนี่ธรรมชาติสร้าง
1: ใครเป็นคนโพสอ่ะที่ไหนอ่ะ
0: ที่เชียงใหม
1: ่เหรอ
0: ผู้สื่อข่าวของเราส่งมาเลยวันพรุ่งนี้นะครับจะเปิดให้เที่ยวถ้ำหลวงแม่สาบที่เชียงใหม่นะฮะ
1: สวยสวยขอ
0: ปิดปรับปรุงมา3เดือนพรุ่งนี้จะเปิดเป็นวันแรกยกระดับเรื่องของความปลอดภัยความสะดวกสบายรองรับนักท่องเที่ยวไม่ต้องห่วงว่าหูจะไปแล้วจะเป็นเหมือนถ้ำหลวงที่น้องๆหมูป่าเคยไปติดหรือเปล่าค่อนข้างเป็นถ้ำที่ใหญ่นะ
1: สี่ลูกสี
0: ่คือถ้าดูจากเราเดินแล้วเนี่ยตัวหลังคาตัวเพดานถ้ำอ่ะสูงมากนะแล้วก็รูปลักษณ์ข้างในเนี่ยคุณวังอยากให้ไปเสิร์ชหาดูจังเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายแล้วก็ขึ้นเฟซให้ดูเล่นๆแล้วกันว่ามันสวยขนาดไหนว่านี่ประเทศไทยหรือนี่ให้ดูว่าเหมือนกับเมืองนอกเลยพี่กวยนี่ฮะดูครูรูปล่างของถ้ำ
1: เห็นไหมคะเห็นไหมคะ
0: เห็นอยู่นะอีกรูปหนึ่งเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกรูปหนึ่งนี่ดูความเป็นกำแพงถ้ำสิปรับสีนะโอ้จิ้มสีนะเต็มที่เลยฮะมันสวยอะไม่สวยลองเสิร์ชหาดูนะครับถ้ำแม่สาบนะฮะที่เชียงใหม
1: ่เห็นโดนต้องไปแน่
0: ๆข้างในเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4โถงนะครับ4โถงก็จะมีลักษณะความเป็นธรรมชาติแตกต่างกันพี่นะเป็นหินงอกหินย้อยเป็นผนังสีรุ้งผนังถ้ำแถบสีหรือว่าเรนโบว์วอลนะฮะเดินเข้าไปหน่อยก็จะเป็นปล่องเพดานถ้ำธรรมชาติเดินเข้าไปถงที่สามจะเป็นถ้ำมรกตนะครับถ้ำที่สี่เป็นถ้ำเพชรมันจะมีหินงอกหินย้อยวิ่งนะครับก็เขาเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับที่ชื่นชอบแนวธรรมชาตินะไปร่วมสัมผัสเสน่ห์ของถ้ำหลวงแม่สาบนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะฮะเมื่อกี้ผมลองเสิร์ชดู
1: อ
0: ยู่ที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน
1: ถ้ำหลวงแม่สาบ
0: ถ้ำหลวงแม่สาบเนี่ยอยู่อำเภอเสมิงครับพี่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่
1: ถ้าพูดถึงเสมิงเนี่ยพี่นึกถึงอะไรวะสตรอเบอรี่ใช่ป่ะล่ะ
0: ที่เสมิงใช่ก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปกินสตรอเบอรี่ได
1: ้
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: อ่ะมาดูการแก้ปัญหาเรื่องของที่ดินที่อุทยานแห่งชาติทับลานกันบ้างนะคะตอนนี้ก็ดูนะว่าจะทำได้จริงตามที่คุณสุชาติชมกลิ่นและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกไว้ไหมว่าตอนนี้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและการบุกรุกพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างเร่งด่วนแล้วตอนนี้เขาตั้งคณะทำงานหลายชุดเลยนะคะมีทั้งหมดเจ้าหน้าที่ที่ออกจะออกสำรวจเนี่ย633นายเลยนะคะจะเร่งทำการตรวจพิสูจน์สิทธิ์ราษฎรที่ถือครองที่ดินเป็นรายแปลงเลยจะทำให้เสร็จภายใน6เดือนนะคะแล้วก็จะบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นและให้ถึงที่สุดกับนายทุนไปสร้างโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทแล้วก็มีคนอื่นๆที่ไปบุกรุกยึดถือครอบครองในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะในพื้นที่เนี่ยมีการใช้ประโยชน์2กลุ่มมีกลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม4ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะตอนนี้เนี่ยราษฎรในพื้นที่เนี่ยก็รอคอยมา50กว่าปีแล้วแหละนะคะขออยากจะมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็มีการพิสูจน์ พิสูจน์ทราบนะคะพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยเป็นอะไรแปลกไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดราษฎรไปทำกินเนี่ยก่อนที่มีจะมีประกาศเป็นเขตอุทยานก็จะต้องได้ที่เลยใช่ไหมคะส่วนพวกนายทุนไปทราบไปบุกรุกหลังจากเป็นอุทยานแล้วเนี่ยก็จะต้องถูกเอาที่กลับคืนมานะคะมาเพื่อฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะเรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการจะเอาจริงเอาจังเลยนะเกาะติดเรื่องนี้ไม่ปล่อยเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูนะว่าจะจบภายใน6เดือนหรือเปล่าพิสูจน์ทราบเป็นรายแปลงค่ะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: อันดับอะไรละอันดับอะไรละ1แล้วเหรอนี่โอ้โห
1: ถึง1
0: เอาวันพรุ่งนี้นะครับเงินในกระเป๋าเราจะกลับมาไทยช่วยไทยพลัส 6:00 น.เตรียมออกไปเติมเงินแล้วไปจับจ่ายใช้สอยกัน
1: พรุ่งนี้จะเข้ามาแล้ว
0: พรุ่งนี้1กรกฎาคมเงินนะในเป๋าตังเราจะมีกลับมาอีก 1,670 667บาทจะใช้กันได้ที่บุรีรัมย์เขาก็มีแม่ค้านะครับบอกว่าอย่างนี้โอ้โหยอดเดือนแรกเนี่ยมันเห็นได้ชัดนะขายผลไม้เนี่ยกำไรไม่รู้แหละแต่ยอดขายเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเท่าตัวขายได้วันละหมื่นจากเมื่อก่อนเนี่ย 4-5,000 เพราะฉะนั้นอยากอย่างนี้ได้ไหมรัฐบาลมีไปเรื่อยๆได้ไหมโครงการเนี้ยร
1: ั
0: ฐบาลยังจะกู้ยังถกกันเรื่องกู้อยู่นะ
1: ก็เขาพูดอยู่ว่าแบบปีนี้ไอ้งบเนี่ยปรากฏว่ามันกลายเป็นงบประจำงบใช้กู้อะไรเงี้ยแล้วงบลงทุนเหลือน้อยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้ล่ะนะครับความรู้สึกของพ่อค้าแม่ค้าบอกว่า1อยากให้มีไปเรื่อยๆ2เดือนละ1,000น้อยไปเดือนละ 2,000 เลยรัฐบาลจ๋าคนบุรีรัมย์นะนี่แม่ค้าบุรีรัมย์ฝากถึงรัฐบาลจากบุรีรัมย์ด้วยกันได้มั้ย 2,000 เป็นตัวแทนให้พวกเราหน่อยเออนะครับแม่ค้าบอกอย่างนั้นน่ะว่าขอเพิ่มเลยเพราะว่ามันเห็นได้ชัดว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจคนซื้อก็มีความสุขชีวิตเขาก็มีความสุขมีเรี่ยวมีแรงมีเงินไปทำอย่างอื่นคนขายของก็โอ้โหมันขายดีเหลือเกิน
1: อ
0: ะยอดขายวันละ 5,000 เป็นหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ใช่บุรีรัมย์นะแม่ค้าเมื่อกี้ข้างล่างนะครับพี่เมย์อยู่ตลาดแถวบ้านพี่ใช่ไหม
1: ตลาดมารวย
0: เขาขายกับข้าวอยู่อ่ะเขาก็บอกวันแรกที่ของเดือนที่แล้วนะแป๊บเดียวยอดขายหมื่นหนึ่งนี่เหมือนกันเลยเหมือนกับแม่ค้าผลไม้เลยแสดงว่ามันมีผลเพราะว่าคนซื้อกับข้าวถุงละ60จ่ายแค่24บาทคนก็หยิบใหญ่เลยสิเดิมซื้อ60เหลือ24งั้นจะเอา3ถุงในราคา60บาทเท่าเดิมเอออย่างเงี้ยก็ได้กินอิ่มมีความสุขกันขึ้นฝากรัฐบาลจากบุรีรัมย์ด้วยครับ
1: พรุ่งนี้เราจะรวยอย่างน้อยเนี่ยเงินใครอะไรนะเงินไม่รู้จะถูกหวยขอทุกคน
0: เช้ามีเงินเข้าแน่ๆ
1: โชคดี
0: ตอนช่วงบ่ายก็เงินออกหรือเงินเข้าเพิ่มก็เดี๋ยวว่ากันบ่าย 4:00 น.
1: ค่ะ
0: ขอให้รวยทุกท่านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: ครัว
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา 10:03 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายดนุชาสินทวานนท์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายปราโมทย์ปรปักขามนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและคณะ

0: เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำเหน็จตกทอดเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายและเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขของนางสาวประยงนาควรังข้าราชการบำนาญสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามนายแพทย์สุชินวรชิตชวงศ์ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งราชวิทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทยเวลา 14:04 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณ วังสัปทุมทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาตลอดจนพิจารณาแนวทางการดำเนินงานพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2569และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2570มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นปี2534เพื่อมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในการเฉลิมฉลองการครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพวันที่1มกราคม2535มอบแก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและลัทธิทางการเมืองที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทางด้านการแพทย์1รางวัลและทางด้านการสาธารณสุข1รางวัลเป็นประจำทุกปีตลอดมาผู้รับรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตรเหรียญรางวัลและเงินรางวัลรางวัลละ 100,000 เหรียญสหรัฐตลอด34ปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทั้งสิ้น100รายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยพระบิดาแห่งการสาธารณสุขของไทยและพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยในจำนวนนี้มีคนไทย4คนและมี5คนที่เคยได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลต่อมาได้รับรางวัลโนเบลนอกจากนี้ยังมีนักเรียนแพทย์ไทย83คนได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลไปปฏิบัติงานต่างประเทศด้วย
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะวันนี้อยู่กับผมครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับรายงานตัวพี่น้องนะครับวันนี้ก็วันอังคารที่30แล้วนะฮะตอนนี้โอ้โหเดินทางมาจนถึงสิ้นเดือนพอดีนะครับสิ้นเดือนพอดีเลยเนาะต่อไปก็จะเป็นเดือน8นะฮะอุ๊ยใช่มั้ยเอ่ยเดือน7หรือเปล่าเออขออภัยฮะเดือน7นะฮะโอเคนะฮะก็ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะ

นี้ก็อยู่กันยาวๆเช่นเคยฮะกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4 ทุ่มนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะครับสวัสดีทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีพี่ๆกันหน่อยนะในไลฟ์สดของเรานั่นเองนะครับผมสวัสดีน้องฟ้าคนสวยนะจ๊ะฮัลโหลน้องฟ้าฮัลโหลน้องฟ้ามาแล้วพี่ปุญญวัฒน์มาแล้วนะครับแล้วก็เสี่ยเปียกสวัสดีเสี่ยเปียกนะฮะจัดไปแล้วนะเสี่ยเปียกเนาะปลายฟ้าเลยผลงานเพลงแรกเลยนะฮะโอ้พี่ปุญญวัฒน์ขอเพลงไก่ตาฟางต้องเปิดให้แล้วล่ะเมื่อวานนี้เวลาไม่เหลือแต่วันนี้ผมเตรียมตัวที่จะเปิดให้ละรอฟังด้วยนะฮะสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยครับสวัสดีครับพี่ขาวดอนนะเป็นพี่ขาวดอนเข้ามาเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่เห็นพี่ขาวดอนเลยเนาะพี่แต่สวัสดีพี่แต่ด้วยนะฮะโอ้โหพี่แต่จากศรีสะเกษนะฮะไม่ได้เจอพี่แต่นานมากนะพี่แต่หายไปนาน พี่แต่รู้ตัวไหมว่าพี่แต่หายไปนานมากๆเลยหายไป3 อาทิตย์4 อาทิตย์เลยนะพี่แต่นะก็ขอบคุณมากนะฮะที่ยังติดตามรับชมรับฟังนะครับผมก็สวัสดีทุกเสียงทุกสายเลยทุกคนเลยนะฮะที่รับชมกันอยู่เนาะนะฮะสวัสดีพี่หย่อนสวรรค์ครับพี่หย่อนสวรรค์บอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์หนุ่มน้ำมนต์โอ้โหขอบพระคุณล่าหลายครับผมก็ผ่านมา3 วันแล้วเนาะกับวันเกิดของผมนะฮะขอบพระคุณมากๆนะครับน้องแบมสวัสดีน้องแบมด้วยนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะหนุ่มน้ำมนต์สวัสดีครับผมสวัสดีน้องแชมป์ด้วยฮะน้องแชมป์โชคชัย4นะฮะน้องแชมป์สีสุขของเรานั่นเองนะครับคิดถึงพี่บอสกิ๊บกิ๊วกิ๊วคิดถึงเหมือนกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันเนาะน้องแชมป์เนาะสวัสดีผู้ใหญ่วันด้วยนะครับผู้ใหญ่วันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยพี่อเกนนะสวัสดีพี่อเกนด้วยนะครับจะรีบไปไหนยังไม่เดินเอาหรอก็ครบอายุ20 ปีเต็มพอดีเนาะดีเจนะครับขอบคุณมากๆนะฮะสวัสดีพี่มนพด้วยนะฮะพี่มนพสวัสดีครับแล้วก็พี่เดือนเพ็ญสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะฮะสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับพี่วัฒกรด้วยนะฮะสวัสดีนะครับเอ้ยทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับพี่เดือนเพ็ญบอกว่าสวัสดีค่ะหนุ่มน้ำมนต์คนหน้ากอดนี่น่ากอดจริงเปล่าน่ากอดจริงเปล่าเอาละฮะช่วงนี้ฮะอยู่กันยาวๆเนาะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์ครับจนถึง4 ทุ่มเลยสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายหน้ามาอยู่แล้วก็ให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมที่จะเปิดให้ฟังณตอนนั้นเลยนะฮะในช่วงหน้าพร้อมเลยนะฮะให้สิทธิ์สายแรกเท่านั้นนะฮะสำหรับพี่ๆที่โทรเข้ามาก่อนนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะขอเพลง02-248-1366นะครับขออนุญาตย้ำอีกสัก1 รอบนะจ๊ะ02-248-1366นะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับช่วงนี้อีกสักผลงานเพลงของทิดแอมก็แล้วกันบักคนซัวก็แล้วกันพี่น้องครับผลงานเพลงซาซาจากทิดแอมด้วยครับเด้อ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนาทีนะฮะตอนนี้สายน้ำใหม่อยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ก้อยครับผม
2: วันนี้
1: พี่ก้อยโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: มาจากจังหวัดจันทบุรีค่ะฟังทุกคืนเลยค่ะ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากๆนะคะที
2: ่ฟังมีดีเจมีพี่อะไรจอยจุนทิชาอะไรค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อพี่เมย์ทิชา
2: จุนทิชาแล้วก็พี่อะไรพี่คณะพุ่มพี่เพชรพุ่มพวงอะไรค
1: ่
2: ะ
1: พี่เพชรพุ่มพวงครับมีพี่โอ๊ตนี่พี่มีลูกตา
2: ฟังทุกคืนพี่น
1: ้องโอ้โหดีมากเลยพี่ก้อยครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
2: ขออย่าปล่อยมือได้ไหมคะ
1: อ๋อได้เลยอย่าปล่อยมือของไม้
2: ม
1: ือ
2: ของไม้มือชอบมากพี่ก้อยเป็นคนชอบเพลงนี้มากเลย
1: โอ้เพลงนี้พี่ก้อยพิเศษในใครบ้างครับพี่ครับ
2: พิเศษให้ดีเจทุกคนแล้วก็น้องคนที่รับสายหลังไม้ด้วยค่ะ
1: ได้เลยครับพี่ก้อยฮะเดี๋ยว
2: แล้วก็พิเศษคนจัดด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับพี่ก้อยครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่ก้อย
2: ค่ะฟังทุกวันเลย
1: โอ้โหขอบคุณมากๆครับพี่ก้อยครับดูแลสุขภาพด้วยนะ
2: ค่ะเดี๋ยวที่มีฝนก็ตกบ้างค่ะ
1: เหมือนกันนะที่กทมก็ตก
2: มันจะฟังเมื่อคืน
1: อ๋อเมื่อคืนไม่ตกแรงใช่ไหมจ๊ะ
2: เที่ยงคืน
1: อ่
2: ะแล้วก็มีบนจ้ะ
1: ครับผมขอบคุณพี่ก้อยมากๆนะคะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เอาละครับผมสายน้ำใหม่จากพี่ก้อยนะฮะจันทบุรีขอเพลงเข้ามาอย่าปล่อยมือนะฮะของไม้เมืองนะครับพิเศษให้ดีเจทุกคนเลยแล้วก็ FC ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่แล้วก็ให้พี่แป้งหลังไมค์ของเราด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากพี่ก้อยสายน้ำใหม่กันเลยครับอย่าปล่อยมือ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:40 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์กันอยู่นะฮะทักทายพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ด้วยนะฮะขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง 4:00 เลยฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยเนาะในช่วงนี้นะเห็นพี่ๆขอกันเข้ามาเยอะมากนะฮะอย่างผลงานเพลงที่ขอเมื่อวานนี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยเวลาไม่เหลือจริงๆนะฮะแต่วันนี้ดีเจใจดีนะฮะเดี๋ยวจะพิเศษตามคำขอกันหน่อยนะฮะที่ขอเพลงกันเข้ามาทาง SMS นะฮะผมยังไงก็พี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงนะฮะสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงกันหน่อยครับ

0: ยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนช้ำ

0: ัวจริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันคอเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆคอเรียนกิมจิ

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA สบายเซอร์วิสจ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA eBill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA eServiceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: ครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะฮะวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะฮะจนถึง4ทุ่มนะฮะพี่ๆคนไหนอยากจะขอเพลงนะฮะสามารถส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญในชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายสำหรับพี่ๆที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะครับ022481366ให้สิทธิ์สายแรกนะฮะที่โทรเข้ามาขอเพลงนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะครับผมท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหารือสภาวิชาชีพบัญชีสภาทนายความย้ำสมาชิกห้ามช่วยเหลือแก่ชาวต่างชาติที่ทุจริตในรูปแบบนอมินีนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แถลงภายหลังเป็นประธานประชุมร่วมกับที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายกสภาวิชาชีพบัญชีนายกสภาทนายความและ7สมาคมวิชาชีพด้านบัญชีกระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเนื่องจากตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลที่มีลักษณะเป็นการให้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนอำพรางพบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาคำแนะนำช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายในรูปแบบนอมินีเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายแก่ประเทศชาติสิ่งที่จะทำร่วมกันจากนี้คือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนอมินีถือหุ้นแทนคนต่างชาติรวมถึงกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

0: ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัดไม่ให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการจัดตั้งนิติบุคคลที่มีลักษณะให้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีกำหนดบทลงโทษขั้นสูงสุดตั้งแต่ภาคทันห้ามเป็นทนายและลบชื่อแต่ละเดือนมีทนายความที่ถูกตัดสินความผิดลบชื่อไม่ต่ำกว่า5รายและถูกตัดสินห้ามเป็นทนายไม่ต่ำกว่า15รายรัฐบาลเร่งลงทุนพลังงานสะอาดผ่านพ.ร.ก.กู้เงินย้ำหน่วยงานเตรียมพร้อมโครงการพลังงานสะอาดโปร่งใสวัดผลได้นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยโครงการที่จะเสนอต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมเห็นผลได้จริงและวัดผลได้ชัดเจนเช่นลดการใช้น้ำมันหรือลดการใช้พลังงานได้เท่าใดเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนอย่างไรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กี่ตันและสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตหรือไม่รัฐบาลจึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริงรัฐบาลปลื้มประชาชนกว่า 80% พึงพอใจการให้บริการหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่บริการภาครัฐดังสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐปี2568และข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานรัฐตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ดำเนินการสำรวจประชาชนผู้ใช้บริการจากหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศผ่านช่องทางออนไลน์และการลงพื้นที่สำรวจจุดบริการของหน่วยงานรัฐ 11,251 ตัวอย่างผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐปี2568ประชาชนพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ83พอใจสูงสุดด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการร้อยละ85สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานที่มีการพัฒนาศักยภาพและจิตใจในการให้บริการที่ดีของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอรองลงมาคือด้านขั้นตอนและระยะเวลาร้อยละ84ด้านสถานที่ร้อยละ84และด้านบริการผ่านช่องทางออนไลน์ร้อยละ81ทั้งนี้งานบริการที่ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด3อันดับแรกได้แก่การซื้อขายทรัพย์ทอดตลาดกระทรวงยุติธรรมการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนกระทรวงศึกษาธิการและงานทะเบียนธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอ่ะ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิพา
1: โดยบอสธีรพงษ
2: ์พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: ครับผมกลับสู่ขออภัยฮะกลับสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับ21:08ยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับเอาละตอนนี้สายน้ำใหม่อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับรถสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่ออสครับผมพี่ออสโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
5: อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาคร
4: ับ เทพาสงขลาสงขลาฝนตกไหมครับพี่ออสครับพี
5: ่ไม่ตกนะครับ
4: อ๋อไม่ตกเลยแสดงว่าตอนนี้สงขลาอากาศร้อนมากเลยใช่ไหมครับพี
5: ่ก็ใช่ครับใช
4: ่อ๋อใช่ก็คือแบบโอ้โหแสดงว่าแบบไม่มีฝนสักหยดเลยช่วงนี้โอ้โหร้อนยาวๆเลยพี่ออสวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้หน้าไม
5: ค์ความรักของยักษ์เขียว
4: ความรักของยักษ์เขียวเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับ
5: ให้เสียงทุกสายทั่วประเทศ
4: ครับผมได้เลยครับ
5: ดีเจด้วยแล้วก็น้องที่รับสายด้วย
4: โอ้ได้เลยครับพี่ออสครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่ออสพี่ออสครับก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่ออสพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
5: ได้ครับนำไปเลย
4: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยรา
5: และไอ้ไอยราร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
5: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: โอ้โหขอบพระคุณลูกวัดมากๆเลยนะพี่ออสเดี๋ยวผมจัดให้นะจ๊ะ
5: ขอบคุณครับ
4: ผมขอบพระคุณมากๆสวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
4: เอาละฮะสายหน้าใหม่นะฮะจากพี่ออสสงขลานะฮะขอเพลงเข้ามานะฮะความรักของยักษ์เขียวนะฮะเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะแฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็ให้หลังไมค์ด้วยแล้วก็ให้พี่ดีเจทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคกันหน่อยในช่วงนี้จ้า

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงครั้งหนึ่งจิตนะฮะของพี่โกนิพนธ์นะครับผมสังกัดทรานเชียร์มิวสิกนะฮะคำร้องก็ของพี่หวายเนวดายนะครับแล้วก็พี่โกนิพนธ์นะครับผมทำนองก็เป็นพี่หวายเนวดายนะครับเรียบเรียงจะเป็นกะรพัฒน์คีหัน PART นะฮะโอ้โหเพลงนี้ผมฟังแล้วผมเหมือนผมอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งเลยอ่ะคือมันเป็นซาวที่แบบมิติแบบเยอะมากนะฮะโอ้โหฟังแล้วแบบอยากจะใส่ชุดไทยย้อนยุคเลยผมอ่ะ ฝากด้วยเนาะนะฮะผลงานเพลงขั้นหนึ่งจิตนะฮะขออภัยฮะขั้นหนึ่งนิดนะฮะก็เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าเพราะมากๆเลยอีกหนึ่งผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่โกนิพนธ์นั่นเองนะครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ในช่วงของจอคิวฮิตนะฮะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตขออภัยฮะเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
5: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับคราวนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะฮะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:00 จนถึง 4:00 ทุกสัปดาห์นะฮะเขามามวลมาซื้อน้ำกันพี่น้องครับเอาละฮะผมท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีร่ำรวยร่ำรวยคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนามีความสุขทุกคนนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนฝันดีและราตรีสวัสดิ์จ้าบ๊ายบาย

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเจอกันแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาพูดถึงงานเพลงก่อนเลยดีกว่าเนาะวันนี้มาพร้อมกับเพลงหวานหวานนะคะปกติจะเป็นเสียงหวานหวานจากศิลปินสาววันนี้เป็นศิลปินหนุ่มกันบ้างนะคะนะก็เริ่มต้นมากับหวานไม่เป็นเอ๊หวานไม่เป็นนะพูดว่าหวานไม่เป็นแต่เสียงเนี่ยหวานมากนะคะสันติดวงสว่างนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยไร่อ้อยคอยรักค่ะพี่หนูมิเตอร์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้มีพี่ๆเนี่ยฝากเข้ามาหลายวันแล้วเหมือนกันนะคะติดค้างเอาไว้ก็เลยนำมาจัดให้วันนี้เพราะว่าเป็นเพลงหวานๆแล้วก็จังหวะแบบมีเดียมนะคะไม่เร็วไม่ช้าฟังสบายนะรักเข้าไส้ค่ะจากน้องลีโออาทิตย์นั่นเองนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนค่ะวันนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทของเรานะคะ MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะจ๊ะอุ้ยวันนี้สมาชิกมากันอย่างรวดเร็วพร้อมหน้าพร้อมตานะคะที่ Facebook Fanpage นะคะ Facebook Live ของเรา LTM FM 95นะคะพี่โอภาสบอกมาแล้วจ้าหวานหวานเลยจ้านะคะคุณแม่ทันพิชาสวัสดีค่ะแล้วก็น้องสินชัยนะคะแวะมาให้กำลังใจพี่ลูกตาแล้วก็ส่งดาวมา30ดวงเลยนะโอ้โหขอบพระคุณมากๆสวัสดีพี่มิมี่พี่สุยตาพี่วรนาถพี่วิชัดพี่มาดาพี่นักรบพี่เบเบลดคุณแม่อรุณพี่นงลักษ์นะคะพี่ขวัญชัยน้องหนูดีด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันนะคะวันนี้ในทุกๆช่องทางของเรานะคะทักทายฝากงานเพลงเข้ามาได้เช่นเคยนะคะอีกสักครู่หนึ่งในช่วงของสายชิลฮิวใจเนาะสายชิลฮิวใจสายหน้าไมค์นะคะรออยู่เลยที่022481366นะคะ022481366นะจ๊ะโทรเข้ามาได้เลยใครอยากจองสายหน้าไมค์อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคุณผู้ฟังค่ะหลายคนก็รู้สึกไม่ค่อยสบายบ้างก็มีนะคะยังไงรักษาสุขภาพด้วยดูแลเป็นพิเศษนิดนึงปกติก็ดูแลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลเพิ่มขึ้นมาอีกเนาะอีกนิดนึงนะคะเป็นห่วงจริงๆนะคะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าถ้าเงาเนี่ยก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะมาอยู่เป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราตลอด24ชั่วโมงเลยเฉพาะทางออนไลน์นะคะอยากเห็นหน้าดีเจแก้เหงาก็เข้ามาทางเพจได้เลย เนอะนะคะเดี๋ยวนะวันนี้โอ้ในเพจเลื่อนมาเจอพอดีเลยนะวันนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะสุขสันต์วันเกิดน้องเบิ้ลปทุมราชนะคะขอมีความสุขมากๆด้วยนะใครอยากจะร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะในเพจของน้องเปิ้ลหรือว่าจะน้องเบิ้ลไม่ใช่น้องเปิ้ล น้องเปิ้ลไหนอ่ะน้องเปิ้ลน่ารักแฮะน้องเบิ้ลน้องเบิ้ลนะฮะก็มาคอมเมนต์ได้นะศิลปินของเราก็จะมาอ่านมาเห็นอยู่เนาะแล้วก็เหมือนว่าเมื่อวานนี้เห็นในFacebook นะเอ้ยนะลืมไปได้ยังไงเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหญิงลูกทุ่งของหนูพี่ฝนธนสุนทร นะคะเมื่อวานเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่ฝนด้วยนะคะก็ขออนุญาตรวบยอดเลยก็แล้วกันนะคะ29แล้วก็29พี่ฝนเนาะแล้วก็30น้องเบิ้ลนะคะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนลูกทุ่งมหานครนะคะอวยพรอีกครั้งนึงนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะคะของทั้งพี่ฝนธนสุนทรแล้วก็ของน้องเบิ้ลปทุมราชด้วยนะคะก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะทั้งสุขภาพใจสุขภาพกายนะคะมีงานเยอะๆนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะแล้วก็มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เรื่อย

ไปเลยเนาะนะคะอ่ะนะแต่เพลงเนี่ยพอเลือกไม่ได้แล้วก็เอ๊ะนะเตรียมเพลงของอีกท่านหนึ่งเอาไว้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะนะคะพอดีว่ามีหลายคนอยากฟังนะคะงานของพี่หญิงทิติการนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยก็แล้วกันเหนือกาลเวลาค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันนะคะ

0: คเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะโอ้วันนี้สายแรกจากลำปางเมืองรถม้าเลยนะเจ้าสวัสดีเจ้า
1: เย้า
0: ไก่แจอีน้อ
1: ครับอ้วนอันนี้รอบสองละ
0: รอบสองแล้วอ๋อที่โทรเข้ามาหน้าใหม่เนาะ
1: ครับ
0: เจ้าได้ยินสัญญาณเสียงชัดเจนเนาะ
1: ชัดเจนครับ
0: เจ้าอยู่ตั้งใดของลำปางฮันเจ้า
1: อยู่แม่เมาะครับ
0: อ๋ออยู่แม่เมาะลำปางฝนโต๊ะก็หา
1: หยุดประมาณตั้งแต่ไปเกือบไปบ่ายอะครับ
0: อ๋อก็คือตกเหมือนกันแต่ว่าหยุดไปแล้วอีเนาะ
1: แน่น
0: บ่ปอฮ้อนตะไดก้าไม่ร้อนเนาะ
1: บ่าใครฮ้อนตะไดครับ
0: ใครฮ้อนตะไดเนาะโอ้เจ้าแล้วหายไปไหนตั้งเมินตั้งนานบ่โทรเข้ามา
1: อยู่กรุงเทพ
0: เอาอยู่กรุงเทพอย่างใดอะอยู่กรุงเทพบ่โทรบ่ได้กะ
1: โทรแล้วบ่เคยติดเลย
0: กาออกโทรมาเหมือนกันแต่ว่าเจ้า
1: ไปติดตีของขอนแก่นของเม
0: อ
1: ๋
0: อเจ้าแล้วประเด็นนี้อยู่ที่ไหน
1: ประเด็นนี้ยังไม่เหมาะครับ
0: อ๋อนี่ปิ๊กไปลำปาง
1: ละ
0: โอเคปิ๊กไปลำปางแล้วเนาะ
1: ครับ
0: เจ้าอ่ะวันนี้เมินๆได้อู้กันเจ้าว่าใดก
1: ็คิดถึงบ้าน
0: คิดถึงบ้านก็เติงหาบ้านปิ๊กบ้านเนาะ
1: ครับ
0: เจ้าเอาวันนี้ไอ้ไก่แจ้อยากฟังเพลงของเบิ้ลกันเนาะวันนี้วันเกิดเบิ้ลพอดีนะ
1: ก็วันนี้ปัญญาปันสูง
0: ปัญญาปันสูงเนาะโอเคคือน้องเบิร์นปัญญาปันสูงไงบอกเพื่อนว่าโอเควันนี้ขอบคุณไอ้ไก่แจ้เนอร์เดี๋ยวเปิดให้เลยเจ้า
1: ครับผม
0: เจ้าสวัสดีเจ้าโอ้น่ารักตะบอกน้องเบิร์นปัญญาปันสูงเนอร์อ้าวซ้ายชิวฮิวใจจัดให้เลยนะครับปลายฟ้าจากสองศิลปินเบิร์นปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์ค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮีลใจนะคะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอต

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะไอ้ไก่แจ้เนี่ยจากแม่เมาะลำปางนะเจ้าขอบคุณจันนักเลยเนาะนะคะแนะนำงานเพลงแล้วก็อวยพรวันคล้ายวันเกิดน้องเบิ้ลตัวเองหนึ่งนะเจ้าขอบคุณจันนักเนาะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์นะคะแล้วก็แนะนำงานเพลงเพราะๆนะคะอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษคืนนี้ก็ฝากเข้ามาได้จองสายหน้าไมค์นะคะชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายค่ะที่02-248-1366นะคะคุณผู้ฟังคะนะคะมีประชาสัมพันธ์นะคะต้องบอกว่าเน้นย้ำเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับแฟนซีรีส์ Y นะคะเริ่มขึ้นแล้วค่ะกับกิจกรรม Y Entertain Awards 2026นะคะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ซึ่งปีนี้ค่ะมาในคอนเซปต์ Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามนะคะเชิญชวนแฟนๆหรือชาวด้อมนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปีทั้ง5สาขารางวัลนะคะได้แก่Y Couple of the Year ค่ะคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่งและ Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยมนะคะสามารถร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainaward.mcot.net นะคะ yentertainaward.mcot.net ได้จนถึงวันนี้เลยนะคะ30มิถุนายนนะคะวันนี้จนถึงเที่ยงคืนนะคุณผู้ฟังนะใครที่เพิ่งจะได้ยินแล้วก็โอ้โหนะเป็นแฟนซีรีส์วายนะไม่ว่าจะเป็น Boys Love Girls Love หรือว่าเรื่องไหนๆดาราคนไหนนะคะที่เราชื่นชอบที่เรารักรีบเลยนะคะกับ5สาขารางวัลนี้เสนอชื่อเข้ามาได้เลยนะคะกับงาน Y Entertain Awards 2026ค่ะอ่ะช่วงนี้สมาชิกของเราเข้ามากันอย่างหนาแน่นทักทายเลยดีกว่านะคะทางเพจ LTM FM 95เข้ามาแล้วใครยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดเถอะนะคะสวัสดีพี่สุภาพด้วยนะคะบอกแนะนำงานเพลงรักเข้าไส้ของน้องลิโอเพิ่งเปิดไปตอนต้นชั่วโมงเลยค่ะเปิดให้แล้วนะคะแล้วก็พี่สมศักดิ์นะคะแนะนำงานเพลงไอ้ทุยของแอลกอฮอล์เข้ามาด้วยแล้วก็พี่ศักชัยค่ะพี่รัตดาวันบอกสวัสดีจ้าน้องลูกตาลคนสวยแล้วก็น้องหลังไมค์และทุกคนด้วยนะคะพี่สรายุทธบอกชอบเพลงนี้มากเลยนะปลายฟ้าพี่บ่าวทุนก็ชอบนะเพราะมากๆจริงๆนะโดนใจนะคะมันจี๊ดนะพี่สมยศพี่โดดเดียวพี่นักรบนะคะพี่จันทราพี่สมยศพี่สมยศมา2สมยศเลยแล้วก็พี่ณัฐพงษ์ด้วยสวัสดีคุณแบงค์นะคะจากทางเอสโตเนียด้วยนะคุณก็เปลี่ยนประเทศไปเรื่อยๆเนาะทักทายเข้ามานะคะมีแฟนรายการนะคะที่อยู่ต่างประเทศก็จะแวะเข้ามาฟังเพลงเข้ามาทักทายดีเจนะคะผ่านทางออนไลน์ได้เลยตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าบางประเทศอยู่ทวีปอย่างทวีปยุโรปอย่างเงี้ยอย่างทางเยอรมันทางเนเธอร์แลนด์นะคะทางสวีเดนหรือว่าทางฟินแลนด์ทางเอสโตเนียเนี่ยก็จะนะตอนนี้ก็น่าจะประมาณช่วงหัวค่ำอยู่นะคะก็เพิ่งบางคนก็เพิ่งจะเสร็จจากงานเนี่ยเสร็จจากธุระนะคะแล้วก็มาฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นฝั่งไหนนะมีเกาหลีก็จะดึกหน่อยใช่ไหมมีพี่ๆจากทางเกาหลีใต้ทางไต้หวันอะไรเงี้ยนะคะเข้ามาฟังทางออนไลน์ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะนะหลายๆคนบอกคิดถึงประเทศไทยเนาะได้ฟังเพลงลูกทุ่งก็เหมือนได้นะเหมือนได้กลับบ้านนะฟังแล้วมันก็นึกถึงบรรยากาศที่ประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะคะสวัสดีพี่เล็กยินดีนะคะทักทายนะคะแล้วก็พี่หนิงนะคะพี่หนิงพี่ไตรรัตน์นะบอกว่า FC นะครับพี่ไข่เจียวไหมอุ้ยเอ็นดูอ่ะคราวหน้าต้องดูดีๆอย่าเปิดไฟแรงนะไข่เจียวไหมนะคะคุณแม่รุ่นสวัสดีค่ะพี่สมบูรณ์ด้วยนะคะทักทายทุกๆคนเลยนะคะพี่วิจิตด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะทางเพจของเราแล้วก็ทาง SMS ด้วยนะ4689400นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงที่ฝากเข้ามาทางหลังไมค์ให้สัก1นะคะเพิ่มอีก1นะคะพี่มณัฐจากนครศรีธรรมราชแนะนำงานเพลงของพี่ต่ายอรทัยเข้ามานะคะส่งความรักความคิดถึงแฟนกับแอบรักแอบคิดถึงค่ะ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงเพราะๆซึ้งๆหวานๆกินใจนะคะเพราะว่าคิดถึงเจ้าของเพลงด้วยนี่พี่แคทรัตการนั่นเองนะคะล่าสุดคุยกับพี่แคทก็ยังคงปฏิบัติธรรมอยู่นะคะอยู่ที่ลำปางนั่นแหละนะมีแฟนๆนะคะหลายๆคนเข้ามาส่งข้อความฝากไว้จำได้นะคะก็เลยมาอัปเดตให้ด้วยนะคะว่าสบายดีนะคะอยู่ลำปางปฏิบัติธรรมเอาบุญมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยจัดให้กับรอยอุ่นรักค่ะกับบรรยากาศที่พี่แคทเคยมาร้องไว้

0: เดินทางกลับบ้านได้ปลอดภัยนะคะ
1: หานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
10: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: 2งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะที่จบไปกับไหนว่าจะคอยพี่ไม้พี่รมพรนะคะเพลงนี้พี่เล็กอินดีนะคะแนะนำมาจากทาง Facebook Live ของเราแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นเพลงโปรดของพี่เล็กด้วยนะคะจำได้แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับรักจางของพี่พีเสด็จด้วยนะคะจากพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะมีงานเพลงของคาราบาวนะคะกับเพลงเดือนเพ็ญแนะนำมาจากคุณนุนะคะคุณนุแนะนำมาจากทาง TikTok ด้วยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ลุกไปเข้าห้องน้ำยืดเส้นยืดสายเดี๋ยวมานั่งเป็นเพื่อนกันต่อนะคะยังไม่ไปไหนนะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลสุนิชาค่ะ

0: ไป
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ขณะนี้เวลา 23:00 น22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: 23:03 น.นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะน้องทางนครสวรรค์นะน้องปิ่นนะบอกว่านครสวรรค์ฝนไม่ตกเลยไปไม่ถึงอะสิใช่ไหมล่ะนะคะอ่ะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะชั่วโมงที่2อีก1ชั่วโมงเนาะที่เราอยู่ด้วยกันถึงเที่ยงคืนเลยเนาะใครที่ยังไม่ง่วงยังไม่รีบนอนนะคะพรุ่งนี้ไม่ต้องตื่นเช้านะสมมุติว่าก็ฟังเพลงกันต่อไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะแล้วก็ชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะสมุทรปราการสวัสดีค่ะพี่นพ
5: สวัสดีครับน้องลูกตาล
4: สวัสดีค่ะไม่ได้คุยกันนะนานนะ
5: ครับสวัสดีทุกเสียงทุกสายนะครับ
4: นี่ตอนนี้พี่นพอยู่ที่ไหนคะ
5: ครับผม
4: ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะพี่นพ
5: ตอนนี้ก็อยู่ปากน้ำครับสมุทรปราการครับ
4: อยู่ปากน้ำสมุทรปราการเนาะนะคะยังรับฟัง
5: ไม่ใช่คนที่นี่แต่พี่คนใต้นะ
4: จ้าแต่ว่ามาอยู่ที่ปากน้ำเนาะ
5: ครับผม
4: นะคะสมุทรปราการเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้มีฝนไม่เอ่ย
5: อากาศดีไม่มีเลยน้องไม่มีฝนอากาศดีมากครับ
4: ค่ะน้องไม่ร้อนเนาะ
5: ไม่ร้อน
4: นอนสบายแล้วจริงๆ พี่นพเป็นคนใต้จังหวัดอะไรคะพี่นพ
5: พี่นพอยู่สุราษฎร์เกาะสมุยครับ
4: โอ้โหเกาะสมุยว้า อยากไปเที่ยวจังเลยเกาะสมุย
5: เกาะสมุยน่าเที่ยวนะน่าเที่ยว
4: ค่ะแล้ว
5: พี่นพมาอยู่ที่นี้ตั้งแต่อายุ18-19นู่น
4: กำลังจะถามเลยว่าแล้วมีโอกาสได้กลับไปที่เกาะสมุยบ้างไหมคะพี่นพ
5: สักปีจะไปครั้งนึงครับไปเยี่ยมแม่เหลือแม่อยู่คนเดียวแล้ว
4: ค่ะโอเคเลยนะคะก็น้องก็ต้องยังต้องไปมาแบบนี้อยู่เนาะปีละครั้งเองโอเคเนาะพี่นพเนาะ
5: ใช่ครับใช่ครับไปบ่อยไม่ไหว
4: จริงๆก็อยากไปบ่อยๆแหละ
5: อยากไปบ่อยๆอยากไปบ่อยๆครับ
4: ค่ะค่ะโอเคได้เลยนะคะพี่นพอยู่สมุทรปราการนี่เคยมาร่วมกิจกรรมของทางลูกทุ่งมหานครของเราบ้างหรือยังคะเรามีไปแถวนั้นเหมือนกันนะ
5: ยังไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยครับ
4: ค่ะก็เผื่อว่าเนาะโอกาสหน้านะคะจะได้เจอกันแบบตัวเป็น
5: ๆครับ
4: นะคะโอเควันนี้พี่นพอยากฟังเพลงอะไรคะ
5: พี่นพอยากฟังเพลงเก่าๆของพี่แอลยอดรักครับ
4: ค่ะ
5: ภาพถ่ายลายเซ็นครับ
4: ภาพถ่ายลายเซ็นได้เลยค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
5: ก็มอบให้น้องลูกตาลแล้วก็น้องแป้งหลังใหม่แล้วก็ทุกเสียงทุกสายแฟน95นะครับ
4: ได้เลยค่ะโอเค
5: พี่นพอยู่พี่นพเมื่อก่อนพี่นพอยู่คาเฟ่ตั้งเกือบ30 ปีน้องลูกตาล
4: ตำแหน่งอะไรคะอยู่ที่คาเฟ
5: ่พี่นพร้องเพลงพี่นพนักร้องต้องร้องเพลงตั้งแต่อายุนู่นแหละ18-19นู่นแหละ
4: โอ้หมายถึงว่าร้องอยู่ที่
5: ใช่คาเฟ่อยู่คาเฟ่ประมาณ28 ปีครับ
4: มาร้องที่กรุงเทพเนี่ยเหรอคะพี่นพ
5: ครับร้องอยู่กรุงเทพครับ
4: โอ้ยังพอร้องได้อยู่ไหมคะพี่นพ
5: ก็ยังพอไหวก็ยังพอไหว
4: เหรอแล้วเพลงนี้เนี่ยพอจะร้องได้ไหมเนี่ยภาพถ่ายลายเซ็นสักนิดนึง
5: ได้
4: งั้นเอาอย่างนี้เอาอย่าง
5: น
4: ี้เดี๋ยวเรา
5: ตุ้มเสียงมันไม่ค่อยไหวได้แต่ว่าพยายามได้ครับ
4: ไม่เป็นไรแบบว่า
5: ให้พอประมาณนะ
4: ใช่เดี๋ยวอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะขอบคุณผู้สนับสนุนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะส่งเข้าเพลงให้พี่นพร้องนิดนึงเนาะแล้วก็จะได้เปิดให้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: พ
4: ันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: อันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอยาราอาห่า
5: และไอยาราอาห่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยาราอาห่า
5: ไอยาดาอาฮ่าน
4: ี่เสียงหวานเลยโอเคค่ะเดี๋ยวให้พี่นบร้องสักหนึ่งท่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟังกันเลยกับภาพถ่ายลายเซ็นนะคะเชิญค่ะ
5: ทนฟังหน่อยนะครับ
4: ค่ะ

0: โดยประมาณครับน้องจาง
1: กำลังเพลินเลยค่ะพี่น้องคะขอบพระคุณมากๆวันนี้ที่โทรเข้ามาแล้วก็ร้องเพลงเพราะๆให้พวกเราได้ฟังด้วยเดี๋ยวไปฟังเลยพี่น้องรักษาสุขภาพด้วยนะ
0: จ้าน้องลูกจาง
1: ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
0: สุขภาพแข็งแรงลูกจางนะ
1: จ้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: โอ้โหได้ฟังเพลงแบบนะเป็นแบบว่ายุคก่อนนะโหคุณผู้ฟังอ่ะไหนๆก็ไหนๆไปฟังกันเลยกันละกันนะคะกับภาพถ่ายลายเซ็นยอดรักสลักใจแล้วก็ในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามากับช่วงพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สี่งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเลยนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรดนะคะมากับภาพถ่ายลายเซ็นยอดรักสลักใจนะคะจากสายหน้าไม้ของเราพี่นพจากสมุทรปราการนะคะแล้วก็ต่อด้วยจูบไม่หวานค่ะในเวอร์ชั่นต้นฉบับเลยนะคะสอนชัยเมฆวิเชียนใครขอมาเอ่ยโอ้พี่วิทยานะคะพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะแล้วก็มาที่อดีตรักบ้านนาเอกชัยศรีวิชัยนะคะจากพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับสัญญาน้ำตาแม่มนแคนแก่นคูนจากพี่อานนท์หนองบัวลำพูนนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกๆสายเลยที่ฝากเพลงเข้ามานะคะยังมีอีกนะคะนะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมทักทายพี่กฤษชมนนะคะแล้วก็ป้าหนานมองป้าหนานมองเนอสวัสดีเจ้านะคะคุณแม่ทันพิชาบอกวันนี้ลาดพร้าว71ยังไม่มีฝนเลยนะคะส่วนพี่กายนะพี่กายบอกสุรินทร์ตำบลกระเทียมอำเภอสังขละนะคะตอนนี้ฝนตกแล้วครับนะขอบพระคุณมากๆที่แชร์เข้ามานะคะมีใครเพิ่มเติมนะคะพี่สงวนศรีนะคะแล้วก็พี่เอกรินด้วยพี่สยามเมืองยิ้มพี่เอ๋อินทิรานะคะพี่ประเดิมกลิ่นหอมด้วยนะคะพี่สุรีด้วยขอบคุณทุกๆข้อความเลยค่ะพี่ชีวิตต้องทนพี่บุญช่วยพี่สุรีนะคะพี่สุภาพลุงต๋อยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่สรายุทธคือพี่ไก่แจ้อ๋อสายหน้าไม้เมื่อชั่วโมงแรกใช่ไหมคะชั่วโมงที่แล้วนะคะบอกว่าอยู่ลำปางเคยเจอแม่ชีแคทด้วยโอ้เคยเจอพี่แคทตัวน้อเป็นแม่ชีขอบคุณจันนักเจ้าอ่ะแล้วก็พี่เดียวจรัญรโนดด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะเพิ่งมีสายเข้ามาพี่นิ้งหน่องจากลบบุรีบอกว่าอยากฟังเพลงของน้องเมย์ที่ใช้จัดให้เลยกับโอ้ดวงใจนะคะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจากโอ้ดวงใจเมธิชานะคะมากันที่จอคิวฮิตของเรานะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะคะโอ้โหจาก2ศิลปินนะคะอาร์มชุติมาและสแน็คอัจฉรีเนาะกับเพลงเฮาบ่ฮักกันตอนใดนะคะจากสังกัด S1 Music นะคะคำร้องทำนองนะคะโดยน้องอาร์มชุติมานะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยโอนัทนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะคิดว่าแฟนๆของทั้ง2ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นทางน้องอาร์มนะหรือว่าน้องสแน็คนะคะต้องติดตามเพลงนี้อยู่แน่นอนนะคะอ่ะจัดให้เลยค่ะจอคิวฮิตกับเฮาบ่ฮักกันตอนใด

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะจัดงานเพลงของหนุ่มๆให้เลยในช่วงนี้นะสองงานเพลงค่ะตีสามตีสามค่อยฟังนะ ตีสามของน้องบอสธีรพงศ์นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่4เนี่ยว้าวขึ้นมาเยอะเลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังอยู่ในฮิตที่7อยู่เลยโอ้นะมาแรงนะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยแค่ฝุ่นนะคะงานจากแอลกอฮอล์ด้วยนะคะอยู่ในฮิตที่6ขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะอยู่ในฮิตที่13ด้วยนะจาก TMG Record นะจ๊ะอ้าวตีสามแค่ฝุ่นคือจะบอกว่าตีสามนะมันแค่ฝุ่นเอง ว่ากันไปนะคะจัดให้เลยในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
2: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: หวานๆเลยนะคะใจอ่อนงานจากพี่ฝนธนสุนทรนั่นเองนะคะเพราะว่าอยากจะย้อนหลังแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้พี่ฝนนิดนึงนะพี่ฝนเกิดวันที่29มิถุนายนนะคะอาล่ะนะตอนนี้23นาฬิกา51นาทีนะคะเข้าสู่ช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะคะคุณผู้ฟังขานะคะเพลงไหนที่ติดค้างเอาไว้ต้องขออภัยด้วยจริงๆแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามานะคะเป็นกำลังใจให้กับดีเจด้วยนะคะที่เพจของเราเนาะLTM FM 95นะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายกันนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้เอาใจคนขี้เหงากันหน่อยนะคะกับงานของพี่นีโน่นะคะคนขี้เหงาเอ๊คิดว่าดึกๆแบบนี้หลายๆคนน่าจะกำลังแอบเหงาอยู่แน่ๆเลยวันนี้ลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิม4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับดีเจลูกตาลชนิชาวันนี้ไปก่อนนะคะฝันดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsa.
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
6: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
7: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกงสีทอง
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
12: พาวซ่าย
1: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
6: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
13: 99แล้วก็ทาง YouTube ช่องทาง YouTube หลังๆนี่โอ้คอมเมนต์ลั่นเหมือนกันนะ
14: ครับผมไม่รู้เลยผมไม่ค่อยได้ดูนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเปิด
13: YouTube YouTube เปิด YouTube เลยแล้วก็ Facebook ด้วยมาคุยกันได้นะครับเชียร์ทีมไหนนะครับเชียร์โค้ดอีวัวเอลรี่โค้ดกด1เชียร์นอร์เวย์กด2มา
14: ผมยังไม่แน่ใจว่าเราจะต้องโอเคเห็นแล้วไม่ได้มานานนะเคอะเขิน
13: แหมทำเป็นเล่นไปนะครับก็แต่ละนัดที่นอร์เวย์ลงเล่นไปเนี่ยไปนับได้เลยนะครับ3เกมมีประตูขั้นต่ำนัดละ5ลูกหมดเลยนะจะแพ้ก็แพ้5ลูกจะชนะก็รวมกัน5ลูกนะครับ
14: นะฮะนี่ครับก็ยังเซตเกมอยู่นะในจอภาพเรา2คนนะฮะบอสเกเคียนะฮะออกขวามาโซลอสให้มาครับเปิดยอดมาฮาแลนด์โคกว่าติดคุกคิกเตะทิ้งได้ครับโอ้โหดูเอต้องเตะทิ้งครับ
13: โอ้เปิดจะกราบขวาครับบอลย้อยๆอาจจะเดินทางไม่เร็วเท่าไหร่นะครับแต่ว่าฮาแลนด์เนี่ยได้มีโอกาสตั้งป้อมนะครับโขกเข้าไปแต่ว่าโอ้โหในเขตโทษตรงกลางของโกดีวัวเองนี่ก็ยืนขวางกันเต็มเลยนะครับถือว่าเป็นโอกาสเข้าทำแต่ว่าก็ยังไม่ได้อันตรายเท่าไหร่โอ้โหแล้วทำชิงกันทางฝั่งขวากลับมาจากตำแหน่งล้ำหน้านะครับพีเดอร์เซนโอ้ดูอีกครั้งหนึ่งเปิดมาเนี่ยแนวรับถล่มไม่หมดแล้วนะครับ
14: ครับ
13: แล้วโขกไปเนี่ยโอ้ไปโดนลำตัวของเกมรับของไอริโคนะครับ
14: ที่ต้องจับนี่ไม่ใช่อะไรนะครับมีอาจจะมีเช็คเรื่องแฮนด์บงแฮนด์บอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ายังไม่มีนะครับคุณอู๋ว่าไงคู่นี
13: ้ผมว่ามีโอกาสต่อเวลานะว่ากันตามตรงดูจาก
14: คุณไม่เชื่อใจฮาแลนด์หมดเลยอ่ะ
13: เชื่อใจแต่ว่าผมเห็นโกดิวัวเล่นแล้วแต่ละนัดนี่ก็

0: ธรรมดานะไม่ธรรมดา
1: ผมว่าคนที่ได้รับคำชมเยอะๆก็คงมันยานดิโอแมนเดนะที่แบบโอ้แกเล่นดีมาก
0: ๆครับ
1: จนแบบสุดท้ายไปเอช
0: เชย
1: ยัง
0: ไปยังแฟนๆลิเวอร์พูลนี่เขาก็ตามตื้อตามซื้อกันอยู่นะครับก็เห็นได้จากวันที่เอาชนะเอกวาดอร์แล้วก็ไปแพ้เยอรมันแบบชิวเฉียดนะครับ
1: ครับ
0: วันนั้นเยอรมันกว่าจะชนะไอวอรี่โค้ดได้นี่ก็ทดเวลาบาดเจ็บแต่ตอนนี้นี่อินซิเล็กกลับบ้านไปแล้วนะครับ
1: นี่มีคนแซวใน YouTube บอกส้มขาวนี่รีรันเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกป่ะครับ
0: อ๋อ
1: เมื่อเช้าอ่ะ
0: ใจเย็นใจเย็น
1: อ้าวโดนแย่งเลยครับไปเลยครับจะชากขึ้นทางซ้ายนะครับให้มาครับข้างหน้าบอนนี่อุ๋งบอนนี่ช้าครับโดนเสียบครับลูกนี้แล้วไม่ได้เตะมุมด้วยนะครับ
0: แอนส์โยอันบอนนี่นะครับกองหน้าอินเตอร์มิลานนะครับโอ้โหจังหวะเสียบมาแม่นยำเลยนะครับคริสโตเฟอร์อาเยอร์นี่กองเชียร์นอร์เวย์นี่ใครยืนก็จะยกมือแต่ว่าถ้าแก๊งฝั่งที่นั่งเนี่ยเดี๋ยวจะมีพายเรือกันเชียงแน่นอนครับ
1: โอ้โหไปพายบนรถไฟกันมาแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ที่พายทุกที่อ่ะ
1: วันมาตั้งกันใหม่นะครับเดวิดโมเลอร์โวล์ฟโอ้โหโดนสอยร่วงมาแล้ว1ครับแม่ลูกนี้พลิกทีโดนเลยครับอันโตเนียลนูซ่านี่เป็นตัวจี๊ดเลยนะครับนูซ่าเนี่ย
0: ก็ได้พักมาเต็มๆเลยนะครับนอร์เวย์ก็ตั้งใจอ่ะตั้งใจมาเจอโกสดิวัวโดยเฉพาะเลยเพราะว่าวันนั้นนี่ถ้าชนะฝรั่งเศสก็จะไปเจอกับสวีเดนแต่ว่าดันไปจัดสำรองลงทั้ง11คนเลยนะครับ
1: ใช่ผมยังงงเราออกสไตล์ไลน์อัพมาเอ็มบัปเป้คงงงอ้าวแล้วฮาแลนด์ไปไหน
0: นั่งอยู่ข้างสนามไม่เอาเลยครับวันนั้น
1: ครับเซตใหม่นะครับบอลกลับมาที่โซบิยอนเฮเกมนะครับไฮทีนุซ่าขึ้นมาที่วอลฟ์มอลเลอร์ครับจริงๆผู้เล่นของนอร์เวย์เองก็คุ้นหูคุ้นตาคุ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกับโกเดวัวด้วยเอาเลยครับได้ลุยขึ้นมาทางขวาบ้างเลยครับมาครับสมเรนคืนมาครับพยายามจะไปบรรยากาศบีมาแล้วแม่สุดท้ายไปเสียทุ่มให้กับโกดัวครับ
0: โคนันครับแบ็กซ้ายพยายามจะเตะสาดโด่งขึ้นมาจากพื้นที่โดนเพรสซิ่งแต่ว่าโดนพีเดอร์เซนบล็อกกันเอาไว้ก็ห่างหายจากบอลโลกไป28ปีนะครับนอร์เวย์
1: จำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร
0: ่ oh.
1: ต้องยุคทอเล่ยังเดฟโฟเลยนะ
0: ฟอง98นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คาดหวังครับว่าจะไปได้ไกลกว่ารอบ32ที
1: มส่วนโกเดวัวเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเคยเป็นแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนหน้าที่จะเป็นโมร็อกโกที่เขามาได้แบบด้วยกฎนะ เพราะว่าเซเนกัลเขามีปัญหาม
0: ีวอล์กเอาท์กันนะครับ
1: โดนปรับไปเปเป้ครับใช่ไหมครับใช่สิครับหลังๆยิงเยอะด้วยนะเปเป้เนี่ย
0: โอ้ยนะที่แล้วเหมาสองอ่ะน
1: ั
0: ดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มยิงคนเดียวเลยครับ
1: โอ้โหซิลสเต็ปลากเลยนี่แฟนอาร์เซนอลคิดถึงไหมไม่น่า
0: น่าจะเป็นดิวที่ล้มเหลวครั้งที่สุดครั้งใหญ่ของอาร์เซนอลครั้งหนึ่งเลยนะมิลัสเปเป้เนี่ย
1: โซยอนเฮเกมเคลียร์ทิ้งก่อนนะครับฟรองเคสเซเย่นี่ก็ยังถือว่าเป็นตัวหลักของทีมได้ต่อเนื่องนะครับย้ายเล่นซาอุก็จริงแต่ว่ายังฟอร์มดีนะครับบอลออกขวามาที่เปเป้ครับได้เปิดแล้วด้วยมาเสาไกลแม่โคกทักทาครับแม่ลูกนี้ยานดิโอมันเดต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนโซลอสแม่แต่เคลียร์ไม่ดีครับบอลมาเข้าทางผู้เล่นของโกเดวัวอีกไปที่ฟองเคซิเย่ครับโยกตัดมาครับด้วยต้องคืนใหม่นะครับสังกาเร่ยัดมาข้างหน้าบอนนี่โยมานเดได้เปิดแล้วมาเสาไกลโอ้ต้องมงทิ้งก่อนครับเดวิดมอฟวอฟมอลเลอร์ครับเอาแล้วเปเป้สับช้าครับโดนเตะก่อนมีประคองอยู่นะครับฝากมาครับเคซีเย่เอาให้ช่องขวามันเดินไปที่เปเป้ครับเปเปิดยัดมาต้องเตะทิ้งก่อนเลยครับโยบิยอนเฮเกม
0: โอ้ได้บุกทางกราบขวาโดยเปเป้นี่หลายหนเลยนะครับเปิดติดก็มีโอกาสลากเปิดเข้าไปใหม่แต่ครั้งนี้เนี่ยพยายามยัดเข้าไปในกรอบหกหลาสุดปลายขาของเฮเกมครับเซนเตอร์ของนอร์เวย์ลูกนี้แย่ขาแล้วก็จิ้มทิ้งออกหลังไปโอ้เกมรุก

0: บุกซ้ายบุกขวามาโดยตลอดเลยครับไปทุกสนามเลยนะ
1: จานนี่ฟานิโตใช่ไหมข้างหลังมีปาริจิคอลีน่า
0: ใช่แกบอกว่าโดนวิจารณ์ใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวบินไปดูบอลนะครับก็เขาเรียกว่าตรงข้ามกับการเขาเรียกอะไรพยายาม
1: ล
0: ักโลกใช้เครื่องบินใช้น้ำมันเยอะ
1: แต่แกก็เป็นประธานฟีฟ่านะก็ไปว่าไม่ได้
0: ไง
1: เปเปเปิดเตะมุมมาครับเสาไกลไม่ถึงนะครับปล่อยออกไปเลยครับเฮเกม
0: วันนี้นี่ผู้ตัดสินหลักในสนามเป็นเชซุสนะครับเฮซุสวาเลนซุเอล่าจากเวเนซุเอล่านะครับ
1: ครับ
0: วันนี้นี
1: ่ทีมงานเวเนครับ
0: คอลิน่าเข้ามาดูเองด้วยวันนี้ผู้ตัดสินเวเนตัดสินที่ดีนะ9นาทีครับคือเกมยังไม่ได้ออกรถออกชาติมากนะครับโดยเฉพาะนอร์เวย์เนี่ยก็ค่อนข้างดูเชิงกันอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ว่าพยายามหาช่องเปิดเกมรุกเข้าใส่กัน
1: ครับกำลังลำเลียงขึ้นมาใหม่ครับคริสโตเฟอร์อาเยอร์ไปที่เฮกเกมนะครับ
0: เนี่ยพยายามขึ้นมาเพรสสูงครับพวกเปเป้แล้วก็บอนนี
1: ่เอาครับเปิดยาวเลยครับอันยูนิลันแต่ว่าบอลนี้ยังไม่ถึงฮาแลนด์นะครับมาข้างหลังครับคอสูนูโอ้ให้ลูกนี้ยากเลยครับดูเอเจอนูซาเบียดยังเอาชนะได้ครับคืนนี้คอสูนูเล่นไกลๆครับซังการ์เร่ซังการ์เร่ยัดมาตรงนี้โดนเลยครับเสียบอลอ้าวแต่ว่าขยันครับฟรองเคเซ่ตัดมาได้แล้วให้ข้างหน้าไม่ถึงบอลนี่ครับอาเยอร์ถึงก่อนคืนนี้ลั่นเตะทิ้งเลยครับโอ้โหโดนบีบมาครับนอร์เวย์
0: โอ้ตอนนี้นี่บอลสาดทิ้งขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นตรงกลางหรือว่าแดนหน้าเนี่ยเก็บบอลจังหวะ2ไม่ค่อยได้เลยนะครับถึงก่อนอ้าวแล้วไปยาวเสียบอลให้กับนอร์เวย์แล้ว
1: มาแล้วครับอนุนูซานูซาแทงช่องมาอธิการดีดมาให้ไม่ถึงฮาลันครับติดคอสนูโอ้เอาครับถ้าถึงฮาลันนี่อาจจะมีได้เรื่องนะครับต้องรีบเปิดยาวแล้วโดนตัดอีกแล้วครับแม่มันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนครับ
0: เหมือนจังหวะจ่ายบอลนี่ครับออกไปแล้วครับ
1: เป็นเดวิดโมเลอร์นะครับ
0: โมเลอร์วอลเฟอร์นะครับแบ็ก
1: จากวูฟซัมต้ามาเดเรอร์นะครับหลังๆก็ลงตัวจริงบ่อยนะครับวูฟในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับ
0: เฮสโค้ดของโกดิวัวเป็นนะครับเออร์เมสฟาเอ้นะครับ
1: กำลังลำเลียงบอลขึ้นซ้ายครับอินาวฟาวที่เคสซีเย่กลับมาที่ซังการ์เร่ครับแน่มีคนเม้นมาแล้วต่อเวลาไหมครับคู่นี
0: ้มีโอกาสเพราะว่าบอลเอาจริงๆคู่นี้ถ้าเป็นคู่ที่ใครเข้ารอบไปผมว่าก็ไม่ได้พลิกล็อกอะไรมากนะ
1: มันสูสี
0: เออก็ได้ทั้งคู่ครับ
1: คือนอร์เวย์เอาจริงผมว่าอาจจะเกินคาดด้วยซ้ำถ้ามองในมุมผมนะเพราะว่าห่างหายจากเวทีระดับอินเตอร์ไปนานมากนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: แต่ยุคนี้เขามีกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งอย่างฮาลันก็ต้องไปให้ถึงแล้วครับรอบ2เป็นอย่างน้อยแทงช่องลุยคนละทางเลยครับบอนนี่วิ่งคนละทางครับก็ต้องบอกว่าที่อเมริกานี่ก็จะมีนักกีฬาหลากหลายประเภทนะเพราะว่าวนมาดูไม่ว่าจะเป็นอดีตนักบาส NBA หรือว่าจะเป
0: ็
1: นในฝั่งของ NFL ก็มีหมดนะครับบางทีดาราก็มีนะ
0: โอ้โหโดยเฉพาะนัดที่สหรัฐเล่นน่ะโอ้โหดาราเพียบเลย
1: เจสสิก้าอัลบ้าคนเดียวเลย
0: โอ้โห
1: เกิดม
0: าดารานักร้องอะไรไม่รู้เต็มไปหมดไปดู
1: โตมาเพราะเขาต้องดูโอ้แต่ว่านอร์เวย์จะขึ้นเกมไม่ได้นะครับขาดตรงกลางตลอดแม้แต่ว่าเคซิเย่เองให้บอลก็ไม่ดีครับบอลเกี่ยวหนีไหมครับเล็กเซอร์โซลอสเจออินาประคองอยู่นะครับบุอีนาวขยันครับแย่งได้ด้วยครับเอากลับมาให้โคนัน
0: วันนี้เนี่ยบอลจังหวะเข้าไปบีบเข้าไปแย่งนี่ยังใช้ความแข็งแกร่งของนักเตะแอฟริกันได้เป็นประโยชน์นะครับ
1: ครับ
0: โกดิวัวแย่งได้ดีครับ
1: โอ้ดูเอให้ช่องนี้ดีครับบอลนี่แต่บอลแรกนะแต่ว่าโดนเบียดอยู่นะครับลักทะลักไปเข้ามืออายานิลันซันเดอร์เบอร์เก้ครับ

0: มาที่อธิการนะครับต้องคืนซันเดอร์เบอร์เก้ก่อนครับ
1: เนี่ยพอจะขึ้นเกมเร็วได้ก็ย้อนกลับหลังมาใหม่นะครับ
0: ครับ
1: คือเกมผ่านมา13นาทีกว่าๆนี่ก็จริงๆคิดว่าคู่นี้น่าจะเปิดเกมด้วยการแลกกันไปเลยนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่นะครับนี่ก็เล่นกันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล
0: ้วแต่ว่าถ้าเทียบเกมรุกผมว่าค่าความจี๊ดจ้าเนี่ยเป็นโกดวัวนะแต่ถ้าเกิดจังหวะเน่งๆผมว่าฮาแลนด์น่าจะได้ภาษีตรงนี้แหละ
1: ใช่เพราะว่าพวกบอลแอฟริกันเนี่ยผมว่ายังมีข้อด้อยเรื่องของการจบสกอร์พื้นที่สุดท้าย
0: ครับ
1: คือวันเนี้ยทีเด็ดของทั้ง2ทีมที่เป็นซูเปอร์สตาร์นะครับอย่างยาดิโอมานเด้เนี่ยยังไม่ได้กันลากเรือเลยนะ
0: ใช่
1: ไม่มีเลยนะครับส่วนฮาแลนด์เนี่ยยังไม่ได้ยิงครับจังหวะเดียวที่มีก็คือจังหวะได้หม่งนอกนั้นยังไม่ได้ง้างยิงเลย
0: เพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเข้ามาดูฟอร์มยานดิโอแมนเด้นะคืนนี
1: ้เออทำไม
0: เฉพาะแฟนลิเวอร์พูล
1: ไงทำไมมัน120อ่ะเดี๋ยวดูมันเล่นคุ้มค่าตัวหรือเปล่า
0: จริงๆบอกว่ามันอาจจะเกิดจากราคาเก่าที่เคยซื้อก
1: ็
0: เลยไม่ลดให้ แล้วแต่ออกซ้ายมาแล้วครับพูดถึงก็ได้มาครับยานดิโอแมนเด้ดวลกับโฮมเกรนความแข็งเอาลุกขึ้นมายังไปได้แม่ติดแต่ได้เตะมุมเลยครับบอลสุดท้ายเนี่ยไปติดคริสโตเฟอร์ไอเยอร์ครับ
1: แต่ว่าเจ้าตัวฟองไม่พอใจจะเอาไปลูกฟาวได้นะครับเนี่ยครับดวลกับพีเดอร์เซนก่อนดึงครับเป็นดึงกางเกงดึงเสื้อพีเดอร์เซนก่อนก็ต่างคนต่างเบียร์ต่างดึงแล้วครับล้มลงไปแต่ว่าพอลุกขึ้นมาได้เนี่ยมีโอกาสเปิดยัดนะครับแล้วก็ทำให้โกดิวัวได้ลุ้นเตะมุมครับ
0: เอาครับเมื่อคืนที่แอฟริกาเขี่ยครีมยุโรปไปแล้วนะโมร็อกโกเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้เปิดมากลางประตูครับมงทิ้งมาก่อนครับโซลอสใช้ความใหญ่นะครับเป็นกอดัวลุยต่อครับดูเวครอสก็มาเสา2เอ้าตามขึ้นมาฉกได้นะพ่อแม่ยานิโอแมนเด้ล้นออกหลังครับ
1: โอ้โหลูกนี้เนี่ยเปิดไปเหมือนจะยังไม่ถูกจุดมีใครยืนอยู่นะครับแต่ว่าขยับเข้ามาหาบอลได้ดีครับบอลจากฝั่งขวาเปิดเข้ามาครับดูเอเนี่ยพอบอลตกพื้นพยายามจะวิ่งโฉบตัดหน้าพีเดอร์เซนมาแต่ว่าจังหวะบอลกระดอนเนี่ยมันคอนโทรลยากก็เลยกระดอนออกหลังไปเลย
0: ดูซ่าครับเล่นกับเบิร์กกลับมาที่โมเรลโฟบนะครับหัวเกต้องลงมาต่ำนะครับเป็นตัวเชื่อมให้อยู่แล้วครับอาเยอร์แทงออกขวาครับโซลอสเอาจริงหน้าไปไว้ข้างในนะประตูก็ใหญ่เหลือเกิน
1: แต่ว่าบอลโลกครั้งนี้นี่แกเล่นปีกตลอดออกขวาตลอดครับโซลอส
0: ก็เหมือนโซบักเคนเขาเปลี่ยนไปเล่นหน้าคู่ให้ผมว่าน่าจะน่ากลัวนะ
1: แต่ว่าเขาเหมือนใช้ประโยชน์ของโซลอสเป็นตัวพักบอลเป็นตัวหม่งชงให้ฮาแลนด์นะคร
0: ับ
1: หลายครั้งจะเล่นแบบนั้น
0: ขึ้นมาโฮมเกรนครับดึงหลอกมานะครับตรงนี้อาเยอร์ลุยเองครับอาร์ล่ะให้ได้ด้วยครับไปที่โซลอสแม้แต่ความเร็วไม่น่าสู้ดิโอวองเด้ได้นะครับเคซาเย่ให้สังการ์เร่ครับพลิกมาต้องพลิกซ้ายพลิกขวาครับเล่นกับอักบาดูต้องคืนกลับมาก่อนครับที่โฟฟาน่าเปิดออกขวาสุดเป้ๆคืนที่ดูเอ้ครับเอาเป็นคอสซูนูนะครับ
1: มีคนถามเข้ามาว่าน้องทำไมมันช้ากว่าไทยรัฐวันนี้ไทยรัฐเขาถ่ายฟรีทีวีด้วยนะครับ
0: ออนไลน์
1: บอกช้ากว่าเป็นนาทีอันนี้มันก็แน่นอนครับมันเป็นแอปพลิเคชันมันเป็นออนไลน์มันเป็นแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสู้ความเร็วใช่สู้ความเร็วกับทีวีปกติไม่ได้อยู่แล้วครับ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องปกติเลย
0: แล้วเปลี่ยนขวามาครับนิโคลาเป้จี้เข้าหาเลยครับแล้วให้ช่องแม่ลูกนี้ไม่ไปข้างหน้าครับย้อนหลังกลับมาด้วยให้ที่เป้อยู่ในกรอนครับเจาะอยู่แล้วพุ่งเข้าไปในกรอนครับตรงนี้เบียดอยู่แล้วเป้เกี่ยวบุรุษศิลป์บอกว่าบอลออกไปแล้วครับเป็นตั้งเตะจากประตู
1: โอ้โหแต่ว่าพยายามหาพื้นที่ช่องแคบๆทำชิ่งกันไปครับเกือบได้ผลแต่ว่าบอลแรงออกหลังไปนิดเดียวโดดเด่นเลยนะครับช่วง20นาทีแรกเนี่ยนิโคล่าเป้เป้ลูกนี้ไม่ล้ำหน้านะครับวนกลับมาแล้วเป้เป้เนี่ยชิ่งวันทูโอ้แต่ว่าจังหวะคืนของเคซิเย
0: ่
1: มันออกไปแล้วครับลูกนี้คอนโทรลไม่ทัน
0: นี่มีคนถามว่าทีมแอฟริกาไหนน่ากลัวสุดในบอลโลกครั้งนี้จริงๆผมมองว่าโมร็อกโกตั้งแต่แรกนะ
1: โมร็อกโกใช่
0: ผมนี่เป็นคนนึงออกตัวแล้วผมซื้อเสื้อโมร็อกโกเนี่ยยังไม่แข่งอ่ะ
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: จริงอ่ะผมมีอยู่ในรถเนี่ยแล้วบิ๊กจุนมาถามผม
1: เฮ้ยซื้อไหนอ่ะ
0: บอกซื้อไปแล้วไม่รู้แล้ว
1: โอ้ซื้อไม่บอก
0: ใช่ก็ผมไม่รู้ไงเพราะว่าผมใส่ไปเพื่อนยังแซวแล้วว่าใส่ซื้อทีมแล้วทำไมไม่ซื้อทีมใหญ่

0: ใหญ่อะไรเงี้ย
1: เฮ้ยแต่โมร็อกโกนี่จริงๆผมว่าตั้งแต่เขาเข้าชิงอันดับที่3
0: คราวที่แล้วเนาะ
1: เออแล้ว
0: ต่อเนื่องดี
1: เมื่อวานเอาจริงๆอ่ะแรงกิ้งโมร็อกโกดีกว่าฮอลแลนด์ด้วยนะก่อนเตะ
0: ใช่
1: ใครไม่รู้นะบางคนบอกเฮ้ยโอ้ฮอลแลนด์ไม่น่าแพ้โมร็อกโกเลยแรงกิ้งโมร็อกโกดีกว่าฮอลแลนด์
0: ไม่ได้ค่าสัมประสิทธิ์จากการได้แชมป์นะหรือว่าจากคราวที่แล้วด้วยแหละ
1: ใช่
0: เนเธอร์แลนด์เองก็ในบอลโลกก็ไม่ประสบความสำเร็จมาพักใหญ่แล้ว

0: เริ่มเร็วเลยครับมอลโวฟให้ตรงกลางแล้วบอลถึงอเนกาเป็นโซลอสครับเก็บได้ให้มอลโวฟแม่เปิดติดแม่แล้วเหมือนจะไปโดนเขาออกด้วยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเดวิดมอลโวฟวอฟมอลเลอร์นะครับ
1: เพราะว่าดูแล้วนักเตะของโกดิวัวเองเหมือนดีใจครับปรบมือเลยนี่ครับเรฟฟรีคัมครับสล็อตครองบอลหน้าเขตโทษแล้วไหลให้มอลเลอร์วอลเฟอร์ครับเปิดแต่ว่าติดบล็อกแล้ว
0: คือมันเป็นมุมที่งงนะแต่ว่าถ้าผมมองอีกมุมนึงก็เราจะได้เห็นว่าผู้ตัดสินเขาเห็นอะไร
1: แต่ว่าดูได้แป๊บเดียวนะดูนานๆ
0: เดี๋ยวมันจะรู
1: ้เลยให้ดูนานไม่ได้เวียนหัว
0: เ
1: รฟฟรีคัมเนี่ย
0: พี่เนาครับออกซ้ายมาเดียวมองเดเจอโซลอสครับเละใหญ่เจอเร็วครับฝากแคสซิเย่ดีกว่าทางออกซ้ายใหม่นะครับอีนาวมีเติมมาครับโคนันโคนันล็อกตัดเอาละครับเข้าขวาได้ลองส่งแพ้เข้าหน้าต่างครับมาเติมมาเองครับแบ็กซ้ายของโกดูวัว
1: โอ้นี่เป็นโอกาสที่ดูแล้วได้ลุ้นจัดแจ้งมากที่สุดครั้งหนึ่งในเกมเลยนะครับแบ็กซ้ายนะครับโคนันโยกหลบพีเดอร์เซนเข้ามาในเขตโทษมีพื้นที่แล้วแต่โอ้แต่ลูกเนี้ยเลือกยิงเข้าเสาแรกแต่ว่าหักข้อเยอะเกินไปก็เลยเข้าข้างตะข่ายด้านนอกคือโดนปิดมุมอยู่แล้วครับก็ต้องพยายามยิงให้มันเบียดไว้ให้ได้แต่ลูกเนี้ยผู้เสาตัวอย่างนี้ลั่นเองก็คุมพื้นที่ได้อยู่โอ้โห
0: ครับ
1: แหมแฟนๆโกดิวัวได้ลุ้นตัวเกรงเลยนะครับยิงไม่ดีไปเองครับบอนนี่
0: นะครับต้องขวางสนามมาก่อนนะครับนอร์เวย์ไปที่เฮกเกมนะครับผมนี่ไปนึกถึงเฮกเกมสมัยเจรูจริงอะเวกาดเฮกเกม
1: เอาเวกาดเฮกเกม
0: อันนี้โทบิยอนนะ
1: คุณนันทพงษ์ถามวันนี้พี่ต้องแฮฟไหมครับอ้าว
0: มาต้องแฮฟสิคร
1: ับ แฮฟสิครับโอ้ไม่แฮฟได้ไงครับ
0: บ้านใกล้แต่ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับ
1: คุณต้องบอกไม่ได้ปั่นจักรยานมานะครับ
0: น้ำมันน้ำมันเขามีค่าใช้จ่ายครับผมไม่แต่ก็มาแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ผมเป็นคนบอกเองแหละว่าผมมาอยู่ดึกมากไม่ได้เพราะมีปัญหาสุขภาพนะครับก็คิดถึงแฟนๆผู้ฟังนี่แหละแต่ว่ากลัวจะไม่ได้อยู่อีกนานนะครับ
1: สุขภาพต้องมาก่อน
0: มาก่อนเดี๋ยวได้เจอกันเรื่อยๆนะครับ
1: สุขภาพต้องให้แข็งแรงก่อน
0: ใช่ครับเบอร์เก้ให้เบิร์กซันเดย์เบอร์เก้นะครับพยายามคุมเกมนะครับแม่ยืนอย่างกับเจอลาดนะฮะ
1: นี่จะเข้าสู่ไฮเดนชั่นเบรกแล้วนะ
0: ยังไม่เอาอะไรกันเลยนะครับ
1: ยังยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับ
0: แล้วลุกขึ้นมาทางซ้ายครับนูซาติดดูเอ้ครับ
1: ก็ลงมาช่วยแบ็กในหลายๆครั้งนะครับ
0: นูซาเนี่ยถ้าใครดูนะครับบุนเดสซีก้าเขาเป็นตัวที่จะทำประตูสำคัญให้กับไลซิกในฤดูกาลที่ผ่านมาเยอะมากนะครับด้วยความเร็วความชิดจาร์ดนะครับได้เป็นเตะมุมนะครับนอร์เวย์โดยเบิร์กครับ
1: เนี่ยเขาต้องลุ้นจากลูกแบบนี้บ้างโอเพนเพลย์ยังเจาะกันยากมากนะครับยังไม่มีออนทาร์เก็ตจากทั้งสองฝั่งเลย
0: นี่หาแลนด์ลงเล่นมาแล้ว
1: จริง
0: เงียบกริบ
1: ไปเลย
0: ได้บงได้บอลเลยนะครับยังไม่ได้เรียกชื่อเลยครับเบิร์กเปิดมาแหมยังติดครับบอนนี่มงทิ้งมาเอาแล้วไปบังโอ้โหลูกนี้เบรกน่าจะต้องมีเหลืองหรือเปล่าครับยานดิโอมานเดโดนบล็อกนะครับผู้สินเวซูเอล่าครับยังไงครับ
1: จะแค่เตือนไหมนะครับเร็วมากนะเนี่ยตัดไปได้แล้วโอ้โหเห็นว่าไม่ทันการก็เลยเบี่ยงตัวชนเอาไว้เลยครับ
0: คือเนียนเนียนก็คือแบบพยายามจะเข้าบอลแล้วเหมือนหมุนค้างไว้
1: ใช่หมุนค้างไว้ครับมอลเลอร์วอลฟ์โอ้แกวิ่งแฝงเมื่อกี้นี่แหววิ่งแซงตัดหน้านูซ่าครับไปเอาบอลถึงก่อนด้วยโอ้
0: คือถ้ามาสักคู่ไปได้ผมว่าไปยาว
1: ใช
0: ่แต่ผู้ตัดสินให้เหลืองแม้ไม่ให้นะ
1: โอ้ใจดีนะจังหวะแบบนี้นี
0: ่เป็นผู้ตัดสินเวเนซุเอล่าแต่แกชื่อวาเลนซุเอล่า
1: ใช่พักไฮเดนชั่นเบรกกันยังผ่านไปครึ่งทางครึ่งแรกครับสูสีมาก
0: ดูแล้วก็ครึ่งแรกน่าจะ0-0ดูแล้วนะฮะ
1: โอ้เดี๋ยวผมเล่นเกมมาดีกว่าช่วงที่เขาผักกันไปช่วงเล่นเกมของเรานะครับร่วมสนุกกับแฟนๆ FM 99กันหน่อยกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกนะครับชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิตอบคำถามด้วยการส่ง SMS มาที่4689899นะครับจาก2รางวัลรางวัลละ3ลูกนะก็คือใครถูกได้ไปเลย3ลูก
0: แจ๋ว
1: แล้วก็แจก2รางวัลคำถามของเราเนี่ย อยู่ไหน

0: แล้วเนี่ยเจอแล้วผู้ตัดสินรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2002กับผู้ตัดสินชิงชนะเลิศนัดชิงปี2014เนี่ยเขาเป็นผู้ตัดสินที่มาจากชาติเดียวกัน
1: ครับ
0: ถามว่าเป็นผู้ตัดสินจากชาติใด
1: เอางั้นเลยอ่ะ
0: ผมมีตัวเลือกให้เพราะว่าถ้าไม่มีตัวเลือกมันจะยากเกินตัวเลือกของผมคือผู้ตัดสินจากมาดากัสการ์และผู้ตัดสินจากอิตาลี
1: โอ้โหเอาเลยง่ายๆอย่างนี้เลย
0: เฉลยดีกว่าไหม
1: เฉลยดีกว่าจะบอกขนาดนี้แล้วโอ้ท้อเลย
0: ร่วมสนุกไงร่วมสนุก
1: โอเคโอเค
0: ถึงไม่มีตัวเลือกมันก็ยากเกินไปเรามีตัวเลือกให้ครับไม่แน่นะครับถ้าเป็นคำถามไม่ทีทีเด็ดผมไม่เอามาถามนะผู้ตัดสินรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2002กับปี2014เนี่ยเขาเป็นผู้ตัดสินมาจากชาติเดียวกัน
1: ครับ
0: ถามว่าผู้ตัดสินคนนั้นเนี่ยมาไม่ใช่คนเดียวกันนะแต่มาจากชาติเดียวกันนะครับถามว่าเป็นชาติใดมี2ตัวเลือกนะครับมาดากัสการ์กับอิตาลีครับถือว่าร่วมสนุกสนุกกันอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันอันนี้ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับเพราะว่าอสมทของเราเนี่ยร่วมสนุกการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20 บาทนะครับมีสิทธิ์ลุ้นในการรับรางวัลหลักล้านก็ไปสมัครร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับแล้วเลือกซื้อแพ็กเกจ mcord super fan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดแพ็กเกจ Mcord Super Fan ถูกสุดราคาเพียง20 บาทเอาอะไรเอาไปเลยตรงนั้นเนี่ย10 โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลหลักล้านนะครับรางวัลเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นล้านรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Super Van 1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ด้วยนะภายในประเทศ24 รางวัลแล้วก็โกลกิฟต์วอลเชอร์5 รางวัล
1: ครับ
0: ทั้งหมดเนี้ยมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทนะครับ
1: โอ้โห
0: ติดตามรายละเอียดสมัครร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ได้เลยนะครับร่วมสนุกได้จนถึงวันที่20 กรกฎาคมเวลา1:45 นครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลักไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะครับ
1: ครับโหวตเองได้ไหม
0: ได้
1: แต่กลัวไม่ได้รางวัลอ่ะ
0: คือคนที่ร่วมสนุกได้เนี่ยต้องไม่ใช่พนักงานของอสมท
1: ครับ
0: ถ้าเป็นอนพนักงานของอสมทแล้วก็ครอบครัวเนี่ยไม่มีสิทธิ
1: ์
0: เราไม่ใช่ไง
1: เราฟรีแลนซ
0: ์ใช่เราฟรีแลนซ์เราไปทุกที่นะฮะ
1: ฟ้องจะเอาบอลออกครับเสียงดังโวยวายมาเลยครับได้จนได้ครับโกเดอร์วัวเดี๋ยวโวยเหมือนมีเรื่องเลยครับ
0: เดี๋ยวผมรอนะว่ามีคนตอบมาดากัสการ์มาหรือเปล่าเฮ้ยนี่ท่านนี้ตอบมา YouTube ก็บอกมาดากัสการ์แหละเขาบอก
1: จัดไปนะฮะ
0: ก็เขาบอกว่าหลายๆเกมในบอลโลกครั้งนี้เนี่ยรูปเกมอาจจะแตกต่างออกไปหลังจากพักเบรกนะ
1: ครับ
0: บางชาตินี่ฉวยโอกาสในการนะครับออกนำในช่วงหลังกลับมาจากการพักไฮเดรชั่นเบรกเลยเนี่ยมาแล้วครับเดโอมันเด
1: โอ้โหวิ่งจี๊ดจ๊าดเลยนะครับครับเปิดยัดมาเสาไกลแล้วเดเป้เป้ปัดมาโอ้ยเคลียร์ทิ้งได้ครับอายเยอร
0: ์โอ้โหแต่จริงๆเนี่ยยิงไม่ตรงกรอบนะครับเป้เป้โอ้โหลูกนี้เนี่ยยิงให้ตรงกรอบน่าจะง่ายกว่ายิงเข้ามาตรงกลางประตูยานโดมองเด้ครับเล่นโฉบอยู่กับพีเดอร์เซนแล้วเปิดงัดมาเสาไกลโอ้แกเลือกที่จะไม่ยิงอ่ะทำท่าเหมือนเปิดกลับตัดเข้ากลางมาจะให้เพื่อนเนี่ยเข้ามายิงอีกทีนึงโอ้ถ้าเลือกยิงไปเลยน่าจะได้ลุ้นกว่านะครับ
1: ใช่ครับ
0: เปิดตัดเข้ากลางมาเนี่ยติดตรงกลางประตูโดยอาเยอร์เตะสกัดแบบฉิวเฉียดสุดๆเลย
1: ครับ
0: โอ้ถ้ายิงไปน่าจะดีกว่านะเปเป้โอ้ไม่ยอมยิงครับ
1: เสี่ยงยิงเนี่ยอาจจะมีลุ้นกว่านะครับเปเป้เปิดมาเสาแรกโดนมงทิ้งมาเข้าเดียวมองเด้กลับมาที่เปเป้ยึกยักอยู่ครับเปิดซ้ายยัดมาเสาไกลแล้วบอลตกมันเลยของเคซิเย่ออกหลังเลยครับ
0: โอ้ข้างหลังนี่ไม่มีตัวประกบแล้วครับแต่ว่าพอบอลมันตกพื้นเนี่ยมันกระดอนโด่งข้ามศีรษะออกหลังไปเลยครับเก็บบอลเล่นไม่ได
1: ้อืมเอเดกาดนี่ม้วนจนงงหมดแล้วครับนะครับเซตบอลมาใหม่ครับนอร์เวย์

0: ใครมาตรงนี้ครับบอลวอลฟมาที่นูซ่านูซ่าใช้ความเร็วล็อกตัดเข้าในโอ้มีตัวมาช่วยคือเปเป้นะครับแต่บอลกลับมาเป็นของนอร์เวย์แทงให้อริการอริการพลิกได้แม่บอลมันผ่อนทันเท้ายังไปต่อได้ครับนูซ่าฉกมาโอ้โหสุดท้ายเข้าทางเกซิเย่แล้วจะสวนกลับแล้วครับโกดวัวขึ้นทางขวานะครับนิโคล่าเปเป้เปเป้โยกในออกนอกดีไซก้อยไปเสา2บอลตกม่งทิ้งครับโอ้โหเป็นเส้นโฮมเกรน
1: โอ้โหแกเล่นวูบวาบใช้ได้จริงๆนะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยกระชากพาบอลขึ้นมาครับเปเป้แล้วโยกใส่เกมรับของนอร์เวย์แล้วเปิดไซก้อยล้นไปเสาไกลโอ้โหตรงนั้นนี่ดีครับยังมีเกมรับของนอร์เวย์ตัวสุดท้ายเคลียร์ทิ้งออกไป
0: แฟนไอซอนคงบอกตอนอยู่ไม่เล่นเงี้ย โอ้เล่นแบบจี๊ดจ๊าดมากเลย
1: โอ้นี่แกโยกแล้วแนวรับนอร์เวย์นี่หลงไปเลยครับลุ้นเตะมุมครับโกดิวัว
0: เดี๋ยวมังเด้เปิดมาเสาแรกยังติดอยู่ครับอูอาเยอร์เข้ากลางศีรษะครับกลางกระหม่อมมึนเลยครับไม่ได้โดนหน้าผากนะครับอูเดี๋ยวเปิดเข้ามานี่ตกกลางศีรษะแกครับ
1: อาเยอร์นี่แกก็เล่นทุกตำแหน่งจริงๆนะทั้งแบ็คทั้งเซนเตอร์ครับ
0: ไมเคิลพาสันนะครับมาดูด้วยครับจาก Green Bay Packers นะครับนักอเมริกันฟุตบอลนะครับบอลยัดเข้ามาครับเดี๋ยวมังเด้ชิ่งทำพลาดเลยครับบอลไปเข้าเป้จะไปต่อหันไปมองเพื่อนแย่งทำไมครับออกหลังไปเลยครับ
1: เฮ้ยเขาเป็นปีกขวาไม่ใช่เหรอครับโอ้โหนี่ไปเล่นปีกซ้ายก็ได้ครับเป้วิ่งกลับตำแหน่งตัวเองมาแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยวิ่งไปทับตำแหน่งกับเพื่อนฝั่งซ้ายนะครับเป้ครึ่งชั่วโมงผ่านพ้นไปแล้วนะครับยัง0ประตูต่อ0นะ
0: ใช่ครับ
1: โกดดิวัวหรือว่าไอวอรี่โคสต์กับนอร์เวย์นะครับ
0: อันนี้คือไม่ผิดคาดสกอร์นี้ไม่ผิดคาด
1: ไม่ผิดคาดดูแล้วน่าจะยิงประตูกันไม่ง่ายครับ
0: ดูว่าฮาแลนด์เขามาด้วย
1: ว
0: ะเน
1: ี่
0: ย
1: วันนี้ไม่ได้พูดชื่อเลยนะ
0: ก็คุณพูดตอนคุณพูดไลน์อัพ
1: เออเราไลน์อัพกับตอนหม่งตอนต้นเกมอ่ะแล้วก็หายไปเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ผมเกรนเนี่ยบังมิดเลยนะครับคือจริงๆผมว่าวันนี้อาจจะโป้งเดียวจอดได้ถ้าจะจบอ่ะนะฮาแลนด์ครับหม่งคืนมาได้เรียกชื่อแล้วแปะมาเบอร์เก้อริการ์ดเบิร์กเล่นกับเบอร์เก้ครับโอ้ชิ่งสวยครับแกะจากขวามาซ้ายนะครับนอร์เวย์ไปที่เดวิดโมเลอร์วอลฟ์ก็แดนกลางของนอร์เวย์เองก็ไม่ได้เล่นถนัดนะครับโดนบีบตลอดเฮเกมครับให้มาเฮเกมให้มาโมเลอร์แม่เกือบโดนแย่งครับโอ้โหนี่ครับแล้วกอร์ดูวัวเองเขาก็ไม่ได้ไล่เยอะนะครับคือยืนเป็นโซนแต่ว่าพอบอลออกจากเท้าผู้เล่นนอร์เวย์เนี่ยก็เดินเข้าหาทันทีครับนี่ครับบอลมาที่นูซ่าต้องโยกหลบเปเป้มาก่อนครับข้ามฟากไปขวาสุดสวยๆเลยครับโซลอสแม่บอลแรกลั่นครับโดนโคนันแทงไม่ได้ครับแล้วไปเลยครับเดียววองเด้ขึ้นทางซ้ายมีลุมอยู่ 3-4 คนแกให้ต่อมาที่บอลนี่บอลนี่โดนดักได้ครับลูกนี้เป็นเฮกเกมอีกแล้วจิ้มออกหลังไป
1: คือจ้องอยู่แล้วนะครับเฮกเกมพอจังหวะที่จับบอลของบอลนี่ปุ๊บอุ้ยแต่ว่าจังหวะสวนกลับมาดีครับยังปิดพื้นที่ไม่ให้เดียวมองเด้เนี่ยมีโอกาสลากเหลือก็เลยต้องจิ้มเข้ามาในครอสด้านซ้ายให้กับบอลนี่พอบอลนี่จับปุ๊บนี่เล็งไว้แล้วเนี่ยเฮเกมเข้าถึงตัวก่อนเลยครับแล้วก็จิ้มทิ้งออกหลังไป
0: ไม่แต่ผมขำผู้เล่นนอร์เวย์วิ่งหน้าตั้งด้วยเลยมาเลยแบบ
1: ปิดเต็มเลยอ่ะพอถ้าเปิดไปนี่โอ้เดียวมองเด้กับไปยาวๆแน่
0: เดี๋ยวมองเด้ครับเปิดเรียดมาเสาแรกบอลถูกสกัดทิ้งมาครับบอลกลับมาครับแล้วโยกครับอินเอาเอ้าไปไหนครับเนี่ยโอ้แต่ยังพลิ้วต่อไปได้นะครับให้ไปคอสซูนูฟองเกซิเย่ลุยต่อครับเปิดยัดได้เตะมุมครับไปติดเบิร์กครับ
1: โอ้แพทริกเบิร์กต้องลงมาบล็อกตรงวิงเลยครับอ้าวแล้วเล่นเร็วแล้วนะครับเตะมุมย้อนออกมา
0: อินาวคืนเคสซิเย่ครับเล็งข้างในครอสมายัดโอ้โหฮาแลนด์ต้องมาเล่นเกมรับครับยิงสวนเข้ามาไม่มีอะไรครับ
1: ลูกนี้ยิงผิดเหลี่ยมไปหน่อยนะครับบอล

0: ก็เลยย้อยแล้วก็เข้ามือนี่แล่นไป
1: นี่เจ้าพ่อตำนานควักออกจากเส้นนะครับสมัยยูวิลล่านะครับ
0: เออนี่ครับต้องออกมาเครียดแล้วนะครับสโตเลอร์โซบักเคนเฮสโค้ชนอร์เวย์คือเวลาครองบอลเนี่ยตอนนี้ความแตกต่างคือเวลาโกดิวัวครองบอลได้เนี่ยเข้าหาจังหวะจบสกอร์ได้ครับ
1: ใช่
0: แต่ว่านอร์เวย์พอได้ครองบอลเนี่ยหาโอกาสจบหรือว่าไปยิงเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยนะครับ
1: บอลกลับมาที่เดวิดโมเลอร์ครับไปที่ออนเยลนีลันนะครับเปิดออกขวาครับแม่นครับโดนป้ายฟีฟ่าข้างนู้นเลยครับเลยเพื่อนแต่ว่าเข้าป้ายฟีฟ่าเป๊ะเลยครับโอนันครับเกิดทุ่มคืนหลังมาครับให้เราสังการ์เร่เปลี่ยนออกขวาครับดูเอ้แม่จะแปะต่อให้เปเป้โดนดักไว้แล้วก็เสียบอลให้กับนอร์เวย์ครับเป็นตั้งเตะจากประตูครับ
0: อันนี้บอกทีมบรรยาย99ครับมีใครจะไปออสเตรเลียไหมครับจะฝากคิ้วของหน่อยครับ
1: ผมเนี่ยคุณอู๋รอบนี้คุณไปบรรยายแล้วใช่ไหม
0: ไปมาแล้ว
1: ผมนี่ได้บิ๊กแมตช์เลย
0: คู่ไหน
1: ออสเตรเลียเจออียิปต์เลย
0: เฮ้ยคู่นั้นมันสูสี
1: รู้จักจอยอีรันกุนด้าครับ
0: สูสี
1: กับโมซาร่าสองคน
0: แพทริกบีสโกผมรู้จัก
1: แล้วคุณเคยภาคเลย
0: ไม่ใช่เคยเมื่อก่อนเคยภาคเอลิกออสเตรเลียหลายครั้งไงอียิปต์ไงโอ้ซิโก้
1: มามูส
0: ซิโก้มามูสซาร่าสามคนเนี้ย
1: เล่นอยู่3คน
0: ซิโก้ก็เล่นเก่งนี่บางคนบอกว่าฝากหิ้วของหลอนๆเลยนะใครจะไปออสเตรเลียช่วงนี้อย่าไปฝาก
1: น้องเขา
0: เอง
1: เพิ่งเรียนจบมาหมาด
0: ๆอย่าไปหิ้วอะไรให้ใครนะครับไม่รู้ว่าข้างในมันของดีหรือของไม่ดี
1: ผมเคยมีประสบการณ์การฝากหิ้วของนะแต่ผมจะบอกให้เปิดก่อนผมจะเอากลับมา
0: อ๋อคือแต่อย่างนึงเวลาหิ้วคือหิ้วแบบให้เราไปซื้อของเองอันนี้ก็โอเค
1: เพราะเราซื้อเองแต่โซลอสเนี่ยโอเคแล้วเปิดยัดมาแล้วฮาแลนด์ได้มงโอ้โหไม่ผ่านมือฟอฟาน่าครับเบาไปหน่อยครับ
0: โอ้นี่ไม่ได้ฝากใครหิ้วนะครับฮาแลนด์อันนี้มงเองเลยโซลอสครับลุยมาถึงเส้นหลังแล้วเปิดงัดโด่งมานี่ครับเล็งแล้วก็ขยับเข้าหาบอลเทคตัวเหนือดูเอได้แล้วแต่ว่ามงกดลงพื้นมันใกล้ตัวแล้วมงเบาไปหน่อยครับฮาแลนด
1: ์บอลมันย้อนมาถึงบริเวณจุดโทษนะครับอาจจะไกลไปนิดครับเดี๋ยวมองได้ได้ฟาวอีกแล้วครับเรียกไปนะครับตอนนี
0: ้ผู้ตัดสินควักยากนะก่อนหน้านี้นี่มีการเบรกเกมจ่าแกยังไม่แจกเลยครับ
1: ใจดี
0: จริงๆผู้ตัดสินเมื่อวานฮอลแลนด์โมร็อกโกก็แจกยากนะ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อวานนี้เตะกันมันเลย
1: หมายถึงเตะบอลแหละ
0: เตะคนเนี่ยนะครับโอ้จังหวะมงของฮาแลนด์มันต้องถอยหลังนะครับแล้วมันต้องเกรงตัวรอนานไปหน่อย
1: มันมีข้างหน้าคือคอสโนเนี่ยบังอยู่ด้วยนะครับ
0: ก็เลยมงแบบบอลนี่มันฝืนๆนะครับก็เลยเบาไป
1: สูสีมากครับคืออู่แล้วลูซ่าไปโดนเปเป้เหยียบไปหน่อยครับเปเป้วางยาวขึ้นหน้าให้บอลนี่คริสโตเฟอร์อายเยอร์ใช้ความแข็งขืนไว้ก่อนครับแต่บอลนี่ก็ไม่ยอมนะครับคล้องหนีไม่ได้ครับเอาครับนอร์เวย์ขึ้นชิงมาสวยนะเบิกขึ้นทางซ้ายมาครับเดี๋ยวโดนรุม 2-3 แล้วครับยังแปะต่อให้นูซ่ามาต่อบอลได้อะไรเล็กตัดเข้าในมาช่องว่างข้างในมีฝากเอริกาดแหมจังหวะจับบอลแล้วลองยิงซะหน่อยครับแหมติดอิบราฮิมซังการ์เร่นี่ก็เจอในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะครับอาร์เซนอลกับฟอเรสต์นะครับโซลอสครับต้องกลับมาตั้งกันใหม่ที่เบอร์เก้นะครับจะมีแผนไหมแบบสลับเอาฮาแลนด์เท้าซ้ายไปเล่นเป็นอินไซด์ฟอร์เวิร์ดแล้วเอาโซลอสมาเล่นข้างในได้ไหม
0: ไม่น่าโซลอสจะมีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าฮาแลนด์ไม่น่านะครับเสื้อนอร์เวย์เนี่ยฟอนต์ตัวเลขเขาก็ดูแบบอินดี้หน่อยนะ
1: ตอนนี้มีแต่คนตามหาเสื้อนอร์เวย์นะตัวที่เป็นตัวเย่าอะ
0: แต่หมด
1: แล้วเสื้อโปรตุเกสก็เหมือนใกล้จะหมดแล้วครับ
0: เสื้อญี่ปุ่นนะตัวขาว
1: หมดแล้ว
0: ตัวญี่ปุ่นตัวขาวนี่น่าจะขายดีสุดแล้ว
1: รับฮิวอะไรบรรยากาศครับให้ซ้ายสุดนะครับนูซ่านูซ่าโยเข้าขวาแล้วยิงลูกเรียบร้อยเลยครับ 1-0 ครับอันนโนนูซ่าครับโยแล้วยิงเข้าไปพานอร์เวย์ขึ้นนำ 1-0 นาที39ครับ
0: โอ้โหลูกนี้บอกเลยครับเอาไปคนเดียวครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มเลยนะครับดาวเตะจากอาร์บีไลซิกครับโอ้โหลูกนี้นี่ถ้าเมื่อวานหน้าหังอยู่เนี่ย
1: ปั่นโค้ง
0: โอ้โห

0: โอ้พอดีน้าหังไม่มาเกมนี้ครับโอ้โหแต่ปั่นโค้งๆแบบ
1: โค้งจริงครับ
0: สุดๆเลยครับอันโตนิโอนูซ่าครับประตูที่9ในการเล่นทีมชาตินัดที่28นะครับโอ้ลูกนี้นี่ปั่นแบบลักษณะหมดจดคือโอเดกาดก็ปาดออกซ้ายครับมุมเขตโทษด้านใน
1: อะไรด้วย
0: แล้วเนี่ยก็เลี้ยงจี้ใส่เกมรับแล้วก็จดๆจ้องๆอยู่แป๊บนึงครับแล้วก็ก้มหน้ายิงปั่นโค้งโอ้โหโกของโกดิวอย่างโฟฟาน่าก็ไม่รู้จะเซฟยังไงครับลูกนี้สุดเอื้อมสุดเหยียดจริงๆ
1: ขอดูมุมนี้หน่อยครับคือบอกว่าเหมือนแกจินตนาการมาแล้วจะยิง
0: ใช่เบียดเสาเข้าไปเลยนะครับโอ้โหเพอร์เฟกต์เลยอ่ะ
1: คุณผู้ฟังอย่าให้เห็นนะครับโฟฟาน่าเนี่ยพุ่งจนสุดตัวจริงๆนะครับ
0: โอ้ถ้าจะเซฟต้องมี2โฟฟาน่าครับลูกนี้
1: ไปไม่ถึงจริงครับ
0: เอาเลยครับอันโตนูซ่าครับทำให้นอร์เวย์ขึ้นนำโกดดิวัวไปแล้วครับ1ประตูต่อ0คือแล้วที่ผ่านมาเนี่ยแทบยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นการยิงตรงกรอบครั้งแรกของเกมเลยก็ว่าได้ของนอร์เวย์เนี่ยโอ้แล้วนำในช่วงเวลากำลังจะจบครึ่งแรกแล้วอ่ะเนี่ยครับนาทีที่39ครับอันโตนิโอนูซ่า
1: ถ้าพูดถึงเรื่องเกมบุกเนี่ยโกดดิวัวมีโอกาสบุกเยอะกว่าเยอะเลยนะครับ
0: โอ้โหลูกนี้นี่ให้เครดิตแกคนเดียวเลยครับเอาไปเลยคนเดียวลูกนี้โอ้เพราะว่าคนที่จ่ายเข้ามาอย่างโอเดกาดก็ไม่ได้ทำอะไรครับ
1: แค่ฝากไปให้
0: ฝากปกติครับฝากฮิวหรือเปล่าไม่รู
1: ้ฮิวไม่รู้แต่จบไปแล้วเนี่ย
0: โอ้
1: โอ้โหนั่นที่ผมบอกนะครับกับอาร์เบลซิกปีนี้ปีฤดูกาลที่ผ่านมาลองไปย้อนดูครับแกจะยิงประตูสำคัญสำคัญให้กับทีมตลอดครับอันเดเนลนูซ่านะครับอ้าวอาเยอร์ไปเปิดติดแต่ว่าเพื่อนยังดักมาให้ครับบอลกลับมาแล้วโฮมเกรนครับมีเส้นโยกข้ามมาแม่จะหนีอักบาดูยังไม่ได้นะครับแต่บอลกลับมาที่อเมริกาได้ครอสมาเสาไกลโซลอสมงตั้งและฮาลันปาดลูกนี้เกือบได้แม่แต่ติดบล็อกครับโอ้โหเกือบ 2-0
0: โอ้โหจ่อๆเลยครับจากการประสานงานครับมงตั้งโดยโซลอสบอลจากกราบขวาครับข้างเขตโทษโยนมาโอเดกาซอลอสมงชงเข้ากลางมันไปฉลับนิดนึง
1: อักบาดูมาบล็อกครับ
0: โอ้โหเนี่ยไปติดหัวก่อนครับถ้าไม่ติดหัวเนี่ยอาจจะคอสูนู
1: สังกาเร่ขอไป
0: ใช่ครับคือตอนแรกจังหวะมงชงของซอลอสเนี่ยมันไปติดคอสูนูก่อนแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไปถึงฮาแลนด์ฮาแลนด์ตวัดยิงติดสังกาเร่ครับ
1: แต่ว่าม
0: าซ้อนไว้
1: จะเห็นเลยคุณอู๋นะว่าโซลอสแบบคุณอู๋บอกเลยแบบเรียกเลยว่าเดี๋ยวผมมงชงให้นะครับเบิกเปิดมาแล้วมงเช็ดโอ้โหเกือบ2อีกแล้วครับอู๋โฉบมามงครับโอ้เป็นโซลอสครับได้มงอีกแล้วแต่ว่าถากเสาออกไปครับ
0: โอ้โหลูกนี้นี่หวุดหวิดเลยครับเปิดเตะมุมด้านซ้ายบอลโค้งโซลอสวิ่งมาโฉบเช็ดๆบอลตกพื้นแล้วเนี่ยครับโอ้ชาร์จไม่โดนเลยครับไม่ว่าจะเป็นฮาลันก่อนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่จะเข้ามาชาร์จโอ้โห
1: เอาแล้วพอมันมีประตูเปิดลูกแรกนี่ก็เริ่มจะมีโอกาสเพิ่มเติมแล้วนะครับ
0: โอ้เมื่อกี้นี่ฮาลันจะสอดหัวเฮเกมจะยกขามาไม่ทันทั้งคู่ครับที่เสาไกลผ่านไป2คนเฉยๆเลย
1: เอาแล้วครับตอนนี้ท้ายครึ่งแรกกลายเป็นนอร์เวย์ที่กดดันโกดวัวหนักเลยนะครับโคนันครับเล่นไกลๆครับกับซังการ์เร่
0: คือจากโอกาสที่นอร์เวย์มีเนี่ยถ้าจะบอกว่าตามหลังแค่ 0-1 โชคดีมากนะครับโอ้ควรจะเป็น 0-2 เลยเกินครับกับ2จังหวะเมื่อกี้นี
1: ้คือเพิ่งมาแบบเนี่ยครับโอ้ถ้าไปมาการว่านอร์เวย์ได้ยิง7ครั้งแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งมายิงช่วงท้ายเมื่อสักครู่เนี่ยติดต่อกันเลยนะครับเอาเลยครับบีบให้โกดวัวต้องบุกนะครับเติมทางซ้ายครับเดวิดโมเลอร์ให้นูซ่าเอานูซ่าให้สั้นแล้วคือหลังมาเจอบอนนี่บอนนี่มีคนเดียวโดนอยู่4ด่านบอลหลุดมาเตะทิ้งก่อนครับอาเชอร์ไลนาวครับกลับมาเก็บต่อให้เคสิเย่อ้าวบอลล้มนิดนึงยังไปต่อได้ครับลุยต่อเข้ามาโคนันเปิดยัดมาได้เตะมุมครับ
0: วันนี้สิ่งที่ดูได้เยอะมากคือเตะมุมนะครับไอริโคสนี่ได้เตะมุมเยอะมากแต่ว่าเปิดยังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่โอ้เนี่ยเราแฟนนอร์เวย์นี่เฮฮากันเลยครับทีมขึ้นนำไปแล้วเนี่ยแล้วก็จะรับหน้าที่โดยยานโยมองเด้คนเดิมครับคือเกมรับเองก็โจมตีแนวรับของนอร์เวย์ไม่ง่ายครับฮาแลนด์เนี่ยลงไปช่วยเกมรับตลอด
1: เปิดโค้งมานี่แลนด์ต้องชกครับเอาชัวบอลกลับไปที่โคนันครับมาที่เดียวมองเด้ยัดเข้าในครอสเคซิเย่นะครับแตะแล้วเปิดยัดมาลูกนี้ผู้สินน่าจะชี้เป็นเตะมุมหรือเปล่าครับนั่นแหละครับ

0: คนนี้เตะมุมถ้าได้นี่ได้ไหม
1: ได้
0: ครับครั้งที่9แล้วนะครับได้เตะมุมอยู่ฝั่งเดียว9ครั้งโอ้โหนอร์เวย์ได้เตะมุมไป2หนเองอ่ะ
1: คือขึ้นริมเส้นนะก็จะได้เรื่องของการลุ้นกับริมเส้นเปิดจัดมาบ่อยนะครับแต่สามดาลัสสเตเดียมนี่เขาปิดหลังคาได้นะครับไม่มีฟ้าฝนนะครับบางคู่นี่เจอฟ้าฝนเล่นงานไปแล้วนะครับเปิดยัดมามงทิ้งมาก่อนครับอาเจอร์แล้วมีร่วงลงไปตรงนี้นูซ่าตัดกลับไปได้ครับจะสวนโอ้โหโดนผลักโดยเคสซิเย่ครับ
0: ต่างคนต่างฟ้องจะเอาฟาวนะครับเพราะว่าโกดิวัวเนี่ยไปฟ้องว่าเหมือนโดนดึงในเขตโทษก่อนแล้วพอบอลกระดอนออกมาที่นูซ่าเขาจะลากไปที่ริมเส้นแต่ก็โดนเบรกเกมไว้เหมือนกันเนี่ยในเขตโทษครับมีจังหวะมงสกัดได้แล้วตัวที่ไม่มีบอลเนี่ยไปเหนี่ยวกันนะครับ
1: จากแกก็ทิ้งตัวแรงไปหน่อย
0: ใช่ทิ้งตัวแล้วมันดูฝืนๆน่ะดูไม่เป็นธรรมชาติ
1: เป็นเส้นโฮมเกรนเนี่ยแกก็แต่จริงถ้ามีสัญญาณอะไรเนี่ยผู้สินวีอาร์จากชิลีนะครับอย่างฮัวลาล่าเนี่ยน่าจะทักมานะครับ หรือจะคิดถึงผู้ช่วยวีอาร์อย่างเจเลตยิเลตเนี่ย เอาทีไรได้เรียกตลอดแทน
0: เมื่อกี้ผมดูที่เสื้อคือข้างหลังกรรมการเขาจะเป็นเสื้อจะเป็นชื่อเขา
1: ชื่อใช่
0: ผมนึกว่าชื่อประเทศ
1: ก็มันเวเลนซูเอล่าโดนเหลืองครับนูซ่า
0: ลูกนี้นี่ดูเอพริ้วครับล็อกแล้วก็ไปเตะหน้าแข้งเขาเลยครับตัวเองเนี่ยวิ่งเลยไปแล้วครับนูซ่า
1: เตะขนาดนี้เนี่ย
0: โอ้โห
1: ไม่ต้องสืบครับยังไงก็เหลืองครับ
0: ปุตตสินนี่ชื่อวาเลนซูเอล่ามาจากเวเนซุเอลานะครับ
1: ทำไมแกไม่ชื่อเคซุสเวเนซุเอลาให้จบๆไป
0: เอออ่ะช่วงท้ายครับลุ้นลูกโด่งหน่อยครับของโกดิวัว
1: ระยะเข้าซ้ายเป๊ะๆเหมือนกันนะอันเดียนีแลนด์นะครับบูซาฟตูจอมเก๋าเลยนะครับยิงก็ได้นะครับเป๊ะๆเนี่ยเอาจริงแต่น่าจะเปิดเลยครับก้าวเท้ามาเปิดมาเสาไกลครับได้โขกบอลตกออกหลังครับ
0: เนี่ยโอกาส
1: ได้ครับน่าจะเป็นทักประดูมงนะครับ
0: แต่มันก็ยังไม่ลงล็อกสักทีครับ
1: เหมือนจะไปติดผู้เล่นของนอร์เวย์สักคนเลยครับ
0: โขกไปครับน่าจะฉลับซอลอสนะครับเนี่ยครับมันไปเสยหัวของซอลอสที่ขึ้นมาประกบใกล้ๆกับคอสโนอีกทีนึง
1: แฟนๆลุ้นจัดเลยนะ
0: โอ้โหพี่ว่านคนนี้นี่ไม่ได้หรือเปล่าหมู่ไม่ได้แต่มุม
1: น่าจะจริงก็
0: เหมือนโดนนะเหมือนโดนใช่เพราะว่าบอลมันเปลี่ยนทางไปหน่อยอ่ะน่าจะโดนนะครับแต่ไม่ได้นะ
1: โอ้โหแล้วโซลอสมงต่อยนะครับนึงติดอักบาดูอ้าวบอลหลุดมาเบอร์เก้ปล่อยออกครับถึงพูดถึงฟุตบอลโลกครั้งนี้อีกอย่างหนึ่งที่อยากดูคือพิธีเปิดพิธีปิดนี่แหละเขาจะมีความอลังการแค่ไหนอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าอเมริกันเนี่ยฮาล์ฟไทม์โชว์หรือว่าโชว์ปิดมันต้องสุดยอด
0: ก็เมื่อกี้ไงช่วงพักนี่มีเชียร์ลีดเดอร์มาเต้นแล้วเหมือนอเมริกันเกมเลย
1: มันเป็นเสน่ห์ของประเทศเขาเบอร์เก้ครับออกขวาไปโฮมเกรนคืนอาเจอร์ครับคือเสื้อนอร์เวย์มันขาวจนแบบเหมือนไม่มีอะไรวางยาวขึ้นหน้าครับโซลอสติดเครื่องโอ้โหดาบอลเข้าทางอักบาดูครับถึงก่อนคืนโฟฟาน่ามาเลยตอนนี้ก็ไม่กล้าเซตแล้วนะครับโกดิวัวเพราะว่าโดนบีบมาและสกอร์ตามหลังด้วยครับอย่างเป็นบอลทุ่มของนอร์เวย์นะครับจับไม่อยู่ครับเป๊ะ
0: นาทีสุดท้ายแล้วนะครับของการทดเวลาในครึ่งแรกครับแล้วเป็นบอลของนอร์เวย์ด้วยมอลเลอร์วอล์ฟ
1: บอลลงดีครับเบิร์กไปที่นูซ่าแม่ขาแกไวจัดนะครับแต่สุดท้ายดูเอ้ครับเตะโดนขาแกออกได้ทุ่มครับโกดิวัวทุ่มขนาดเส้นทางขวาขึ้นมาบอลนี่บางแล้วเปิดยัดมาก็ยังติดเบอร์เก้บอลยังไม่ตกพื้นนะเก็บมาที่บอลนี่ได้ครับเบิร์กย่างเฉยเลยครับไปที่เบอร์เก้นะครับกลับไปที่อาร์เจอร
0: ์รอให้จบครึ่งแรกแล้วครับเล่นกันอยู่เกมรับแบบนี้อ่ะแล้วก็พุทธศิลป์นะครับจากเวเนซุเอลาเป่าจบครึ่งแรกนะครับมีประตูเดียวครับแล้วก็เป็นนอร์เวย์เนี่ยแหละ

0: นำไอวอรี่โค้ดอยู่1-0นะครับจากอันโตนิโอนูซาจริงๆเป็นเกมที่สูสีมากๆอยู่แล้วครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนนี่คือความเฉียบคมการยิงปั่นโค้งในเขตโทษของนูซาครับที่มันโอ้โหสมบูรณ์แบบซะเหลือเกินเลยพาให้นอร์เวย์นำอยู่1-0
1: จริงให้ยิงอีกสัก2-3รอบก็ไม่แน่จะเข้าหรือเปล่านะเพราะว่าจังหวะนี้มันเหมือนแบบเหลี่ยมเข้าแล้วเขายิงแบบมั่นใจเลยครับ
0: ก็เป็นครึ่งแรกที่นักเตะที่คาดว่าน่าจะเป็นทีเด็ดอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์เองก็โอกาสไม่เยอะนะครับ
1: ครับ
0: จะมีแค่ครั้งเดียวขณะที่ยานเดียวมองเด้นี่ก็ยังมีโอกาสลากเลื้อยแบบนักครั้งได้เลยครับ
1: ซึ่งก็พักครึ่งไว้ก่อนนะครับ
0: อ่ะก็เดี๋ยวลุ้นต่อว่าครึ่งเวลาหลังนี่เกมจะกล้าบุกกล้าแลกกันมากกว่านี้หรือเปล่านะครับ
1: ต้อง SMS หน่อยไหม
0: ได้ครับ
1: สักหน่อยสักหน่อย
0: อ่ะเราเข้ามาตอนเที่ยงคืนพอดีนะครับ
1: ครับ
0: บอกเขาเป็นกลุ่มสแกนดิเนเวียนด้วยการไวกิ้งกันเลยไม่อยากสู้กันเองครับไว้ลึกๆแล้วค่อยมาเจอกัน
1: ถ้าคิดสมที่ดีสมคบคิดแบบนั้นก็ได้นะครับ
0: อ๋อไม่อยากเจอสวีเดนอ๋อถ้าเอาจริงๆก็จะชนะฝรั่งเศสนะสุดท้ายได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลย
1: เออ
0: พี่ครับอินเตอร์มิลานแถลง
1: ยังไงฮะ
0: ซอมยันซอมเมอร์หรือเปล่า
1: เลิกเหรออ
0: ำลาแล้วมีประตูโอกาสจะเป็นวิคาริโอของท็อตแหนมย้ายไหมครับ
1: เอาโอนาน่ากลับไปเถอะ
0: โอนาน่าเขาไปต่อกับแท็บซอนสปอร์แล้ว
1: เปลี่ยนได้ขายได้ใครย้ายใครยืมมัน
0: เห็นว่าต่อสัญญาใหม่กับผู้รักษาประตูชาวเช็กแล้วก็เซ็นมาตินดูบาฟก้าเข้ามาครับจากคุณกิตภาสนะครับเออมีโอกาสเป็นวิคาริโอของสเปอร์ไหมวิคาริโอก็มีข่าวกับยูเว่นะครับ
1: เขามีข่าวจะกลับตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วนะวิคาริโอเพราะว่า
0: ครับ
1: คือก่อนหน้านี้แกอยากกลับไปเพราะว่าอยากลุ้นฟุตบอลโลก
0: อืม
1: แต่พอดีฟุตบอลโลกไม่ได้ไป
0: เรียบร้อยเลย
1: ลีนี่ผมผิดหวังมา3สมัยแล้วนะ
0: สมัยหน้าไม่รู้ได้ไปเปล่านะครับ
1: โอ้แล้วคือเขามีปัญหาภายในอ่ะเท่าที่ดูอ
0: ่
1: ะ
0: ฟังอยู่นะครับติดตามตลอดไทยลงทุนแฟนนอนนะครับ
1: ครับ
0: ไทยรัฐดาวเทียมช่องกล่องทูดูได้แต่ทำไมช่อง29ถึงจอดำไม่แน่ใจต้องรู้ว่าผมไม่ได้ดูทางพวกช่องทางพวกนี้เลยอ่ะ
1: ผมตีว่าเป็น OTT ป่ะ
0: แต่เขาบอกว่าไทยรัฐดูได้ไงแต่ว่าพอเป็น29ทำไมดูไม่ได้เป็นบอลโลกเหมือนกัน
1: ไม่รู้แหละ
0: เออไม่รู้อ่ะ
1: พวกผมเอาจริงพวกผมไปทำงานผมไม่รู้นะเพราะว่าคนที่เป็นฝ่ายผลิตคนละฝ่ายกัน
0: ใช่ครับ
1: แต่คืออันนี้ก็ถ้าเกิดเจอแล้วกันแต่ถ้ามีอะไรเดี๋ยวไว้ก็ถามมาให้อันนี้ไม่รู้จริง
0: ว่ามีความแตกต่างอะไรกันตรงไหนนะ
1: ใช่เพราะว่าผมก็ไม่รู้รู้แค่ว่าพอมันเป็น OTT การผ่านเครือข่ายออนไลน์บางทีมันมีการบล็อกมีการอะไรแบบนี้แต่ว่าพอแบบนี้ไม่รู้จริง
0: ใช่ครับ
1: เ
0: ราก็ไม่รู้ว่าช่องทางการดูจริงๆมันก็มีหลากหลายนะ
1: ทุกวันนี้ผมก็ดูแค่มือถือ
0: เหมือนกันดูแอปอย่างเดียว
1: เพราะว่าผมก็ต้องอย่างที่รู้กันนะผมก็ยังไม่มีห้องเครื่องเลยดูก็ดูในมือถือง่ายสุด
0: ถูกครับ
1: ประตูเดียวนูซ่านี่ยิงเข้ากรอบครั้งเดียวนะ
0: ทุ
1: กเรื่องเลย
0: สร้างความแตกต่างได้เลยนะครับตั้งแต่นัดแรกจนมาถึงตอนนี้คิดว่าทีมไหนที่ฟอร์มดูดีที่สุดครับจากคุณเฉียวฟง
1: ผมว่าฝรั่งเศส
0: ใช่ฝรั่งเศสโหสุดแล้ว
1: อย่างวันก่อนผมเจอหลานคุยกับเขาเนี่ยผมก็ถามกันนะว่าเนี่ยคุณคิดว่าทีมไหนที่มันจะมีโอกาสไปถึงแชมป์เขาพูดมา3ชื่อ
0: ครับ
1: ก็คือพูดถึงไอ้ฝรั่งเศส
0: อ
1: าร์เจนีนาสเปน
0: ครับ
1: แต่สเปนเนี่ยเขาพูดไว้น่าสนใจก็คือจริงผมว่าทุกคนดูฟุตบอลเห็นตัวบนจบสกอร์ไม่ได้
0: มันไม่มีตัวที่แบบเป็นหน้าเป้า
1: ไม่มีอ่ะก็อาจจะเขาอาจจะขาดตรงนี
0: ้ครับ
1: อาร์เจนีนาเขาบอกมันขึ้นอยู่ว่าสภาพแวดล้อมจะช่วยเมสซี่ได้แค่ไหนแต่เขามองว่าฝรั่งเศสอะ
0: โอ้โห
1: มันใครก็ได
0: ้คือในวันที่เอ็มบัปเป้มาคนอื่นอาจจะไม่มาในวันที่อีกวันนึงเดมเบเล่มาแทน
1: เห็นไหม
0: มันขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้นัดอื่นๆเนี่ยไอ้พวกดูเอบัคโคล่า
1: ได้หมดอะ
0: โอลิเซ่มันจะแผงลิกขึ้นมาตอนไหน
1: คือพูดเอาผมว่าเอาจริงอะฝรั่งเศสอะเกมรับไม่ได้เหนียวคนอื่นมากแต่เกมลุกของพวกเขาอะ
0: โอ้โห
1: มันสามารถเปลี่ยนหน้าได้หมด
0: สุดๆเลยอะ
1: อันนั้นมันเป็นสิ่งที่ผมมองว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อะ
0: ครับ
1: ถ้าคุณลุกดีอ่ะคุณได้สกอร์ก่อนไงถ
0: ู
1: กไหม
0: ใช่
1: จบ
0: โอ้แล้วเจอสวีเดนคืนนี้ผมคิดว่าสำหรับส่วนตัวนะผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่มันดูง่ายมากเลยนะผมว่าสวีเดนสู้ยาก
1: ว่าอีซักซัดซ ไม่หรอกแต่ผมมองอย่างนี้
0: ผมว่าสู้ยาก
1: ผมไม่รู้มองเหมือนผมหรือเปล่าผมรู้สึกว่าแนวรับสวีเดนแข็งแกร่งแต่ไม่ได้มีความเร็ว
0: ครับ
1: แล้วถ้าฝรั่งเศสเขาเล่นเร็ว1-2ชิงหลุด1
0: ชิ
1: งหลุดจบเลยนะ
0: ผมนึกสภาพอ่ะกองหลังสวีเดนเอาแนวรุกของฝรั่งเศสไม่อยู่หรอก
1: วิกตอร์ลินเดเลฟอ่ะไปวิ่งไล่เอ็มบัปเป้บาโคล่ายังไง
0: ไม่ไหวหรอก
1: ถูกไหมล่ะ
0: ถูก
1: คือมันอยู่ที่ว่าฝรั่งเศสคมหรือเปล่า
0: ครับเท่านั้นเลย
1: จบผมว่าไม่มีปัญหายกเว้นว่าไอ้ฝั่งสวีเดนผีเข้าอ่ะ
0: โอ้โหแต่ยาก
1: อีซัก

0: ไอ้พวกอยู่ดีจับผีจับยัดอ่ะ
1: มันก็ต้องมันก็ต้องล่างทองแบบผีเข้ากันทุกๆคนพร้อมกันน่ะ
0: ผมชอบเสื้อสูตรแฟนโอเวทีนี้จริง
1: ๆเดี๋ยวดูใน YouTube นิดนึงนะครับสวัสดีครับในแอปวิทยุไม่สามารถรับฟังได้แล้วหรือครับ
0: เปลี่ยนแล้วมั้ย
1: คือในแอปเดิมอะครับที่มันเป็น FM 99เนี่ยไม่ต้องใช้แล้วนะครับลบทิ้งไปได้เลยใช่ไปโหลดแอปใหม่ Mcord Connect อันนี้ฟังได้แน่นอนเพราะว่าอันเก่าเนี่ยเราไม่ได้พัฒนาต่อแล้วนะครับ
0: แอปพลิเคชันไม่ได้สานต่อ
1: ใช่ครับอันนี้บอก Godivor Norway นะครับไหนลองบอกทีมที่น่าเสียดายที่ไม่ผ่านรอบแรกมาทั้ง4ทีมสิครับ
0: รอบแรกอะ
1: รอบแรกที่ไม่ผ่านเนาะผมว่าก็เสียดายเกาหลีเหมือนกันนะ
0: ผมเสียดายเกาหลี
1: อืม
0: โอ้โหหลายทีมอะเอาจริงๆถ้าไปนั่งดูอะ
1: ที่น่าผิดหวังจริงๆนะผมว่าตูนิเซียน่าผิดหวังเกินไปนะ
0: ตูนิเซียเล่นไม่มีทรงเลย
1: ผมว่าตอนแรกเราคิดว่าเขาน่าจะแข็งเขาน่าจะเหนียวมากกว่านี้สักหน่อย
0: ใช
1: ่ผมเสียดาย
0: ผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร
1: ่อืม
0: นะแต่ว่าจริงๆที่ตกรอบๆไปแล้ว
1: สกอตแลนด์
0: ก็เล่นดีแต่ไปอยู่สายยากไง
1: ใช่สกอตแลนด์เกาหลีใต้เนี่ยผมว่ามันดูทำตัวเองอ่ะ
0: มันดูเล่น
1: ตุรกีไง
0: ตุรกีเนี่ยทุเรศสุดเลย
1: ตุรกีทุเรศสุดเลย
0: คือตอนรอบคัดเลือกมาอย่างเทพอ่ะแพ้สเปนผมไม่ได้แปลกใจ
1: แล้วใช่ตุรกีนี่น่าผิดหวังสุดแล้ว
0: แต่แบบเห็นแล้วแบบอะไรครับนี่อ่ะ
1: ใช่ครับนะลูกไก่ทีม
0: แต่ลูกไก่อ่ะผมว่ามันมีปัญหาภายในจริง
1: ๆโอ้โหทีมปั่นคิดดูปล่อยนักเตะกลับเองอ่ะแย่ขนาดไหนอ่ะ
0: คือมันแตกตั้งแต่ม
1: ี
0: ข่าวแล้วแหละจริงๆก่อนเกมนัดสุดท้ายรอบแรกอ่ะ
1: ม
0: ันมีข่าวว่าพวกวาเวเดพวกอะไรอูกาเต้ไปทะเลาะกับบีเอลซ่าแล้วไง
1: โค้ชมันทะเลาะกับนักเตะ
0: แล้วบีเอลซ่าไปสัมภาษณ์ว่าอ่ะคนที่คุมไม่ได้ผมก็ไม่เลือกผมเลือกเฉพาะคนที่ผมคอนโทรลได้ไง
1: แล้วพอวันนั้นมันเล่นไปผมมันไม่เอาเลยนะบ
0: ี
1: เอลซ่าเปลี่ยนออกเลย
0: ไม่ผมอามูสเซล่าผมว่าเห็นว่าพลาดลูกเดียวเปลี่ยนออกเลย
1: เปลี่ยนบอเบเด้ออกว่าเบเด้วันนั้นนี่ก็มีเขาแล้วก็มันก็ไม่เอาเหมือนกันนะบอเบเด้เล่นแบบติดชึ่งอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วคนเนี่ยไปจับภาพตอนที่เดินออกไม่มองหน้า
1: ไม่เผาผีกันแล้ว
0: ไม่จับมือไม่อะไรทั้งสิ้น
1: ใช่
0: ซึ่งนั่นมันปกติอ่ะมันต้องเดินไปคุยกับโค้ชไง
1: ครับ
0: ผมว่าคนมันมีข่าวมา1วันก่อนนั้น
1: นะครับ
0: ก็น่าเสียดายแหละผมว่า
1: เสียดายหลายทีมแหละไม่น่าเชื่อดาวินนูนเยสจากฟอร์มสุดยอดตอนนี้ไม่เหลือทรงช่วยอุรุกวัยได้เลยครับโอ้แต่อุรุกวัยเขาคือเขา
0: ไม่มีตัวเติม
1: คือเขาก็วูบไปแล้วตั้งแต่เขาเลือกไปเล่นในซาอุดิอาระเบียเอาจริงดาวิน
0: อ
1: ะ
0: ไปอยู่นั่งก็ไม่ได้เล่นอะจริงๆไอตัวที่ดีของอุรุกวัยปีนี้ผมว่าไอออกุสตินคาร์โรบิโ
1: อไอตัวลุกด้านขวาใช่ไหม
0: แต่ก็ไปเดือดไงไปกระโดดเสียบภาพแดงซะ
1: ครับ
0: เราพักหน่อยไหมยังไงหรือเขาต้องพักไหมเดี๋ยว
1: พักนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาอ่านข้อความต่อแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อตอนนี้ขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่เดียวนะฮะ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่กรุ๊ปออฟเดธและนัดหยุดโลกที่ห้ามกระพริบตาการแบ่งกลุ่ม12กลุ่มทำให้เรามีโอกาสได้เห็นกรุ๊ปออฟเดธที่มีทีมยักษ์ใหญ่ชนกันเองตั้งแต่รอบแรกมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบนัดที่แฟนบอลตั้งตารอคือการโคจรมาพบกันของคู่ปรับตลอดการเช่นอังกฤษพบเยอรมนีหรือบราซิลพบฝรั่งเศสความเข้มข้นจะเริ่มต้นตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นเพราะในระบบใหม่นี้ประตูได้เสียเพียงประตูเดียวอาจหมายถึงการได้ไปต่อหรือการต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านแฟนบอลทั่วโลกเริ่มวางแผนการเดินทางเพื่อติดตามทีมรักไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วอเมริกาเหนือสร้างบรรยากาศเทศกาลฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร
3: ์ร่วมสนุกกับมหากรรม

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
3: ฟัง FM 99

0: ่อโฆษณาโทร022016569
1: ฟัง Active Radio SM99 ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @SM99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดทออสบียอนเฮาสิ่งแบงค์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
8: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
10: ทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
15: ตอบยากมากเลยครับตอบมานากัสกาครับ
16: แม่คุณเนี่ยไปเจอจอห์นบาโจ้อะ
15: บอก

0: เอาบอกว่าทำไมถึงไม่ภาคบอลครับเอ้า
1: แล้วตอนไหนไม่ภาค
0: ก็ภาคตลอดดิครับโอ้โ
1: หมันมีตรางจังหวะที่เขาแบบเซตไปเซตมาได้คุยกันบ้าง
0: คือมัวแต่คุยอะไรกันก็ไม่รู้คือเกมมันไม่มีอะไรให้พูดครับคือถ้าเกมมันสนุกเราก็ภาคถ้าเกมไม่มันเราก็อาจจะคุยเรื่องอื่นกันบ้างเพราะว่าเราภาคทางวิทยุเราก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรขนาดนั้น
1: ก็เกี่ยวกับเรื่องในเกมนี่แหละ
0: ใช่
1: ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เป็นจังหวะเพลงแค่นั้นเองนะคร
0: ับ โอ้พี่ท่านนี้นี่อย่าซีเรียสดิครับบอกครึ่งหลังน่าจะแก้เกมกันนะครับ
1: แก้แล้วเพราะว่านอร์เวย์เคลียร์ก่อนคืนที่นีแลนด์ไปเลยครับเปิดยาวขึ้นมาจะให้ฮาแลนด์เลยมาถึงโคนันครับเปิดยัดขึ้นหน้ามาล้ำหน้าไปแล้วครับบอลนี
0: ่ก็ยังไม่เปลี่ยนตัวนะ
1: ครับ
0: ครึ่งหลังทั้งสองฝั่งครึ่งแรกนี่นูซ่าปั่นโค้งไปนะครับแล้วเขาก็เป็นนักเตะคนเดียวที่โดนใบเหลืองเลยนะ
1: ครับ
0: จากการไปเบรกเกมนี่แหละคร
1: ับ ดูแล้วยังไม่น่ามีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนคนแรกของโกลเดอร์วัวคงจะเป็นอามัดดิอาโลนะครับที่จะมาเปลี่ยนเกมรุกอะ
0: เอาลงมาตอนที่คู่แข่งเหนื่อยๆแล้ว
1: ครับอย่านะช่วงเขาฟอร์มดีแล้วก็ชื่นชมกันนะอยู่แมนยูเนี่ยดีบอลวอฟครับจะทุ่มให้มาที่นูซาเบิร์นขึ้นหน้าครับฮาแลนด์จะเกี่ยวยังติดคอสูนูโอ้โหแต่คือลูกนี้ยากครับดูเอข้ามมาที่โคแนนครับหรือโคนันโอ้โหกระดกหลบหนีโซลอสกระดกหนีเอเดกาเฉยเลยครับแล้วเดียวมอนเด้ครับไปได้ฟาวครับจังหวะที่เบิร์กไปอัดเขาใส่นะครับ
0: คือจริงๆก็จ่ายเพื่อนเล่นไม่ง่ายนะครับแต่ยังดีว่าเดียวมองเด้นี่ไปเรียกเอาฟาวจากผู้เล่นนอร์เวย์ได้กระดกงัดหลบมา2ตัวประกบครับโคนันหลบไป2คนก็ยังสนุกลุ้นกันได้นะครับเพราะว่ารูปเกมมันใกล้เคียงกันครับ
1: ครับ
0: ครึ่งแรกนี่ตัดสินแค่ลูกยิงแบบเพอร์เฟคของอันโตนิโอนูซาเท่านั้น
1: คือต้องใช้คำว่ายิงเข้ากรอบครั้งแรกครั้งเดียวของเขาเลยนะครับ
0: เกมก็ดูใกล้ๆกันตลอดนะครับ
1: ครับตอนนี้การเป็นโกลเดอร์วัวต้องบีเข้าใส่นะครับแต่ว่าจังหวะนี้ไปเสียลูกทุ่มครับอีนาว
0: นี่ก็วิ่งพลาดตลอดทั้งเกมเลยนะครับ
1: จะอ่านอีนาโอก็ไม่ได้นะไม่ใช่คนญี่ปุ่น
0: ไม่น่าใช่ลูกครึ่ง
1: เดี๋ยวดูอีนาวถูกแล้วนะครับ
0: ดูดีว่าเขาอยู่ทีมอะไรเนี่ยนะครับอีนาวนี่อยู่แท็บซอนสปอร์นะเฮ้ยอยู่ทีมเดียวกับโอนาน่าเออแต่ว่าเป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย20ปีที่แบบพละกำลังเยอะมากนะครับอีนาวว
1: ิ่งตลอดอ่ะ
0: เออคริสอีนาว
1: อยากรู้ต้องถามดันโยบ้านเขา
0: อ๋อคนบ้านเดียวกัน
1: เออดันโยอ่านว่าอะไรอ่ะ
0: ดันโยบอกทุกวันนี้พูดแต่ภาษาไทย
1: ครับบอลกลับไปตั้งใหม่นะครับพยายามจะเซตบอลอยู่นะครับคอสโนออกขวาครับไปที่ดูเอให้เปเป้กลับมาที่แนวรับเป็นคอสโนนะครับกลับไปตั้งอิบราฮิมซังการ์เร่ซังการ์เร่ครับจะยังไงดีครับออกซ้ายมาที่อีนาวดีกว่าครับเป็นมิดฟิลด์ตัวเล็กแต่ว่าพลังเยอะนะครับอีนาวซังการ์เร่ครับให้บอลยาวมาเดียวมองเด้ฝากต่อได้ครับคนนั้นเปิดครับโอ้โหเปิดไปเป้ๆด้วยนะครับทางขวาจีเข้าหาเลยครับดึงหลอกมารูโวฟดึงกลับคืนมาได้เปิดดูเอ้เปิดยับแล้วต้องปัดครับนีแลนด์บอลยังไม่ออกครับไปที่คนนั้นมึงประคองอยู่นะครับให้มาเดียวมองเด้ยัดเข้าในมาเคลียร์ก่อนได้ครับเบิร์กเล็กกว่าแต่อาศัยจิ้มออกไปนะครับ
0: โอ้โหคือบอลเปิดยัดกลับมาจากดูเอครับเข้ามาในกรอบหกหลาเนี่ยต้องปลัดทิ้งปลายมือเลยครับคือจริงๆก็จะมีตัวเข้ามาเข้าชาร์จเนี่ยไม่ทันแล้วนะครับแต่ว่าก็ปัดเอาปลอดภัยไว้ครับเผื่อว่ามีตัวหลังเนี่ยจะเข้ามาชาร์จต่ออ่ะตัดกลับมาได้แต่มุมด้วยครับโกดิวัวแต่ผู้ตัดสินวิ่งเข้าไปเตือน จะเข้าไปบังกับนีแลนด์นะครับ
1: ครับ
0: คอสูนูนะครับเนี่ยเข้าไปเนี่ยเข้าไปชนอยู่กับนีลันอยู
1: ่เดี๋ยววงเด้ครับเห็นผมแกถ้าไม่มีเฮดแบนนี่น่าจะลุงลังพอสมควรนะครับเวเลนซูเอล่าครับ

0: คล้ายๆเวเนซุเอลายังไงวางให้มันตรงสิไอ้น้อง
1: โอ้ไม่ตรงจุดโอ้โหเลยเส้นมาหน่อยเดียวบุรุษศิลป์บอกเอาเข้าไปข้างในทีนี้นี่เดียวมังเด้มันเอาเข้ามาเต็มใบเลย
0: เปิดยัดมาเสาแรกครับโดนมงทิ้งไปโอ้โหแล้วโคนันครับพยายามจะยัดเข้าไปเคลียร์ทิ้งอยู่นะเบอร์เก้แต่ไม่มีใครข้างหน้านะครับนอร์เวย์เพราะว่าฮาแลนด์ลงไปช่วยรับแล้วครับนี่เนาครับลากตัดเข้ามาเองวางออกขวาไปเลยครับโอ้โหไทยเนมาด้วยดูเอครับเปิดยัดมามงทิ้งได้อาเยอร์บอนนี่มงตั้งมาติดเอริกาดแล้วโซลอสเบิ้ลให้ลูกนี้ไม่ตรงแต่ว่าน่าจะมีฟาวไปก่อนเลยครับ
1: น่าจะ
0: เนมาแน่นอน
1: เนี่ย
0: ต้องมี
1: ไขว้แล้วเป็นการกระโดดเอาบอลลงนะครับเนี่ยเอาขาขวาอ้อมมาหลังขาซ้าย
0: เล่นตะก้อมาก่อนเลยดิ
1: ใช่นี่ตะก้อรอดห่วงเลยท่านี้
0: ใช่เลยเนี่ย
1: ใช่แต่เมื่อกี้เปิดมาน่าจะแฮนด์บอลนะครับแฮนด์บอลเคสเย่ไปแล้วผู้ตัดสินเราให้สัญญาณว่าตีไปที่แขนนะครับโดนมือไปก่อน
0: โอ้อีนาวตัวเล็กแต่หม่งได้ครับหม่งคืนเดียวมองเด้โอ้นานเปิดย้อนให้โดมังเด้วัดความเร็วครับเคลียร์ทิ้งก่อนครับอาเยอร์เอาชัวชื่อเต็มนี้วุ่นวายเลยนะครับ
1: ชื่อยาวเกิน
0: คิปสตอฟเฟอร์วัสบักอาเยอร์นะครับอีนาวเปิดยัดเข้ามาครับยังติดอยู่ครับติดเทคเกมโซลอสโวยลั่นเลยครับไปโดนอัดนะครับโดยอีเนาเดี๋ยวมองเด้ครับให้โคนันดึงออกมาทางซ้ายใหม่แล้วมีโอกาสได้เปิดเลยครับเปิดอย่างแรงครับมงทิ้งไม่ได้ครับเบิกและยิงสวนครับซังการเร่ข้ามคานไปไกลเลย
1: ลูกนี้เก็บตกแล้วก็ต้องรีบยิงครับแต่ว่าโดนใต้ลูกไปเยอะซัดเต็มแรงเลยโอ้โหนะครับพอบอลขึ้นอัธจันทร์นี่ให้เด็กคนหนึ่งนี่เก็บบอลไว้เลยครับไม่คืนทีมงานด้วยแฟนบอลเอาไปถ่ายรูปก่อน
0: จริงๆเกมครึ่งแรกกับครึ่งหลังคล้ายๆนะครับคือเป็นฝั่งของโกเดวัวเนี่ยครองบอลบุกเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ฝั่งนอร์เวย์ก็รอจังหวะสวนไปนะครับ
1: คุณนันทพงศ์นี่หลายมุกแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้อ่านให้เลยนะครับ
0: อ่านไม่ทันน่ะ
1: เขาบอกว่านี่ถ้าอ่านว่าตัวนั้นเป็นอีเหนาไม่ได้นะมันจะเป็นวรรณคดีครับ
0: บ้าเยี่ยมเลยฮะ
1: ดีครับดีครับ
0: จะได้ไม่เง
1: าแก้ง่วงแก้ง่วง
0: เฮกเกมครับไอที่เบอร์เก้นะครับ
1: แต่พอนำแล้วก็ดึงเกมได้บ้างนะครับฝั่งโกดิวัวเองก็ถ้าเขาช้าหน่อยก็ต้องรีบวิ่งเข้าไปนะครับพอวิ่งเข้าไปพื้นที่ตรงกลางก็จะเปิดเยอะ
0: ใช่ครับบรรยากาศครับรับมาทั้งคืนเฮกเกมชิงโอ้โหกล้าเล่นครับโอ้โหกลับไปเซตที่นีแลนด์ครับมาที่อาร์เชอร์บรรยากาศนี่ต้องโชว์หน่อยนะครับกัปตันหมวนมาครับไปในเส้นโฮมเกรนจะให้โซลอสไม่ได้แต่ตัดได้ที่ฝั่งของเอริกาดเอาละครับมีตัวเลือกซ้ายขวาซ้ายเพียบให้นูซ่าไหมให้นูซ่ามานูซ่าให้ต่อลูกนี้เปิดยอดมาเสา2แหมถล่มมาตรงกลางหมดแล้วครับ
1: โอ้ทั้งโซลอสทั้งฮาแลนด์ครับไปกระจุกกันอยู่ตรงกลางครับปู่ถ้าไปย้ายไปทางฝั่งขวาสักหน่อยนี่มีจังหวะพื้นที่โล่งๆเลยผู้จัดการเสียบอลตรงกลางของซังการเร่ครับ
0: ครับ
1: แล้วโอเดกานี่จมูกไวกว่านะครับขยับมาตัดได้แล้วก็ฝากออกซ้ายไปโอ้ดันไปรวมตัวยืนอยู่ใกล้ๆกันครับไม่ถ่างออกไปครับซอลอสเข้ามาตรงกลางเฉยเลย
0: ไปหุบมาพร้อมกันนะครับครับพลาดโอกาสทองไปต้องระวังแล้วนะครับก็ได้วัวได้บุกขึ้นมาใหม่ครับทีนาวครับเปลี่ยนข้ามไปขวาสุดเป้โอ้โหพักบอลเนียนจัดครับเจอมูรโวฟ แปะคืนมาดูเอ้ยิงซะเลยครับติดแล้วยิงซ้ำอีกทีเซฟได้ครับดีแลนด์โอ้โหเป๊ะครับยิงติดเซฟยังไม่ได้ครับโกดัวดูเอ้ยโดนฉกไปแล้วครับโดนนูซ่านูซ่าจะวัดความเร็วครับได้บอลทุ่มครับ
1: โอ้โหซูเปอร์เซฟครับออยันนีแลนด์จังหวะยัดเข้ามาก่อนของดูเอ้ยครับไปติดเฮกเก้มแล้วบอลเป็นการตั้งให้กับเปเป้โอ้โหยิงด้วยซ้ายเสาแรกยัดเข้ามาเต็มๆเลยครับแต่ขยับมาใช้ตัวเนี่ยเซฟไว้ทันครับ
0: โอ้ปิดไม่ดีด้วยนะครับ
1: โอกาสทองของโกดิวัวที่จะลุ้นตีเสมอเลยอ่ะ
0: ฮาแลนด์ครับได้มีบทบาทได้พลิกเลยครับฮาแลนด์ฝากมาที่เอเดกาดเอเดกาดเลี้ยงมาแม่จะให้ฮาแลนด์ฟ้องเอาแฮนด์บอลผู้สินปล่อยเล่นไปก่อนครับ
1: เหมือนผู้ตัดสินเห็นแล้วแล้วก็ไม่ให้เลยนะครับโอเดกาดนี่เป็นคนที่งัดบอลไปโดนแขนผู้เล่นโกดิวัวครับแม่ยังตามฟ้องอยู่นะครับไม่เลิกครับโอเดกาด
0: ต้องระวังนะครับเดี๋ยวจะโดนใบเหลืองเอานะครับโคนันครับให้มาเดียวมองเดอีเนากลับไปที่เคซิเย่ไม่ชินเลยชอบตอนแกไว้ผมยาวๆบอลมาที่เปเป้เลยครับเปเป้เลี้ยงตัดมาไม่มีช้อยครับต้องคืนที่เคซิเย่ก่อนครับกลับคืนมานะครับอักบาดูอีเนาอีนาวยึกยักอยู่ให้ซ้ายสวยครับที่โคนันโคนันได้ครอสมาอีกแล้วมงทิ้งมาก่อนอายเยอร์เข้าทางเปเป้ครับเสาไกลเบิร์นยัดมาบอลนี่โอ้ลูกนี้ไม่มีอะไรครับเป็นแคสเซเย่นะครับบางแล้วดึงเข้าไปยิงก็ติดนีลันครับ
1: ยิงเบาไปหน่อยนะครับ
0: นะครับไปต่อนะครับเอาเวลุยขึ้นมาบอลอยู่คืนฮินดูซ่าโอ้โหจะสเต็ปหลอกครับยังขยันบอลกลับที่อเดกาดโอ้โหดึงหลอกได้ฟาวเลยครับ
1: เริ่มมีบทบาทในการเล่นเกมรุกมากขึ้นนะครับครึ่งแรกอาจจะดูเงียบๆไปหน่อยครับอเดกาดแต่ครึ่งหลังนี่มีโอกาสกระชากพาบอลแล้วก็ลุ้นขึ้นไปทำเกมหลายครั้งครับช็อตนี้ไปเรียกฟาวหน้าเขตโทษได้เขาก็เลยใช้โอกาสนี้ในการเข้าไปคุยกับกรรมการเรื่องแฮนด์บอลเมื่อกี้ด้วยนะ
0: โอ้จ้าย
1: ังไม่เลิกนะยังไม่เลิกเพราะว่าเมื่อกี้นี่ยังไม่มีโอกาสเข้าไปประชิดตัวครับย
0: ัง
1: ค้างคาใจอยู่เนี่ยครับเอาละครับด้านในนี่เป้าใหญ่ๆมีอยู่เพียบเลยนะครับซอลลอสฮาแลนด์หรือว่าคริสโตเฟอร์อายเออร์ครับ
0: เนี่ยถ้า2เม็ดนี่จอดเลยครับเนี่ย
1: ก็ยืนปรึกษาอยู่กับแพทริกเบิร์กครับ
0: ครับ
1: แพทริกเบิร์กนี่เดินออกมาแล้วก็คงเป็นเท้าซ้ายของโอเดการ์ดคนเดียวเลยครับที่จะเปิดเข้าไปลุ้นโกดิวัวก็ตั้งกำแพงปิดมุมเสาแรกไว้2คนครับ
0: ครับ
1: ฟรีคิกเยื้องไปทางฝั่งซ้ายหน้าเขตโทษเลยครับตรงมุมเลย
0: เราดูครับข้างในใหญ่ๆเพียเปิดยัดมาได้โคกจอดยิงโอ้โหเข้าไปกับสกิดไม่ดีครับเข้ามือโฟฟาน่า
1: โอ้โหไม่ได้ยิงเลยครับบอลมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็กระดอนไปเข้ามือโฟฟาน่าคร
0: ับ เหมือนสกิดแล้วมันโดนไม่เต็มนะ
1: ใช่
0: โอ้ต้องระวังนะครับประเภทจะฝังไม่ได้เลยเห็นมาหลายทีมแล้วนะครับบอลออกซ้ายมาของโกดัวัวครับโคนันดึงหลอกหนีครับโอ้แต่เบิร์กไม่ยอมครับสกัดทิ้งหลังออกหลังไปได้
1: คือเบิร์กเป็นมิดฟิลด์ที่ขยันแล้วก็จังหวะทำลายเกมดีมากครับ
0: มาแมนยูไหมเอาหมดตอนน
1: ี้โอ้บอลมันไปโดนเบอร์เก้นะครับคือเปิดมาเนี่ยแล้วดูเอ๊หม่งไม่เคลียร์ไปชนตัวโอ้เบอร์เก้แล้วหาโอกาสยิงไม่ได้ครับบอลกระดอนเข้ามือโฟฟาน่าไปเลย
0: แต่เตะมุมของโกดัวเล่นเร็วมานะครับลูกนี้เปิดยัดกับเปเป้โอ้โหนูซ่าจุกครับเข้าท้องน้อยฝากออกซ้ายที่อีเนาครับยกให้เปเป้มงต่อมาให้ดิโอมองเด้อีเนาครับโอ้โหไปไหนครับยิงไปไหนครับโอ้โหไปอักบาดูครับ
1: เติมขึ้นมายิงเองเลยครับอักบาดูเซนเตอร์
0: เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้แฟนบอล
1: แต่ขอถ่ายรูปก่อน นี่ครับมุมย้อนหลังภาพการพังประตูของอันโตนิโอนูซ่าครับนี่ครับ เขาเอามาให้ดูในหลากหลายมุมครับ โอเดกาดยังไม่อยากจะเชื่อว่ายิงเข้าโอเดกาดเอามือกุมหัวเลยครับเห็นลูกยิงของบูซ่า
0: เลยเบ็ดเลยนะครับ
1: เออโอ้สุด

0: สุดครับลูกนี
1: ้นี่อย่างที่บอกครับผมคือไม่ได้มั่วเลยครับแต่ว่าคือเล็งแล้วว่าจะยิงแต่ว่าผมไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเข้ามุมนั้นนะครับ
0: นี่แล้วเปลี่ยน
1: มาเอาหมัดมาแล้ว
0: บอนนี่ออกไปแล้วนะเอลีวาอีลงมาแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าอีกคนนึงจะเอาใครออกนะครับ
1: อาหมัดลงมาแล้วนะ
0: อาหมัดกับเอลีวาอีลงมาแล้วนะครับ

0: กวาดเกมตรงกลางได้แบบเป็นตัวมีประโยชน์อ่ะ
1: ใช่
0: แต่โดนถอดออกไปแล้วนะครับอีเนา
1: อาจจะอาศัยวายีแล้วก็อาหมัดไป
0: ก็คือเปิดเกม
1: รุกแรกแล้ว
0: ใช่เกมรุกแล้วนะครับตอนนี้
1: ใจเย็นอากาศไปฟุกเซตซะแล้วเมื่อกี้ได้ยินนะดีออสผู้ช่วยผู้สินก็ไม่ได้รายงานนะ
0: ก็ตอนนี้เหมือนการเปลี่ยนตัวของโกดิวัวเองก็พยายามเติมเกมรุกนะครับ
1: ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะคร
0: ับ ใช่แลกไปเลยครับก็เอลิวายีนี่มาจากนีสนะครับส่วนอามัดดิอาโลนี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นปีกกึ่งกองหน้าด้วยกันทั้งคู่ครับ
1: ก็คือตัวเร็วทั้งคู่เลยแหละนี่ครับอามัดจำท่ากันได้เลี้ยงยึกยักยึกยักมานะครับให้ดีโอมองเด
0: ้เปลี่ยนมา2คนแล้วก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะ
1: ทำอะไรไม่ได้
0: ปรับเป็นยังไงครับ
1: แล้วก็เป็นนอร์เวย์ตัดบอลสวนกลับมาครับเดวิดโมเลโวฟให้มาที่เบิร์กเบิร์กจากเคซเย่แตะต่อมาแล้วให้ความเร็วอู้โดนบล็อกได้ดูเอบล็อกได้ครับ
0: ดูเอนี่แย่ขามาหยุดกึกไว้ที่บอลเลยนะครับ
1: แล้วหลุดตำแหน่งไปแล้วนะครับเดวิดมูเลวอฟบอลไปที่อามาดิอาโลเจอเบอร์ครับอามาดพาทัวร์ต่อครับโอ้โหไขให้หลุดเลยครับแล้วมาตรงนี้จะข้ามหลอกวาฮีไม่ได้ครับโอ้โหนะอามาดหลอกสวยมากสักครู่นี้ครับ
0: โอ้โหเกี่ยวให้เพื่อนทะลุไป2คนเลยครับ
1: อ
0: ยากลุยต่อครับโคนัน
1: นี่ครับยังไงครับโคนันต้องฝากเข้าในก่อนเลยครับมาที่ซังการ์เร่คอสโซนูมาที่เคซีเย่เบเป้ไปเป้เลี้ยงตัดมาพิงพิงอยู่ให้มาได้นะครับซังการ์เร่คือก็ถือว่าแนวรับนอร์เวย์ยังปิดเหลี่ยมได้ดีครับเมื่อสักครู่เนี่ยเผลอเปเป้จะยิงนะแต่ว่าบอลหลุดมาตรงนี้ครับเดี๋ยวมองเด้เข้ากรอบมาเปิดซ้ายยัดมาติดครับโอ้เฮเกมเคลียร์ออกไปได้ครับ
0: โอ้นี่จ่ายยัดไปวัดดวงเอาด้านในเลยครับแต่ย้อนกลับมาดูครับนี่ครับลูกไขว้กับหลังทะลุช่องของอามัดเดียโลนี่ครับเกี่ยวบอลอ้อมหลังแล้วก็เห็นเพื่อนเนี่ยวิ่งสอดไปก็เลยไต่เส้นนะครับให้เพื่อนหลุดไปอ่ะตากามาครับเตะมุมของโกดิวัวเดี๋ยวมองเด้นี่วันนี้เปิดเตะมุมจะ10หนแล้วครับเนี่ย
1: เปิดจนเท้าช้ำเลย
0: เตะมุมแบบโอ้ครึ่งแรกก็จะ10ทีอยู่แล้ว
1: แต่ก็ยังเปิดไม่ค่อยเข้าเหลี่ยมเข้ามุมเพื่อนเท่าไหร่นะครับ
0: แล้วลูกโด่งนี่ก็ยังกินกองหลังของนอร์เวย์ยากนะครับตัวใหญ่ทั้งนั้น
1: นี่แล้วไม่แต่แนวดิ่งแกไม่ลงเส้นจริงๆนะอ
0: ัน
1: นี้ผมดูอย่าเห็นเลยนะแล้วผู้ตัดสินก็ยังไปเห็นอีกนะ
0: ใช่
1: อ๋อมีชิปเกี่ยวไหม
0: ไม่น่านะ
1: ผู้
0: ต
1: ั
0: ดสินเห็นแหละโ
1: อ้ครับเปิดมาลูกนี้ได้ชกทิ้งครับนีแลนบอลเข้าทางอามัดครับเก็บอยู่ในกรอบเปิดย้อนมาเสาไกลมงทิ้งไปก่อนครับฮาลันมงยัดมาอีกทีเปิดมาติดฮาลันฮาลันเคลียร์เลยครับ
0: โอ้โหฮาลันทั้งมงทั้งเตะทิ้งครับลงไปเป็นกองหลังจำเป็นอยู่
1: อ่ะแล้วบอลตกมงโอ้โหตรงนี้ยังดีว่ามงถึงครับโคนันเนี่ยหรือโคนันถ้ามงสั้นในฮาแลนด์ควบมาแล้วนะครับ
0: โอ้ฮาแลนด์เมื่อกี้นี่เหยียบคันเร่งมิดเลยนะครับวิ่งตามบอลไปลูกบ่งคืนหลังไป
1: มันอึดอัดไงครึ่งแรกไม่ค่อยได้ใช้แรง
0: แรงยังเหลือครับโอ้แต่จังหวะเมื่อกี้ที่อามาดิอาโลเนี่ยงัดบอลมาแล้วก็มันลุ้นในกรอบหกหลาติดศีรษะของฮาแลนด์ลงไปช่วยเกมรับลงไปลึกเลยครับเนี่ยก่อนที่อักบาดูจะมงคืนกลับมาฮาแลนด์ก็เตะทิ้งไปอีก
1: เกมเริ่มเปิดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอกาสก็ยังเทไปทางโกดัวครับเพราะว่าต้องเอาประตูคืนนะครับซังกาเล่เล่นกับอาหมัดไฮริเปเป้เคซิเย่คืนที่ซังกาเล่นะครับย้ำออกซ้ายไปครับดูเอ้เปเป้เปิดเข้าไปในกรอบแล้วโอ้โหเกือบถึงวาฮีครับนีแลนด์อ่านมาออกมาอ่านได้ดีนะครับคว้าเข้าสองได้
0: ออกมากลางเขตโทษเลยครับลูกนี้อ่านเกมขาดเลยครับนีแลนขยับก่อนถึงก่อนแล้วก็คว้าบอลได
1: ้แล้วแทงออกขวามาสวยนะครับเนี่ยโดนสกัดไว้ก่อนจังหวะที่อริการนะครับแทงมาให้โซลอสโดนอักบาดูเคลียร์ทิ้งออกหลังครับ
0: ต้องใช้ความเร็วครับแต่ว่าความเร็วก็ไม่ได้เป็นคนที่จัดจ้านนะครับโซลอสแต่ยังดีครับสุดปลายขาถึงบอลก่อนพยายามจะตัดเข้าในแต่อักบาดูมาขวางเอาไว
1: ้ครับ
0: นี่ครับนอร์เวย์ได้แต่มุม 65นาทีแล้วนะครับ

0: เวยังนำโกดิวอยู่1ประตูต่อ0
1: มาตินเดกาก็จะเปิดไฟลุ้นนะครับทะเลาะกับผู้เจ้าเดซิดหลายรอบแล้วกันยังไงครับข้างในยังจัดการไม่เสร็จครับ
0: โอ้เสียจังหวะเลยนี่ครับ
1: สังกาเร่ครับ
0: สังกาเร่กับเบอร์เก้ครับทำอะไรกันไปกอดไปโอบกันอยู่นะครับต่างฝ่ายต่างดันต่างฝ่ายต่างผลักอาเยอร์ด้วยนะครับอาเยอร์กับดูเอด้วยคู่หนึ่ง
1: มุมนะครับของอเดกาครับจะเปิดเข้าไปเปิดมากลางแล้วจ่อๆยิงติดบล็อกโอ้โหเกือบ 2-0 แต่ว่ายังไม่ได้ครับเอาแล้วครับจะสวนกลับครับโกดัวเกซิเย่วางยาวไปข้างหน้าครับเนี่ยควบมาแล้ววาฮีต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับทางนั้นเบิร์ก
0: โอ้โหลูกนี้เฮกเก้มครับยิงจ่อๆโอ้เดี๋ยวต้องดูครับภาพช้าเมื่อกี้นี้อ้าวแต่พุทธศิลป์เช็คอะไรก่อนหรือเปล่า
1: ก็ต้องดูว่าตอนจะติดบล็อกเนี่ยมีอะไรนะคร
0: ับ ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกำลังสื่อสารกับทีมงาน VR อยู่ครับกล้องจับมาที่อามัดเดียโลครับ
1: โอ้โหเอาเลยครับพุทธศิลป์ VR จากชิลีนะครับฮวนลาล่าครับ
0: เหมือนไม่มีอะไรครับปล่อยให้เล่นต่อไปแล้ว
1: เช็คโอเวอร์ครับ
0: โอ้แต่เมื่อกี้นี่เกือบจะ 2-0 อยู่แล้วนะครับแต่ยังหาภาพช้าไม่ได้ภาพช้ายังไม่มา
1: เดี๋ยวรีเพย์แป๊บนึงเดี๋ยวดูหลังบ้านกัน
0: แต่จริงบอลโลกครั้งเนี้ยบางทีเนี่ยยิงเสร็จบางจังหวะไปเอาจังหวะอื่นให้ดูนะ
1: ไม่เคลียร์นั่นแหละ
0: เคยว่า
1: เคย
0: ว่าสมมติจังหวะแบบเฮ้ยจังหวะนี้ได้ลุ้นว่ายิงเสร็จน่าจะดูรีเพย์นะเปล่าเอาจังหวะอื่นมาให้ดูเอาจังหวะก่อนหน้านี้เอาจังหวะก่อนหน้านั้นเอามาให้ดูเราก็เตรียมจะพากจังหวะก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว
1: เอาครับเดี๋ยวสวนก่อนครับนอร์เวย์ให้ซ้ายมาสวยครับเบิร์กลูซ่าประคองอยู่เลี้ยงตัดหน้ามาครับให้ไปที่นูซ่านูซ่าเจอดูเอพลิกหลบมาเปิดยัดมาที่คอสโซนูแล้วน่าจะมีล้ำหน้าไปแล้วครับนูซ่า
0: ปล่อยให้เปิดเสร็จปล่อยให้เล่นเพลงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็มีจับดักล้ำหน้าไปพอดี
1: เบรกครับ
0: อยู่ในช่วงพักพอดีครับอาหมัดเดียโลไปทำอะไรครับเนี่ยกล้องมาขยี้อาหมัดเลยเกินไอ้ลูกยิงเมื่อกี้ของ
1: โดนแขน
0: ใช่ลูกยิงของเฮกเก้มเนี่ยต้องไปโดนอะไรของอาหมัดเนี่ยยังไม่ได้เห็นภาพช้าย้อนกลับมานะครับยัง 1-0 อยู่นะครับอยู่ในช่วงไฮเดชันเบรกครับกิจกรรมครับตอบคำถามช่วงบอลโลกของเราชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิส่ง SMS นะครับมาที่4689899นะครับแจก2รางวัลรางวัลละ3ลูกนะคำถามในช่วงเรานะครับถามว่าผู้ตัดสินรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2002กับผู้ตัดสินนัดชิงชนะเลิศปี2014เนี่ยเขาเป็นผู้ตัดสินที่มาจากชาติเดียวกันเราถามว่าเป็นผู้ตัดสินมาจากชาติไหนนะครับตัวเลือกก็คือ2ตัวเลือกนะคือผู้ตัดสินจากมาดากัสการ์จากผู้ตัดสินกับผู้ตัดสินจากอิตาลีตอบเข้ามานะครับใครเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวทีมงานเราคัดเลือกแล้วก็แจกลูกฟุตบอลไปเลยลูกฟุตบอลมินินะครับส่วนใน YouTube นะครับไปทักทายกันหน่อยเนี่ยเดี๋ยวดูดิว่าอาหมัดไปทำอะไรเนี่ยจังหวะที่เฮเก้มยิงจ่อๆเนี่ย
1: เคลียร์จากเส้น
0: โอ้ยเคลียร์จากเส้นคือโดนขาพอดีครับคือไม่ได้ทำอะไรผิดกติกาแต่ว่าเป็นคนที่ช่วยให้โกดิวัวไม่เสียประตูที่2นะครับโอ้โหบอลกระดอนเหมือนขึ้นมาโดนหัวเข่าครับโอ้โหลูกนี้นี่ขวางเอาไว้เต็มๆไม่งั้นนะ 2-0 เลยลูกยิงของเฮเก้ม
1: ถือว่าใช้ได้เลยครับโอ้โหนี่จริงๆถ้า 2-0 นี่ออกเขามีจอยักษ์ให้ดูเลยนะ
0: ใช่
1: แ
0: บบนี้บอกว่าอย่าไปรับของมู่ซั่วนะครับอ้าวแบบคนนั้นลงสนามแล้วคิดว่าจะมีคดีให้สืบไหมครับผมว่าแล้วต้องมีคนเล่นมุกนี้แน่นอนบอกแล้วช่วงเบรกแทนที่จะถ่ายเชียร์ลีดเดอร์ใครเขาอยากดูนักเตะดื่มน้ำครับท่านนี้บอก
1: เออเดี๋ยวดูจังหวะได้ประตูอีกยิงให้ยิงอีกกี่ทีก็
0: ยากครับ
1: ครับ
0: ก็คู่นี้ใครชนะนะครับรอบต่อไปจะผ่านเข้าไปเจอกับซัมบ้าบราซิลนะดูว่าคู่ต่อสู้ของบราซิลสุดท้ายแล้ววันนี้นี่รอบ16ทีมจะเป็นโกดิวัวหรือว่านอร์เวย์ครับแต่ก็เส้นทางข้างล่างของ

0: การแข่งฟุตบอลโลกรอบน็อกเอาท์เนี่ยสายล่างนี่ดูง่ายกว่านะครับสายบนจะดูหนัก
1: ครับโปรตุเกสอ่ะไม่อยากไปโอ้วันนี้นี่เอาจริงถึงตรงนี้อีก20นาทีก็บอกไม่ได้เลยครับว่าจะจบเลยหรือว่าจะมีไปยาวกว่านั้นเพราะว่ารูปเกมตอนนี้มันก็ยังเป็นกอดเดอร์วัวที่บุกอยู
0: ่คือถ้ามันสูสีขนาดนี้แล้วตราบใดที่มันยังไม่2-0นะครับ
1: นะมีเปลี่ยนออสการ์บ๊อบครับโอ้เอาอะไรครับเอาตัวรุกลงมาเพิ่มบ้างนะครับเอาเอ็นเดียสเชเจลูฟนะครับลงมาบ้างครับเอานูซ่าโอ้โหแต่เอาบ๊อบลงมาก็ไม่ต่างเลยครับ
0: เอานูซ่าออกนะแล้วก็ส่งตัวพลังงานครับอันเดียสเชเดรูฟอีกคนหนึ่งจะเปลี่ยนใครครับ
1: ซอลอสโอ้โหชัดเจนครับยังใช้เกมรุกเหมือนเดิม
0: ใช่ก็เหมือนเอาบ๊อบไปยืนแทนซอลอสนะครับแต่ต้องดูว่ายืนยังไงนะครับเนี่ยบ๊อบมาอยู่ทางฝั่งขวาแล้วตรงกลางเป็นโอเดกาแล้วก็หน้าเป้ายังคงเป็นนะครับฮาลันอยู
1: ่ครับเปิดยาวมาวัดโยมองเด้ครับโอ้โหใช้ยาวครับตอนนี้เฮเกมคืนมาที่โคนานครับอาหมัดนี่เข้าไปเป็นเพย์เมกเกอร์เลยครับด้านในมาเอ้าแล้วแทงมาตรงนี้โคนานเข้าขวายิงติดอาเจอร์ครับบรรยากาศให้มาเบอร์เก้ครับออกขวาที่ออสการ์บ๊อบบ๊อบลงมานี่ก็ไม่น่าจะเร็วกว่าเล็กโซลิโซลอสได้3ครับต้องเคลียร์ทิ้งมาก่อนนะครับแนวรับของโกดวัวครับคาซิเย่ครับลงมาให้ซังการ์เ
0: ร่เข้าสู่ช่วงยังไม่ถึง20นาทีสุดท้ายแล้วนะครับเกมรุกช่วงนี้นี่เป็นโกดวัวนะครับได้ครองบอลหาโอกาสบุกเข้าใส่ได้เหลื่อมๆกว่าเล็กน้อยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอตัวสำรองของนอร์เวย์ลงมาแล้วนี่ก็ต้องระวังพวกพละกำลังสดๆใหม่ๆลงมานี่นะครับพร้อมเล่นเกมสวนกลับอยู่แล้ว
1: ก็ยังไม่รีบนะครับก็ดูวัวก็ค่อยขยับขึ้นมาครับสังเกตยัดมาแล้วให้พลาดครับอาหมัดโดนแย่งกับฮาแลนด์เบิร์นคืนมาเบอร์เก้ไปที่เบิร์กกลับมาที่โมเลวอฟต่างกันใหม่เลยครับนีแลนด์มีลานโดนบีบแล้วครับต้องหยอดขึ้นหน้ามาที่เพเซนโฮมเกรนโอ้โหเดียวมองเด้ต้องช่วยเกมรับเลยครับตอนนี้เอาพายเรือทั้งสนามแล้วครับตอนนี
0: ้ก็กำลังกันยิ้มได้นะครับทีมยังนำอยู่ 1-0
1: อาหมัดครับต้องคล้องหนีมากลับไปใหม่นะครับบอลอยู่ซังการ์เร่เคซีเย่มาที่ซังการ์เร่ซังการ์เร่แหมพยายามจะครองบอลอยู่ดึงหลอกอดีการมาแหวกมา2คนครับให้ขวาสุดอาหมัดได้ลากเลยครับตรงนี้อาหมัดเล่นกับเปเป้ได้ลูกก็ไม่ได้กรอบอาหมัดดึงเข้าซ้ายและยิง 1-1 ไปเลยครับโอ้โหแหวก3แหวก4แล้วเป็นอามาเดียโลตีเสมอให้โกดัวได้ครับ 1-1 ครับ
2: โอ้โหนี่ครับสำรองครับซุปเปอร์ซับเลยครับทำชิ่งกับเพื่อนลากเข้าไปหลบแล้วยิงอย่างสวยงามเลยครับโอ้ลูกนี้นี่สุดๆไปเลยครับอามาเดียโลโอ้เนี่ยครับปลุกให้กับแฟนบอลโกดัวกลับมาคืนแข่งอีกครั้งนึงครับตามตีเสมอนอร์เวย์เป็น1-1โอ้โหลูกนี้ต้องยอมจริงๆครับทั้งทีมเวิร์คการทำชิ่งหรือแม้กระทั่งลีลาการหลบเข้าไปในเขตโทษแล้วโยกหลบกองหลังนอร์เวย์ก่อนจะซัดด้วยซ้ายข้างถนัดนะครับนี่ครับเกมขึ้นมาทางฝั่งขวานะครับเล่นทำชิ่ง 1-2 กันแล้วอาหมัดโยกหลบปุ๊บเข้ามาในกรอบ6หลาโอ้โหลูกนี้นี่เอาไม่อยู่เลยนะครับซันเดอร์เบอร์เก้ก็ถล่มนี่ครับตัวสุดท้ายพยายามจะเข้ามาเบียดแล้วครับวอลเฟอร์ก็ไม่ทันเบอร์เก้นี่ยิงแล้วเลยครับหันไปผิดทางครับอาหมัดเลี้ยงตัดหลังหันมาอีกทีนึงเขาง้างยิงไปแล้วโอ้ลูกนี้คมๆเลยครับจ่อๆเลย
1: คือ
2: นี่ครับ
1: ดูครับ
2: โอ้โมเลอร์วอลเฟอร์นี่เอาเท้านี่ถีบเสาเลย
1: คือเหมือนแกเซ็งว่าแกปล่อยให้แหวกมาได้ไงครับโอ้แต่ก็ต้องจังหวะนี้ต้องบอกว่าสเต็ปแกไวเลย
2: ครับไวมากครับคือ
1: จริง
2: เป็นลูกเก่งอ่ะ
1: แต่ยิงลูกยิงถ้ายิงเข้าข้อน่าจะติดแต่แกไปยิงอัดลงพื้นนะครับ
2: โอ้คือทำชิ่งสวยด้วยครับกับนิโคล่าเปเป้
1: โอ้โหแล้วแกเร็วด้วยเพิ่งสดเพิ่งลงมานะครับ
0: โอ้เป็นลูกที่เราเห็นกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเวลาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาเลยครับตี

0: เหมอครับ15นาทีสุดท้ายครับ1ประตูต่อ1
1: น่าจะต่อเวลาสมใจอู๋เลยครับแบบนี
0: ้ต่อไปเลยเราอยู่ถึงตี3อยู่แล้ว
1: จะได้มีอะไรพูดนะ
0: แต่ไม่แน่ครับ15นาทีสุดท้ายครับประตูเดียวก็เปลี่ยนเกมได้เลย
1: ผมเกรนครับให้ขนาดเส้นมายังติดบล็อกอามัดนะครับเป็นบอลทุ่มของนอร์เวย์ครับหาแลนเอาหน่อยลูก
0: คุณลงเล้งบอกนี่ครับพายเรือกองเชียร์อยู่ดีๆโดนอามัด 1-1 เลยเมื่อกี้กองเชียร์ก็พายเรืออยู่
1: เงียบกิ๊บเลยทีนี้บอลกลับที่เบอร์เก้ใหม่ครับเออร์กาดครับ
0: นี่ครับอามาเดียโลวันที่ชนะเอกวาดอร์เกมแรกเนี่ยเขาก็เป็นฮีโร่นะ
1: ไอ้แหวกๆนี่แหละ
0: ใช่ยิงนาที90นะครับพาโกดิวัวเนี่ยเฉือนเอกวาดอร์ไปแบบบุดหวิดเลยวันนั้นก็ท้ายเกมสุดๆเลยแต่พูดถึงรอบน็อกเอาท์ใน32ทีมฟุตบอลโลกหนเนี่ยครับมียิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บเกือบทุกคู่เลยนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวต้องดูว่าคู่นี้จะมีเหมือนกันหรือเปล่า
1: แล้วครับเบิกมากระโดกมาแล้วเกี่ยวแม่ไม่ถึงฮาแลนด์เอาจ้าบ๊อบเกี่ยวมาไม่ได้ครับโดนเตะทิ้งไปก่อนครับโดยโคนัน
0: ยังได้เป็นลูกทุ่มอยู่ครับ
1: ผู้เล่นนอร์เวย์นี่กระตุ้นเพื่อนเลยครับผู้เล่นสำรองเนี่ยแม่แต่จริงๆนอร์เวย์เองก็ไปตั้งรับรอสวนมานานนะครับเล่นใกล้ๆอาริกาดให้ต่อมาเบอร์เก้แต่การเล่นแคบๆไปนะครับให้มาครับต้องหมุนก่อนนะครับผมเกรนเอาไปได้ครับเปิดยัดมาน่าจะโดนส่วนครับบาฮีรอสลัดก็แล้วครับเอาแล้วครับนิโคล่าเป้ขึ้นมาทางขวาครับเจอเฮเกมดีต่อฮาฮีตอกส้นมาเป้ไม่มีอะไรครับผู้สินมอง 50-50 นะครับ
0: โอ้ไปทิ้งตัวล้มครับจังหวะทำชิ่งครับวาอีก็ดีดคืนกลับมาให้เปเป้เนี่ยกำลังจะวิ่งมาจิ้มบอลเนี่ยแล้วไปปะทะกันเจ้าตัวล้มง่ายไปหน่อยครับบุรสินวิ่งมาตามดูเหตุการณ์อยู่ใกล้ๆก็เลยไม่ให้จุดโทษ
1: บอลอยู่ที่อดิการนะครับกลับไปที่เบิร์กแทงซ้ายมาครับไปที่ตัวเร็วๆนี่ครับเชเดลูฟฝากมาอดิการครับตรงกลางดึงออกซ้ายมีนะครับเชเดลูฟรออยู่ให้ไปครับแอนเดรียสเชเดลูฟยึกยักเจอดูเอครับต้องคืนกลับมาที่ซันเดอร์เบิร์กเก้ลองเปิดยัดเข้าไปครับแล้วก็ไม่มีอะไรเข้ามือฟอร์ฟาน่าครับ
0: พุทธศิลป์นะครับโดนกล้องจับมาอีกทีนึงว่าจังหวะเมื่อครู่นี้ยังคาใจเรื่องของจุดโทษอยู่แต่ว่าสวนกลับมาแล้วนะครับเดียวมองเด้
1: เดียวมองเด้ครับให้ต่อมาอามาดหักข้อมาใหม่ยังติดอาร์เชอร์ออกไปแล้วหรือเปล่าครับ
0: โอ้น่าจะล้ำหน้าครับแล้วดูจังหวะที่เปเป้โอ้ลูกนี้บางมากครับไปปะทะกับเชลเดลรูฟคือก็จังหวะที่จิ้มบอลก่อนได้ก็จริงครับแต่เชลเดลรูฟมาแตะนิดนึงครับโดนนะโดนจริงแต่ว่าไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นครับ
1: ครับ
0: ประตูในช่วงทดเวลาของรอบน็อกเอาท์เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่คู่แคนาดาแล้วนะ
1: ครับ
0: แคนาดาชนะแอฟริกาใต้บราซิลชนะญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยโมร็อกโกตีเสมอเนเธอร์แลนด์นะเนี่ยยกเว้นคู่ของเยอรมนีกับปารากวัยนะครับที่ไม่มีประตูในช่วงทดเวลานอกนั้นเนี่ยช่วงนาทีบาปครับมียิงกันหมด3คู
1: ่ยังมีอีก10นาทีให้ลุ้นกันนะ
0: ใช
1: ่คือตอนนี้เหมือนนอร์เวย์พยายามดันเกมขึ้นมาคืออยากจบใน90นาทีเลยครับอากาศมี3คนบังอยู่นะครับให้ออสการ์บ๊อบออสการ์บ๊อบครับเล่นอยู่ตรงนี้ครับให้มาเบอร์เก้ต้องเติมมาให้นะครับติดอักมาดูแล้วเบอร์เก้แย่งได้ครับแต่ว่าจะไปคนนั้นเตะทิ้งเลยครับ
0: คือวันนี้จากการพักมาเยอะๆของนอร์เวย์เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เห็นว่าได้เปรียบโกดิวัวนะ
1: ครับ
0: เรื่องสภาพร่างกายครับ
1: คือบางทีเนี่ยบอลทัวร์นาเมนต์แล้วแต่คนคิดนะครับบางคนต้องการขยับต่อเนื่องนะ
0: ใช่
1: บางทีอาจจะได้พักแต่ว่าตอนนี้นอร์เวย์มาไม่พักเลยครับให้ออสการ์บ๊อบแทงไปที่อากาศแม่จังหวะควายมันเสียหลักไปแล้วครับ
0: ไปจ่ายในจังหวะที่เขายังไม่พร้อมนะครับอ้าวแต่เคลียร์ไม่ขาดครับ
1: มาครับปีเตอร์เซนเจอโคนันอีกแล้วครับ

0: แหมไม่สืบคดีเลยครับเห็นคนเล่นมา
1: แต่วันนี้พีเดอร์เซนบุกมามันก็ไม่ทำอะไรให้โคนันต้องลำบากใจเลยนะ
0: ใช่ผ
1: มว่าอีกหนึ่งจุดที่มันธรรมดามากของนอร์เวย์คือแบ็คขวา
0: อามัดใจเย็นลูกอย่าเพิ่งเจ็บแต่ลุกไม่ขึ้นไปแล้วอามัดดิอาโลเจ็บสะโพกครับโดนตันเข้าไป
1: เอามือจับไปที่บริเวณหลังนะครับโอ้โหจะไหวหรือวะเนี่ยอามัด
0: โอ้ไหวไม่ไหวไม่รู้จะแฟนแมนยูอย่างผมนี่ไป2อ่ะนะอูกาเต้อามัดเนี่ยถ้าเจ็บอีกเนี่ย
1: ใช่อามัดตอนนี้นอนอยู่แล้วพยายามลุกขึ้นมานั่งอ่ะพอนั่งพอจะเกรงหลังเนี่ยเหมือนเจ้าตัวมันเกรงหลังนั่งไม่ได้คร
0: ับแต่จังหวะยิงเนี่ยสุดจริงฮะ
1: โอ้โห
0: แล้วคือแกเป็นคนที่ยิงบอลติดตัวได้ดีนะครับ
1: แล้วเมื่อกี้บอลนี้มันชิดตัวเลยนะ
0: ใช่
1: ชิดตัวแล้วง้างง้างต้องง้างเยอะด้วย
0: ครับเดี๋ยวหาว่าอวย
1: ก็ไม่เป็นไรก็อวยเพื่อนานๆจะยิงเข้าสักทีไม่ได้ยิงกันบ่อย
0: ๆ
1: คือเขาเล่นประมาณนี้ตลอดนะครับแต่จะยิงเข้าไม่เข้าก็อีกเรื่องนึง
0: ใช่ครับต้องเรียกมาแก้เกมหน่อยนะครับเอเมอร์สไฟอันนั้นลุกขึ้นมาได้แล้วครับอามาดิอาโลต้องออกไปพัก1นาทีนะครับ
1: อันนี้เจ็บเองฮะ
0: ใช
1: ่ถ้าไม่โดนเสียบไม่โดนอะไรครับไม่โดนใบเหลืองนี่ต้องพักก่อนนะครับ
0: แต่จริงๆก็เดี๋ยวตัวดุลพินิจนะครับบางผมเห็นบางคู่เนี่ยก็คือถ้าเจ็บจริงแล้วลุกขึ้นมายืนเช็คเรียบร้อยก็เข้าได้นะครับ
1: อันนี้น่าจะเหมือนกันแล้วมั้งเนี่ยอย่างเวลาเอามือป้องปากพูดเนี่ยก็ดูเป็นกรณีไปนะครับต้องดูว่ามันเป็นเจตนาที่ร้ายแรงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าป้องพูดกับคู่แข่งแล้วจะโดนใบแดงทุกกรณีนะครับ
0: คืออาจจะแบบฟังก่อน
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดผู้ตัดสินได้ยินเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ว่าอะไรนะ
1: แล้วก็ต้องดูเขาเรียกภาษากายด้วย
0: ใช
1: ่เพราะมันมีเกมนี่จูดเบลลิงแฮมเนี่ยเอามือป้องคุยกับนักเตะคู่แข่งมาแล้วนะ
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่โดนไล่ออกนะครับเพราะว่าคุยเฉย
0: คือเขาคุยเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะครับ
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวจะมีเปลี่ยนเพิ่มครับฝั่งของนอร์เวย์นี่ตัวเก่งอีกหนึ่งคนนะครับเฟเดริกเออร์เนสต์นะครับจะเปลี่ยนแทนฝั่งของโฮมเกรนนะครับหรือว่าพีเดเซนเนี่ยนะครับ
1: คือเออร์เนสต์เนี่ยนัดที่เพื่อน10คนได้พักการเจอฝรั่งเศสแกไม่ได้พักนะแกมาพักนัดนี
0: ้
1: แกมาพักนัดนี้แทนนะครับ
0: แต่ปกติแกถือว่าเป็นตัวหลักนะ
1: ใช่เนี่ยก็ในทัวร์นาเมนต์นี้นี่กองกลางก็เล่นมาแล้วนะครับแบ็คก็เล่นมาแล้วก็ค่อนข้างเอกประสงค์นะครับเฟเดริกเออร์เนสจากเบนฟิก้า
0: ได้หมดเขาบอกได้หมด
1: เข้าสู่นาที83แล้วนะครับโกดิวัวเสมออยู่กับนอร์เวย์1-1ดูซิว่าจะเป็นการต่อเวลา
0: อีกคู่หรือเปล่า
1: เออด็อกเอาท์นี่ผ่านไป4คู่ต่อเวลาไป2แล้วนะครับ
0: ไม่แต่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าคนดูเขาได้เห็นการเล่นเต็มที่ไงไม่ใช่แบบโดนแล้วแบบเสียโขงเสียขวัญก็สู้เต็มที่นะ
1: ก็สูสีดีแล้วครับผู้นี้
0: ใช่ครับ
1: สูสีอย่างที่เราคิดเอาไว้เลยแต่เวลายังไม่จบนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญนะครับใครได้ประตูขึ้นมานี่มีโอกาสชนะเลย
0: บอลมาตรงนี้บรรยากาศดึงกลับมาครับฝากมาให้ที่เอเนสนี่สารพัดประโยชน์จัดนะครับเอเนสเนี่ยปกติเล่นกลางแน่ๆครับ
1: อืมใช่นัดเจอฝรั่งเศสกันเล่นแบ็คนะ
0: เห็นใครจะเอาเข้าแมนยูหมดตอนนี้สามประโยชน์เนี่ยดูไม่น่าแพงด้วยเนี่ยเบอร์เก้ครับเล่นกับเชเดลูปโอ้โหหมาจะแหวก3ได้ด้วยครับยัดมายังติดเดียวมองเด้อาเยอร์ครับลุยขึ้นมาไอ้มอลเลอร์โวลฟ์กับที่ซานเดอร์เบอร์เก้ไอ้ที่มอลเลอร์โวลฟ์เราให้ช่องนี้มาสวยครับเชเดลูปได้เปิดชัดมาแม่ยังติดดูเอครับแม่ชูกำปั้นเลยครับ
1: วันนี้เวลาบล็อกได้เวลาปิดได้เนี่ยแกเฮทุกช็อตเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แบ็กจากสตาร์บุกนะครับจริงๆเป็นแบ็กจอมบุกเลยนะครับดูเอเนี่ยแต่ว่าวันนี้เล่นเกมรับซะเยอะ
0: คือก็ต้องดูตามหน้างานนะครับคือโดนค้ำด้วยนูซ่าด้วยแหละนะครับวันนี้ทำให้ก็ต้องเล่นเกมรับเยอะหน่อยนะครับตอนนี้เปลี่ยนออกไปแล้วนะแต่เชเดอร์ลูปมาก็ไม่ได้แพ้กันนะครับ
1: 5นาทีสุดท้ายแล้วนะครับยังไม่รวมการทดเวลาครับ1-1อยู่ครับ

0: นะครับมาแล้วครับตรงนี้เออร์เนสครับออสการ์บ๊อบ
1: ยัดเข้าในสวยนะครับตรงนี้แตะมาแล้วเปิดยัดมาฮาแลนด์โอ้โหเอาแล้วครับนำ 2-1 ครับโอ้ยิงจนได้ก็เรียกเบาฮาแลนด์ครับ
2: มาแล้วครับนอร์เวย์ขึ้นนำครับนาทีที่86ครับจากเออร์ลิงบราวฮาแลนด์อาแล้วครับวันนี้อาจจะดูเงียบๆเลยครับแต่ว่าเวลามีเขาอยู่ในสนามเองนี่แหละครับประมาทไม่ได้ครับอย่างจังหวะนี้เป็นต้นนะครับอัฟอิงเก้ฮาแลนด์เข้ามาดูเกมอยู่ด้านบนครับนั่งใกล้ๆกับจานนี่อินฟานติโน่ด้วยมาแล้วครับบราวฮาแลนด
1: ์มาดูลูกชายเล่นบอลโลกนะครับผมไม่แน่ใจว่าปี98เขาได้เล่นได้ไหม
2: น่าจะนะ
1: เหมือนว่าได้เล่นนะผมจำได้แววๆเลยครับ
2: โอ้โห
1: นี่
2: คือ
1: ความภูมิใจเลยนะ
2: ดูจังหวะเข้าทำอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านขวาออสการ์บ๊อบครับเลี้ยงตัดมาแล้วแทงทะลุช่องเข้าไปด้านในเขตโทษโอ้โหวิ่งโฉบมาแล้วเปิดยัดเข้าในนะครับคนเปิดคือพระชิกเบิร์กโอ้กัปตันทีมโบโดกลิมครับเปิดให้กับฮาแลนด์ยิงจ่อๆลูกนี้ฮาแลนด์ยิงด้วยซ้ายคือยิงเนี่ยโดนแบบไม่ได้โดนแบบเต็มๆซะเลยทีเดียวนะครับคือฮาแลนด์เนี่ยยิงครั้งแรกเนี่ยเหมือนเจ้าตัวยังผวาเลยว่าตัวเองอาจจะยิงไม่ดีพอแต่สุดท้ายครับวิถีบอลพุ่งเข้ากรอบประตูแล้วก็ซุกก้นตะข่ายได้ 2-1 ครับเออร์ลิงฮาแลนด์ทำให้นอร์เวย์ขึ้นนำในช่วงท้ายเกมครับและเป็นประตูที่5ของเข้าเจ้าตัวในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ
1: นะครับเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกของแกที่ซ้ำเลยครับ
2: 5ประตูครับซัดแล้วครับ
1: นี่ครับ60ประตูกับ53เกมที่เล่นกับนอร์เวย์ครับยิงเกินนัดที่ลง
2: อันนี้ตัวเลขเขาไม่ได้สลับกันนะ
1: เ
2: ออยิงมากกว่าจำนวนนัดที่ลงเล่นนะครับมีอยู่จริง
1: เมื่อกี้เนี่ยเอาจริงผลไม่ได้ยิงวิ่งมาแล้วมันลั่นโดน
2: ใช่มันลั่นโดนเพราะว่าตอนที่เขาโดนบอลเนี่ยเขายังตกใจเลยว่าเขาอาจจะทำได้ไม่ดีพอแต่ว่าบอลเนี่ยมันเข้าประตูไปจนได
1: ้ต้องชมเบิร์กนะยัดแอสซิสต์มา
2: ใช่เปลี่ยนเอาเปเป้ออกนะครับแล้วก็ส่งอูมาเดียเนี่ยครับเดียคิเต้ลงมาครับเสริมเกมรุกเข้าไปอีกโกดิวัว
1: เอาแล้วครับ
2: เปเป้เหมือนหมดไปแล้วนะครับเพราะเปเป้แกก็3อายุ31แล้วนะครับ
1: แต่จริงๆตั้งแต่ออกจากอาร์เซนอลฟอร์มดีโอ้เดี๋ยวมันจะครัวต้องชมด้วยนะจังหวะขึ้นทางขวานะครับโอ้แล้วไปเปิดปุ่มซะแล้วดูเอยันเชเดลูฟครับ
2: โอ้โหคือวันนี้อาจจะไม่มีชดเจ็บแต่มันก็มีประตูช่วงท้ายอะนะช่วง5นาทีสุดท้ายอีกแล้วอะมันก็จะแบบเข้าสู่ท้ายๆชอบมีประตูอีกแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู
1: ่เมื่อวานบราซิลก็ได้ประมาณเนี้ย
2: ใช
1: ่พูดถึงเมื่อวานนะผมว่าบราซิลนะตอนนี้คีแมนของเขาเลยนะคือวินิซิอุส
2: ขาดไม่ได้เลย
1: ถ้าวันไหนเล่นดีหรือมาอย่างเงี้ยต้องได้แล้ว
2: เมื่อวานนี้บราซิลนี่90บวก5
1: ฮาแลนด์ครับพิงมาเอากระดกเอาแล้วครับยังเกี่ยวได้ครับบอลไม่ได้ในการครับเพื่อนเรียกอยู่ทางขวาทางซ้ายนะครับให้ออสการ์บ๊อบบ๊อบคือในการครับในการลากเข้าขวาเลยครับเชเดอร์ลูปนี่กลางรอเกอร์เลยครับออฟบ๊อบครับโดนเตะสกัดโดยโคนันครับวันนี้มาแล้วครับจะมาทุ่มเหมือนตอนนี้นอร์เวย์พยายามเอาบอลขึ้นไปเล่นแดนบนนะครับไม่ให้มันป้วนเปี้ยนอยู่บ้านตัวเองครับบังแล้วไม่ได้อากาศที่โวยผู้ช่วยผู้ตัดสินอีกแล้ว
2: จะโดนเหลืองเอานะครับเนี่ยโอ้โหไปตะโกนใส่ผู้ช่วยผู้ตัดสินครับอากาศเข้าไปเบียดกับเคสิเย่แล้วไม่ได้ทุ่มครับบอลออกข้างไป
1: อาจจะบ่นจานนะผมบังแล้วเนี่ย
2: ประมาณนั้นอ่ะแต่ตะโกน
1: อ
2: ่ะตะโกนใส่หัวกรรมการเลย
1: อามัดนี่ช้าครับหายไปที่เดียวมองเด้ได้ครับทางซ้ายลากขึ้นมาเดียวมองเด้อ่ะบอลติดเท้าเฉยครับยัดเข้าในมาอามัดแตะบอลแรกแรงไปหน่อยครับโดนสกัดทิ้งอากาศพลิกได้ให้ต่อมาที่เบอร์เก้ครับแตะบอลหนีมาสวยครับแล้วควบขึ้นมาก็เบิกยังไม่หมดอีกนะครับเนี่ยแล้วฮาแลนด์ให้ช่องนี้ฮาแลนด์โอ้โหเข้าซ้ายยิงไม่ได้ดึงไว้ก่อนดึงออกมาซ้ายแม่จะยิงเชเดลูปไปแย่งยิงซะอีกครับ
2: โอ้ไม่เข้าใจกับเพื่อนครับเพื่อนมานึกว่าบอลห่างตัวเชเดลูปไปแย่งฮาแลนด์ยิงโอ้แต่แพทริกเบิกนี่แกไม่หมดจริงๆนะโอ้แล้วทดเวลา7นาทีครับ90นาทีหมดลงไปแล้วคือเบิร์กเนี่ยพาบอลกระชากพาขึ้นมาคนเดียวเลยครับแล้วจ่ายให้ฮาแลนด์แต่ว่ามุมยิงมันไม่มีครับเขาพยายาม

0: หาแล้วแล้วเลี้ยงไปเข้าทางที่เชลเดรูปยืนอยู
1: ่
0: เชลเดรูปก็เลยซัดเลย
1: คือจริงๆฮาแลนด์กำลังม้วนมายิงไง
0: ใช
1: ่ฮาแลนด์บอกไอ้น้องมาแย่งพี่ได้ยังไง
0: สายหัวเบาๆครับแต่ก็ไม่ได้บ่นอะไรมาก
1: คือนำไปแล้วถ้า 1-1 อยู่เนี่ยอาจจะมีบ่นกันนิดนึงนะแต่ทด7นาทีนะครับตรงนี้ยังอย่าเพิ่งนบนับศพทหารครับตอนนี้สงครามยังไม่จบนะครับเหลืออีก6นาทีครับอู้แต่เบิกพลังงานดีมากเบิกแก้ครับคืนหลังนะครับบอลโวฟเบิ้ลขึ้นหน้ามาติดด้วยเปิดยัดมาจะให้วาฮีเขี่ยวได้แล้วแกไปล้มครับไปโดนอาเยอร์สกิดแกดิ้นเป็นกุ้งแล้ววาฮี
0: แต่ลงมาแล้วยังทำอะไรได้ไม่มากนะครับเอลี่วาฮีเนี่ย
1: จริงๆบอนนี่ก็ไม่ค่อยมีบทบาทท
0: ั้งคู่
1: ลงมาทั้งคู่ครับ
0: หน้าเป้านี้ของโกดีวัวดูเฉย
1: ๆอามัดสกิดออกซ้ายได้ครับโคนันเปิดมาอู้ลูกนี้ปัดได้เคลียร์ทิ้งก่อนอู้ได้การได้ลุ้นของโกดีวัวยังเก็บบอลได้ครับไปต่อครับดิอากิเต้เคซิเย่ให้ซังกาเล่ออกขวาไปครับดิอากิเต้แปะต่อมาขึ้นหน้ามาคอซิเย่คือดิอากิเต้ครอสมาเสาไกลมีโชว์มาดิวมองเด้ลูกนี้ไปกดผู้เล่นนอร์เวย์แล้วครับ
0: ลูกนี้เหมือนจะไปขี่คอเออร์เนตเลยครับแต่ลูกเปิดของโคนันเมื่อกี้เนี่ยบอลมันเหลี่ยมไซต์ติดไซต์นะนะหูมีโอกาสย้อยไปเสาไกลครับแต่ว่าติดมือนีลั่นก่อน
1: คือถ้ามันติดไซต์ก้อยผมว่าเสียเสาอะ
0: โอ้แต่ก็เซฟแบบดูได้ลุ้นนะครับเนี่ยจังหวะประตูขึ้นนำนอร์เวย์ครับแพทริกเบิร์กมีคนขวางตรงแพทริกเบิร์กอยู่3คนนะ
1: เราไปแซวเขาตกใจแต่เขาตั้งหน้าเท้ารออยู่แล้วแล้วหันมาแบบลูกนี้อัวไม่พลาด
0: โอ้แต่ตอนที่เบิร์กจะเปิดเนี่ยไปลุมเบิร์ก3คนเน
1: ี่
0: ยแพทริกเบิร์กเปิดทะลุมาแล้วกลางเขตโทษมันไม่เหลือใครแล้วนะครับตรงนั้นเนี่ยเคซิเย่ยืนอยู่ก็ปิดฮาแลนด์ไม่ทันนะครับเอาเลยครับตามหลังเมสซี่เหลือประตูเดียวแล้วนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์แล้วจะส่งกองหน้ามาเพิ่มอีกเปลี่ยนเอายานดิโอมองเด้ออกครับบูซูมาน่าตูเร่ครับแล้วก็เอวันเกสซองจะลงสนามมาอุเปลี่ยนแบ็กอย่างโคนันออกไปเลยโอ้นี่ยัดกองหน้าหมดจะหมดโคต้าที่เอามาบอลโลกแล้วนะตอนเนี้ย
1: ครับ
0: เปลี่ยนอามัดเปลี่ยนวาอีเปลี่ยนเกสซองเปลี่ยนตูเร่ลงมา
1: เอาครับผ่านไป3นาทีเหลืออีก4ครับแล้วนอร์เวย์มาอีกแล้วโอ้เคลียร์ทิ้งเป็นว่าเล่นครับตอนนี้ก็โดวัว
0: คนที่ไม่ได้ลงวันนี้คนเดียวในตำแหน่งกองหน้าของโกดิโวเนี่ยคือซิโมงอาดิงก้านะ
1: ครับ
0: นอกนั้นทุกคนได้ลงหมดเลยนะวันนี
1: ้นั่นน่ะสิ
0: เขาเปลี่ยนกองหน้าลงมายกแผงครับแล้วตอนนี้มีกองหน้าในทีมเต็มไปหมดเลยอ
1: ่ะครับแต่นอร์เวย์ตัดมาได้ครับมาเนสโอ้โหไปเจออัปดูปล่อยเลยครับ
0: โอ้แฟนๆนอร์เวย์ครับกำลังนับถอยหลังครับกำลังมีโอกาสจะได้ไปต่อในศึกฟุตบอลโลกคนนี้นะครับนอร์เวย์
1: ใช้คำว่าเกือบหลับแต่กลับมาแล้วครับ
0: นอร์เวย์นี่ไปได้เต็มที่คือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับในศึกฟุตบอลโลกนั่นก็คือรอบน็อกเอาท์รอบแรกอ่ะ16ทีมเมื่อก่อนนะครับแต่ว่านี่ถ้ากำลังจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมในครั้งนี้มันก็เหมือนเป็นการรอบน็อกเอาท์รอบที่2นะครับ
1: ครับครั้งที่2
0: ใช่ก็เหมือนจะไปได้ไกลมากกว่าเดิมแต่ว่ามันก็เป็นรอบเดียวกัน
1: มาต่อครับดิอากิเต้อย่าเพิ่งไปคิดตรงนั้นครับเหลืออีก3นาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อื้อชิงมาครับอามัดไม่ได้ดิอากิเต้ขยันครับแย่งกลับมาให้ดูเว่แต่มีเจ็บไปแล้วดูเว่เปิดยัดมาก่อนเอามงสกัดโอ้โหอันนี้ต้องมงทิ้งมาก่อนครับบอลเข้าทางซังกาเร่นอกกรอบซังการ์เร่โอ้โหเจอเดกาดมือครับมือไปผักโอ้โหแล้วฟรีคิกระยะได้ลุ้นของโกดิวัวเลยครับ
0: เอาเลยครับโอเดกาดไปฟาวครับแล้วทำให้โกดิวัวได้ฟรีคิกอ้าวแล้วจะรีบเล่นเนี่ยนะครับมีปัญหากันครับ
1: การไม่ทำหาแต่เรื่องครับวาย
0: เอลี่วายีแหมจะไปเอาเรื่องออสการ์บ๊อบ
1: แกซองลงมาเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยคือจริงๆเริ่มมาจากฝั่งของเอริกาเนี่ยไปปะทะคารมกับซังกาเล่เพราะเขาฟังกันโดยตรงคู่นี
0: ้ก็น่าจะจบที่คู่นี้แล้วครับเพราะว่า โอเดกาเนี่ยไปฟาวเต็มๆเนี่ยแล้ว

0: ขึ้นมาเอาศีรษะมาชนกันซะหน่อยครับแล้วก็ทะคารมกันเล็กน้อย
1: บรรยากาศเล็กกว่านะ
0: นี่ครับฟรีคิกตรงนี้ก็สำคัญครับกำลังเหลือประมาณ2นาทีสุดท้ายในการทดเวลาครับจะเล่นสูตรไหนครับอามัดเดียโลกับฟรองเคซิเย่สายอามัดครับเคซิเย่เท้าขวาโอ้โหจะยิงนี่ก็ต้องมีโอกาสนะครับจะเปิดเข้าไปลุ้นลูกนี้สำคัญครับ
1: ครับยิงแล้วบัตรใจครับโอ้โหนี่ลั่น
0: โอ้โหซุปเปอร์เซฟมาในช่วงเวลาที่สำคัญจริงๆครับอาหมัดนี่สุดเลยครับยิงปั่นโค้งกำลังเสียบใต้คานอยู่แล้วครับออยันนีลั่นวิ่งมาปัดซุปเปอร์เซฟทิ้งออกไปเลยครับโอ้แล้วอาหมัดที่ยืนดูผลงานของตัวเองเนี่ยสุดลงไปครับเอาเข่าโอ้สุดเอาแบบนั่งลงไปกับพื้นเลยครับโอ้โหออยันนีลั่นวันนี้ไม่ใช่ช็อตแรกนะครับช็อตอื่นๆวันนี้ก็ซุปเปอร์เซฟไปหลายครั้ง
1: เปิดเตะมุมมาครับนาทีสุดท้ายเลยครับโอ้ก็ดูวัวครับถ้าไม่ได้ตอนนี้เอาออสการ์บ๊อบจะฉกไม่ได้ครับยังเป็นบอลทุ่มของนอร์เวย์ครับ
0: วันนี้นี่ช่วยไว้หลายช็อตจริงๆนะครับมุมด้านหลังครับลูกฟรีคิก
1: อามาใส่เลยนะครับ
0: ใช่ใส่ด้วยซ้ายและโอ้โห
1: แล้วน้ำหนักดีมากครับคือถ้าเข้าก็ไม่มีปัญหาสวยจริงครับ
0: ใช่ครับโอ้วันนี้นี่มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับออยานีลั่นผู้รักษาประตูจากเซบีย่าครับ
1: เปิดยาวขึ้นมาครับโฟฟาน่าบอลตกครับวาฮียังไปเก็บมาให้ได้แปะต่อไปที่ยาคิเต้กระชากวัดเลยครับโอ้โหแต่นี่ก็สู้ครับโมโลโฟครับได้เตะมุมมาแล้วครับเวลาหมดแล้วนะครับ
0: ลุ้นลุ้น
1: อาร์ฟิกีฮาแลนด
0: ์เอาแล้วโฟฟาน่าครับโกของโกดิวัวขึ้นมาด้วยครับเตะมุมครั้งนี้
1: อาหมัดนี่เงยหน้ามองฟ้าแล้วครับคุยกับใครไม่รู้ครับเจอร์ดิสินบอกรอแป๊บ
0: 7นาทีนี่การทดเวลานี่เกินมาแล้วนะครับ
1: ส่วนยาวผมเห็นเกินตลอดนะ
0: ใช่ก็น่าจะเป็นโอกาสท้ายๆในการเล่นเกมรุกแล้วนะครับ
1: อาหมัดครับเปิดมาตรงนี้แล้วได้โคกบอลคูกคิกแม่บอลตกมาที่ดูเอครับยังไงครับโดนเบียดโดนบังหมดแล้วโดนรุมอยู่2ต้องคืนหลังมาแล้วผู้ตัดสินเป่าจบเกมครับเคซุสวาเลนซุเอล่าครับสุดท้ายครับนอร์เวย์เอาชนะโคดูวัวไปได้2-1ครับ
0: เป็นเกมที่สูสีนะครับแล้วก็นอร์เวย์ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับนอร์เวย์ขึ้นนำก่อนครับนาที39จากอันโตโนนูซาโคดูวัวตีเสมอครึ่งเวลาหลังนาที74จากอามาเดียโลและประตูชัยครับมาจากเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์นาทีที่86นะครับนอร์เวย์2โกดิวัว1นะครับนอร์เวย์ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับไปพบกับทีมชาติบราซิลต่อไปครับโอ้โหคู่นี้นี่เกือบจะต่อเวลาแต่สุดท้ายไม่ต้องต่อเวลานะครับนี่ครับนักเตะของโกดิวัวเองก็เสียดายนะครับก็เป็นเกมที่สมศักดิ์ศรีครับเล่นดีด้วยกันทั้งคู่แต่จังหวะพื้นที่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมคนนี้แหละครับเออร์ลิงฮาแลนด์5ประตูในศึกฟุตบอลโลกหนนี้แล้วนะครับจริงๆเขาลงเล่นแค่3นัดเองนะ
1: ใช่ครับ
0: นัดกับฝรั่งเศสไม่ได้เล่นนะ
1: บอกไม่เป็นไรเบาๆครับพี่แต่ก็คือเออร์ลิ่งบราวน์ฮาแลนด์ไง
0: เอาละครับน่าสนใจครับบราซิลเจอกับนอร์เวย์ครับ
1: ครับ
0: นัดในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ
1: ก็ถือว่าแม่ฮาแลนด์มายิงประตูสำคัญจริงๆนะครับ
0: ทั้งเกมเงียบมาตลอดนะ
1: แต่เขาบอกแล้วว่าจริงๆเขาขอลูกแบบนี้แหละ
0: ใช่ประมาทไม่ได้
1: คือเราไปแซวว่าตกใจพอไปดูภาพรีเพย์เขาตั้งรอแล้วนะ
0: ตั้งรอแต่ว่าจังหวะโดนบอล
1: ลั่น
0: ดูบอลโดนบอลมันอาจจะโดนบอลแบบไม่ได้สมบูรณ์แบบครับแต่มันก็ดีพอที่จะเข้าประตูไป
1: โอ้โหมันสะใจนะครับคือต้องชมประตูขึ้นนำของนูซาด้วยนะครับที่มันเป็นประตูที่ทำให้เกมมันหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่ก่อนนั้นโดนโกดูบุกตลอดนะครับ
0: ใช
1: ่สุดท้ายพอนูซายิงประตูได้นี่ก็โอ้โหกลายเป็นเกมมันพลิกผันนะครับ
0: มันก็เป็นอีกหนึ่งความผิดหวังของโกดูนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าฟุตบอลโลกที่เขามาเล่นก่อนหน้านี้เนี่ยนี่คือครั้งแรกที่เขาผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้นะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับแต่ว่าก็ได้แค่รอบ32ทีมสุดท้ายนี่แหละครับ
1: ก็ถือว่าได้ชมเกมที่สนุกมากแต่เกือบจะไปยาวแล้วนะ
0: ใช่เกือบจะไปยาวแล้ว

0: ตอนนี้เราต้องยาวแล้วแหละ
1: เราก็ต้องอยู่กันยาวๆนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเรื่องของข้อความไม่ว่าจะเป็น YouTube SMS แล้วก็ Facebook ที่เรายังไม่ได้เข้าไปดูเนี่ย
0: กลับมาเก็บไหม
1: เดี๋ยวช่วงหน้าผมเก็บให้หมดทุกข้อความแน่นอนแล้วก็นะครับนั่งคุยกันสบายๆเพราะว่าบางคนบอกมีเรื่องของตลาดนักเตะอะไรมาแล้วก็อีกหลายประเด็นด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่เดียวเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงข้างหน้าเรามานั่งคุยกันต่อครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsa.
8: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
9: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
12: พาวซ่าย
8: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
9: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
14: 12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มพร้อมกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้จำนวนนัดพุ่งสูงถึง104นัดและกินเวลานานถึง39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชั่นนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติ นนท์รัศมี

0: าโทร022016569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูนปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และ

อ่ะตอนนี้2นาฬิกากับอีก9นาทีนะครับมานะครับคุยกันต่อหลังจากจบเกมฟุตบอลโลกคู่แรกของค่ำคืนวันนี้แล้วนะครับสุดท้ายก็จบลงในเวลา90นาทีนะครับไม่ต้องต่อเวลาไม่ต้องยืดเยื้อใดๆทั้งสิ้นนะครับนอร์เวย์เอาชนะโกดดิวัวไป2ประตูต่อ1นะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับคือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวผมมาอ่านข้อความที่บางอันตกหล่นไปบ้างบางอันที่ยังไม่ได้อ่านบ้างนะครับทั้ง SMS ทั้ง Facebook ด้วยแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับคือ

0: ใครที่ดูเกมคู่ของนอร์เวย์กับโกดิวัวอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มันก็จะมีบรรยากาศหลังเกมยาวๆนะครับให้ดูก็เหมือนเดิมครับแฟนๆฟุตบอลนอร์เวย์เนี่ยเขาก็เอากลองลงมาให้กับมาร์ติโนเดกาดตีเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนเหมือนเป็นคนนำเชียร์ท่าที่เชียร์ก็คือท่าพายเรือนะครับเรือแบบเรือแคนูอะไรเงี้ยซึ่งนักเตะนอร์เวย์เองก็นั่งไปที่พื้นสนามแล้วก็ร่วมนะครับเชียร์ด้วยท่าดังกล่าวกับแฟนบอลด้วยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของนอร์เวย์ไปแล้วนะครับเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกมไหนชนะแล้วได้เข้ารอบเนี่ยก็คงเห็นภาพลักษณะเนี้ยไปอีกในหลายๆเกมถ้าทำได้นะครับคือพอจบปุ๊บเนี่ยไอ้กลุ่มหัวหน้ากองเชียร์ของนอร์เวย์เนี่ยรีบเอากลองมาเลยส่งต่อจากข้างบนกลองมันอยู่ข้างบนไงเขาก็ค่อยส่งต่อลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บข้างล่างแล้วก็เอามาลงมาในสนามให้กับมาร์ตินโอเดกาดนะครับกัปตันทีมเป็นคนตีกลองแล้วก็นำเชียร์กันไปคือตอนนี้เกมจบไปนะครับเรียบร้อยแล้วสนามก็คนเริ่มทยอยออกไปเกินครึ่งแล้วแต่แฟนๆบอลนอร์เวย์เนี่ยยังอยู่กันหนาตาเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ก็คุ้มค่าครับห่างหายจากฟุตบอลโลกไป28ปีนะครับครั้งนี้ก็แฟนๆอย่างน้อยๆก็ได้ดูในรอบแบ่งกลุ่ม3นัดรอบน็อกเอาท์อีกนัดหนึ่งโอ้แล้วยิ่งนัดหน้าด้วยนะได้เจอกับบราซิลนะครับยิ่งเป็นแมตช์ที่เชื่อว่าแฟนๆนอร์เวย์นี่ก็ตั้งตารอคอยมากๆนะครับนัดต่อไปนอร์เวย์เดี๋ยวผมดูวันแข่งแป๊บนึงนะนอร์เวย์จะไปเจอกับบราซิลแข่งขันวันที่5นะครับ5กรกฎาคมเดี๋ยวก่อนวันที่5วันอาทิตย์นี้ครับวันอาทิตย์นี้โอ้พอมันเป็นเวลาอันนี้แล้วเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงนะว่าเวลาฟีฟ่าเนี่ยเขาเตะกี่โมงเดี๋ยวดูให้เพราะมันเป็นบราซิลนะคุณต้อง
1: ครับผม
0: โอ้ยมาหล่อเลยอ่ะไปเอาชุดมาหล่อเลยอ่ะไม่เอาเสื้อมาใส่อยู่ไม่ได้นะตอนเนี้ย
1: จริง
0: ๆหนาวในห้องนี้หนาวมากอากาศเย็นสุดๆไปเลยเดี๋ยวผมดูวันแข่งบอลโลกของบราซิลกับนอร์เวย์ให้หน่อยน่าสนใจน่าสนใจครับวันที่5น่าจะเลยเป็นวันที่6บ้านเรานะครับก็คือคืนวันอาทิตย์ที่5แต่มันตี3
1: ครับ
0: คืนวันอาทิตย์ที่5นี้ก็คือวันอาทิตย์ตี3ต่อเช้าวันจันทร์บราซิลเขาได้เจอกับนอร์เวย์นะครับ
1: โอ้โหแต่จริงนะผมว่าสูสีนะคุณหนูนะ
0: สู้กันได้นะ
1: เพราะว่าดูจากบราซิลเมื่อวานเนี่ยมันมีอาการเหมือนกันถ้าเกิดไปเจอทีมที่แข็งๆบีบี้อ่ะแต่เมื่อวานผมแค่มองว่าญี่ปุ่นอ่ะพอเขาบุกไปได้แล้วเขาไปเลือกจะเซตพอเซตปุ๊บโดนตัดกลายว่าบราซิลกลับมาบี้เขาแทน
0: คือญี่ปุ่นผมว่าการเซตบอลทีมเวิร์กเนี่ยเล่นดีแต่ว่าจะเล่นเกมลักษณะแบบรวดเร็วนะครับเพรสซิ่งเยอะๆเนี่ยผมว่ามันยังไม่ใช่พวกมันเป็นบอลคนละสไตล์กับยุโรปนะเดี๋ยวเจอนอร์เวย์เข้าไป
1: ครับ
0: นะต่อไปสนุกแน่นอนนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวข้อความมาไล่ดูดีกว่า Facebook นี่ผมยังไม่ไปดูเลยแม้แต่ข้อความเดียวนะผมแบกไปดู Facebook ก่อนแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวแฟนๆใน Facebook นี่เขามีการแซวนะว่านอร์เวย์ผ่านเข้ารอบเนี่ยที่ประเทศเนี่ยประกาศเป็นวันหยุดเหมือนปารากวัยหรือเปล่าปารากวัยที่ประกาศเป็นวันหยุดแห่งชาติเลยนะ
1: ล่ะ
0: ผ่านเข้ารอบผ่านเยอรมันได้เนี่ย
1: โคตรโหด
0: เขาประกาศเป็นวันหยุดเลยนะวันต่อมาเนี่ยอย่างโหดเลยอ่ะดูข้อความหน่อยโอ้โหข้อความใน Facebook เพียบเลยนะครับ
1: ครับ
0: ย้อนกลับไปดูหน่อยเพราะว่าผมยังไม่ได้อ่านเลยนะครับอันนี้บอกว่าสวัสดีครับข้อความไหนสวัสดีมาผมขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันนะ
1: เพราะว่ามัน
0: ใช่ๆก็ดูแล้วก็นะครับอ่านให้ละคุณเสือดำบอกไม่เห็นบอลเลยหมายถึงดูใน YouTube เห็นแต่คนนี่ครับไม่เห็นบอลแน่นอน
1: มันเห็นบ่ได้ครับ
0: เห็นบ่ได้นะครับอ๋อทางนี้คุณประสิทธิ์บอกฟังทุกคืนครับบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีครับคุณปวริศบอกเล่นกันไม่สงสารคนภาคเลยหมายถึงช่วงแรกๆวะ ช่วงแรกๆเล่นกัน
1: ซึมไง
0: เออดูไม่ค่อยมีอะไรไง
1: เออ
0: นี่เขาน่าจะส่งมา

0: ช่วงแรกๆแล้วนะคร
1: ับ
0: ดาวยิงลีกทูฮาแลนด์ทำไมเงียบจังโอ้โหอันนี้แซวฮาแลนด์มา
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายเขาก็เป็นคนยิงประตูชัยนะเปเป้เล่นอ่อยอิลาโอล่าหรือเปล่าครับใครจะไปสนใจคุณพุทธิพงศ์นะฮะ
1: เอาดิโอมันเด้ไม่ได้เปล่า
0: แต่จริงๆนัดนี้เอาจริงๆถ้าใครอยากจะดูฟอร์มของยันดิโอมันเด้เนี่ยนัดนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยหรอกดูปกติดูแบบ
1: ไม่ได้ทำอะไรเลยดีกว่า
0: ใช่ดูไม่มีพิสงเลยคือถ้าใครดูนัดนี้นัดเดียวเขาก็สอบไม่ผ่านนะแต่ว่าที่ผ่านมาเขามันก็ต้องดูหลายๆนัดอ่ะ
1: จะบอกว่าปีเตอร์เซนเล่นดีก็ไม่ใช่
0: ไม่อ่ะ
1: ถูกว่าอะไร
0: ไอ้นั่นก็ไม่ได้เล่นดี
1: ปีเตอร์เซนเล่นดีก็ไม่ใช่
0: ป
1: ี
0: เตอร์เซนผมว่าก็ยิ่งทั่วไปเลยผมว่านอร์เวย์ต้องหาแบ็คใหม่แล้วปีเตอร์เซนไม่เก่งไงฮะ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสมีนักเตะเดมเปเป้เอ็มบัปเป้ดูเอเป้โอลิเป
1: ้ฟังแล้วงงไปเลย
0: สระเอหลายคนไงฝรั่งเศสนะฮะฟังอยู่ในสวนยางเขาพระทองครับคุณเกษมโอ้สวัสดีคือพี่ๆที่เขากรีดยางหลายคนฟังเราอยู่เยอะนะครับโลกทั้งใบตายเพราะเยอรมันตัวเดียวครับคุณอู๋คุณต้อง
1: เรียบร้อย
0: ฟังอยู่ประสาทตาควายครับเฮ้ยคุณซีซันเชน
1: จริงปะเนี่ย
0: ฟังอยู่ที่อยู่ประสาทตาควายเลยเนี่ยดีครับพี่ต้องพี่อู๋ครับคู่ฝรั่งเศสพอจะยิงรวมกันถึง3เมล็ดไหมครับเดี๋ยวพรีวิวให
1: ้ไม่เป็นไรเพราะวันนี้มีเวลา
0: ใช่นั่งภาคเสียงภาคการภาควิทยุคิดถึงสมัยก่อนย้อนวันๆครับ
1: จริงจริงๆภาคได้หมดแหละทั้งวิทยุหรืออะไรจริงๆเราได้หมดนะ
0: ใช่ทำไมเบิกนะครับทำไมเบิกอ่านว่าเบิกแต่ทำไมเบอร์เก้ทำไมไม่อ่านว่าเบิก
1: มันมีตัวสะกดไง
0: มันเขียนไม่เหมือนกันดิ
1: เบิร์กมันเป็นตัว G เลยครับแต่ว่าเบอร์เก้มีตัว E
0: มีตัว E
1: เขาก็เลยแบบเป็นเบอร์เก้ขึ้นมาจริงๆอ่ะไม่ได้
0: Burger,
1: ไม่ได้เรียกเองแต่ว่าฝั่งนั้นอ่ะเขาเรียก
0: ใช่
1: คืออย่างไอซันเลอร์เบอร์เก้หรือเบอร์เกอร์เนี่ยอ่ะบางคนอ่านเบอร์เกอร์แต่ผู้บรรยายภาษาอังกฤษเอาผมนับเฉพาะมิลลิแล้วกันเบอร์เก้กับเบอร์เกอร์มีแค่2อันไม่มีเบิร์กนะครับ
0: ถูกครับ
1: ผมก็อิงจากฝรั่งแล้วกันใช้คำนี้ได้ไหมอิงจากฝรั่ง
0: คราวนี้เขาอาจจะแซวไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเขียนไม่เหมือนกันนะครับ
1: เขียนไม่เหมือนกันใช่
0: ไอซันเดอร์เบอร์เก้มันมีตัว E ด้วย
1: คือเอาผมไม่จริงจังเองอ่ะเขาแซวเฉย
0: ยังฟังอยู่ในสวนยางครับบ้านทุ่งไม้ไผ่แหมอดเขาเรียกอดต่อเวลาเลยนะครับคุณชัยชนะบอกว่าป้าเจตแกไม่มาพากว่างหรอครับน่าเอาพี่หมอเมามาพากด้วยโอ้ป้าเจตเขาช่วงดึกเขาไม่ค่อยมาหรอกครับวิทยุครับ
1: หมายความว่าเขาก็ติดคิวด้วยแหละ
0: เขาก็ต้องพักผ่อนเหมือนกันส่วนพี่หมอนี่โอ้โหตอนดึกอย่าไปรบกว
1: นเถอะ
0: อย่าไปรบกวนพี่หมอเขาเลยนะครับ
1: ครับ
0: ผมรอกรรมการแจกใบเหลืองที่2ครับมันแจกยากสงสัยมันเก็บไว้เล่นนะครับเล่นอะไรนะแกงกินกับข้าวนะครับคือลุ้นใบแดงเหรอพี่ลุ้นใบแดงเหร
1: อ
0: พี่ตอนนี้น่าจะลุ้นใบแดง
1: โซบักเคนสัมภาษณ์อยู่ในตอนนี้
0: เขาก็คุมนอร์เวย์มาหลายปีแล้วนะ
1: ไม่แต่ว่าผมว่าจังหวะ
0: 6-7ปีแล้วมั้งโซบักเคน
1: แต่จังหวะแกมันเด็กมันขึ้นมาพอดีอ่ะอย่างยูดีนูซ่าขึ้นมาฮาแลนด์มาใช่ไหม
0: ใช่
1: มีโซลอสตอนแรกโซลอสก็ธรรมดาเลยนะ
0: ครับ
1: อยู่ดีก็ขึ้นมาแล้วก็มีไอ้เจ้าอะไรล่ะเดกาดใช่ไหมเป็นตัวหลักอยู่แล้วอ่ะ
0: หลัง
1: จังหวะมันพอดีอ
0: ่
1: ะ
0: หลังๆมีเชลเดอร์ลูปอะไรสอดแทรกขึ้นมาอีก
1: มีออสการ์บ๊อบอีกอ่ะขึ้นมาจากเซตตี้พวกเนี้ย
0: โอ้นี่ปีที่6แล้วนะสตาร์เลอร์โซบักเคนนะครับเฮดโค้ชของนอร์เวย์ก็เรียกว่าเป็นคนที่ก่อร่างสร้างนอร์เวย์ขึ้นมาจริงๆเลยนะ
1: ชุดเนี้ยชุดใหม่หมดเลยเนี่ย
0: คือมาบอลโลกแล้วก็ขึ้นมาเป็นทีมที่หลายๆคนมองข้ามไม่ได้เพราะว่าแกเหมือนกันเลย
1: เขาว่าเอาจริงๆด้วยระบบต่างๆแกเซตมาจนทีมมันผ่านเข้ารอบมันนี้ได้ไงแต่ว่าผมว่าส่วนหนึ่งเขาก็ดูจากสไตล์การเล่นนะ
0: ครับ
1: เกมรับเหนียวแน่นแล้วก็เกมรุกที่ค่อนข้างจะรวดเร็วที่ผมเห็นจากสไตล์ที่แกทำนะ
0: แต่สังเกตถ้าสมมุติแล้วถ้าย้อนกลับไปในเกมที่เจอฝรั่งเศสอ่ะวันนั้นน่ะมันอาจจะเป็นเกมที
1: ่
0: เขาไม่ได้ซีเรียสเฮ้ยวันนั้นเล่นแบบเปิดเกมรุกเลย
1: ใช่
0: เพราะว่าฝรั่งเศสอ่ะมันแลกอยู่แล้วแล้ววันนั้นเนี่ยนอร์เวย์เองก็ไม่ได้ซีเรียสกับผลการแข่งขัน
1: ใช่
0: เพราะเหมือนตั้งใจมาแพ้อยู่แล้วอ่ะแล้วพอผมเห็นว่านอร์เวย์เขาแบบพอไปเล่นเปิดแรกเฮ้ยเล่นสนุกนะ
1: ใช่
0: ไม่ได้เล่นแย่นะถ้ามีทีมที่แบบพากันเล่นด้วยการเปิดเกมรุกมันๆได้เนี่ย

0: ว่านอร์เวย์ก็สู้ได้สนุกนะครับดู SMS กันแล้วกันนะครับกลับมาที่ SMS ข้อความผมเฉลยแล้วกันนะครับคำถามที่เราถามว่าผู้ตัดสินฟุตบอลโลก2ครั้งที่เราถามไปอะนะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นผู้ตัดสินจากชาติใดที่มันเป็นชาติเดียวกันคำตอบคืออิตาลีนะฮะ ก็มีคนตอบถูกเยอะเดี๋ยว

0: เอาชัวเมนี่ดีกว่าเออแมนยูไม่ไปยุ่งไม่ไปซื้ออะไรกับเขาเลยเหรอย้ายแล้วนะ
1: ไม่ยุ่งกับใครทั้งนั้นนะ
0: คือมาติอุสแฟรนันเดซเนี่ยผมว่า85ล้านน่ะมันน่าลองเหมือนกันนะคือราคามันก็ไม่ได้ไปถึง100ล้านไง
1: ครับ
0: คือเข้าใจได้ว่าเป็นนักเตะจากทีมที่มันตกชั้นน่ะแต่เราเห็นคุณภาพเวลาเขาเล่นแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: มันของดีเลยนะ
1: ใช่
0: พอแฟนๆบอกโอ้โหโตนาลีก็ไม่ค่อยมีข่าวแล้วมาติอุสแฟรนันเดซก็ไปละกองกลางดีๆก็เอลเลียตแอนเดอร์สันก็ทำท่าว่าจะไม่มาย
1: ้ายไปละไปซิตี
0: ้ย้ายไปละก่อนหน้านี้นี่แหละตัวกองกลางที่แมนยูจะซื้อเข้ามาเป็นตัวแบบเกรดดีๆหน่อยเนี่ยมันจะเหลือไม่เยอะไง
1: ครับ
0: นะครับ แฟนๆก็บ่นเข้ามาทีนี้มันเหลือนี่ไงอเล็กซ์สกอตอเล็กซ์สกอตของบอร์นมัธเหลืออเล็กซ์สกอตที่มันพอมีข่าวกับแมนยูนะในตลอดหลายๆวันที่ผ่านมา
1: ครับ
0: แต่สกอตดูแล้วบอร์นมัธน่าจะโขกแพงอยู่นะครับ
1: ใช้คำว่าโขกเลยแหละ
0: ใช่น่าจะขายแพงอยู่อ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าข่าวล่าสุดของมาติอุส เฟรนันเดซเนี่ยนะครับ85ล้านปอนด์แล้วมันไม่มีโบนัสเพิ่มด้วยนะครับคือแมนยูอ่ะเสียเปรียบตรงนี้นี่ผมอ่านเจอข่าวแล้วเขาบอกแมนยูเนี่ยพยายามจะยัดโบนัสเพื่อให้มูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยเข้าใกล้กับสิ่งที่สเปอร์จะจ่ายเหมือนสเปอร์ไม่มีโบนัสแต่ได้85ล้าน
1: ก็คือเลือกเอา
0: แต่แมนยูจะมีโบนัสแต่มันจะรวมเท่า85
1: ครับ
0: คุณเป็นเวสต์แฮมคุณเลือกใครอ่ะ
1: เอาตังค์สดดีครับ
0: เออมันก็ต้องเลือกสเปอร์ว่ะ
1: ไม่หรอกจะแมนยูจริงๆตอนแรกเขากะจะผ่องถ่ายอุกาตงอุกาเต้ไปมาไม่ได้
0: ใช่อ๋อแล้วก็ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเดอแซบี้เนี่ยเฮ้ยติดต่อหานักเตะหลายครั้งนะได้ด้วยวะมันไม่ดูน่าเกียดอ่ะ
1: เนี่ยบอกห้ามไง
0: เดอแซบี้พยายามติดต่อหานักเตะหลายครั้งเพื่อจะโน้มน้าวนักโน้มน้าวใจมาดูเฟรนันเดซครับ
1: ครับ
0: เนี่ยเห็นมีข่าวแบบเอ็กซ์คลูซีฟเข้ามานะครับ
1: อ
0: ่ะเอาไปทุ่มไปเอาชัวร์เมนี่ดีกว่ามาดริดเขาพร้อมขายไหมล่ะชัวร์เมนี
1: ่คือมันก้ำกึ่งไง
0: หลังๆมันเจ็บเยอะไหมชัวร์เมนี่เน
1: ี่ยไอ้เจ็บคือคามาวินก้าเจ็บแน่ๆ
0: ใช่ไหมไอ้คามาวินก้าเนี่ยเจ็บเยอะกว่า
1: ใช่
0: แต่ผมจะดูออริเลียนชัวร์เมนี่เนี่ยหลังๆมันเจ็บขนาดไหนเดี๋ยวมันลง
1: ตัวจริงตลอดเลยนะผมจำได้ช่วงหลังอะ
0: เดี๋ยวดูหน่อยดีว่ามันจำนวนแมตช์มันเยอะพอไหม26ปีเออแต่ตัวนี้เจ็บยากนะ
1: เจ็บยาก
0: ไม่ว่าจะเล่นกับโมนาโกเล่นกับเรอัลมาดริดเนี่ยฤดูกาลหนึ่ง30กว่านัด50นัดเล่นได้ตลอด
1: ครับ
0: หมดจะซื้ออะไรจากมาดริดก็ไม่ง่ายนะ
1: โอ้มาริดแล้วแต่เขาจริงนะ
0: ใช่สวัสดีครับเชื่อทีมชาติญี่ปุ่นสีขาวที่เตะกับบราซิล
1: มีแต่คนอยากได
0: ้คล้ายเสื้อทีมชาติเยอรมันในฟุตบอลโลก2002เลยครับของอาดิดาสเหมือนกันจริงๆทีมญี่ปุ่นน่าจะได้ฉายาเป็นเดอะคราวนะเพราะมีโลโก้เป็นนกอีกาจากโค้ชบ้านนอกนะครับ2002เยอรมัน2002เลยเหรอ
1: ครับ
0: ก็สีขาวๆเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ใช่
0: แต่เสียดายญี่ปุ่นเพิ่งใส่นัดแรกใช่ไหม
1: ไปซะแล้ว
0: เออใส่วันที่เจอบราซิลแล้วก็ไปเลย
1: ไม่ผมว่าจริงๆอ่ะผมว่าอย่างที่บอกแหละคือพอเขานำแล้วเขาไปเรียกที่จะถอยไปเยอะไงมันก็เลยกลายเป็นว่าโดนบราซิลที่บี้แล้วเอาจริงเนี่ยผมมองว่าอย่างตัวรุกอย่างวินิซูดอ่ะชอบกองหลังฝั่งตรงข้ามที่ถอยแล้วเขาชอบจี
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าเกิดดันไปชนเนี่ยเขาว่าเขาจะติดไง
0: ครับ
1: แต่เคยแต่ว่าก็ต้องเสี่ยงแล้วถ้าหลุดมาก็ต้องเตะเหมือนกันอ่ะนะครับ
0: บอกว่าเมื่อไหร่ทีมชาติไทยจะวิ่งได้แบบไม่หมดแรงสงสัยต้องรอโค้ชเกาหลีปาร์คฮังซอมา
1: ปาร์คฮังซอไปนี่แล้วกาญจนบุรี
0: พลังการ
1: แล้ว
0: ที่2นะ
1: เอออ
0: ยู่ที่2นะ
1: โอ้โหตังถึงไหมล่ะ
0: สุดๆไม่ว่าจะเป็นการเสริมทัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาจริงเอาจังอ่ะ
1: ครับ
0: ขึ้นชั้นแน่นอนเพราะว่าถ้าคุณเป็นทำทีมขนาดนั้นแล้วอยู่ในที2นะเลื่อนชั้นแน่ๆครับ
1: ครับ
0: แต่เขามีข่าวออกมาเหมือนกันนะว่าคือปาร์คฮังซอก็ให้เลือกเลยว่าถ้านักเตะคนไหนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรับไม่ได้กับการซ้อมของเขา
1: ออก
0: เออมันมีข่าวจาก
1: ไม่ได้ซ้อมหนักจริงเพราะ
0: ข่าวนักเตะไทยมาเขาบอกคนไหนรับไม่ได้ก็ไปเลย
1: ผมดูสัมภาษณ์จากพี่ใหม่อ่ะ
0: เป็นไง
1: พี่ใหม่พนุวงศ์จ๋า
0: เ
1: ซตโปรแกรมมาเขา

0: ยังบอกเลยตั้งแต่เขาทำ
1: โคตรเดือดม
0: าเขาไม่เคยเจอโปรแกรมที่
1: ใช่ไหม
0: หนักแล้วโหดขนาดนี้มาก่อนในชีวิต
1: โอ้โหทีนี้แหละคุณจะเห็นนักเตะทีสองวิ่งเป็นม้าคึกตลอดทั้งเกมแน่นอน
0: แต่ก็ไม่แปลกใจนะที่เขาสามารถไปปลุกปั้นเวียดนามได้คือเวียดนามก็ซ้อมโปรแกรมคล้ายๆกันนี่แหละเพียงแต่ว่าต้องยอมรับด้วยว่าเวียดนามเขาแบบมีความแบบอยากเอาชนะไทยผมว่าเอาพูดแบบนั้นเลยแล้วอาจารย์ป้าคงไปปลุกปั้นแบบเฮ้ยเอาเว้ย
1: เอาหน่อยเว้ย
0: แต่ว่าถ้าจะให้คนกำหลับอาจารย์ป้าต้องเรียกพี่ตุ๊กไปโอ้โหแทบจะพังงกหัวเลย
1: เขาไอ้นี่เขาเคารพซึ่งกันและกันอยู
0: ่
1: แต่ว่าเห็นล่าสุดนี่เกาหลีใต้ให้พักฮังซอออกมาแถลงข่าวด้วยนะ
0: เหรอ
1: เรื่องผลงานกับทีมชาติอะจริง
0: ผมไม่เห็นไงผมไม่ได้ด
1: ูมีอีกหนึ่งบทบาทเขามาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับการตกรอบของเกาหลีใต
0: ้
1: นะครับประเทศของเขาในศึกฟุตบอลโลกด้วย
0: จริงดิ
1: จริง
0: แล้วพูดว่าอะไร
1: ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะแบบก็เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคนรับหน้าแทนอ่ะประมาณหนึ่งอ
0: ่
1: ะ
0: เป็นคนสำคัญของประเทศในเรื่องโค้ชแหละ
1: ใช่
0: แต่ฮองเมงโบนไม่ไหวแล้วนะ
1: โอ้โหกับเกาหลีตีสี่ตีห้าคนก็ไปรอด่าที่สนามบิน
0: อ
1: ่ะ
0: เขาอุตส่าห์ไม่จัดพิธีต้อนรับไม่ให้
1: ไม่มีเขาแยกกลับกันแยกกลับเป็นกลุ่มๆเล็กๆอ่ะ
0: ยังโดนไง
1: ย
0: ัง
1: โดนกลับตีสี่มั้งตามข่าวอ่ะ
0: ก็คือกลับมาไม่โดนไงไม่เจอใครไง
1: ครับแต่ว่าที่มันหนักก็คือแบบบางคนถึงขั้นขู่ฆ่านะอันนี้ไม่โอเคนะ
0: เห็นบอกว่าเนี่ยบอกแบบไปพูดให้ร้านค้าไม่ต้องไปรับให้บริการฮองเมงโบเลยนะ
1: จริงเหร
0: อผมอ่านดูอะบอกว่าไม่อย่าให้มันไปซื้อข้าวอย่าให้อะไรอย่างนี้เลยนะประมาณนั้น
1: อ
0: ะ
1: ไม่ต้องไปขายของให้มัน
0: อะไรประมาณนั้นอะ
1: น่ากลัววะ
0: ไม่เดี๋ยวคือพอมาฟังแล้วแบบโอ้โหดูว่าเขาเจอเขาดูแบบน่ากลัวเหมือนกันนะ
1: ใช่ใช
0: ่แต่เราไม่เคยรู้ไง
1: คือแต่พอผมไปอ่านมาผมก็เออรู้สึกว่าสิ่งที่เขาแต่งตั้งฮองมยองโบเข้ามาเนี่ย มันเหมือนแบบเล่นพักเล่นพวก
0: หลังบ้าน
1: หลังบ้านแล้วก็มีเขาเรียกอะไรระบบพวกพ้องอ่ะ
0: อาศัยว่า
1: พี่น้อง
0: อดีตตำนานนักเตะของทีมชาติ
1: เพราะว่าเคยคุมในบอลโลกล้มเหลวมาแล้วแล้วระหว่างนั้นที่เขาคัดสรรหาโค้ชทีมชาติเนี่ยเขามีข่าวว่าจะได้เจสซี่มาร์ช
0: เจสซี่มาร์ช
1: ใช่เจสซี่มาร์ช
0: ที่เคยคุมไลซิกคุมอะไรเนี่ย
1: แล้วทีเนี้ยด้วยความเป็นฮองมยองโบเนี่ยความเป็นแบบรุ่นใหญ่ในทีมชาติเส้นสายรู้จักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอกทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยความเป็นพี่เป็นน้องในการคัดเลือกเนี่ยในการใช้เส้นสายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ถูกแต่งตั้งมาแทนเจสซี่มาร์ชแทนที่มาร์ชเนี่ยมีโอกาสจะเป็นโค้ชแทนอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เนี่ยคนก็เลยไม่พอใจนะครับเรื่องความไม่ชอบมาพากลก่อนหน้านี
0: ้
1: แล้วยิ่งผลงานในฟุตบอลโลกเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยมันก็ยิ่งโดนซ้ำสองไปด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับนี่อ่ะปาร์คฮังซอเดินนำฮองมยองโบมาเลยนะแกคนรับหน้าแทน
0: เรียกว่าคนสนธิลิ้มทองกุล
1: เนี่ยกุนซือพลังการต้องกลับบ้านไปทำหน้าที่ก่อนนะ
0: ตอนแรกก็อยู่อเมริกานะ
1: เออ
0: วันนั้นที่
1: อ๋อเหรอ
0: แกไปด้วยรู้สึกแกไปด้วย
1: อืม
0: เพราะวันนั้นที่พี่ใหม่ไปสัมภาษณ์ไม่กี่สัปดาห์นี่แหละ
1: ครับ
0: สัปดาห์ก่อนนี่แหละบอกเขาต้องอยู่อเมริกาก่อน
1: ครับ
0: ก็แสดงว่าอยู่กับฮองนี่แหละ
1: เออก็บอลโลก
0: อยู่กับฮองน
1: ี่ประมาณนี่แหละนะครับ
0: เอาไปเรียกความฟิตนักเตะเกาหลีใต้เรียกว่าโปรแกรมซ้อมอ่ะ
1: แต่เกาหลีใต้มันก็วิ่งดีนะแต่มันเล่นไม่ดีเองอ่ะนะครับ
0: ผมว่ามันดูไม่ค่อยเป็นทีมเวิร์กในมุมผมอ่ะผมดูตั้งแต่นัดแรกอ
1: ่
0: ะผมว่ามันดูมันสเปรย์สปะไงไม่รู้แต่ถามว่าไอ้นัดแรกถ้าไม่ได้อีคังอินเน
1: ี่
0: ยผมว่าโดนแล้วจริง
1: นัดแรกมันมีอีคังอินมีอะไรนะควางอินบอมใช่ไหม
0: ควางอินบอมเล่น
1: ดีหน่อย
0: ส่วนลิงก็โดนเปลี่ยนออกอะไรเงี้ย
1: สวัสดีครับดีเจครับช่วยทักชื่อทีมประกอบด้วยครับจะได้สนุกเข้าใจมากขึ้นครับติดตามสนุกดีครับอ๋อให้ภาคชื่อภาคทีมภาคคนภาคทีมไปด้วยคือแต่พูดเมื่อกี้ผมว่าชื่อมันก็ต่างกันอยู่นะ
0: มันสำเนียงพูดรู้เลย
1: คือชื่อมันก็ค่อนข้าง
0: แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บข้อมูลมาแล้ว
1: ก็ค่อนข้างรู้เหมือนกันว่าชาติไหนเป็นชาติไหนเพราะว่าชื่อมันค่อนข้างต่างกันพอสมควรนะครับ
0: อย่างฮาแลนด์ดีโอมานเดอร์และดีโอมองเด้เงี้ยคนละทางละ
1: เต้อะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ไม่เป็นไรเขาอาจจะแนะนำมา
1: ครับ
0: คุณ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่าเสียดายครับอดยาวถึงจุดโทษเลยครับอาหมัดฟอร์มดีรีบเข้ามาเข้าแคมป์แมนยูนะครับทั้งเลี้ยงยิงฟรีคิกก็ดีแต่คุณลงเล้ง
0: ตอนอยู่แมนยูมันไม่ทำอย่างนี้สิพี่ลงเล้ง
1: แต่มันได้กลับบ้านแล้วแหละครับ
0: อันนี้ไอวอรี่โค้ชเขาคิดผิดเอาอาหมัดลงต้องกำหมัดครับชนะแน่ไม่ใช่ดิใจเย็นสิ
1: ครับพายเรือในสนามและทั้งสนามเท่เลยครับนอร์เวย์แต่คุณลงเล้งเออเป็นบรรยากาศที่แบบเห็นละเท่เลย
0: ประเทศไปต่อไง
1: ดีอูต้องมายังไงอ่ะหายไปเลยอ่ะไปภาควอลเล่มาหรือไง

0: จากพี่จอนคลอง6นะครับ
1: ไอ้วอลเล่ไม่ค่อยได้ภาคเยอะครับแต่ว่าบางทีมัน
0: ตอนดึก
1: นะผมบอกแล้วผมช่วงเนี้ยมันไม่ไหวนะครับเนี่ยได้ประมาณนี้แหละจริงๆผมคือถ้าให้มาเข้าตีสามตีห้าเนี่ยผมก็ไม่ไหวเลยนะ
0: เอาได้ประมาณนี
1: ้ประมาณไม่เกินตีสองตีสามเนี่ยได้อยู
0: ่ครับเราก็ไม่ได้หนุ่มๆแล้วนะ
1: ไม่เราตอนหลังมันมีปัญหาด้วยนะครับ
0: นะครับรักษาสุขภาพหน่อย
1: ครับผมพี่ๆครับอินเตอร์มิลานแถลงซัมเมอร์มีโอกาสวิมาริโอที่บอกไปแล้วใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เขาน่าจะไม่ได้ฟังเลยนะเขาส่งมาอีกรอบหนึ่งคุณกิตภาส
1: ไม่คือจริงๆอ่ะผมก็ต้องย้ำอีกทีว่าวิมาริโอเขาย้ายแน่นอนเนี่ยเขาประกาศในฤดูกาลที่แล้วก่อนแล้วเขาย้ายแน่เพียงแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีทีมไหนที่จะมาบอกว่าจะเอาเขาไปไงถึงตรงนี้ก็ยังไม่มีแต่ก็ไม่แน่ผมกำลังคิดในอีกชั้นหนึ่งสมมุติเดชาบี้ไปคุยอีกรอบว่ามีโปรเจกต์ยังไงอาจจะอยู่ก็ได
0: ้
1: เพราะดูวาฟก้าผมว่าไม่ใช่มือหนึ่งหรอกซื้อมาเป็นแบ็คอัพ
0: โอ้ไม่ใช่เอามาเป็นตัวซ้อมเลยด้วยซ้ำ
1: ผมบอกว่าผมว่ามีโอกาสที่ถ้าสุดท้ายไม่มีใครย้ายนะวิคาริโอจะอาจจะได้เป็นมือหนึ่งต่อ
0: แล้วเขาเพิ่งต่อสัญญากับโกสำรองอีกคนนึงอะ
1: ไอออสติน
0: เออเออไอตัวสำรองอะ
1: แล้วก็มีไอ้เนี่ยคินสกี
0: ้เอออันโตนินคินสกี้
1: ที่
0: เขาต่อสัญญาไปแล้ว
1: ต่อใหม่คินสกี้ไอ้
0: มันเวอร์ไ
1: งแมกกาทูดอร
0: ์ไม่ไหว
1: จริงๆผมว่ามันผิดตั้งอีกอร์ทูดอร์แล้วแหละ
0: เออ
1: ตอนนั้นเดชาบี้ก็ว่างก็ไม่ตั้งแต่แรก
0: ครับ
1: ไม่งั้นก็ต้องมาลุ้นตอนท้ายแล้ว
0: เดี๋ยวดูว่าเดอะแซบี้เขาจะไปคุยอะไรเพิ่มเติมมายังไงนะฮะ
1: ครับ
0: อ๋อ
1: กาเบียฮาลันอีกแล้วนะ
0: เออ
1: ลืมคิดลืมคิด
0: เออจริงว่ะเออจะได้ไปซัดกันมันเลยทีนี
1: ้ทีนี้ผมว่าไอ้คู่นั้นอ่ะมันจะวัดกันที่ตรงกลาง
0: เดี๋ยวไปดึงผมไปดึงเลยเขาอีกไอ้กาเบี้ยวเนี่ย
1: กลางใครเดือดกัน
0: เ
1: นี่ย
0: เพราะว่าตัวโอ้โหโอเดกาดนะตัวพรีเมียร์ลีกก็เยอะ
1: อ้าวแต่มันอาร์เซนอลด้วยกันนะกาเบี้ยวเจอโอเดกาดจะมีเกรงใจกัปตันไหม
0: ไม่มี ทีมชาติไม่มีแน่นอน
1: มาติเนลลี่อย่างเงี้ยนะ
0: บอกมาตาอุดเฟนันส์นะครับจะไม่ย้ายออกจากทีมที่ตกชั้นอีกนะอย่าให้มีครั้งที่3นะทุกคนลงเล้งนะฮะ
1: คือว่าเพราะมันย้ายจากเทอร์ตันตันมาเวสแฮม
0: ตกหมดอ่ะ
1: แล้วย้ายมาแมนยู
0: ไม่ตกหรอกย้ายไปสเปอร์บ้าสเปอร์มันจะผมว่ามันก็ต้องดีขึ้นแล้วมันจะ3ฤดูกาลเลยเหรอ
1: ไม่แต่โดยชาบี้ผมว่าจริงๆทรายฤดูกาลเห็นชัดว่ามันดีกว่าไอ้คนที่ทำมาก่อนนี้หลายคนเลยนะ
0: คือเห็นคาแรคเตอร์เห็นแบบ
1: มันเริ่มเหมือนไบรตัน
0: เห็นยี่ห้อของ
1: เดชาบี้
0: เดชาบี้เวลาสเปอร์เล่นเลยต่อบอลกันชุบชับชุบชับเลยอ่ะ
1: แต่ทีเนี้ยมันจะมีแบบเหมือนคำหาคล้ายๆแมนยูคือมันมีตัวที่แบบค่าเหนื่อยสูงแล้วไม่ค่อยได้ใช้หรือใช้ไม่ค่อยได้เรื่องอ่ะมันก็ต้องเอาออกยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าปีเนี้ยไอตัวอย่างเจมส์มาดิสันก็กลับมา
0: อ
1: ย่างครูเชฟสกี้ก็น่าจะได้กลับมาแล้วครูดูสิ
0: ฟูเต็มเลยจริงๆนักเตะ
1: ลูกมันเยอะ
0: เขาจัดได้2ทีมอ่ะปกติอ่ะคือแล้วพอเขาเสริมเยอะขนาดเนี้ยเขาก็ต้องขายเยอะ
1: เรื่องผมว่ามีแต่ส่วนใหญ่ตรงกลางอ่ะผมว่าไอพวกไอ้ปาร์ฟซาเนี่ยมีสิทธิ์จะโดนอีบิซูมาก็เริ่มเล่นไม่ค่อยดีนะมีสิทธิ์ไอ้สองตัวเนี้ย
0: จาก
1: ลูคัสเบิร์กวาวเนี่ยเห็นมีข่าวว่าเจ้าตัวอยากย้ายแต่คิดว่าก็น่าจะไม่ย้ายหรอก
0: ครับ
1: มีใครนะเบิร์กวาวมีใครอีกตัวนึงนะ
0: กองกลางเขาอะ
1: ดาวรุ่ง
0: อะชิเกรอะ
1: ชิเกรพวกเนี้ย
0: แต่เกรมันเล่นกองหลังได้ด้วยไง
1: เล่นแบ็คขวา
0: เออมันก็อเนกประสงค์อยู่แล้ว
1: อย่างเจส
0: เป็นตัวสแปร์ได
1: ้อย่างเจสเปนเนี่ยช่วงหลังก็ได้ออกสตาร์ทตัวจริงตลอด
0: อุ้ยทีมชาติระดับทีมชาติทูเคิลให้เป็นตัวจริงทีมชาติด้วย
1: งงเลยแต่ตอนนี้แบ็คขวาหายหมดเจ็บหมด
0: ควอนซ่าก็เจ็บ
1: โอ้คุณพระแล้วทำไมไม่เอาเทนต์มาก็ไม่รู
0: ้เออไม่เอานะครับเออลุกชงลุกชออะไรก็ไม่เอามาแบ็คซ้ายนะฮะ
1: กะว่าใช้เท่าที่มี
0: ใช่
1: ทีนี้เดี๋ยวต้องใช้สักพักเปลี่ยนมาเล่นหลังสามดูทรงแล้วมันทำอะไรไม่ได้
0: ใช่ครับหัวที่นำมาช้างวดนี้ของหนูว่า4-2 4-3ค่ะและ7-2 และ 7-3นะคะเน้นตัวเดียวให้เน้น7ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีจากคุณเทยลงทุนแฟนนอน
1: แม่
0: ให้วันนี้หวยออกพอดีเนี่ย
1: จริงอ่ะ
0: วันที่1พอดีนะครับท่านนี้ตอบไปแล้วนะที่ทีมไหนเสียดายที่ไม่ได้ผ่านรอบแรกมานะครับบอกไปหมดละ
1: ครับ
0: ดาวเทียม C band KU band ส่วนใหญ่น่าจะดูไม่ได้ครับเซฟสุดใช้กล่องดิจิตอลกับเสากลางป่าครับแต่จริงๆถ้ามีกล่องสมมุติที่เขาบอกว่าเป็น True ID อ่ะมันก็โหลดแอปของ AS Play ก็ได้ป่ะก็โหลดได้นี
1: ่โหลดได้ดูได้สิ
0: เออแล้วก็เปิด AS Play ดูจากกล่อง True ID ก็ได้
1: ดูฟรีอยู่แล้วเนี่ย
0: ใช่ไหมก็เป็นการดูผ่านตรงนั้นก็ได้มั้งครับ
1: ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าใครมีกล่องลองใช้ดู
0: ครับอามัดลงไปยิงตีเสมอให้ครึ่งหลังครับ อันนี้ส่งมาตอนที่อามัดยัง

0: ไม่ยิงหรือเปล่า
1: อืม
0: กล่องทูจานดำจานแดงจานน้ำเงินเหลืองดูไม่ได้ครับโหนี่ทุกสีเลยเหรอ
1: ไม่ได้จริงๆอ่ะผมเคยแนะนำไปทางมีบางเพจผมบางทีคนมาถามเงี้ยเพราะว่าเขาจะมีทั้งดูวอลเลย์ดูฟุตบอลอ่ะ
0: ครับ
1: ผมถึงขนาดผมจะไปซื้อไอเสาอากาศดิจิตอลทีวีอ่ะ
0: ที่มันปกติทั่วๆไปเลย
1: แค่มันตั้งเนี่ยอันละร้อยกว่าบาทเนี่ยผม
0: ชัวร
1: ์ซื้อร้อยกว่าบาทเนี่ยดูได้แน่นอน
0: ชัวร์เลยนั้นชัวร์เลย
1: แล้ว
0: แก้ไขปัญหาได้เลย
1: แล้วหลังๆมันจูนง่ายก็คือแค่เสียบวางชัดเลย
0: ม
1: ันไม่ต้องแบบขนาดไปต้องใช้อะไรเยอะไง
0: ครับทีมชาติอุรุกวัยนี่จอมโหดหรือว่าจอมห่วยครับอี
1: ผมว่ามันเป็นปีนี้แหละที่บอกที่เมื่อกี้เราคุยกันมันมีปัญหาภายในแล้วเบียลซ่าเขาประเภทยอมหักไม่ยอมงออยู่แล้วบ้างล่ะ
0: เขาคิดว่าตัวเองเป็นเฮดโค้ชแล้วนักเตะเองก็ไม่เห็นด้วยกับ
1: เรื่องการซ้อมที่มันหนักเกินไป
0: ติกด้วย
1: ม
0: ันหนักขนาดไหนผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะ
1: คืออันนี้เขาบอกว่ามันเหมือนว่าตอนแรกอ่ะ
0: ม
1: ีคนเข้าไปคุยก่อนคือเข้าไปคุยแล้วมีโคเซ่คิมิเนสอ
0: ่ะไอ้พวกรุ่นใหญ่อ
1: ่ะคิมิเนสเขาพยายามไปคุยเอ้ยอย่าพึ่งไปอะไรเงี้ยแต่ว่าวาเวเด้กับตันไงมันก็มีคนเฮโลตามไปเยอะเขาบอกมีอูกาเต้มีพวก
0: ไอ้พวกตัวด
1: าวินอะไรพวกนั้นอ่ะไปเป็นตัวก่อวอร์ดไง
0: อ
1: ันนี้คือข่าวเนี่ยเขาไม่ได้ยืนยันนะ
0: ครับ
1: แต่มันบอกละแคะมาประมาณนี้แต่เขาบอกคนที่ไปห้ามทับในเรื่องของความเดือดในแคมป์อ่ะคือโคเซ่คิมิเนสที่บอกเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยอยู่กับโค้ชก่อนเฮ้ยอะไรประมาณเนี้ย
0: แล้วสุดท้ายมันก็เห็นผลในนัดสุดท้ายที
1: ่มันเห็นจากการเล่น
0: อ่ะเล่นแบบไม่เอาอ่ะผมก็งงเลยนะว่าเฮ้ยมันก็ต้องแยกแยะป่าวะถ้าคุณไม่
1: คุณก็ต้องเอา
0: ทะเลาะก่อนทะเลาะกับโค้ชแต่ว่านี่คือเล่นเพื่อประเทศชาตินะเว้ย
1: ไม่ได้เล่นไล่โค้ชแล้วคือสมมติ
0: มันไม่ใช่สโมสรไง
1: ถ้าคุณเข้ารอบเลยคุณก็เป็นประวัติของคุณนะ
0: ผมก็เลยงงว่าเฮ้ยมันทำแบบนี้แล้วแฟนบอลภายในประเทศชาติของเขาเนี่ยจะรู้สึกยังไงกับการกระทำของนักเตะรู้แหละว่ามันทะเลาะกับเฮดโค้ชอ่ะแต่ว่าในสนามคุณก็ต้องเต็มที่ก่อนหรือเปล่า
1: ถูก
0: จนถึงขั้นที่แบบเฮ้ยคุณต้องเปลี่ยนวาเวเด้ออกเพราะนั้นเนี่ยวาเวเด้มันเล่นไม่เอาเลย
1: มันเล่นไม่เอาแล้วอีกอย่างนึงมันเหมือนว่าโค้ชได้ทำบอกอีกอย่างมันทำอย่าง
0: อะไรประมาณเนี้ย
1: มันก็เลยกลายว่ามันมีปัญหากันไง
0: แล้ววันนั้นก็รู้สึกว่าเบนทันคูเองเป็นคนที่แบบโอเคสุดแล้วเขาก็เลยต้องเปิดต้องเปลี่ยนเอาวาเวเด้ออก
1: จริงๆมันเกมมันเปลี่ยนตรงผมว่าอูกาเต้แม้ว่าจะเล่นไม่ได้ดีนะแต่มันจะขาดตัวพลังงานแดนกลางไป
0: ก็ดันไปเจ็บเอง
1: ไม่แต่ช็อตนั้นอ่ะผมว่าถ้าอูกาเต้แกปล่อยแบบว่าปล่อยตามแรงเฉื่อยไม่เจ็บหรอกแกไปยั้งโกชนเพื่อน
0: เพราะว่าม
1: ีเพื่อนวิ่งเข้ามา
0: ขาซ้ายมันไปยืดผิดมันยืดออกไปไกลด้วยแหละแล้วมันไปลงน้ำหนักเยอะไปเกร็งไง
1: แล้ววันนั้นนั่งดูพอดีวันนั้นไปอีเวนต์อยู่ครับเดลาร์แมกก้าไอ้สองนั้นมอคือคนเจ็บเข่าอ่ะ
0: แบบ
1: มันแบบ
0: รู้เลยนะ
1: ก็เจ็บจริงแหละผมเห็นแล้วแต่คือแค่ตอนแรกไม่รู้ว่าเจ็บอะไรแต่พอดูภาพช้าเห็นเลยคุณหนูเพราะว่าเขาใช้ขาขวายั้งแล้วมันเหมือนมันมาเร็วอ่ะแล้วมันตึงขาดแต่ผมจำไม่ได้ตามต่อว่ามันขาดมากน้อยแค่ไหน
0: แต่ว่าระดับ8-9เดือนก็นั่นแหละ
1: ก็คงไปอ่ะเอาจริงซีซั่นหน้าไม่มีเขาเลยดีกว่า
0: ก็น่าจะเล่นไม่ได้แหละน่าจะกลับมาไม่น่าทันนะครับเพราะว่าหายเสร็จแล้วมันต้องเรียกความฟิตอีก
1: แต่จริงๆเดี๋ยวนี้ถ้าวิวัฒนาการจริงๆอ่ะถ้าไปดูเรื่องของการผ่าตัดอ่ะเขาใช้กล้องผ่าดังนั้นอ่ะแผลมันเล็ก
0: มันไม่เห็นอยู่แล
1: ้
0: ว
1: แต่ทีนี้มันอยู่ที่ว่าการสมานแผลของแต่ละคนไม่เท่ากันไง
0: อายุนักเตะด้วย
1: แต่อุกาเต้มัน25-26
0: มันก็น่าจะวัยกลางคนธรรมดาคงไม่อะไรเท่าไหร่หรอก
1: แต่จริงๆส่วนใหญ่เจ็บเข่าแล้วกลับมาไม่ค่อยเหมือนเดิม
0: ยาก
1: มีคนเดียวมั้งที่ผมเห็นเนี่ย
0: ใคร
1: ที่ทั้งไอเอนิกลาสันทั้งเข่าทั้งแฮกอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วกลับมาเหมือนเดิมได
0: ้อ
1: ย่างนั้นเก่งจริง
0: แต่ว่าหลายๆคนก
1: ็ไกลเลย
0: ถ้าเป็นตั้งแต่เด็กก็ยังโอเคแต่ถ้าเป็นตอนโตแล้วเนี่ยบางทีมันจะกลับมาไม่ได้แล้วดิ
1: ไออย่างลุดฟันจะลอยตอนก่อนมาแมนยูที่มันหักไปอ่ะโอ้โหถ้าเซอร์เล็กไม่เชื่อมั่นนี่แกไม่เป็นสเกาต์ต่อแล้วแหละ
0: เอาง่ายๆอย่างลุกชอที่หน้าแข้งหักอ่ะยังกลับมาปกติได้นี่แบบดีมากนะ
1: ลุกชอนี่โดนเอ็กตอยเลยล่า
0: ใช่
1: ใส่ไปหัก 2-3 ท่อน
0: น
1: ่ะ
0: 2ท่อนหน้าแข้งหัก2ท่อน
1: แล้วข้อเท้าอีก
0: ลุกชอตอนที่เห็นภาพเอ็กซเรย์หน้าแข้งแล้วแบบโหเล่นบอลจะกลับมาเล่นบอลได้เหรอ
1: ใช่
0: ผมก็เล่นได้ว่ะ
1: เล่นดีด้วยแต่ว่าแค่แบบก้นใหญ่ไปนิดนึง
0: ทีมชาติกาตาร์กับญี่ปุ่นเนี่ยที่ตกรอบเร็วไม่ใช่เอเชียนคัพต้นปีหน้ามาระบายกับไทยครับไม่เอานะฮะรู้สึกเสียวๆอยู่เหมือนกันไม่ตันไปอยู่กลุ่มเดียวกับเขาอ
1: ่
0: ะ
1: เอาจริงอ่ะผมมองไงว่าผมว่าไทยเราอ่ะมันยังกำปั้มกึ่งๆแล้วมันขาดตัวแบบแต่ละชุดอ่ะที่ขึ้นมาเติมอ่ะ
0: ครับ
1: คือก็ต้องบอกว่าถ้าเราเทียบญี่ปุ่นแล้วก็คงโดนเทียบกับทุกกีฬาประเภทเนาะ
0: ใช่
1: แต่ญี่ปุ่นเขามีทรัพยากรในแต่ละเจนเยอะไง
0: โอ้เขามีคือเยาวชนชุดหนึ่งอะเขามีหลายชุด
1: ใช่
0: ในช่วงวัยเนี่ยเขามีหลายชุดนะ
1: วันนั้นผมถามใครนะน่าจะไปถามเพื่อนญี่ปุ่นที่มันเคยเป็นนักฟุตบอลว่าแบบวิธีการที่นั่นเขายังไงอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เขาบอกว่าอะคือก่อนคุณจะเข้าอะคาเดมี่คุณต้องโดดเด่นมากจริงๆไม่งั้นจะคล้ายๆมิโตมะที่แบบถ้ามันหลุดจากระบบอะคาเดมี่อะมันก็ต้องไปหาวิธีการวนเข้ามาแต่พวกนั้นอะในสเกลของประเทศเขาอะเขาค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของดาต้าเบสเยอะ
0: มีข้อมูลอยู่ในมือเยอะอยู่แล้ว
1: ค
0: ือ
1: ต่อให้คุณเล่นมหาลัยอ่ะหรือว่าคุณเล่นโรงเรียนอ่ะแต่ถ้าคุณแบบเฮ้ยมันมีคนสะกิดว่าไอ้คนเนี้ยมันดี
0: จัด
1: เขาก็จะไปดูอยู่แล้ว
0: แล้วฟุตบอลโรงเรียนฟุตบอลคอลเลจฟุตบอลมหาลัยเขาเนี่ยโอ้โหคนดู
1: คือสุดท้ายอ่ะ
0: 4-50,000 อ่ะ
1: ผมว่าสุดท้ายอ่ะไอ้อนิเมะการ์ตูนมังงะของซูบาสะม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ผลกับชีวิตของนักกีฬาญี่ปุ่นจริงๆนะ
0: อืม
1: ผมรู้สึกว่าเขาใช้ตรงนั้นเป็นแรงบันดาลใจ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วมันกลายว่าโอ้โหทุกคนเล่นฟุตบอลแบบบ้าคลั่ง
0: เน
1: า
0: ะ
1: คุณเห็นไหมล่ะ
0: เอาจริงเอาจัง
1: อ่ะหรือว่าถ้าอย่างวันเล่ผมพากไปแบบคนก็จะมาถามผมว่าแบบแล้ววันเล่อะไรเงี้ยก็ดูดิ4ขวบเขาอันเดอร์เรียกตัวเลขได้ตั้งกำแพงมี9ตัวก็คือแบบอ่ะ1 2ไล่ได้อ่ะ
0: วันเล่นะ
1: เออ
0: ผมไม่ค่อยไปดูวันเล่เด็กของญี่ปุ่นเท่าไหร่เลย
1: คือเขาฝึกวิ่งฝึกล้มมาตั้งแต่4-5ขวบ
0: คือทุกๆชนิดกีฬานะผมว่ามันก็มาจากรากฐานความเป็นคนญี่ปุ่นด้วยแหละ
1: แต่อันนี้จากปากของพี่กิ๊ฟวิลาวันผมก็ถามว่าเขาเพิ่งไปมาญ
0: ี
1: ่ปุ่นที่พาเด็กไปฝึกซ้อมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าลองคิดดูแล้วกันว่าโรงเรียนระดับอำเภอมีโรงยิมอะโรงยิมดีๆอะใช้อะ
0: ตามโรงเรียนตาม
1: เหมือนที่เราดูสแลมดังอ่ะนั่นคือโรงเรียนระดับอำเภอต้องมีแบบนั้นทุกทิศที่
0: แบบมีแบบเป็นโรงยิมดีๆตามโรงเรียนเลย
1: มันก็ทำให้เขาสามารถฝึกซ้อมอะไรที่มันเริ่มได้ตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ย
0: มันก็มาจากมาตรฐานจากระดับพื้นฐานมาก่อนเลยนะ
1: แต่ทีนี้กลับมาดูบ้านเราก็ว่าไม่ได้เพราะว่าบางอย่างมันก็ต้องให้ส่วนรวมก่อนบางอย่างมันอาจจะยังทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อาจต้องช่วยกันผมว่าช่วยกันมันก็มีโอกาสที่จะเพราะนี่เขาเพิ่งมาแถลงงบปี70นี่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
0: อ๋อเพราะว่าเขามี
1: โปรเจกต
0: ์พอเปิดสภาเขาแถลงงบกันอยู่
1: เขาพูดโปรเจกต์ถึงเรื่องของเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาต่างๆการจ่ายอยู่นะ
0: ครับ
1: เขาอาจจะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของนู่นนี่นั่นให้บ้างเขาบอกว่าคือผมฟังรมว.อ่ะเขาก็พูดประมาณว่านักกีฬาเขาก็ต้องเหนื่อยเขาต้องทุ่มเทให้กับเวลาต่างๆควรจะให้อะไรเพิ่มไหมหรือ พวก facility สิ่งอำนวยความสะดวกควรจะปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นไหมด้วยการใช้งบประมาณคือแต่อันนี้ผมมองว่าต้องทำจริงนะ
0: อย่าเป็นนโยบายแบบขายฝันไปนะ
1: ผมว่าถ้าทำจริงอ่ะหลายๆกีฬามันมีโอกาสอย่างปีนี้วอลเลย์บอลคุณอู๋เราลุ้นไปโอลิมปิกนะแชมป์เอเชียเนี่ยแต่คนก็จะไปพูดว่ามันญี่ปุ่นมีครึ่งบางทีอ่ะผมมองว่าดวงมันอาจจะจับไขว้ไปเจอทีมอื่นไปปัดตกมาให้ไง
0: อ๋อเส้นทางเราอาจจะดูง่ายหน่อยได้
1: แต่ก่อนจะถึงนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวตัวเอง
0: ครับ
1: ส่วนมาโลกกับไทยเนี่ยผมยังยืนยันคำพูด พี่เฮง เขาบอกไปนอนฝันเอา
0: ถ้ายังเล่นได้แบบนี้นะเพราะว่าจริงๆมาตรฐานจากการเล่นฟุตบอลลีกผมว่าก็สำคัญต่อการปูรากฐานระดับทีมชาตินะครับ
1: ใช่ๆ
0: คือถ้าลีกแบบแข็งแกร่งสักหน่อยเนี่ยผมว่ามันก็ย่อมส่งผลดีต่อระดับทีมชาติอยู่แล้วแล้วนักเตะเราเนี่ยก็ควรที่ต้องไปเล่นต่างชาติให้มันเยอะมากกว่านี
1: ้ก็เหมือนเกาหลีญี่ปุ่นอ่ะ11ตัวแรกอย่างน้อยๆ11ตัวแรกต้องเล่นต่างชาติก่อน11ตัวแรกก่อนนะ
0: ใช่ไปเล่นก่อน
1: แต่ตอนนี้เกาหลีญี่ปุ่นเนี่ย25ตัว26ตัวมันเล่นนอกหมดแล้ว
0: โอ้โหแล้วส่วนใหญ่ยุโรปหมดอ่ะมันไม่ได้ในเอเชียไม่ได้ลีกตัวเองนะครับ
1: ใช่
0: ของเราเนี่ยเอาไปเล่นแค่ลีกเอาแค่ในเริ่มต้นในเอเชียให้ได้ก่อนหลายๆคนไม่ต้องไปฝันไประดับบอลยุโรปอะไรขนาดนั้นหรอก
1: ครับ
0: นะครับอันนั้นผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งก้าวถ้าคุณไปเล่นลีกระดับเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยดีนะครับถ้าเล่นญี่ปุ่นได้เนี่ยโอกาสจะไปยุโรปต่อมันก็มีอยู่แล้วอยู่ดีจะกระโดดข้ามไปเล่นยุโรปเลยอะไรเงี้ย
1: คืออย่าง
0: นั้นก็น่าจะเร็วไปหน่อย
1: ผมเชื่อว่าหลายคนจะพูดถึงกรณีสุพนัท
0: ครับ
1: ถามว่ามันเป็นสเต็ปที่ถูกผมว่าสเต็ปที่ถูกต้อง
0: อ
1: คือผมมองอย่างนี้ว่าอย่างไปสโมสรอะไรนะชื่ออะไรนะเอาลืมอีกแล้ว
0: ลูเวนเน
1: าะไม่อย่างไปที่ไปล่าสุดเนี่ย
0: โอมิยะเนี่ย
1: คือผมว่าการขายขาดเนี่ยผมว่ามันก็ดีต่อตัวน้องอย่างหนึ่งว่าไปจะไม่ต้องภาวะพะวงว่าไอ้จะกลับมันมีสัญญาอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าอันนี้มองในแง่บวกอยู่นะบุรีรัมย์อ่ะเขาก็ถือว่าใจนะก็ยอม
0: เขาปล่อยนะ
1: น้องไป ซึ่งไอโอมิยะเนี่ยมันเป็นเครือข่ายพันธมิตรกับตระกูลอาเบ
0: เรดบู
1: หรืออาเบของเยอรมัน
0: เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยแบงค์เนี่ยอยู่ในสายตาเจเกนคอปเลยนะ
1: คือผมว่าอันเนี้ยเราก็ไม่ยืนนะ 100% หรอกแต่ว่าม
0: ันมีข่าวไง
1: ทุกการเซ็นเนี่ยมันต้องผ่านเขาเพราะเขาเป็นระดับผอ.
0: ด
1: ู
0: ที่ดูเยาวชนใช่
1: ดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาได้ดูสเกาต์วิธีการเล่นมาแล้ว
0: เพราะเขาต้องดูนักเตะต่างๆให้กับทีมในเครือเรดบูล
1: แต่ถามว่าเขาเซ็นไหมเขาเซ็นรับรองแหละแต่เราไม่ได้ยืนยันหรอก
0: ครับ
1: แต่ทีนี้เนี่ยผมมองในเรื่องของโอกาสคุณอูคือมันนึกว่ามันเป็นเครือข่ายตระกูลเรดบูลเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์โยกย้ายไปไม่ว่าจะเป็นซาวบวกไลฟ์ซิกสมมติคุณโจฟอร์มที่โอมิยะดีอ่ะเขาก็ต้องมองเทียบกับเด็กในรุ่นอายุเท่ากันมันก็มีโอกาสถามว่าแบงค์อายุเยอะไหมแบงค์เพิ่งอายุ23
0: มันได้ไกล
1: ไปได้
0: อีกอย่างนึงอ่ะการไปเริ่มต้นใน J2 ใช่ไหมล่ะ
1: แล้วมีคนที่แนะนำก็คือพี่ชายเนี่ยจริงๆหน้าไปแบบที่คอนซาโดเล่เจอโอมิยะเนี่ย อยากไปดูมากเลย
0: ครับ
1: ตังไม่มี
0: เออญี่ปุ่นยังพอไปได้ไม่ได้เป็นยุโรปนะครับ
1: โอ้จะแพงกว่ายุโรปนะมันเล่นไปนะ
0: ตั๋วเครื่องบินอย่างน้อยๆน่าจะถูกกว่าแหละ
1: ช่วงบิ๊กพีก็ดูเหมือนกัน
0: อาร์เจนตินาโปรตุเกสนอร์เวย์ฝรั่งเศสเข้ารอบรองครับสุดท้ายโปรตุเกสเข้าชิงกับอาร์เจนตินาโปรตุเกสได้แชมป์ครับ
1: อันนี้ติดโดแน่นอน
0: ไปดูคืนวันนี้มีคนบอกให้พรีวิวหน่อยฝรั่งเศส
1: ไลน์อัพมาแล้วยังไง
0: กับสวีเดนมายัง
1: มาแล้ว
0: โอเคถ้ามาแล้วเดี๋ยวคุณต้องจัดให้หน่อยแล้วกันดูซิว่าเขาใช้ตัวจริงในแบบที่เราคาดกันเอาไว้หรือเปล่านะครับ
1: ฝรั่งเศสนี่ก็4-2-3-1นะครับก็นำมาโดยไมค์เมยองนะ
0: ครับ
1: แนวรับมีฝั่งของจูสกุนเดดาโยปาเมคาโนวิลเลียมซาลิบาใช่ไหมที่เป็นตัวหลักๆนะครับที่มาแล้วก็จะมีลูก้าดีนเนี่ย
0: โอ้ยวันนี้ดีนได้ลงแทนเตโอนะ
1: ก็อาจจะมีการปรับในเรื่องของสภาพร่างกายด้วย
0: แต่สองคนนี้เขาสลับกันบ่อยๆอะ
1: แต่จริงๆเล่นได้ทั้งคู่แต่ว่าเตโออาจจะได้ความดุดันกว่าหน่อย
0: ครับ
1: ดันกลางนี่อเลนราบิโอนะกับอเลเลนชูอาเมนี่นะครับโอ้โหโตลุกคุณดูดิโอลิเซ่เดมเบเล่บาโคล่าเอ็มบัปเป
0: ้คือเดชองเนี่ยเขาจะสลับทีมภายในทีมชาติฝรั่งเศสเขาจะมี3ตัวที่เขาจะสลับ
1: ครับ
0: คือดีนไม่ดีนก็เตโ
1: อ
0: แล้วก็ไอ้ตรงกลางเนี่ยเขาจะสลับ3คน
1: ครับ
0: ลาบิโอชัวอาเมนี่กับโคเน่เขาจะวนๆอยู่เนี่ยแล้วข้างหน้าอีกตำแหน่งนึงอ่ะเขาก็จะเปลี่ยนแค่ดูเอกับบาโคล่าน
1: ั่นแหละ
0: เขาจะเปลี่ยนอยู่3ตำแหน่งแต่ละนัด3ตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลย
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นอย่างนี้อีกแล้ววันนี้เป็นโอกาสของบาโคล่าเป็นโอกาสของชัวอาเมนี่แล้วก็ลูก้าดีน
1: โหดจัดผมบอกเลย
0: มีแค่3ตำแหน่งที่เขาเปลี่ยนจริงๆนะผมสังเกตมาหลายนัดละ
1: ไม่แต่เดชองผมว่าที่เขาไม่ยอมวางมือเขามีความคาใจว่าอยากใช้เด็กรุ่นใหม่มันจะเป็นยังไง
0: ครับ
1: เขาก็เลยได้ใช้แหละ
0: โอ้โห
1: โอ้ส่วนสวีเดนนี่ใช้3-4-2-1นะ
0: ครับ
1: หรือ3-4-3ก็ได้ก็สามประตูก็เป็นจาคอบวิเดลเซตเตอร์สตรอมนะครับแนวรับเป็นวิกตอร์เลนเดนเลฟครับมีฝั่งของกราเบียกุตมุนสันนะครับแล้วก็อีก1คนเนี่ยก็จะเป็นทางด้านกุสตาฟลาเกอร์เบลเก้นะครับคู่กลางลูคัสเบิร์กวาลยาซินอายารีทางขวานี่เป็นดาเนียลสเวนสันทางซ้ายใช้เป็นฝั่งของเอเลียตสตาล์นะครับแล้วก็3กองหน้าเลยแล้วกันผมว่าอิลันก้าอีซักวิกตอร์โยเคเลส
0: นี่คือจุดแข็งของสวีเดนอย่างแท้จริงวันนี้ที่ขาดหายไปคือไอ้นี่นะอีซักฮีเอนนะกองหลังตัวหลักอีก1คนเจ็บนะ
1: ครับ
0: ก็เท่ากับว่าสวีเดนขาดกองหลังตัวหลักไป1คนผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะ
1: ใช่
0: ถล่มผมบอกฝรั่งเศสชนะขาดเลยอ่ะ
1: สู้ไม่ไหวหรอก
0: สู้ไม่ไหว
1: ผ
0: มให้ชนะขาดเลยคู่นี้3-0ไหม
1: 3เลย
0: โหดไปไหม
1: ผมว่าถ้าประมาณนั้นแหละ
0: ผมว่า3-0อ่ะผมว่าชนะขาดเลยนะครับเป็นคู่หนึ่งในรอบ32ทีมที่น่าจะถล่มกันได้ผลปรากฏว่าสวีเดนชนะ
1: ก็เหมือนเยอรมันน่ะใครอ้าวใครดูก็ว่าใช่ดูยังไงก็ต้องชนะ
0: แต่จริงฟีฟ่าก็เซ็งนะ
1: หลุดหมดอ่ะ
0: เยอรมันก็ตกฮอลแลนด์ก็ตกโอ้แบบถ้าถามมึงพวกเรตติ้งนี่เรตติ้งตกเลยนะ
1: จริงคนที่เซ็งสุดคืออะไรรู้ป่ะ
0: เอออ
1: ดิดาสเพราะว่าแบบครั้งสุดท้ายที่ได้ใช้ในฟุตบอลโลกกับเยอรมันแล้วไงก่อนที่จะแบบหมดสัญญาก็จะไปใช้อีกค่ายนึง
0: เอาจริงๆนะถ้าข้างบนมันเป็นสวีเดนอีกทีมนึงนะสวีเดนเจอบารากวัยใครชนะเจอแคนาดาโมร็อกโกเนี่ยมันดูแบ
1: ฟีฟ่าเนี่ยอยากต
0: ้
1: องกล
0: ับ
1: ต้องกลับไปคิดใหม่เลยไอ้48ทีมนี่ควรจะมีหรือเปล่าต้องกลับไปเป็น32ทีมหรือเปล่า
0: ใช
1: ่แต่ยิ่งอ่ะส่วนตัวอ่ะคุณอู๋คุณชอบ32หรือ48มากกว่า
0: คือพอได้สัมผัสกับบอลโลก48จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าแมตช์มันเยอะไหมเยอะแล้วก็คิดว่ามันมีจำนวนแมตช์ให้เราดูแบบถี่เยอะจริงๆแต่ว่าพอลงมาสัมผัสกับการแข่งขันจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าม
1: ันไม่มัน
0: เฮ้ยมันเยอะไปว่ะมันเยอะไปคือตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยมีให้ดูวันละ3คู่4คู่ดีจังเลยเว้ยพอไปนั่งดูจริงๆผมรู้สึกเอียน
1: คุณไหวป่ะล่ะ
0: ผมไม่ไหวผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันผมก็ทิ้งหลายๆคู่ไปเลยนะผมก็ไม่ได้ดู
1: ไม่ทุกวันนี้ผมบอกเลยวันไหนผมไม่ทำงานผมนอนเลยนะ
0: เ
1: พราะผมก็ไม่ไหว
0: ใช่แล้วรู้สึกว่ามันเยอะไปแล้วก็ทำให้ความสำคัญของความเป็นฟุตบอลโลกเนี่ยผมว่ามันควรจะสโคปแล้วก็คัดเลือกทีมให้มันเหมือนเดิมอ่ะเท่าเดิมอ่ะดีแล้วคุณก็ต้องคัดทีมให้มันแบบมีคุณภาพจริงๆอ่ะไอ้พวกไม้ประดับอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้มันเข้ามาน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
1: คือผมรู้สึกว่าเขาเริ่มจากแพลตฟอร์มจากทีมเล็กๆก่อนนะเมื่อก่อนเตะกัน4ทีม8ทีม16 24จนมาขยายมา32อ่ะผมว่า32นี่เพอร์เฟคสุดละ
0: เออจริง32ว่าลงตัวสุด
1: 998อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ลงตัวสุดละ
1: มีความรู้สึกว่าอ่ะ84 8กลุ่มละ4ทีมเข้ามารอบ16ผมว่ามันเหมาะสมอ่ะ
0: เออไอ้รอบน็อกเอาท์ควรเป็น16มันไม่ควรเป็น32
1: มันตลกไง
0: เออมันเยอะไปมันเกินการ
1: คุณทำมันเทนนิสไปได
0: ้เออมันเกินการเล่นแบบนี้เหมือนการสลัมนะ
1: ก็ใช่ไงผม
0: เห็นดอเยอะไปหมดเต็มไปหมดเลย
1: ซึ่งจริงผมว่าเห็นด้วยกับคุณอู๋คือว่าบางทีเราเห็นไม่ละบางท
0: ี
1: อย่างบางทีมาเนี่ยโอ้โหมันเป็นไม้ประดับจริงๆอ่ะโดนไปเยอะแยะอะไรเงี้ยก็ควรจะนะทำให้มันแบบว่ากลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าอ่ะก็เข้าใจมุมฟีฟ่าเพราะว่ามันขายของได้เยอะ
0: เออใช่เขาว่าได้เปอร์เซ็นต์ได้เงินอะไรที่มันเยอะขึ้นดีไม่ดีเขาจะเพิ่มมากกว่านี้ด้วย
1: แต่ถ้าเรามองในมุมมองของอ่ะถ้าเปิดโอกาสให้กับโอกาสให้กับทีมเล็กๆไอ้เคมอย่างเคปเบิร์ดดีอาร์คองโกที่มันมาอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องดีกับพวกนี้ไง
0: ครับ
1: ว่าเป็นการแบบว่าโอกาสให้กับทุกชาติอะไรเงี้ยแต่ผมว่าสุดท้ายผมยังย้อนไปคำเดิมถ้ามันจะเป็นครั้งฟุตบอลโลกคุณก็ต้องเก่งจริงถึงจะมาได
0: ้เออนั่นแหละคำนี้ผมว่าต้องคัดเอาแบบเนื้อเน้นๆหน่อย
1: เออ
0: ถ้าจะเป็นฟุตบอลโลกเป็นมหากรรมฟุตบอลที่คุณผ่านรอบคุณมีรอบคัดเลือกคุณก็ต้องเอาทีมที่มันรู้สึกว่ามีคุณภาพสุดๆไปเลยให้มันเหลือน้อยที่สุด
1: แต่ทีเนี้ยด้วยความที่มันเป็นแบบทริปเปิลเนชั่นในการเป็นโฮสต์เนชั่นหรือว่าเป็นเจ้าภาพอ่ะมันก็โดนไป3ทีมแล้วไงก็เข้าใจอยู่นะสมมติอ่ะจัด32เหลือ29แล้วอ่ะ
0: เออๆ
1: มันก็อาจจะต้องแบบวิธีการต้องคิดมาก่อน
0: แต่ผมว่าถ้าโซนไหนเป็นเจ้าภาพอย่างโซนเนี้ยคอนคาเคฟคุณเอาไป3โควต้าผมว่าในโซนนั้นก็ควรจะต้องเสียสละเออคุณก็ต้องเสียสละไปเลยคือก็เสียสละไปเลยก็ช่วยไม่ได้อ่ะโซนเอง
1: ก็คุณขอเอง
0: เออคุณโควต้าในโซนคุณก็ต้องลดลงดิว่าอะไรเงี้ย
1: คราวหน้าฉลองครบ100ปีนี่ก็มั่วซั่วอยู่นะ
0: จริงจริงจริง
1: ข้ามทวีปไปเลยทีเดียวแอฟริกายุโรปไปแล้ว
0: ต้องย้อนกลับไปที่อุรุกวัยก่อนเนี
1: ่ยแต่ข่าวว่ามันเป็นแบบมันก็เป็นแนวคิดแนวใหม่อะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันแปลกๆไงคุณลงคิดที่คุณบอกมันมีใครโปรตุเกสโมร็อกโกสเปนอาร์เจนตินาปารากวัยลุกไกวเพราะย้อนกลับไปเพราะมันครบ100ปี
0: พวกนั้นไปเตะนัดแรกใช่ไหม
1: อาจจะผมถามว่ามันไม่รู้อะอย่างนั้นคุณกลับไปจัดอุรุกวัยเลยไหม
0: มีกิมมิกไง
1: ให้มันมีกิมมิกไงใช่ไหมผมว่ากลับไปจัดอุรุกวัยเลยไง
0: ไม่มีเขาเรียกไม่มีศักยภาพในการจัด
1: หมดแล้วไง
0: ตังหมดแล้วพวกเนี้ย
1: ก็เข้าใจก็แบบเออก็แบบแต่แค่แบบว่าเนี่ยลองนับดู6ประเทศนะ
0: ที่เป็นเจ้าภาพ
1: เป็นมัลติเนชั่น
0: ต่อไปใช่
1: มันจะแบบฮะมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงความเป็นฟุตบอลโลกหายไปทีละนิดทีละนิดแบบไม่รู้คุณผู้ฟังคิดยังไงก็ลองพิมพ์มาคุยกันได้นะ
0: บอกว่าไม่ใช่แค่ปารากวัยครับพี่อู๋นั้นเอกวาดอร์ชนะเยอรมันประธานาธิบดีประกาศหยุดวันถัดไปไปเลยไม่ต้องทำงานทุกอาชีพ
1: ฉลองเด
0: เอกวาดอร์นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มก็เป็นใช่ไหมที่ชนะเยอรมันได
1: ้แต่ผมว่าถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนกันก็ปิดประเทศไปเลย
0: ครับ
1: มึงต้องดูเหมือนเกาหลีที่ไปรวมจัตุรัสกลางเมืองผมจำชื่อไม่ได้
0: เออ
1: มันก็ต้องไปอย่างนั้น
0: เออแต่เห็นโมเมนต์วันที่ญี่ปุ่นชนะแล้วกลางแยกชิบูย่าที่เขาฉลองกันอ่ะ
1: ไฟเฟยพุ่งพับเลย
0: แบบตำรวจก็อำนวยความสะดวกให้แฟนบอลลงมากลางสี่แยกชิบูย่ามาฉลองชัยชนะกับญี่ปุ่นอะไรเงี้ย
1: ซึ่งมันดูหลุดกรอบความเป็นระเบียบของญี่ปุ่นเนี่ย
0: แต่เสียดายเขาตกรอบไปแล้วนะครับ
1: ไม่แต่ผมว่ามันผมก็เสียดายเมื่อคืนผมรู้สึกว่าเขาควรจะได้เล่นมากกว่าการ
0: ต่อเวลาอย่างน้อยก็ควรต่อเวลา
1: แต่ผมเข้าใจแหละพอเห็นพายุบราซิลมาตุ้งตังตุ้งตังตุ้งตังเนี่ยโดนอยู่แล้ว
0: แต่เห็นความรู้สึกแบบการประสบการณ์การแก้เกมของอันเช่แล้วมันก็คืออันเช่อันเช่นะ
1: อย่าเปลี่ยนตรงนี้ขยับ
0: อันเช่ลอตเตอร์เขาแบบเขานิ่งพอที่จะรักษาสถานการณ์แล้วพาบราซิลชนะได้นะ
1: โอ้แต่จังหวะแทงให้บูโน่กิมาไรส์
0: อืม
1: โอ้โหผมยอมเลยมั้งโอ้โหน้ำหนักแล้วแบบแล้วก็ไอ้คนขึ้นไปมาร์ตินลี่อ่ะมันวิ่งเข้าลายพอดีเป๊ะเลยนะคุณดูภาพป่ะ
0: อืม
1: จะวิ่งมาสวนปึ๊บ
0: ไอ้นี่แล้วตอนยิงอ่ะ
1: ยิงยากด้วย
0: ใช่แล้วตอนยิงอ่ะยิงเข้าได้ไง
1: ยิงที่ไหนล่ะ
0: ยิงเข้าได้ไงมาร์ตินลี่อ
1: ่
0: ะ
1: เหมือนไอ้นูซ่าเนี่ยเห็นไหม
0: ยิงสุดสวยเลย
1: ซีโยมซูซูกิบอกเซฟมาทั้งเกมครับพี
0: ่เออนั่นก็เซฟมือบวมเลย
1: โอ้อันนี้มีข่าวว่าอาจจะมีทีมจากพรีเมียร์ลีกสนใจอยู่นะซีโยมซูซูกิเนี่ย
0: เห็นอยู่เห็นอยู
1: ่นะยอมปฏิเสธแมนยูนะ
0: คุณพุทธิพงศ์บอกว่าไม่ต้องเอาไหนไกลครับแพทริกเบิร์กเลยครับแมนยูแพทริกเบิร์ก
1: คนละอันคนละอันอยู่ไทยลีกเอ๊
0: ไม่ใช่พูดถึงแพทริกเบิร์กของนอร์เวย์ด้วยไงเขาบอกให้แฟนอยู่ซื้ออ
1: ๋อ
0: แพทริกเบิร์กนี่แหละ
1: ผมนึกว่าอาทิตย์เบิร์กอะไร
0: แพทริกเบิร์ก
1: ขอไป
0: ของแมนยูนี่แหละ
1: ไม่แต่ว่าตัวนี้มันดูวิ่งไล่แต่มันดูไม่มีการพลิกแพงอะไรเลย
0: มันเหมือนมีลูกขยันนำ
1: แต่มันไม่มีอะไรพลิกแพงไง
0: กับตันทีมโมโดกริมไง
1: แต่มันก็เอาถือว่าโอเคผมว่าเอาซื้อนะเอเนสดีกว่ายังดูมีเชิงดูมีวิธีการยืดหยุ่นไงแต่มันช้าม
0: ันมีข่าวกับอีกคนหนึ่งอ่ะของสปอร์ติ้งลิสบอน
1: อ
0: ่ะผมจำชื่อไม่ได้แล้วแมนยูก็เคยมีข่าวอยู่แต่ว่าเงียบๆไปแล้วมีข่าวกับคนไหนไม่เคยจะสานต่อให้มันยืดยาวเลยนะมันก็จบอยู่แค่นั้นอ่ะ
1: ไปซื้อเลวคัตเบิร์กวาวไปย้ายไปแมนยูไปน้องไป
0: ผมว่าเอาคนอื่นดีกว่าเอาเบิร์กวาวเนี่ยนะ
1: ไม่จริงๆอ่ะผมถามว่ามีข่าวชวนมานี่ผมก็ชอบนะดูเป็นคนขยันดีอะไรเงี้ย
0: เบสิกเทคนิคเขาได้อยู่แล้ว
1: แต่ทีนี้มันก็แพงไปหน่อยไงมันก็ต้องอยู่ที่ว่าแหมทางพูดบอร์ดบริหารจะเอายังไง
0: ครับ
1: แต่จริงก็ไปไล่ๆดูหลายๆทีมในทีมเล็กๆที่ปีนี้มันก็เล่นดีมีเยอะนะบนโลกอ่ะแต่ใจอย่าไปเอาทีมนึงเคปเวิร์ดเนี่ยเลี้ยงจัดเลยกองหน้า จำได้วันนั้นบรรยายอยู่จะเลี้ยงไปไหน
0: เหรออ๋อเคยพาเคปเวิร์ดด้วยเหรอ
1: โอ้โดนมาแล้ว
0: เหรอ
1: มันจะเลี้ยงไปไหน
0: โดนเคปเวิร์ดไปแล้วอ่ะ
1: นี่ก็งงแต่คือมันวิ่งเร็วแบบ
0: ขยันขยัน
1: แต่ผมอาจจะเป็นคนนึงแล้วกันผมเป็นคนเล่นฟุตบอลแล้วผมเป็นชอบคนแบบเลี้ยงจัดอ่ะ
0: ครับ
1: คือถ้าจะเลี้ยงก็เลี้ยงประมาณนึงไม่ใช่โอ้โหเลี้ยงตะบี้ตะบันเข้าไปมันจะมีไอตัวอะไรนะอย่างไอ้นูโน่ดาคอสต้านี่ก็เลี้ยงไอ้ไลออนเมนเดสก็เลี้ยงเลี้ยงจัดเลยอ่ะผมเห็นว่าจะเลี้ยงไปไหนวะ
0: อ๋อนี่ปิดท้ายด้วยวอลเล่นิดนึงนะคุณตั๊กกี้บอกว่าพี่ต้องครับสนาม3บุ๋มบิ๋มกับน้องหยกได้ไปไหมครับ
1: บุ๋มบิ๋มมันไม่ได้ไปแน่แต่หยกเนี่ยเดี๋ยวรอเขาตัดตัว
0: ครับ
1: เขาเดินทางวันอาทิตย์ผมก็ต้องไปด้วยนี่แหละ
0: สนาม3นี่บุ๋มบิ๋มกับหยกไม่แน่ใจแต่ต้องไปแน่นอน
1: มันถอนตัวไม่ทันแล้ว
0: ตอบคุณตั๊กกี้นะครับบุ๋มบิ๋มกับน้องหยกนี่ยังไม่คอนเฟิร์มแต่ต้องเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วนะครับ
1: แม้แต่บุ๋มบิ๋มคืออย่างนี้ครับคือถ้าอธิบายกันตรงๆนิดนึงก่อนจากก็คือ
0: ครับ
1: ทางทีมงานและโค้ชเขาอยากให้เล่นชิงแชมป์เอเชียเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปอ่ะแข่งไม่เกิน5นัดแล้วคุณได้ไปโอลิมปิกเลยอ่ะเขาต้องเก็บตัวไปเล่นที่ดีที่สุดไป
0: เน้นๆหน่อย
1: เช่นเดียวกับน้องเตยน้องเตยยังเจ็บอยู่นะครับ
0: ครับประมาณนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: อ่ะก็ตี3ละนะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆข้อความนะครับกับการติดตามมาตั้งแต่เที่ยงคืนเลย
1: จ้ะ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเกี่ยวน่าจะมีพรีวิวก่อนเกมสวีเดนกับฝรั่งเศสนะครับติดตามได้กับทีมงานช่วงต่อไปเลยแล้วกันนะครับส่วนช่วงนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
5: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2

0: ียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกงสีทอง
4: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
6: กับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ

0: นี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิง

0: 3:08 นะครับต้อนรับเข้าสู่เนตินาไลฟ์บอลโลนะครับช่วงเรียกว่าคนขั้นเวลานะ
1: ครับผม
0: อยู่กับน้องเจและผมเจงทรงศักดิ์วรรณจิตนะครับสวัสดีน้องเจมแล้วก็สวัสดีฝากรายการทุกท่านนะครับ
1: ครับผม
0: ก็มาอยู่ที่การก่อนนะสักประมาณไม่ถึงชั่วโมงเน
1: า
0: ะ
1: ไม่น่าจะประมาณ50 นาที
0: ขั้นเวลาก่อน
1: ครับผม
0: ขั้นเวลาก่อนที่ฟุตบอลโลกนัดต่อไปนะครับในคู่ที่เตะกันตอน4:00 น.ตามเวลาบ้านเราครับฝรั่งเศสเจอสวีเดนน่าจะเป็นบิ๊กแมตช์ไหม
1: ก็เป็นบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนนี้นะพี
0: ่บิ๊กแมตช์ไม่ใช่บิ๊กเม็ด
1: บิ๊กแมตช์ลิ้นฟันลิ้นฟัน
0: แซวป่านะแซวป่านะแซวป่านะ
1: ป่ารู้เลยใช่ไหมพี
0: ่แซวป่านะพี่เนี่ยมิงพี่บีเนี่ยโหชอบแซวป่าไม่ได้พี่เนี่ยเป็นบริการของป่า
1: แต่พรุ่งนี้ป่าเอ้าเมื่อเช้าป่าก็จบเช้าจบสาย
0: เนี่ยเมื่อเดี๋ยวเช้านี้ป่าบรรยายอีกนะฮะ
1: ขอให้
0: ขอให้โทษและต่อเวลาอีกป่าแล้วก็ไปเทีย
1: บกราบผมก็เดี๋ยวเอาผมไปไล่โปรแกรมอีก2คู่ที่เหลือหน่อยแล้วกันก็เดี๋ยวคืนนี้จะลงเตะอีก2คู่ครับสำหรับรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกก็เดี๋ยวตี4เนี่ยเป็นคู่บิ๊กแมตช์ครับเป็นฝรั่งเศสเจอสวีเดนคู่นี้จะถ่ายทางช่องโมโนแม็กซ์สปอร์ตด้วยนะพี่เป็นฟรีทีวีครับแล้วก็คู่8โมงเช้าก็ฟรีทีวีก็มีเหมือนกันครับโมโนสปอร์ตเนี่ยก็จะถ่ายคู่8โมงเป็นเม็กซิโกเจอกับเอกวาดอร์
0: อ้าวโกติวัวกับนอร์เวย์หรือว่าอวิลิโคสกับนอร์เวย์เมื่อกี้ก็ยิงสดทางทีวีไหมเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ผมแสดงว่าวันนี้แฟนฟุตบอลทุกท่านได้ดูฟรีผ่านจอ
1: ครบทุกค
0: ู่จอทีวีเหรอ
1: ใช่วันนี้ใช่คู่แรกก็ถ่ายทางไทยรัฐเหมือนกันก็คู่แรกเพิ่งจบลงไปเป็นเกมที่สนุกสุดมันแล้วเมื่อกี้พี่ต้องกับพี่อู๋เนี่ยบรรยายก็เกมนี้ต้องบอกว่านอร์เวย์ออกสตาร์ทได้ดีกว่าช่วงครึ่งแรกเนี่ยอันโตนิโอ นูซายิงสุดสวยนะครับจังหวะปั่นโค้งเข้าเสาไกลก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยผ่านมาถึงนาที74อามัดเดียโลครับมาตีเสมอให้กับไอวอรี่โค้ชเป็น 1-1 เกมเนี่ยทำท่าว่าจะจบ90นาทีด้วยผลเสมอแล้วเป็นเอิร์ธบาวฮาแลนด์ครับที่มายิงประตูชัยในนาที86
0: อย่างนั้นนาทีบาดอีกแล้ว
1: ใช่นาทีบาดอีกแล้ว
0: เอาเหรอ
1: นะเป็นจังหวะที่พาติกเบิร์กอ่ะพาบอลเข้ากรอบเขตโทษแล้วเปิดไปเนี่ยฮาแลนด์เหมือนยิงแป๊กๆแต่บอลเข้าประตูนะพี
0: ่ครับ
1: ก็กลายเป็นว่านอร์เวย์เนี่ยผ่านเข้ารอบ6ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกไปเจอกับทีมชาติบราซิล
0: โอ้โหนาทีบาปนาทีเท่าไหร่เมื่อกี้ฮาแลนด์ยิง
1: 86แล้วพี
0: ่โอ้ท้ายเกมอีกแล้วเมื่อกี้คุณธันพิเศษในออกเสียงผิดนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับคนนอร์เวย์ต้องเสียงว่าโฮลัน
1: ครับผม
0: ใช่ฮาแลนด์นะตัว A 2ตัวต้องออกเสียงเป็นเหมือนสระโอนะ
1: เออร์ลิงบอลฮอลแลนด
0: ์ไม่เคยไปหรอกฮะแต่พอดีเขามีเหมือนชาเลนจ
1: ์
0: อ
1: ่
0: ะแฟนกันมั้งผู้หญิงผู้ชายเขาชาเลนจ์ว่าภาษาฉันกับภาษาเธอเวลาออกเสียงมันถูกกันไหมอย่างเง
1: ี
0: ้ยแฟนผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเขาเป็นคนนอร์เวย์เวลาแฟนผู้ชายเขาออกเสียงฮาแลนด์เนี่ยเขาหัวเราะเลยฮะเหมือนฝรั่งเวลามาออกเสียงภาษาไทยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เออเออร์ลิงบอลฮอลแลนด
0: ์บอลฮอลแลนด
1: ์ครับเมื่อกี้นี้ผมนั่งฟังพี่ต้องกับพี่อู่บรรยายนี่พอฮาแลนด์ยิง 2-1 นี้พี่เขาเซ็งเลยนะพี่เพราะว่าต้องมาเรื่องคุย1ชั่วโมงคือตอนแรกแกก็กล่าวว่ากะจะให้บอลเสมอไปจะได้แบบ
0: ต่อเวลาจะได้สูงหน่อย
1: ถูกพอบอลจบ90นาทีอีก1ชั่วโมงต้องมา

0: เรื่องคุยอีก
1: เมื่อกี้เวลาไม่ถูกครับแต่ว่าก็เดินสวัสดีแฟนรายการทุกท่านนะครับที่รับฟังนะครับผ่านทางเครือข่ายอสมทนะครับทั้ง41สถานีนะเจมนะ
0: ครับ
1: เหนือใต้ออกตกตะวันออกตะวันตกนะฮะ
0: ครับผม
1: ทั้งไทยทั้งทั้งหมดเลย
0: ใช
1: ่คนกำลังขับรถอยู่แล้วก็ไม่ได้ฟังทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะ
0: ครับ
1: นะครับก็บางคนก็ฟังผ่านวิทยุไง
0: ใช่ครับ
1: ของต้นทางที่อสมทของเรามีจังหวัดอะไรบ้าง
0: โอ้โหสิบเอ็ดสถานี
1: มีเชียงใหม่แล้วจะไม่ผิดละ
0: มีเชียงใหม่มีทางอุบลไหมพี
1: ่เออนะที่ไอ้อสมทของเราเนาะ
0: ครับ
1: นะครับก็ทักทายหน่อยทักทายหน่อยเพราะหลายคนเนี่ยบอกว่ากรีดยางอยู่ครับผมกรีดยางอยู่บ้านไม่ปลอดภัยนะ
0: อันนั้นเพลงพี
1: ่มาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทมใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: มีเอ้ยวันก่อนพี่ทักอยู่พูดตรงจำจังหวัดไม่ได้เนาะส่วนกลางนี่มีไงมีส่วนภูมิภาคเนี่ยมี41สถานีนะก็อ้าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะ
0: ก็ทักทายเข้ามาได้ครับอยู่กับผมกับพี่เจ๋งประมาณเกือบ1ชั่วโมงก่อนที่ฝรั่งเศสจะลงสนาม
1: ใช่ฮะ
0: ครับ
1: ครับผมมีเชียงใหม่เนาะเอาทักทายเป็นภาษาเชียงใหม่หน่อยสิเป็นยังไง
0: สบายดีเจ้าพี
1: ่ภาคเหนือเนี่ยมี11สถานี
0: ครับ
1: เชียงใหม่เชียงรายพิษณุโลกนครสวรรค์ลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์แม่สอดและพะเยาพะเยาที่ก็จังหวัดอยู่ภาคเหนือเนาะ
0: ใช่ครับพะเยาอยู่ภาคเหนือ
1: เราเชียงเหนือมี10สถานีนะ
0: ฮะทางอีสาน
1: อีสานก็สบายดีบ
0: อภาษา
1: โคราชขอนแก่นอุบลอุดรบุรีรัมย์สุรินทร์มหาสารคามชัยภูมิเลยและสกลนครนี่เป็นไง
0: ครบ
1: อีสานไปก็เยอะแล้วเนี่ยอุบลบุรีรัมย์สุรินทร์เนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็ภาคกลางและตะวันออกนะชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลพบุรีและประจวบนะ
0: ครับ
1: ภาคใต้14สถานีนะเฮ้ยครบทั้ง14จังหวัด
0: ครบเลยใช่ไหมพี่ทางใต
1: ้ทางใต้ทำไมคุณดูซึม
0: ๆกำลังฟังอยู่ว่ามีจังหวัดไหนบ้าง
1: เฮ้ย14จังหวัดภาคใต้ไหมเหรอภาคใต้มี14จังหวัดไหมเหรอครบเนี่ย
0: ใช่เกือบครบไหมเนี่ยครบไหมครับ
1: เฮ้ยภาคใต้เขามี14จังหวัดไหมเหรอ
0: ครบไหมพี่
1: ก็ครบเนี่ยถ้าภาคใต้ครบ14จังหวัดก็ครบเนี่ย
0: นี่ไงแฟนรายการเราถึงทางใต้เยอะ
1: เ
0: พรา
1: ะ
0: ว่ากิจยาไปก็ฟังฟุตบอลไป
1: ภาคใต้มีออก16จังหวัดด้วยฮะขาดไป
0: 2จังหวัด
1: ขาดไป2นะ
0: ครับ
1: ก็มีสุราษฎร์สงขลานครศรีธรรมราชภูเก็ตตรังชุมพรกระบี่พังงาระนองอ๋อนับระนองด้วยระนองต้องภาคตะวันตกไ
0: หมระนองนี่ภาคตะวันระนองนี่ภาคใต้นะพี่
1: เอาเหรอ
0: ใช่ถ้าประจวบในภาคตะวันตก
1: นราธิวาสปัตตานียะลาและสตูลนะครับซึ่งหลายๆจังหวัดเราไปทำกิจกรรมนะร่อยแร่งแรงใต้
0: ใช่
1: ไร่แร่งแรงใต
0: ้รอบล่าสุดนี้ไปสตูลมาพี่
1: อ๋อเหรอสตูลบ้านบ้านคุณสมยศแดงยวน
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: พี่แม่เป็นคนสมยศเพราะว่าไม่ใช่พี่แม่เป็นคนสตูล
1: คนสตูล
0: ใช่ใช่พอนี้แกมาให้ทันคติอยู่ทางหน้าเพจทัศนะก่อนเกมนะพี
1: ่ oh,
0: ก่อนเกมของในเพจ99เนี่ยไปดูกันได้ด้วย
1: รู้เรื่องไหม
0: รู้เรื่องพี่รู้เรื่องพี่เขาระดับบก
1: บกนะบกแมว
0: กับ
1: นะก็ทักทายกับเราสอบคนได้489899นะครับแล้วก็ทาง Facebook YouTube และส่วนของเรานะ
0: ครับผม
1: ก็อย่าลืมต่อของเราด้วยนะครับเรามาคุยกันก่อนเมื่อกี้เป็นไงพูดตรงพี่ดูแป๊บเดียว
0: ก็ต้องบอกว่าเกมเนี่ยสู้กันสนุกเลยพี่ทั้งสองทีมเนี่ยมาตรฐานนักเตะก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าวันนี้นอร์เวย์แค่เฉียบคมกว่าซิตี้เนี่ยผมไปดูให้นิดนึงเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยแทบจะเท่ากันเลยครับไอวอรี่โค้ดเนี่ย 48% แล้วก็นอร์เวย์ 45% โอกาสลุ้นประตูเนี่ยไอวอรี่โค้ด 14 ครั้งนะพี่ส่วนนอร์เวย์ 9 ครั้งครับ
1: ครับ
0: เข้ากรอบเนี่ยนอร์เวย์ 4 ได้มา 2 ประตูส่วนไอวอรี่โค้ดเข้ากรอบ 5 ครับได้มาประตูเดียวและก็ที่สำคัญเนี่ยวันนี้ฮาแลนด์ยิงอีก1ลูกเนี่ยตอนนี้5ประตูแล้วพี่ในบอลโลกครั้งน
1: ี้
0: และก็เดี๋ยวอย่างที่บอกว่านอร์เวย์เนี่ยรอบต่อไปจะเข้าไปถึงบราซิลแล้วถ้าผ่านรอบหน้าไปได้บราซิลนอร์เวย์เนี่ยมีโอกาสจะไปเจอกับอังกฤษหรือเม็กซิโกเจ้าภาพนะพี
1: ่ครับ
0: เพราะว่าเม็กซิโกเดี๋ยวจะลงสนามตอน8โมงเจอเอกวาดอร์เนี่ยถ้าผ่านไปได้ก็จะไปรอเจอคู่อังกฤษกับคองโก
1: อ๋อจะมีพลิกล็อกอะไรอีกไหมอ่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้พลิกล็อกเยอะนะ
0: ครับ
1: มีคิติน่าอากิร่าเยอะเลยนะฮะ
0: ทำไมครับพี่พลิกล็อกกันน่าดูใช่ไหมครับ
1: ทันไหม
0: ทัน
1: คุณตินาไห
0: ม
1: ดังมากนะ
0: ครับใช่
1: ถ้ายุคนี้ตินาก็น่าจะเป็นประมาณโฟอีฟอ่ะ เพราะเป็นเดี่ยว
0: แต่ว่า 4E เป็นเกิร์ลกรุ๊ป
1: เกิร์ลกรุ๊ปถ้าคุณติดาก็ยุค90ก็โอ้โหดังมากร้านตลับทุกชุดดาราเอ้ยเป็นนักร้องที่ผมได้ชื่นชอบมาก
0: ครับผม
1: ก็ดังแล้วก็สวยด้วย
0: ขอสักเพลงได้ไหมพี
1: ่พี่ลอกกันนาดือทะลมทลาย พอละเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ฮะประมาณนี้นะครับ
0: ครับ
1: ก็ยังไม่มีเนาะก็นอร์เวย์ก็ตามที่เขาวางแผนเอาไว
0: ้
1: ว่าเขาขอเลือกเส้นทางลูกผู้ชายนะ
0: ก็ขอมาแจวลีโคนเลย
1: ขอแจวลีโคนเลย
0: ก็
1: เพราะว่านัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเจอฝรั่งเศสดอปผู้เล่นตัวจริงด้วยไง
0: ใช่
1: ฮาแลนด์ไม่ได้ลงด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ก็ได้พักมาเต็มๆแล้วฮาแลนด์ก็ไม่ยิงเกมนี้ด้วย
1: ครับ
0: จริงๆเนี่ยไอวิลี่โค้ดมีโอกาสลุ้นประตูจ่อๆหลายครั้งนะพี่แต่ว่าประตูของนอร์เวย์นี้เหนียวมากครับ
1: ครับ
0: เซฟไปหลายจังหวะโดยเฉพาะลูกฟรีคิกท้ายเกมของไอวิลี่โค้ดเนี่ยจังหวะเซฟช่วยทีมได้ทำให้ทีมเนี่ยเนเลนพี่ประตูจาก
1: เซเบ
0: ีย ใช่
1: เนเลนเนเลน
0: เซฟเซฟเยอะมากครับวันนี้ทำให้นอร์เวย์นี้ได้ไปต่อแล้วก็นอร์เวย์เนี่ยไม่ได้มาเล่นบอลโลกตั้งแต่ปี98นะพี่แต่พอมาครั้งนี้นี่ทะลุถึงรอบ16ทีมไปแล้วครับคือครั้งสุดท้ายที่นอร์เวย์มาเล่นเนี่ยก็คือปี1998รอบ16ทีมแต่ว่ารอบ16ทีมตอนนั้นมันเป็นรอบ2
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้นอร์เวย์เข้ารอบ3แล้วในบอลโลกครั้งนี
1: ้ใช่ฮะก็สุดยอดนะฮาแลนด์นะ
0: ครับ
1: โอ้โดยบูนเดสลีก้าก็ยิงกระจายยูไนตี้ก็ยิงเป็นว่าเล่น
0: ใช
1: ่นอร์เวย์ตัวนี้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของโฮลันด์เนี่ยค่าเฉลี่ยดีมาก1นัดต้องมีอย่างน้อยเกือบๆ1ประตู
0: กับทีมชาติใช่ไหมพี
1: ่รู้จะยิงเอ้ยไม่ใช่เขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเกินด้วยนะหนึ่งนัดเนี่ยยิงเกิน1ประตูอ่ะ
0: ครับ
1: ค่าเฉลี่ยแล้ว1จุดเท่าไหร่
0: ใช่เพราะว่าฮาแลนด์เนี่ยติดทีมชาติ53นัด
1: ยิงเกิน50อ่ะ
0: ยิง60ประตูแล้ว
1: โอ้ย
0: ก็เฉลี่ยนัดละลูกกว่า
1: ครับ
0: ครับโอ้โหแล้วสถิติกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยยังเล่นตั้งแต่ปี2022เนี่ย132นัดก็ยิงไป112ประตูนะพี
1: ่
0: ค่าเฉลี่ยดีมากยิ่งดูกับดอทมูลเนี่ย67นัดยิง62ประตู
1: ครับ
0: คือค่าเฉลี่ยฮาแลนด์เนี่ยดีมาตั้งแต่สมัยเล่นอยู่กับซาบวกแล้วเพราะซาบวก16นัด
1: ซาบวก
0: ใช่16นัด
1: 17ประตูสโมสรโมอ่ะ
0: ครับ
1: โมก็โซชาคุมไงโ
0: อ
1: เล่กูด้าโซชาโซชาที่เพิ่งมาเมืองไทยแล้วก็ไปร้านเพลงเอาไม่ใช่อันนั้นเป็นคาร์โตน่าใช่ไหม
0: ครับคาร์โตน่าที่อันนั้น
1: คาร์โตน่าเขาไปร้านอะไรเซ็กซ์โฟนเซ็กซ์อะไรร้านเซ็กซ์โฟนร้านเพลงร้านไอ้ดนตรีอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับก็โอ้ต้องยอมรับจริงเนาะฮาแลนด์เนี่ยบอลโลกครั้งแรกด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วก็ยิงไปแล้วฮะดูแล้วนอร์เวย์มีโอกาสไปได้ไกลไหมพี่เจ๋งรอบหน้าเจอบราซิล
1: โอ้แต่บราซิลได้เห็นเกมเจอญี่ปุ่นเนี่ยแท็กติกของอัลเชอร์ติเนี่ยคือรู้เลยว่าเขาวางแผนมาดีเนาะพอรู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยแนวรับของเขาเนี่ยถ้าว่าต้องการที่จะสร้างความแตกต่างหรือทำให้แนวรับของญี่ปุ่นกระเจิดกระเจิงออกไปนะก็คือบอมเข้าไปฮะ
0: แล้วลูกโดก
1: แล้วลูกโดกเข้าไป
0: ใช่
1: สุดท้ายเป็นจริงแล้วเห็นไหมอัลเชอร์ติเนี่ยเกมเจอญี่ปุ่นพอจบเกมเขาไปยิ้มเลยเพราะเขารู้ว่าก่อนจะชนะทางญี่ปุ่นได้เนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นนะ
0: ไม่ง่ายเลยไม่ง่าย
1: ไม่ง่ายนะเพราะสูสีอะ
0: ครับ
1: สูสีแน่นอนแล้วฮาแลนด์เจอกาเบียลอีกแล้วอ้าว
0: กาเบียลมากันเยสคู่ปรับเก่า
1: ตอนอยู่แมนซิตี้กับอาร์เซนอล2คนนี้ใช
0: ่ไ
1: หมใช่ก็รักกัน
0: ด
1: ี
0: รักกันดีครับคู่นี้
1: รักกันดีนะ
0: เจอกันนี่แม่แทบจะกอดคอกัน
1: แทบจะกลืนกันเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ก็ดีเดย์เกมเซตนะครับบราซิลเจอนอร์เวย์เนี่ยจะเตะในวันที่5นะครับวันที่5
0: เ
1: ตะที่โคมนะ
0: เม็ดไลท์นะพี่ที่นิวเจอร์ซีย์
1: ครับไปในเจอร์ซีย์แล้วนะ
0: โอ้โหสนามใหญ่เลย
1: สนามใหญ่นะฮะครับผม
0: ครับส่วนคู่ฝรั่งเศสกับสวีเดนนี่ไลท์อัพก็มาแล้วนะพี่
1: เป็นยังไงบ้าง
0: เดี๋ยวผมไปดูไลท์อัพของฝรั่งเศสนิดนึงครับวันนี้ประตูเป็นไม้เมยองครับแนวรับมีทางซ้ายเนี่ยเป็นลูคัสตีนครับตรงกลางเนี่ยเป็นวิลเลียมซาลิบาจับคู่กับอุปาเมกาโน่และด้านขวาเนี่ยเป็นชูนคุนเด้ครับกองกลางมีชัวเมนี่จับคู่กับลาบิโอแล้วก็แนวลุกเนี่ยมีอุสมันเดมเบเล่คิลเลนเอ็มบัปเป้ครับไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบสลีย์บาโคล่าว่าที่นักเตะใหม่ลิเวอร์พูล
1: ครับอย่างแล้วเดี๋ยวมองเด้ล่ะยังไง
0: มองเด้น่าจะตีตั๋วไปปารีสแล้วพี่ตอนน
1: ี้เอาเหรอ
0: ครับผม
1: ว่าเขาอยากไปปารีสไม่เป็นไรถ้าใจไม่อยากมาก็ไม่เป็นไร
0: ก็แพงไปไงพี
1: ่ไม่รักไม่ว่าแต่อย่าสงสารฮะ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ทางฝั่งสวีเดนครับวันนี้ประตูเป็นจาคอบเซสเตอร์สตอมครับแนวรับมีวินเตอร์ลินเดลอฟกาเบียลกุสมุนสันครับดานิเอลสเวนสันแล้วก็เอเลียสตูดส่วนกองกลางเนี่ยมียาซินอายาลีครับกับลูคัสเบิร์กวาวส่วนแนวรุก3ประสานวันนี้หูน่าจับตามองมากมีเอลิกเซนอิซาครับแอนโทนีเอลังกาแล้วก็วิกเตอร์ยอร์เคเลสครับพี
1: ่ก็3ประสานมาเดิมเอลังกาลงเหมือนนัดที่แล้วไงที่พวกเขาเจอญี่ปุ่น
0: ใช่
1: แล้วก็เอเลนก้ายิงเอเลนก้าออกสตาร์ทตัวจริงอีกครั้งนึงแนวรุก3ประสานนะครับ
0: แต่แกรู้แล้วใช่ไหมว่าทีมเข้ารอบไปพี่ตอนนี
1: ้แกดีใจ แกดีใจ
0: ครับ

0: แล้วก็มีสวีเดนชนะ1เกมด้วยเมื่อปี2017แต่ภาพรวมเนี่ยสวีเดนเป็นรองฝรั่งเศสอยู่พอสมควรเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยปี2020ฝรั่งเศสก็ชนะไป 4-2 ครับแล้วฝรั่งเศสเนี่ยผลงานในบอลโลกครั้งนี้ต้องบอกว่า3เกมรอบแบ่งกลุ่มนี้ยิงกระจุยทุกนัดนะพี
1: ่ก็
0: ยิงนัดละ3
1: ประธานเปมายิงก็เป็นใน
0: เดมเบเล
1: ่บอลดอคนล่าสุดอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: บุสมันเดมเบเล่นัดล่าสุดก็แฮตทริกด้วยแล้วนัดล่าสุดนี้ยิงเป็นเข้าเลย
1: โอ้ยิงเป็นเข้าปั่นโค้งปั่นเทลายิงเป็นเข้า
0: ใช
1: ่น่าจะให้นหังอัจฉพงศ์สีมาเลยครับมาบรรยายคู่นี้เนาะ
0: มีข้อความบอกว่าเดี๋ยวให้พี่เจ๋งเชิญนหังมารอบหน้าด้วยอีกครับ
1: อ
0: ีกแล้วพี่หรือว่าแทนพี่เจ๋งไหมพี
1: ่ถ้ามาคงแทนพี่แล้วล่ะ
0: ครับผม
1: ถ้ามาเราอยู่ยากแล้วล่ะเพราะว่าโอ้โหเมื่อวานนี้เนี่ยพอนหังมานะทางออนไลน์มีคนติดตามเยอะมาก
0: ใช่
1: เ
0: ห็นพี่ก๊อฟบอกว่ายอดวิวเพิ่มมา 200,000 นะพี่ภาพรวมเนี่ยหมายถึงว่าตลอดทั้งน่าจะตลอดทั้งสัปดาห์
1: เป็นพ่อพวกเราเนาะ
0: เป็นพ่อหน้าหังแล้วพี่หน้าหังแล้วพี่ท็อปเมื่อคืน
1: เหร
0: อครับ
1: โอ้โหมาเนี่ยมาทำเอาผมเนี่ยหน่วยเลยฮะ
0: ใช่
1: พอหน้าหังมานะ
0: ครับ
1: เพราะคนติดตามเยอะเล่นเกมบราซิลเจอญี่ปุ่นด้วยไง
0: ใช่
1: ก็ว่าถ้าใจดีว่ามาแทนพวกเราดีกว่า
0: เอ้า
1: น่านมาทีเถอะพี่
0: ครับ
1: อย่ามาทับลายไดมอนด์เราเลยใช่ไหมฮะมีโอกาสเยอะมากนะครับพอดีก็น้าก็มีงานด้วยนะครับมีงานก็ทูฟิวชั่นเนาะนะครับแล้วก็พี่ท็อปก็มีงานด้วยแหละแต่พี่เขาบอกเขาว่างอยู่นะ
0: ช่วงนี้บังติดซีซั่น
1: เอาเลย
0: ใช่ครับพี
1: ่ไม่นะนะหาได้เพิ่งรู้ว่าบ้านอยู่พี่เขาก็ถามว่าอีแล้วบ้านอยู่ไหนครับพี่เมื่อวานเนี่ยไปส่งรถไปส่งใช่ไหมที่เจมจัดรายการคนเดียวช่วงหนึ่ง
0: ครับผม
1: ไปส่งพี่เขาพี่เขาบอกว่าบ้านอยู่แถวธัญบุรีนะ
0: ธัญญาก็ใกล้ๆกับสนาม BG Stadium
1: เอาเหรอ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วไปอะไรนะตรงแถว
0: พระราม6
1: พระราม6
0: ทิปโก
1: ้ตึกทิปโก้เดินยังไงบอกสบายไปกับประจำอยู่แล้วโอ้โห
0: น่าจะไป
1: ทางแรงอยู่นะ
0: ใช่น่าจะขึ้นทางแจ้งวัฒนะฝั่งนู้นนะพี่ทางเมืองทองฝั่งนู้นอ่ะมันมีทางด่วนไปลงพระราม6ได
1: ้อ๋อเหรอ
0: จากธัญญาใช่พี
1: ่พี่ก็เอ๊ะพี่โหไม่ไกลเลยพี่จากโน่นอ่ะคลอง6คลอง7คลองอะไรโน่นอ่ะ
0: โห
1: แกบอกว่าแกโอ้พี่สบายเจ๊สบาย
0: แสดงว่าอย่างนี้มาพระราม9ก็สบายเหมือนกัน
1: ใช่ก็บอกมาพระราม9สบายเหมือนกันก็รู้ทางแล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่ามาเมื่อวานนี้มาครั้งแรกเลยมาแกบอกพี่งงเหมือนกันโอ้มันจะโคตรทองหน่อยเฮ้ยมันมีอ๋อมี2ทางพี่ถ้าเข้าทางเล็กๆอ่ะนะครับผมทางเออันนี้น่ะตึกเบลเนี่ย
0: ข้างหน้า
1: ทางเส้นพระราม9เนี่ยจะถ้าตอนฝนตกอย่ามาเลยพี่
0: น้ำท่วมครับ
1: น้ำท่วมครับพี
0: ่
1: น้ำท่วมครับแต่ถ้ามาเทียมรอบมิดอันนี้เป็นวันเวนะ
0: ก็จะงงนิดนึง
1: จะงงนิดนึงนะครับแล้วก็ด่าเยอะนิดนึง
0: บอกมาจากที่นี่ได
1: ้โอ้โหคนแรกเลยคนแรกเลย
0: ครับ
1: เชิญเลยนะฮะ
0: ผมขอพูดถึงพี่ๆเขานิดนึงพี่ๆเขาฟังเรานะพี่เจ๋งที่ผมได้พูดคุยเขาบอกว่าเนี่ยฟังอยู่เนี่ยบรรยายเมื่อวานเขาฟังเกมญี่ปุ่นด้วยตรงเขาตั้งอยู่พอดี
1: อ๋อเหร
0: อครับผม
1: แต่ว่าเขาก็ตรวจพี่นานอยู่นะบุคคลน่าสงสัยอะพี่ขับไปเขาบอกเอามาจากไหนครับเนี่ยพี่ก็เลยตอบว่าเอาเล็บพี่ตำรวจอยากรู้ทำไมฮะโอ้โหท่านนั่นแหละเชิญเลยครับเชิญ
0: เชิญ
1: บุคคลน่าสงสัย
0: ต้องตอบดีๆพี่
1: เชิญเชิญเลยเชิญลงเลยครับกวนกวนเหรอกวนเหรอ
0: เดี๋ยวยาว
1: แล้วก็ตอบดีๆแล้วก
0: ็แต่ผม
1: คนเรานะคือถ้าว่าเราไม่ไปกวนเขาอะ
0: ใช
1: ่พี่ตำรวจเขาก็ยืนแช่บางครั้งยืนตากแดดตากฝนนะเนาะ
0: ครับ
1: เขายืนตั้งนานเขาก็มียุงมีอะไรด้วยตรวจด่านตรวจแอลกอฮอล์ตรวจอะไรเนาะ
0: ใช่
1: เขาดี
0: ๆก็เขาก็ทำตามหน้าที่
1: เขาทำหน้าที่แหละบางครั้งบอกเฮ้ยดื่มที่ไหนล่ะโดน
0: เรียบร้อย
1: โดนแน่นอน
0: ครับ
1: โดนพี่ตำรวจแน่นอน
0: เดี๋ยวเราก็จะโดนแล้วพี่ตาเ
1: มถ้าพูดแบบนี้โดนอีกแล้วถ้าเอาเป็นไงได้ชื่อมองว่าไงเกมนี้ฝรั่งเศสครับสวีเดนเพื่อสูสีนะ
0: ก็ผมว่าน่าจะเป็นเกมที่สู้กันสนุกแต่ว่าฝรั่งเศสด้วยชื่อชั้นเนี่ยยังเหนือกว่าสวีเดนเยอะเลยนะพี่โดยเฉพาะนักเตะวันนี้อย่างที่บอกว่าแนวรุกฝรั่งเศสวันนี้จัดเต็มมากครับมีทั้งเอ็มบัปเป้มีทั้งโอริเซ่มีอุชมันเดมเบเล่รวมถึงบาโคล่าด้วย
1: บาโคล่าลงด้วยเหรอ
0: บาโคล่าลงตัวจริงวันนี้พี
1: ่โอ้โหเอ๊ะดรอปใครเลย
0: ที
1: ่ว่ารายชื่อนัดที่แล้วที่เจอนัดล่าสุดใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่เจอนอร์เวย์อ่ะ
0: ก็จะที่สำรองเนี่ยแนวรุกก็จะมีอย่างดูเอที่
1: อ๋อดูเอออสลักกับดูเอดูเอนัดที่แล้วลงลงตัวจริง
0: แต่ว่าก่อนเกมเนี่ยบอกว่าเดชองบอกว่ามาคัสตูรามจะไม่ได้ลงแต่ว่าในรายชื่อสำรองมีนะพี่แต่ว่าน่าจะต้องดูว่าจะได้ลงหรือเปล่า
1: วันนี้กลับมาแล้วเนาะ

0: ครับ
1: ทางเดชองหลังจากที่สูญเสียคุณแม่เดินทางกลับไปแล้วก็ให้กีสเตฟองอ่ะเป็นคนคุมทีมเป็นการชั่วคราว
0: ครับ
1: นะครับผู้ช่วยอ่ะผมได้กลับมาแล้วมั้ง
0: แล้วก็ที่เปลี่ยนแปลงจากในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายนะพี่วันนี้ก็ยังใช้ลูคัสตีนต่อเนื่องเลยแล้วก็พักเตโอเนนเดชไป
1: เออปักจะสลับกันเลยเนาะ
0: ใช่
1: ลูคัสตีน
0: กัชดีนก็เตโอเน
1: เดช
0: ก็ฟอร์มก็ต้องบอกว่าไม่ได้ดีเท่าไหร่ในสมัยนี้ลูคัสเตโอเนนเดชครับพี่ใช่
1: เขาไปอยู่ลีกซาอูอ่ะ
0: ใช่เล่นซาอูแล้ว
1: อาจจะเลยจุดพีคไปหรือเปล่า
0: ครับ
1: ครับ
0: ส่วนสวีเดนแนวรับก็ยังมีวิกเตอร์ลินเดเลอร์เป็นหัวใจสำคัญและเป็นกัปตันทีมด้วยแต่ว่าสวีเดนเนี่ยแนวรับดูชื่อชั้นก็ยังไม่ได้ดูดีเท่าไหร
1: ่
0: จะไปดูดีตรงแนวลุกซะมากกว่าเพราะว่าวันนี้อีซักเอลังกาโยเคเลสเนี่ยลงครบเลยรวมถึงเบิร์กวาลที่ฟอร์มดีกับสเปอร์ในซีซั่นที่ผ่านมาแล้วก็
1: ว่าลงเหรอวันนี้
0: ใช่ครับจับคู่อายาลี่เลยอายาลี่ใน
1: เบิร์กวาลนั่นเซตสำรอง
0: ใช่อายาลี่ในบอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่าฟอร์
1: ม
0: ใช้ได
1: ้นัดแรกก็ยิง2ไม
0: ่
1: หรอ
0: ใช่
1: ที่เจอตุรกีเซียก็เป็นคนทำให้ตุรกีเซียต้องปลดไอ้ลาบูชีอะ
0: ตั้งแต่นัดแรก
1: ตั้งแต่นัดแรกเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็อ่ะเดี๋ยวผมไปดูข้อความนิดนึงพี่เจ๋งข้อความมีไหลมาเต็มเลยครับบอกว
1: ่
0: าสวัสดีครับ FC จากมุกดาหารดู
1: ฮะ
0: YT อยู่ครับคุณเล็บวอลเปเปอร์
1: มุกดาหารเนี่ยบ้านผมเลยบ้านผมเลย
0: ครับ
1: ครับอย่าไปช่วงนี้อย่าเพิ่งไปหอแก้วนะ สถานบันเทิงครับสถานบันเทิงปิดแล้วบ้างตี 3 ตี 4 ปิดแล้ว
0: ทำไมพี่เจ๋งรู้พี่
1: ก็ไปก็จบไปก็ไปไง
0: ครับผม
1: ครับไปหัวแบะเลยอ
0: ่
1: ะโดนฟันเลยหัวแบะเลย
0: ครับผม
1: เงินแทบไม่มีตอนนั้นนะครับเรียบร้อย
0: แล้วก็บอกว่าดอยเจ้าน่าจะคนเหนือนะพี
1: ่คนเหนือเหรอ
0: คนเหนือคนเหนือ
1: คนเหนือเมื่อกี้พี่ดูก็อยู่ภาคเหนือเยอะนะสถานีของสปอร์ตของเราก็สบายดีอยู่เป็นเพื่อนเรานะทักทายกันเข้ามาได้อยู่แห่งหนใดครับ
0: ครับ
1: เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเข้าใจคนนอนดึก
0: ใช่
1: คนนอนดึกทำงานดึกอยู่กะดึกเป็นเราเป็นพี่แล้วว่าพอเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ครับคุณพี่ดอปก็บางครั้งก็ทำงานก็อาจจะเหนื่อยไงมีวันหนึ่งก็หัวเราะอะไรที่ยังไม่อะไรพี่นอนไม่หลับไหม
0: ก็มีบ้างพี
1: ่เออ
0: แถวหมู่บ้านผมก็บ่อยอยู
1: ่เห็นไหมเจมนอนไม่หลับ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปขอยืม
0: เดินไปคุยกับเขาใช่สรุปเขาหลับ
1: ไปยืมยูนิฟอร์มของพี่เขาใช่ไหม
0: ไม่มี
1: พี่ผมนอนไม่หลับพี
0: ่ครับ
1: แล้วทำไมมาเอาเสื้อผมล่ะ
0: เดี๋ยวผมช่วยทำงาน
1: เห็นพี่ใส่ยูนิฟอร์มนี้เท่าไรแล้วโหครับผมแม่หลับสบายดีทุกทีเลยพอแล้ว
0: พอแล้ว
1: พอแล้ว
0: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋ง FC นะครับจากคุณธนบดีรวมถึงคุณกราติกอสบอกว่าปีนี้ลุ้นดาวสันโวกันสนุกเลยก็จริงพี่บอกว่าเมสซี่ก็ยิงไปแล้ว6เอ็มบัปเป้4
1: เอ็มบัปเป้4ไอ้ฮาแลนด์5ไว้เหรอ
0: 5แล้ว
1: 5แล้ว
0: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆแมนยูพลาดเฟอร์นันเดสของเวนแฮมไปแล้วพี่ๆว่าแมนยูควรเบนเข็มไปล่าใครมาเสริมทัพดีครับกองกลางก็แมนยูตอนแรกมีข่าวกับมาดริดเฟอร์นันเดสตอนนี้ก็ยังไม่มีใครนะพี่
1: เหรออ
0: ื
1: ม
0: ที่เป็นกระแสช่วงหัวค่ำเนี่ยเป็นของ
1: แมนยูเฟอร์นันเดสที่ตอนเวสแฮมแต่นัดสุดท้ายอ่ะที่เอียงแล้วยิงไม่เข้าเหรอใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: อืมแต่ตอนเย็นเนี่ยมีข่าวถ้ามีข่าวช่วงเย็นจะเป็นข่าวของซิตี้พี่เจ๋งกับซาดูโตนารีมากกว่า
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งจากไกลพระราม9ครับคุณไกลสอนจากพระราม9นะครับพี่แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งปลาเผาแคมโขง
1: แล้วแล้วริมโขงเปล่า
0: ริมโขงโอเคครับ
1: ริมโขงไห
0: มน่าจะริมโขง
1: ไ
0: หมพี่
1: ไม่แน่ใจว่าแถวบ้านเยอะหรือเปล่าแต่ก่อน20ปีที่แล้วโอ้โหคนเปิดร้านอาหารเยอะก็ไปตามกันแล้วมันมีกราฟมีไรเดอร์มีส่งออนไลน์อะไรเยอะไงนะครับก็เปลี่ยนมาตามยุคสมัยเนาะ
0: ครับโอ้โหนี่ท่านแฟนรายการท่านนี้บอกว่าคุณศักดิ์นินบอกว่าฟังจากอสมท105สกลนครครับ
1: โอ้สบายดีสกลนครเนี่ยผมเคยไปนะถนนสวยสกลนครตอนนั้นไปทำบุญโอ้ถ้าไปสกลนครคุณต้องไปแถวภูพานแถวอะไรนี่ไงแล้วก
0: ็
1: ไปช่วงหน้าหนาวปลายปีต้นปีโอ้โหอากาศดีมาก
0: หน้าหนาว
1: แต่ว่าอากาศจะแห้งนิดนึงโอ้โหแล้วไปดังไฟอ
0: ่
1: ะเรียกว่าดังไฟไหม
0: ดังไฟคือยังไงพี่นั่งล้อมกองไฟมา
1: ล้อมกองไฟใ
0: ช่ใช่
1: แล้วก็แต่คนพอออกมาจากกองไฟเนี่ยยิ้มหวานตลอดเลย
0: เขากินข้าวจี่ไงพี
1: ่ออกกินข้าวจี่
0: ข้าวเหนียวข้าวเหนียวจี่ใช่ใช่ใช่
1: แต่เพื่อนผมเนี่ยออกมาครับผมยิ้มหวานเลยเขาจะอะไรเอาเม็ดมะขามไปเผากันเนี่ย ถ้าคุณไปเข้าน้ำแป๊บเดียวนะเรียบร้อยเม็ดมะขามที่คุณกำลังคั่วอยู่เรียบร้อย
0: โดนแย่งไปแล้ว
1: โดนแย่งไปแล้ว
0: ครับ
1: สวัสดีนะสกลนครผมเคยไปนะ
0: แล้วก็บอกว่า
1: คนน่ารักดี
0: สวัสดีครับจาก 106.25 จังหวัดตรัง
1: โอ้อ๋อเป็นคลื่นที่จังหวัดตราผมจำคลื่นไม่ได้เนาะเออสบายดีไม่ต้องอะไรอ่ะต้องอะไร
0: คนใต้ก็โอ้โห
1: บายดีไ
0: หมบายดีไหมประมาณนั้นพี
1: ่บายดีไหม
0: ครับและคุณประสิทธิ์บอกว่าฟังทุกคืนทางอสมท 104.5 นครศรีครับ
1: โอ้คนนครศรี
0: คนนครศรีคนบ้านพี่ปูพี่ปูป่าไหมพี่ป่าคนนครศรี
1: ป่าคนสุราษฎร
0: ์อ๋อป่าคนสุราษฎร
1: ์ป่าคนสุราษฎร์
0: ครับผม
1: นครศรีเอ๊ะใครดังๆเนาะ
0: นครศรี
1: นครศรีอำเภอเลยพุ่นพินอยู่นครศรีไหม
0: ใครนะพี่
1: ไม่แน่ใจอะไรผมพี่มาเคยไปนครศรีอะ
0: นครศรีนี่ผมชอบหาดอะไรหน้าที่ถนนติดทะเลพี่ผมจำไม่ได้ละสวยมาก
1: อ๋อหาดติดทะเล
0: ไม่เป็นถนนที่อยู่ติดทะเล
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: เดี๋ยวให้คุณประสิทธิ์ส่งมาแล้วกันมันเป็นที่เขาจะทำเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่
1: อ๋อ
0: ผมจำไม่ได้แล้วสวยมากเลยที่นครศรีธรรมราช
1: นครศรีไม่เคยไปนะแต่ว่ามีสาวน่ารักเพราะว่าเอมาเรียนที่กรุงเทพมหานครตอนที่เรียนมอเอกชนไงนะครับแล้วคนใต้เนี่ยเขาจะส่งลูกส่งหลานนะรวยทั้งนั้นนะคนใต้เนี่ยมีคนมาส่งลูกแล้วส่วนใหญ่น่ารักผิวขาวนะ
0: ครับ
1: น่ารักเลยสวยเลยหมวยเลย
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าฟังจากประเทศลาวครับ
1: สวัสดีเช่นกันนะ
0: ครับ
1: ตื่นมารับเงิน 31.42 ดอกเบี้ยไม่ได้ทำงานป่วยไข้หวัดเด็กรถเขียว อ๋อครึ่งปีเนี่ยวันนี้วันที่1กรกฎาคมอ๋อครึ่งปีจะได้ดอกเบี้ยจากธนาคาร
0: ใช่ครับ
1: ผมก็ได้ประมาณสัก เหมือนคุณนะ10กว่าบาทด้วยนะ
0: ผมก็ประมาณ10บาทพี
1: ่
0: แล้วคุณประสิทธิ์บอกว่าผมอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเผาเขาพระทองชะอวดครับผม
1: เราเห็นเนี่ยฟังรายการที่อำเภอชะอวดเราเยอะนะ
0: ทางใต้เยอะนะพี
1: ่อำเภอชะอวดอยู่ไหนเอ่ยนครศรีไหมอ่ะ
0: นครศรีพี
1: ่แล้วมันก่อนนี้คนส่งมาชะอวดอยู่นครศรี
0: ก็เป็นช่วงเวลา
1: เนี่ยเขาส่งมาบ่อยนะ
0: อ
1: ำเภอชะอวดเนี่ย
0: ก็เป็นช่วงเวลาทางใต้ก็อาจจะกรีดยางอย่างเงี้ยพี่ครับเข้าสวนกลางคืนอย่างงี
1: ้ครับ
0: โอ้โหข้อความนี้หลายไหมเลยบอกว่าพี่เจ๋งครับตำรวจถามมาจากไหนก็ตอบไปว่ามาจากประเทศไทยสิครับจากคุณจอนคอง6
1: โดนเนี่ย
0: โดนแน่นอน
1: โดนกลับเชิญขึ้นรถด้วยอ่ะครับผม
0: ครับ
1: เขาจะมีรถให้มานั่งเลยนะไปอยู่เขาอ่ะถ้าเราตอบอย่างนั้นไปอยู่กับตำรวจเลย
0: รถที่เป็นโกง
1: เป็นโกงก็แหละไปอยู่เขาอ่ะ
0: ครับ
1: เขาเชิญไปพักผ่อนที่สถานีก่อนนะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าโอ้โหฟังจากคุณพิมพ์สุราษฎร์ครับ
1: อันนี้ไงคุณพิมพ์สุราษฎร์คุณจินตศักดิ์โสมาทาง TikTok ของกาสปาของเรานะ
0: ครับผม
1: สุราษฎร์ฝนตกฟังประจำวิทยุวันนี้ดูจาก TikTok นะครับ
0: อ
1: ๋อสุราษฎร์ฝนตกเหรอ
0: สุราษฎร์นะ
1: เพราะสุราษฎร์ไม่มีหน้าหนาวไง
0: ใช่
1: ก็ไม่ใช่ไอ้ภาคใต้ไม่มีหน้าหนาว
0: ฝน8แดด4ช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝน
1: แล้วก็หน้าร้อน
0: ครับ
1: ก็แปลกใจเหมือนกันอยากถามว่าคนใต้เธอทำไมชอบนั่งรถไฟอ่ะ
0: ทำไมพี่
1: อ๋อจริง
0: ก็อาจจะเป็นเพราะว่า
1: เพื่อนผมอยู่จังหวัดตรังคือเราอ่ะเป็นคนอีสานคนอีสานเขาจะนั่งรถเข้ามากรุงเทพจะนั่งรถบขส.
0: บขส.ใช่
1: รถอะไรมากกว่าเพื่อนบอกว่าส่วนใหญ่คนใต้ชอบนั่งรถไฟแล้วบอกรถไฟแล้วมันยังไงมันสะดวกเขาบอกอ๋อไม่ค่อยนั่งรถบัสหรอกเขาบอกอ๋อนั่งรถไฟกัน
0: ก
1: ็สะดวกกว่า
0: อาจจะเป็นเพราะว่าทางใต้ก็เส้นเดียวไงพี
1: ่
0: ลงไปเหมือนเป็นรถไฟก็ผ่านเกือบทุกจังหวัดอะไรอย่างง
1: ี้นั่งรถบัสอาจจะไม่สะดวกไหมหรือว่าแต่เขาบอกว่าเขานั่งรถไฟกลับตลอด
0: รถไฟ
1: นอนหลับสบายนะเจ๋งนะเขาบอกนะสบายดีและปลอดภัย
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าฟังจากแสมดำถนนพระราม2ครับวันนั้นผมไปพระราม2มาถนนดีเยอะดีขึ้นเยอะนะพี่
1: สร้างเสร็จแล้วล่ะ
0: ยังไม่เสร็จดีแต่ว่าดีขึ้นเยอะพี่
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ชาววัดบ้านคุณเจียงข้าวมันไก่ไงครับผีนครศรียังไงก็ผีแดงอ๋อเหรอพี่ยอมยอมเป็นข้าวมันไก
0: ่ใช่ครับ
1: พี่เจมส์
0: พี่เจมส์ข้าวมันไก่
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่แล้วก็คุณชูชาติบอกว่าสวัสดีน้องเจมส
1: ์
0: พี่เจ๋งไม่ต้องมาหรอกครับพี่เจ๋งกลับบ้านเลยน้องเจมส์ฟังน้องเจมส์ดีกว่าเบื่อพี่เจ๋งแล้วเขาบอกงี้ครับ
1: ใจเย็นใจเย็นไอ้ข้อความอะไรที่มันท็อกซิก
0: ขอแค่บอกเฉยๆเขาไม่ท็อกซิกคุณชูชาตินี่ส่งมาทุกวันเลย
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวพี่เจ๋งอยู่บรรยายต่อกับพี่โอ๊ตนะพี่คู่ฝรั่งเศสกับสวีเดนเนี่ยอยู่กับ
1: พี่เจ๋งจากสมุทรปราการ
0: ครับ
1: อำเภอเมืองเคยไปสมุทรปราการ
0: ไปบ่อยพี
1: ่
0: ตรงหอคอยสมุทรปราการเนี่ย
1: ตอนนี้วันไหลจบยังฮะ
0: น่าจะจบมานานมากเลย
1: พอแล
0: ้
1: วว
0: ันไหลนี่ตั้งแต่เมษาครับผม
1: วันไหลพระประแดงไง
0: จะลอยกัน
1: พงเลยอ๋อเหรออ๋อนี่ก็จะไปจบฮะ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ถ้าเนย์มาร์ไม่ได้ลงเล่นในบอลโลกครั้งนี้เลยสักนัดอยากรู้ว่าอันเช่จะเอามาทำไมและทำไมเลวานดอฟสกี้ไม่มาพรีเมียร์ลีกครับจากแฟนคลับพี่อู้ใหญ่ในตำนานลงแล้วเนย์มาร
1: ์เนย์มาร์ลงไปเกมที่แล้วพี
0: ่ลงไปเท่าไหร
1: ่แป๊บเดียว
0: 20นาทีใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: เนย์มาร
1: ์ก
0: ็รอบแบ่งกลุ่มอ่ะ
1: ใช่ก็มีอาการเจ็บมาแต่ว่าก็เนย์มาร์มานอกจากจะมาลงเล่นก็เป็นเหมือนกับพี่ใหญ่ในทีมนะพี
0: ่
1: มาประคองน้องๆได้ครับผมเห็นล่าสุดเนี่ยโรนินโญ่ก็กลับมาเล่นฟุตบอลในพี่เจ๋งกับทีมในซีรีส์ 4ครับ
0: เมื่อวานนี้ก็ไปเบเบโต้ก็มาแล้วก็มี
1: โรนันโดใหญ่ก็ไป
0: อานายก็มาอะไรครับมีหลายคนคาฟูก็เห็นเนี่ยฝากคาฟูก็มานะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวบอกว่าฟังอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับฝรั่งเศสเป็นไงครับฝนตกครับผม
0: โอ้สบายดีมาไม่ใช่สิคนเหนือ
1: คนอันนี้ไม่ใช่คนเหนือแล้วพี่อันนี้คนใต้แล้วพี่
0: อ๋อเชียงใหม่เนี่ยเคยไปทำข่าวอยู
1: ่
0: อากาศดีมาก
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าคุณไม่มีตังค์เนี่ยจะไปเส้นยามาเทมินนะฮะเพราะโอ้โหสถานที่บันเทิงเนี่ยเยอะ
1: ตรงไหนนะพี่ขออีกที
0: ร้านกาแฟร้านไหนนะอันที่มันนี่ต้องร้านเลยนะดังมังกี้ปะ
1: ผมไม่แน่ใจเลยผมรู้จักแต่ท่าแพเท่านั้น
0: เอาเหรอแล้วก็จะมีร้านกาแฟเขาอร่อยอร่อย
1: โอ้เชียงใหม่คาเฟ่
0: เป็นแบบเส้นแบบเส้นแบบโอ้คนถนนคนเดินอ่ะ
1: จริงๆเชียงใหม่นี่เป็นจังหวัดที่ผมอยากไปใช้ชีวิตอยู่มากนะพี
0: ่เ
1: พราะดูแบบเมืองก็จะดูน่าอยู่แล้วก็อากาศก็ดี
0: แล้วทำไมเจไม่ไป
1: ก็ยังไม่แฮปยังไม่แฮป
0: ยังไม่แฮปหายกันก่อนนะเออเชียงใหม่ผมเคยไปน่ารักดีแล้วก็อาหารอร่อย
1: ครับ
0: ไปกินในข้าวซอยแล้วพวกนี้เน
1: า
0: ะแล้วก็บรรยากาศคนที่ได้ก็น่ารักดีด้วยเชียงใหม่เนาะ
1: คือกลางคืนเนี่ยถ้าไปช่วงปีใหม่เนี่ยเดินไปเที่ยวตามตลาดนัดข
0: ้
1: างๆเนี่ยบรรยากาศดีอากาศเย็นนะพี
0: ่
1: เดินตามซอกซอยเนี่ยบรรยากาศดีมาก
0: ครับหน้าหนาวผมชอบ
1: ใช่แล้วก็สวัสดีครับอันนี้ถ้าเนย์มาร์ไม่ลงเนี่ยพี่เจียงอายไปแล้วเนาะที่บอกว่าเลวานทำไมไม่มาพรีเมียร์ลีกก็เลวานก็ไม่เคยมาเล่นพรีเมียร์ลีกนะพี่แต่ก็เป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่ง
0: รับชมจากร้อยเอ็ดร้านซิตอัพเชียงใหม่ใช่ไหมน่าจะประมาณนี้แหละไม่ร้านดังๆร้านหนึ่งที่คนเชียงใหม่ชอบไปอ่ะหมายถึงว่าร้านไอ้กลางคืนร้านผับร้านเล่นดนตร
1: ีวอร์มอัพอะไรไหม
0: วอร์มอัพ
1: น่าจะใช่ผมเคยได้ยินอยู
0: ่โอ้ไปทีไรโต๊ะไม่มีทุกทีอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เลยต้องติดชิ้นบนเด็กเสิร์ฟ
1: อันนี้คือตอนไปทำข่าว
0: ใช่น้องน้องน้องเดี๋ยวพี่ให้ร้อยหนึ่งนะเขาบอกไม่ได้พี่ร้อยหนึ่งไม่ได้
1: ไม่พอ
0: พี่เขาให้เยอะกว่าพี่อีกฮะ
1: ครับ
0: ไม่มีน้องเขาบอกไม่มีครับอะไรก็ต้องยืนรอก่อนเนี่ยตอนนี้บรรยากาศนะครับที่
1: นิวยอร์กนิวเจอร์ซีสเตเดียมตรงนี้
0: สเตเดียมนะนะครับที่เมดไลน์นะครับตอนนี้บรรยากาศมาแล้วนะ
1: ก็โหแฟนบอลวันนี้ฝรั่งเศสก็แน่นอนครับมาเยอะมากวันนี
0: ้
1: เขาบอกว่าแฟนบอลฝรั่งเศสเนี่ยมาดูบอลโลกเนี่ยติดท็อป5เลยพี
0: ่
1: อันดับ1เนี่ยเป็นอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นก็ติดท็อป5เหมือนกัน
0: ครับ
1: แฟนบอลที่เดินทางเข้าไปที่สหรัฐนะครับสำหรับดูฟุตบอลโลกแล้วก็เดี๋ยว
0: เรื่องอะไรครับวันนี้อากาศร้อนนะเมื่อวานในเที่ยงคืนไม่ร้อนนะเจมส์ตอนเที่ยงที่คู่ญี่ปุ่นกับบราซิลอะเนาะอากาศดูแบบอากาศเย็นเลยเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าตอนนี้อากาศ
0: อากาศร้อนนะ
1: ดูแดดเยอะนะพี่
0: ชาวสวีเดนนะอากาศแดดดีมากครับวันนี้ฝนไม่ตกแน่นอนนะที่เมทไลท์โอ้โหดูคน
1: โอ้โห
0: เจมส์สักครั้งหนึ่งในชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: อยากไปดูบอลโลกเลยพี่สักครั้ง
0: ไม่เคยไปเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวต้องถามประสบการณ์จากพี่หยองนี่เขาไปมาแล้ว
0: ไปสองครั้งเลยคุยจนถึงทุกวันนี้นะฮะครับ
1: ครับ
0: เมทไลท์สเตเดียมนะหรือว่าถ้าฟีฟ่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็เป็นนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมนะครับก็จุได้เนี่ย 80,000 เกือบแสนเลยนะ 82,000 เจมส์
1: ใช่ครับ
0: แล้วสนามก็สวยเนาะสนามเหมือนเป็นชามอ่างเนาะ
1: ใช่
0: เหมือนอ่างชามยักษ์อ่ะ
1: แต่ก่อนเนี่ยเคยจุได้เกือบแสนนะพี่เจ๋งแต่ว่าพอมีรีโนเวทเนี่ยก็เหลือแค่ 82,000
0: ครับคือสนามคือจะเป็นเหมือนอะไรนะคือมันบานออกไปเนาะโอ้โหดูแฟนบอลสาวชาวสวีเดนสิน่ารักนะ
1: คนสวีเดนนี่ผมสีทองนะพี่สแกนดิเนเวียน
0: ใช่ทำไมผมเขาหยิกไปนี่ฮะ
1: อันนี้เป็นเขาเรียกว่าวิกกับพี
0: ่อ๋อวิกฝรั่งเศสเนาะ
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวเราคุยกันก่อนประมาณสักเดี๋ยว10นาทีค่อยโยกไปติดตามรายงานสดนะ
1: ครับส่วนไลน์อัพนี่เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวผมไล่ให้อีกทีแล้วกันครับ
0: ได้เลย
1: โอ้ก็โหข้อความบอกว่า อันเนี้ยบอกว่าวอร์มอัพเชียงใหม่ครับพี่เจ๋ง
0: อ๋อวอร์มเชียงใหม
1: ่ใช่
0: วอร์มอัพครับพี่เมื่อกี้วางแป้มผิดครับ
1: อ๋
0: อใช่ผมเคยไปนะ
1: แล้วก็บอกว่าอันนี้เขาบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่ในสวนยางเขาพระทองฉะอวดนครศรีครับแล้วก็บอกว่านั่งรถไฟเนี่ยสบายสบายครับยาว
0: เออใช่เพื่อนผมเรียนมาเรียนเอ๋มอเอกชนที่กรุงเทพอ่ะเขาถามว่าทำไมชอบนั่งรถไฟเขาว่ามันสบายดีมันนอนยาวเลย
1: ใช่
0: ถ้านั่งรถตู้มันไม่เอ้ยรถบัสไม่สะดวกมั
1: ้
0: ยแต่คนอีสานเนี่ยจะชอบนั่งรถบัส
1: ใช่เพราะอาจจะเดินทางไม่ไกลไงพี
0: ่เออเพราะว่าพี่ชอบให้เขาปลูกมากินข้าวกาชาเนี่ยกระลังเคลิ้มเลย
1: เดี๋ยวนี้ผมเห็นรีวิวรถบัสนี่น่านั่งมากเลย
0: โอ้เขาบอกรถบัสตัวนี้นะเหมือนพวกรถบัสรถทัวร์ต่างๆเนี่ยอะไรทัวร์ต่างๆนะเขาบอกที่นั่งเนี่ยเหมือน
1: เครื่องบินใช่ไหมพี่
0: เหมือนเครื่องบินใช
1: ่ใช่มีจอส่วนตัว
0: จริงๆดี
1: มีที่นั่งนวด
0: ราคา
1: ไม่แพงด้วยแล้วก็บอกว่านั่งรถไฟครับราคาประหยัดกว่ารถบัสพอระยะทางไกลเข้ากรุงเทพเนี่ยจากใต้
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: ไม่ไกลเนาะมันนั่งสบายมันนอนสบายเขาบอกมีอันนั้นมีที่นั่งด้วยอ
1: ่
0: ะไม่ใช่ยังมีไอ้เบาะนอนอะไรไม่รู้ของเขาอ่ะเขาบอก
1: อ๋อเป็นห้องนอนพี่เจ๋ง
0: ห้องนอน
1: เป็นเหมาห้องแบบเป็นห้องเดี่ยว
0: เ
1: หมาด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าฟังอยู่หาดใหญ่ครับกีดยางอยู่ครับผม
0: โอ้ยหาดใหญ่เคยไปนะหาดใหญ่นะคนเยอะดีครับโดยเฉพาะชาวต่างชาติ
1: ครับแล้วก็คุณเจ๋งครับลูกบรรเทาความเร็วมีจริงไหมพี่โทนว่าไม่มีจากโคราช
0: ก็บรรเทาไงบรรเทาไปว่าอะไรบรรเทาแล้วรถถอนไปล่ะ
1: ใช่
0: รถถอนความเร็ว
1: ถึงอะไรนี่ผมไม่แน่ใจครับก็
0: สวัสดีครับบางเจ๋งนะครับสวัสดีเช่นกันนะครับทางYT เนาะฟังจากบ่อวินครับบ่อวินก็ชลบุรีไหมเหรออ
1: ่าใกล้ๆพี
0: ่ตาจะปิดแล้วครับ
1: อ๋
0: อเหรออยู่ด้วยกันก่อนบ่อวิน
1: บ่อวินนี่ระยองไหมพี่ชลบุรีระยองแถวนั้นน่าจะประมาณแถวนั้นอ
0: ยู่แถวนั้นแหละ
1: ใช่
0: แต่ว่าบ่อวินเนี่ยคือเป็นเหมือนไอ้อุตสาหกรรมแถวนั้นเยอะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ที่สนใจคือเป็นเมืองใหม่ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าทางเขาดีอ่ะพี่เคยไปอยู
1: ่อ่ะ
0: แล้วเป็นทำไมแถวนั้น
1: อ่ะบ่อวินนี่อยู่แถว
0: ชลบุรีป่ะ
1: อมตะซิตี้มีระยอง
0: อ๋อระยองเลยเหรออื
1: ม
0: แล้วก็ชลบุรี
1: ครับพูดอย่างนี้ไปแถวบ่อวินแถวไอ้ทางภาคตะวันออกถนนดีนะพี่
0: ถนนดีแล้วเป็นเหมือนก็น่าเป็นเหมือนอุตสาหกรรมแถวนั้นอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมล่ะ
1: ก็อีเตอร์ซีบอร์ดไงพี
0: ่อ
1: ุตสาหกรรมภาคตะวันออก
0: อ๋อเหรออ
1: ืมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งยังหล่อเหมือนเดิมเลยครับแหมนี่ข้อความ
0: เฮ้ย
1: ถือว่าต้องให้อะไรไว
0: ้ให้พี่ดำเนินสะดวกเถอะ
1: ครับ
0: ครับไอ้สอง
1: อืมแล้วก
0: ็สวัสดีจากฝรั่งเศสเลยเหรอ
1: หมายถึงว่าดูฝรั่งเศสพ
0: ี่ดูฝรั่งเศสอยู่หรือเปล่า
1: ใช่
0: เอาไม่แน่นะเพราะว่าเราออนไลน์เนาะคนก็ฟังเยอะนะเนาะ
1: ครับผมแล้วก็สวัสดีครับน้องเจมตอนนี้กำลังขับรถไปนครปฐมครับไปซื้อของที่นครปฐมกลับมาส่งที่รามินทาสวนสัตว์ซาฟารีจากคุณชูชาติ
0: อ๋อนครปฐม
1: พูดถึงนครปฐมเมื่อกี้ผมจัดกับพี่ก้องเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะไปดูพี่ก้องแข่งด้วยพี่ที่นครปฐมเนี่ย
0: เฮ้ยคุณปากหวานไปจริงเปล่า
1: ไอ้จริงเดี๋ยวบอกพี่ก้องเลยเดี๋ยวผมไปดู
0: พอเจอใครคุณก็ปากหวานเดี๋ยวไปนะครับผมไอ้คนเดี๋ยวบอกเอ้ยเจอหน้าเดี๋ยวไปนะเดี๋ยวไปเราเปิดร้านอาหารเนี่ยเดี๋ยวไปนะไม่ไปสักคนหรอกครับผม
1: อันนี้หมายถึงประสบการณ์ส่วนตัว
0: ประสบการณ์ส่วนตัวนี่แหละ
1: ครับผม
0: เวลาเจอคนเราเปิดร้านโอ้เปิดร้านร้านดีเนาะได
1: ้
0: มีโอกาสได้มานะ
1: ครับ
0: ไอ้คนนี้ไม่มาหรอกครับเชื่ออ
1: ันนี้จังใจ
0: จังใจเราไปทำร้านอาหารเนี่ย
1: แล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ฝรั่งเศสพี่
0: อ๋อเหรอ
1: ชายคุณปิยา
0: บองชูบองชู
1: ใช่
0: เขาบอกไม่ใช่ผมอยู่ที่ฝรั่งเศสครับ
1: ครับ
0: อ๋อโห
1: อยู่ฝรั่งเศสตอนนี้อากาศเป็นไงร้อน
0: เออเห็นว่าอากาศร้อนคลื่นอะไรนะฮอตเวฟ
1: คลื่นความร้อน
0: ร้อนเนี่ยไปอยู่ที่ฝรั่งเศสเนาะ
1: ใช่ครับอยู่ในยุโรป
0: อากาศร้อนก็ถอดเสื้อนะแล้วก็เดินตามถนนชองลิเซ่รับรองพี่ตำรวจตามหาตัวแน
1: ่แต่ทางยุโรปเนี่ยผมเห็นเวลาเขาทำข่าวเนี่ยถ้าร้อนจริงๆเขาก็ลงไปเล่นน้ำในบ่อกลางเมืองกัน
0: เ
1: ลยอาจจะไม่ได้เหมือนบ้านเราถ้าบ้านเราเนี่ยถอดเสื้อเล่นบ่อกลางมันก็โดนรวบก่อนนะ
0: ฝรั่งเศสอยากไปสักครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ผมจะไปฝรั่งเศสไปไหนพี่อยากไปไอ้ฮานนอร์มันดีอะ
1: นอร์มันดี
0: สงครามโลก
1: อ๋อวันดีเดย
0: ์วันดีเดย์เขาจะมีเหมือนทัวร์อะไรอยู่นะเราก็อยากไม่ไปแบบประสาทที่ประวัติศาสตร์เนาะ
1: นอร์มันดีครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่า โอ้โหบอกว่าเนี่ยบอกว่าวอร์มอัพครับพี่เจ๋ง
0: โอ้ใช่เล่นเพลงสนุกไม่คือเราสมัยวัยรุ่นแหละเราชอบอะไรนะชอบฟังพวกดนตรีสดอะไรเงี้ยก็นั่งคุยกับไม่ได้คุยเพื่อนเลยคือดูสิ่งสวยงามไปเรื่อยอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วเขาก็จะไปกับคนหล่อๆ
1: เพลินๆนะพี
0: ่เพลิน
1: ๆเราก็ดูอย่างเดียว
0: เสร็จแล้วก็จ่อยอ่ะ
1: ครับแล้วก็กลับห้องนอน
0: แล้วก็เรียบร้อยชีวิต
1: ใช
0: ่อ้าวก็อยากไปสักครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: เขาบอกว่าฟังอยู่ทางเหนือครับบอสเบ่งสาทรเหนือครับพี
0: ่อันนี้มาหายแล้วหายแล้วหายแล้ว
1: ครับ
0: ผมก็อยู่ฝรั่งเศสครับเขาบอกมาอ๋ออยู่ฝรั่งเศสเป็นว่าอยู่ฝรั่งเศสต่อสวีเดนไง
1: อันนี้
0: สาธุขอให้สวีเดนเข้าเถอะ
1: ครับครับพี
0: ่พวกนี้พวกที่
1: นักสู้
0: ชีวิตต่อตีสี่เนี่ย
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าตอนนี้เปิดฮีเตอร์อยู่บ้านครับฮีเตอร์นี่มันทำความร้อน
0: ความร้อนไม่เหรออ
1: ่าแล้วก็ขออ
0: ากาศร้อนนะขนาดเทนนิสวิมเบิลดันที่อังกฤษก็ยังร้อนเลยเจม
1: ใช่ครับ
0: ปกติมันต้องฝนใช่ไหมล่ะ
1: แล้วก็บอกว่าขอทัศนะคู่นี้หน่อยครับอ่ะพี่เจ๋งคิดว่าไงครับพี่ฝรั่งเศสกับสวีเดน
0: ฝรั่งเศสอยู่แล้วฝรั่งเศสพี่ว่าดีกว่าและสวีเดนก็ดูขุมกำลังอย่าลืมว่าฝรั่งเอทางอะไรนะทางก่อนจะเข้ามาได้นะสวีเดน
1: อ
0: ่ะ
1: อืมใช่
0: ตกรอบเขาเลือกนะ
1: ใช่ครับ
0: ได้อันนี้สงจาก
1: เนชั่นลีก
0: เนชั่นลีกไงแล้วก็ผ่าด่าไปเรื่อยเนาะ
1: ใช่แล้วก็แต่ว่าที่น่าสนใจคือ5เกมที่ผ่านมาในรอบ32ทีมสุดท้ายพี่เจ๋งยังไม่มีคู่ไหนที่ชนะกันขาดเลยนะพี
0: ่เออใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าอย่างเกมแรกเนี่ยแคนาดาเจ้าภาพก็ชนะแอฟริกาแค่ 1-0 ญี่ปุ่นเนี่ยแพ้บราซิล 2-1 ครับแล้วก็เยอรมันกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยแพ้ปารากวัยกับมาร็อกโกด้วยการโดนจุดโทษรวมถึงคู่ล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงคืนเนี่ยนอร์เวย์ก็เบียดชนะไอวอรี่โค้ดแค่ 2-1 โดยแบบเกือบต่อเวลาด้วยเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสวันนี้ก็เจอสวีเดนอาจจะเป็นเกมที่ขาดคู่แรกก็ได้นะพี
0: ่พี่ว่าสวีเดนก็มารับแน่นอน
1: ครับ
0: รับแน่นอนพี่ว่า
1: ครับผม
0: บ
1: แล้วก็บอกว่าเรื่องวอร์มอัพต้องรอถามพี่โอ๊ตสินพงษ์น่าจะถนัดครับ
0: อ๋อคุณสินพงษ์คุณโอ๊ตเนี่ยเขาเรียนที่นี่ไงเรียนที่มอช
1: อ๋อมอเชียงใหม
0: ่แต่ถามว่าคณะไหนไม่ค่อยรู้อ่ะรู้แต่ว่าสถาบันเธออยู่แถวไหน
1: อ๋อแต่
0: จบได้ก็บุญแล้วครับ
1: แถวนั้นก็มีที่เที่ยวเยอะนะพี่แถวมอเชียงใหม่เนี่ย อยู่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพด้วย
0: อ๋อเหรออ
1: ืม
0: โอ้ยมีคนดูเราตอนนี้เกือบ500ดูพบกันใน YouTube นะ
1: ครับ
0: เกือบ500นะครับซ่อมคอมครับพี่ข้าวหมกไก่กับซุปหางวัวร้านไหนอร่อยสุดครับจากแฟนคลับพี่อู๋โอ้อันนี้ไม่รู้นะต้องอาหารมุสลิมไหมคนมุสลิมไหม
1: แถวมีนบุรีเนี่ยเยอะพี่ซุปหางวัวแถวนั้นเนี่ยใช่แล้วก็บอกว่าลูกค้าอยู่ฝรั่งเศสครับผมจำใจอยู่พิเพนนี่ไงพี่สวีเดนเนี่ยพิเพนไงพี่
0: อ๋ออ
1: ่ากิเพนกิเพน
0: ลูกค้าอ๋อหมายถึงว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ฝรั่งเศส
1: ใช
0: ่ระวังเถอะพวกนี้มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเนี่ยระวังนะฮะ
1: ครับ
0: อย่าไปเล่นเลยการพนันไม่ดีหรอกมาพนันกับผมเนี่ย
1: ไม่ดีพี่
0: ไม่ดีไม่ดี
1: ครับ
0: โจวันฟ้าเลี้ยงชาวเวยหรือเต้าหัวเจ๋งสงสารสี่คนนี้เจมส์นายคิดว่าใครรอสุดตอบผิดรถตู้รออยู่ข้างล่างนะจะคุณพ่อเจ๋ง
1: ถ้ารถตู้รออยู่ผมต้องตอบพี่เจ๋งก่อนเลยพี
0: ่
1: ครับผม
0: อันนี้ยุค90นะ
1: โอ้แต่ผมไม่ทันสักคนอาจจะทันหลิวเต้าหัวคนหนึ่ง
0: ไม่ทันหลิวไหมหลิวเต้าหัวทันไหม
1: หลิวเต้าหัวน่าจะทันพี
0: ่ทันนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าพี่เป้ยิง6เมตรครับจบเกมฝรั่งเศสแพ้6-7เขาบอกว่าเดี๋ยวเอ็มปาเป้เนี่ยยิง6เมตรแต่ว่าเดี๋ยวสวีเดนจะชนะ7-6พี
0: ่ครับผม
1: อ่ะเดี๋ยวผมไปไล่ไลน์อัพของทั้ง2ทีมอีกรอบนึงแล้วกันพี่ช่วงท้ายก็วันนี้ครับฝรั่งเศสประตูเป็นไม้เมยองครับแนวรับมีลูกาสดีนครับแล้วก็มีอุปาเมกาโน่มีซาลิบาแล้วก็ด้านขวาที่เป็นชูนกุนเดส่วนกองกลางครับมีชัวเมนี่แล้วก็ลาบิโอยืนคู่กันแนวรุกมีอุสมันเดเมเล่ครับคียันเอ็มบัปเป้ไมเคิลโอริเซ่แล้วก็แบร์รี่บาโคล่าครับส่วนทางฝั่งสวีเดนครับประตูเป็นจาคอบเซตเอสเซตเตอร์สตอมครับแนวรับมีวิกเตอร์ลินเดลอฟมีกาเบียลกุสมุนซันครับดานิเอลเซเวนซันแล้วก็เอเลียสสตูดส่วนกองกลางจับคู่เป็นลูคัสเบิร์กวาวกับยาซินายาลีครับหน้าเป้า3คนเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักแอนทรีเอลังกาแล้วก็วิกเตอร์ยอร์เคเลสครับผม
0: ว
1: ัน
0: นี้เปลี่ยน3เอ้ยวันนี้เปลี่ยน2ขออีซักเฮียนเจ็บไปเกมที่แล้วไม่ได้ลงนะ
1: ใช่ครับ
0: ถอยลินเดลอฟมาเล่นตรงกลางเป็น3เซนเตอร์นะนะครับแล้วก็ลินเดลอฟไปยืนตรงกลางนะครับของกองหลัง3คนนะครับอีกคนคือลงมาก็คือลูคัสเบิร์กวาว
1: ครับก็ผู้ตัดสินวันนี้เป็นชาวเนเธอร์แลนด์ครับแดนนี่มาคิเล่ครับ
0: ครับ
1: แต่ที่เมดไลท์สเตเดียมหูแฟนบอลเต็มสนามเลยครับ
0: สนามเลยเดี๋ยว เราต้องลากันแล้วเจมส
1: ์ครับผม
0: นะครับเพราะตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมเดินลงสนามบรรยากาศยอดเยี่ยมมากนะครับอยากให้ดูกันวันนี้ยิงเอ้ยฟรีทีวียิงสดไหม
1: ทางโมโนสปอร์ตทีวีด้วย
0: อ้าวนี่ยิงสดนะแต่หากว่าใครไม่ได้ชมหรือรับชมที่ไหนก็ตามนะครับอาจจะฟังจากที่ไหนก็ตามนะ
1: ครับ
0: ฟังก้าวๆของเรานะครับดูออนไลน์นะนะครับทุกช่องทางทั้งต่อบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับก็ติดตามรายงานสดจากผมแล้วก็คุณโอ๊ตในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสั้นก่อนช่วงหน้าอยู่กับผมกับคุณโอ๊ตรายงานสดคู่ฝรั่งเศสครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: ฟัง FM 99

0: าโทร022016569
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 48ทีม104แมตช์

0: ไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: บอลโลกสตอรี
3: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อการเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหกรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได้

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของเนตดายไลฟ์บอลโลนะครับผมสามนาฬิกา57นาทีนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายอสมททั้ง41สถานีครับช่วงนี้อยู่กับผมทรงศักดิ์วันนพจิตรครับมาติดตามการแข่งขันนะฟุตบอลโลกในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับในคู่ที่2นะครับในค่ำคืนนี้ครับในคืนที่เปลี่ยนเดือนนะเนาะนะครับคืนวันที่30พฤศจิกายนนะครับเข้าสู่วันที่1กรกฎาคมนะครับก็เป็นเกมที่77นะครับของฟุตบอลโลกในครั้งที่23ครับฝรั่งเศสเจอสวีเดนนะครับยุโรปเจอกันเองวันนี้ทีมงานมาจากเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ VR ก็จากเนเธอร์แลนด์เช่นกันนะครับมีผู้ช่วยมาจากเบลเยียมครับฝรั่งเศสในระบบ 4-2-3-1 นะครับวันนี้เปลี่ยนแปลงผู้เล่นทั้งหมด4ตำแหน่งนะครับประตูจะคงใช้ไม้ไม่ยองเฝ้าเสานะครับวันนี้ลูก้าดีนะครับแบ็คซ้ายได้ลงสนามนะครับแทนเตโอแอคดองเดสนะครับส่วนคู่เซ็นเตอร์นะครับเซเลบาได้กลับมาเป็นตัวจริงครับคู่กับดาโยอุปาเมกาโน่แบ็คขวาเป็นชูคุนเด้นะครับตรงกลางวันนี้ราบิโอนะครับได้กลับมาลงเล่นคู่กับจอร์เบนี่แนวรุกอุสบันเดเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่และบารีบาโคล่านะครับแทนดูเอ้นะครับหน้าเป้ายังใช้คิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับเป็นกัปตันทีมครับ4-2-3-1นะคุณดอนนะ
1: ครับ
0: เรียนซีเลยเกมที่แล้วเจอนอร์เวย์ก็ปรับนิดหนึ่งนะส่วนสวีเดนวันนี้เปลี่ยนสอนนะคุณดอส
1: ครับ
0: เป็นไงบ้างเอ่ยวันนี้ก็มีประตูก็คนเดิมเน
1: า
0: ะ
1: เซสเตอร์ซอมนะครับ
0: ครับ
1: เกมรับยืนหลัง3นะครับมีกาเบียลกุดมุนสันวิกตอร์ลินเดเลฟนะครับแล้วก็คูสตาฟลายาบีเก้นะครับแทนกลางมีเอเลสตาวนะครับยาซีนายารีลูคัสเบิร์กวาแล้วก็ดานิเอลสเวนซอนนะครับตัวรุก3คนนะครับก็ชุดเดิมครับอีซักยอเคเลสแล้วก็เอลังก้านะครับอีซักยืนซ้ายนะเอลังก้ายืนขวานะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ยอเคเลสก็ยืนเป็นหน้าเป้านะครับ
0: ก็เอเลนก้าที่ออเดชองกลับมาแล้ว
1: ใช
0: ่ก็กลับมาแล้วหลังจากที่เดินทางกลับบ้านนะครับกับฝรั่งเศสจากเรื่องของครอบครัวเนาะ
1: ครับ
0: สูญเสียคุณแม่ไปนะครับวันนี้เจอแกรมพอตเตอร์ครับโค้ชชาวสวีเดนที่เป็นคนปลุกสวีเดนกลับมาเล่นฟุตบอลโลกหลังจากที่ตกรอบคัดเลือกใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็พาทีมกลับมาเส้นทางของเนชั่นลีกเนาะโอ้บรรยากาศยอดเยี่ยมนะแต่กี่โมงคุณรถก็ประมาณบ่ายๆเนาะ
1: ใช่
0: เมื่อวานนี้คู่ญี่ปุ่นกับบราซิลโอ้โหเตะตอนเที่ยงบ้านเขาดูอากาศเหมือน4 5 6 6โมงเย็นเลยนะ
1: อือฮึ
0: อ้าวก็เข้ามาคุยกันได้489899แล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับรับฟังผ่านทั่วประเทศเนาะนะครับตอนนี้เรายังออกอากาศทั่วประเทศอยู่นะโอ้โหดูว่าบรรยากาศที่นิวเจอร์ซีย์ใช่มั้ย
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
7: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ไวไวว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
10: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
11: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขอบพริกจะคั่วเผ็ดน
10: ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ไวไวว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: คยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
7: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: ซักก็ไม่รู้จะตามเพื่อนๆกลับลิเวอร์พูลไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็กลับกันไปนะฟอร์เรนเวียดฟันไดนะครับกักโปพวกนี้ก็กลับสโมสรนะฮะ
0: ครับ
1: ตกรอบเรียบร้อย
0: เกมหยุดไปชัวร์ไม่นี่นะครับโดนอิสซักเข้าจากข้างหลังโอเชเลบาวันนี้เจอยูเคลสเพื่อนร่วมทีมเนี่ย
1: ใช่
0: อาร์เซนอลใช่ไหมผู้เล่นอาร์เซนอลก็เข้าแล้วนะโอเดกา
1: ห์
0: นะ
1: ครับ
0: เข้าไปแล้วนะนอร์เวย์เข้ารอบสมทบไปแล้วนะครับบอลอยู่ที่โอดิเซ่ครับทางขวาเล่นกับเดนเบเล่ที่ยิงแฮตทริกในเกมที่แล้วครับจะของตำแหน่งบอลลงดอนะบอลเอาจะขึ้นมาไปจ่ายบอลกะแต่ว่าเดนเบเล่ยังได้โอ้ยโดนเบิร์กวาววันนี้ลูคัสเบิร์กวาวได้ลงสนามตัวจริงนะครับนัดที่แล้วเป็นสำรอง
1: ครับ
0: โอ้เป็นเจ้าไออาเยรี่นะ
1: เมซินายารี่นะครับเข้ามาช่วยรุมอ่ะ
0: oh.
1: แล้วก็สุดท้ายก็เสียฟาวไปนะครับ
0: เข้ามาลูกกินโตนะทั้งเบิร์กวาวและอาเยรี่ครับฟรีคิกครับระยะไกลโอริเซ่ยูทิบอลวันนี้ใส่สตั๊ดสีขาวนะนี่นักเตะว่าที่นักเตะลิเวอร์พูลใช่ไหมคนนี้ฮะ
1: อ
0: ๋
1: อไม่ใช่ฮะ
0: ไม่ใช่นะแล้วหยอดเข้ามามงตั้งเข้าไปข้างในเอ้าโอ้โหตัวมงทิ้งออกมาครับฝากของสวีเดนมงสวนออกมาวันนี้ไม่มีอิซักเฮียนที่เจ็บนะครับจากเกมล่าสุดเจอกับญี่ปุ่นไม่น่าเนี่ยไม่รู้ว่าทัวร์นาเมนต์นี
1: ้น่าจะปิดฉากไปแล้ว
0: ปิดฉากแล้วบ้างอิซักเฮียนเนาะกองหลังของกองหลังตัวกลางนะของสวีเดนวันนี้ก็เลยถอยลีดเดอร์นะครับมาเล่นตรงกลางนะครับเซนเตอร์แบ็กตัวกลางถอยจากมิดฟิลด์ตัวรับนะ
1: ครับแล้วก็เอาเบิร์กวาวมาลงแทน
0: ใช
1: ่ส่วนนอกนั้นก็จะเป็นชุดเดิมนะครับจากที่เสมอกับญี่ปุ่นนะครับในรอบแรกและสุดท้ายนะ
0: ครับฝรั่งเศสอันดับ3นะส่วนสวีเดนอันดับที่36ของโลกนะครับใหญ่ครับโตกาเอ็มบัปเป้เกือบได้แล้วสวีเดนนี่คือบอลสวนอยู่แล้วครับให้กับเอลังกามีความเร็วเซเลบาเดวิ่งคุมเอาเอลังกาถึงบอลก่อนนะครับแต่ว่าเอลังกามาคนเดียวทางขวาเลี้ยงตัดได้เข้ามาเพื่อนตัวเติมยังมีครับเพื่อนมีน้อยเล่นกับทางอาโยรี่โอ้ยโดนแย่งกันชิงกันตรงกลางได้โอริเซ่โหบอลเร็วมากครับเห็นว่าคู่นี้ยิงสดทางช่องยิบเก้าเลยนะติดตามได้นะครับวางยาวขึ้นหน้ามาครับให้กับแบลลี่บาโคล่าต้องออกมาห่างจากประตูนะครับยาคอบวิดเดลเซ็นเตอร์สตอปครับผู้รักษาประตูของสวีเดน
1: ก็ตัดสินใจได้ดีนะครับแบลลี่บาโคล่าในวิ่งช้าไปแล้วอ้าวมีลูกบอล2ลูกครับหยุดก่อนแป๊บนึงฝรั่งเศสนี่ก็รู้ก็จัดจ้านอยู่แล้วนะครับตอนนี้เดมเบเล่กับเอ็มบัปเป้นี่ยิงไปแล้วคนละ4ประตูนะตอนนี้ล้างอันดับที่3นะครับเป็นรองเออร์ลิงบราวน์ฮาลันด์นะครับที่ซัดไปแล้ว5แล้วก็เลโอเนลเมสซี่นะยิงไปแล้ว6ลูกนะครับ
0: โอ้โหเมสซี
1: ่ก
0: ็ทำสถิติอย่างเดียวนะด้วยนะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ลุ้นดาวซันโวกันสนุกอะตอนนี้นะครับ
0: บอกว่าถ้ามีลูกบอลเท่าความเร็วบอกด้วยคุณเจ๋งจะฟังทางวิทยุนะครับขยี้เหรอขยี้เหรอะนะครับบอลนะของฝรั่งเศสอาวีอาเดลเลบิโอเพื่อนให้ยากครับแล้วไปทำฟาววิกตอร์โยเคเรสในครับที่ลงมาเล่นเกมรับ
1: ดูจังหวะนี้อีกทีครับก็ให้มาแล้วมันไม่ตรงนะครับเลยมาโยเคเรสแกคลองบอลแล้วก็หันหลังให้เลยครับก็เข้ามาชนจากทางด้านหลังครับลาบิโอเสียฟาวไป
0: เข้ามาดูกันเยอะๆนะนะครับผมทางออนไลน์ของเรานะครับเมื่อวานนี้พี่หางมาเนี่ยโอ้โหทำลายสถิตินะเรียบร้อยไม่มีที่อยู่แล้วเราฮะครับ
1: แล้วห่างมาได้ยังไงเนี่ย
0: นั่นน่ะสินะแกขับรถมาพอดีก็บอกฮะ
1: อ๋อเหรอครับ
0: บอลทางซ้ายครับของฝรั่งเศสครับโอ้ยโดนเสียบความตัวนี้โอริเซ่ฮะอู้พุทธศิลป์นะแดนนี่มักเคอรี่นะครับจากเนเธอร์แลนด์นะครับโดนเสียบความไปตรงกลางสนามครับโอริเซ่
1: ดูอีกทีครับโอริเซ่
0: เอาอีกเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาอายารี
1: ่ก็โดนอายารี่นะครับเข้ามาอัดลูกนี้ก็เป็นจุดที่สวีเดนก็ต้องพยายามทำให้ได้ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือการหยุดการทำเกมของโอริเซ่ให้ได้นะครับ
0: ครับ
1: เป็นตัวหลักในการทำเกมรุกของฝรั่งเศสคนหนึ่งเพราะว่าแกลากเลื้อยพลิ้วครับแล้วก็จ่ายบอลดีด้วยแต่ว่าฝรั่งเศสก็ยังทำอะไรไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับช่วง7นาทีครึ่งที่ผ่านไป
0: เชียร์สวีเดนนะครับเขาบอกมาอ้าวบอลรองก็โอ้โหเมื่อวานนี้พลิกล็อกหลายคู่นะ
1: เข้าไปกันหลายทีมแล้วฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: ก็เนี่ยปารากวัยเงี้ยโมร็อกโกนี่ก็มาตีเสมอนาทีสุดท้ายนะ
0: วันนี้บอกว่าถ้ามีในทิศฝ่ามาด้วยนะฮะเอาบอลยาวมาจะให้ทางอีซักได้วิ่งคู่ขนานไปซาลิบาดักได้ครับกลับมาให้เมยองกระโดดออกซ้ายครับให้ลูก้าดินราบิโอวันนี้ได้กลับมาออกสตาร์ทตัวจริงครับไหลมาที่อุบาเมกาโนออกขวาครับชูสกุนเดวันนี้แผงแบ็คโฟเนี่ยเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งนะไอ้เปลี่ยนสองเลยฮะซาลิบาแทนลาครัวแล้วก็ลูก้าดีนแทนเตโอแอคดองเดสครับ
1: ก็กลับมาใช้ชุดเหมือนนัดที่สองครับ
0: ครับ
1: สำหรับฝรั่งเศสคนสุดท้ายที่เจอนอร์เวย์ก็อาจจะไม่ได้เน้นอะไรมากมายก็มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นบ้างนะครับ
0: ครับก็หูนักเตะฝรั่งเศสน้ำเลือกใช้ได้วันนี้เบิร์กวาครับได้ลงเล่นนะครับไม่รู้จะอยู่สเปอร์ต่อหรือเปล่านะเบิร์กวาวฮะในฤดูกาลหน้า
1: ก็ไม่น่าจะได้อยู่แล้วมั้งฮะเพราะสเปอร์ล่าสุดก็ได้มาตูสแฟนเดสไปแล้วไง
0: วีจะไว้แซมแล้วนะ
1: ใช่โอ้เติมของเยอะเลยครับสเปอร์ช่วงนี้
0: ครับครองบอลมากกว่านะครับผ่านมา9นาทีครับของฝรั่งเศสครับบอลออกซ้ายซาลิบาให้ลูก้าดีนซาลิบาไหลมาตรงกลางครับให้ราบิโอวงกลมกลางสนามเท้าซ้ายครับราบิโอออกขวาชัวร์มินี่เจอกันนะ23เกมทุกรายการฝรั่งเศสชนะ11นะครับเสมอ5และสวีเดนชนะไป7ครับไม่เคยดวลกันในฟุตบอลโลกนะครับโดนนะโอ้โหไม่น่าเชื่ออ้าวจังหวะนี้เสียบอลกลางทางครับสวีเดนแล้วทีมให้กับโยเคเรสครับอีซักจ่ายตรงโดนขึ้นมาโยเคเรสใช้ตัวสูงใหญ่ออกขวามาก่อนนะครับแล้วตบได้เข้ามาครับซิเบซอนอายารีที่ฟอร์มดีครับในทัวร์นาเมนต์นี้ครับไม่เร่งให้เบิร์กวาวเดี๋ยวได้สุวซอนเนี่ยดึงจังหวะก่อนครับไหลมาเอเลนกาหยุดทางขวาโอ้ไม่เร่งนะ
1: ก็ฝรั่งเศสลงไปรับกันหมดทั้งทีมแล้วครับสวีเดนก็เลยต้องมาครองบอลไว้ก่อนนะครับยังหาช่องโจมตีไม่ได
0: ้ยาซิดอาเยอรี่กองกลางตัวเล็กจากไบรตันเอาข้อ12กับเยลคาเดสไม่เข้าใจกันฝรั่งเศสชิงได้ลูก้าดินอ้าวมีคนเจ็บหรือเปล่าเตะออกข้างเฉยเลยฮะ
1: เจอบีบก็เลยเตะเอาข้างมานะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นช่วงที่สวีเดนทำได้ดีครับขึ้นไปบีบสูงนี่ครับแกรมพอตเตอร์นะครับ
0: วันนี้ใส่สูทหล่อเลยนะ
1: ก็ต้องเรียกว่ากอบกู้หน้าที่การงานของตัวเองเหมือนกันครับเพราะว่าเคยรุ่งรุ่งกับไบตันนะครับแต่ว่าก็ไปเสียฟอร์ม
0: โอ้ในกุนซือหลายคนพอจบบอลโลกเนี่ย คือไม่ได้ไปต่อหลายคนนะ
1: ก็ลากันไปหลายคนแล้วนะครับสเปนเกอร์นะครับก็มานั่งดูด้วย
0: ครับ
1: คนด้านล่างนี่ก็ของมิลานชื่ออะไรนะอัจฉริยะมอนเตเนโกเดยันสวิสเซวิต
0: มาด้วยนะ
1: มาด้วย
0: ครับ
1: โอ้กระชากไปลูกนี้แล้วก็เปิดว่าล้นออกไปครับเอลิสตราวนี่ครับแกรมพอตเตอร์นะครับดูอีกทีครับจังหวะของสวีเดนนะครับสตราวกระชากหนีชูสกูเด้เข้ากับเขตโทษแต่ว่าจังหวะเปิดมันก็ล้นออกหลังไปเลยครับ
0: ครับ
1: ไม่ได้ลุ้นอะไร
0: บอลนั้นทางขวาครับ ของฝรั่งเศสกุนเด้ให้โอลิเซ่เกี่ยวมาสวยกับโอลิเซ่เลี้ยงมาที่เอ็มบัปเป้เข้าขวาเอ็มบัปเป้พยายามจะแต่งหาเพื่อนมองทางขวาครับกุนเด้ไม่จ่ายให้เดมเบเล่ออกด้านนอกแล้วจะไปไม่ผ่านครับโอ้โหบังมิดเลยครับแม่กุดบุญสั้นบังได้เยี่ยมเลยครับแบ็กซ้ายจากลีคนนี้ครับ
1: ก็ดวลตัวๆกับเดมเบเล่นะครับแล้วก็จังหวะนี้ทำได้ดีครับกุดบุญสั้นนี่ครับดีเดียร์ชองนะครับทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของเขาแล้วนะครับกับทีมชาติฝรั่งเศสซีดีนซีดานนี่มาจ่อคอหอยรออยู่แล้วครับหลังจบบอลโลก
0: โอ้ก็คุมมานานไม่งานได้เลยชองนะ
1: ใช่ตั้งแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จใช้ได้นะครับจะเสียฟอร์มหน่อยก็คือยูโรครั้งล่าสุดเนี่ยที่ผลงานไม่ค่อยดี
0: ก็คุมมาตั้งแต่ปี2012นะ
1: ใช่ก็
0: 14ปีเอ้ยเท่าไหร่โอ้14ปีนะ
1: ได้รองแชมป์ยูโร2016ใช่ไหม
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เข้าชิงบอลโลก2ครั้งติด2018ได้แชมป์นะครับ2022เป็นรองแชมป
0: ์ครับ
1: ก็ดูว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับ
0: อ๋อเมื่อกี้ ผมจำดารานิโคลัสแจ็คสันป่ะเอ้ยไม่ใช่
1: จ็คนิโคลสันเหรอ
0: แจ็คนิโคลสันใช่ไหม
1: ไม่แน่ใจ
0: คนซ้ายเมื่อกี้อ่ะน่าจะใช่นะอยู่นิวยอร์กด้วยคุณโดนแล้วก็ชอบไปดูบาสเกตบอลใช่ไหม
1: ก็ใช่
0: แจ็คนิโคลสัน
1: แต่แกแต่ก่อนก็อยู่เลเกอร์ไม่เหร
0: อ
1: ก็อยู่เอเวว่า
0: แต่เมื่อกี้ก็เหมือนแก่เหมือนกันนะอ่ะพาแต่ไปที่ใกล้ๆกับเวนเกอร์เนาะ
1: ครับ
0: นะครับบอลยาวขึ้นหน้ามาครับของสวีเดนไม่มีใครครับข้างบน
1: หรือแกจะบินไปดูเหมือนอินฟานติโน่มั้ง
0: เออ
1: ที่ตอนนี้ก็โดนด่าอยู่ตอนนี
0: ้เอาเหรอ
1: ครับเพราะว่าแกนั่งเครื่องบินเจ็ตไปดูเพลินเลยตอนนี
0: ้สบายเลยนะ
1: เออ
0: เออ
1: ตอนนี้ฝรั่งเศสก็พยายามจะครองบอลบุกนะครับแต่ว่าเกมก็ยังช้ามากครับฝรั่งเศสสวีเดนก็ลงไปรับกันหมดขอไปขอมาอยู่ครับตอนนี
0: ้เดมเบเล่ครับพยายามที่จะปวดทางขวาโอ้โหแหวก2แหวกหนีอิซักมาแล้วอิซักก็ลงมาเล่นเกมรับนะครับเลี้ยงเข้ามาข้างในจ่ายออกซ้ายมาให้แบลลี่บาโคล่าบ้างทางซ้ายมีลูก้าดินมีวิกออกไปเลือกใกล้ๆครับข้างในมาเอ็มบัปเป้จะไปได้ไม่พ้นโยคาเดสก็มาเล่นเกมรับเช่นกันนะครับออกซ้ายครับให้ดินจะเข้ายังไงครับฝรั่งเศสราบิโอฝากมาที่เอ็มบัปเป้โอ้โหดูฝรั่งเศสพยายามที่จะหาทางเข้าไปครับเจอกอดานครับบอลหยอดออกขวามาชูกันได้แล้วเปิดเข้ามาตรงกลางติดกุดมุนซันออกกลางไปครับเตะมุมครับของฝรั่งเศสครับทางฝั่งขวา
1: ก็เกือบ15นาทีนะครับยังหาจังหวะจบสกอร์ไม่ได้นะครับฝรั่งเศสสวีเดนก็รับกันแน่นไม่หมดแต่ว่าก็เป็นโอกาสลุ้นแล้วครับของฝรั่งเศสครับจากลูกเตะมุม
0: เตะมุมทางขวาครับหยอดเข้ามาข้างในมงทิ้งไปก่อนครับลีเดลเลิฟมาถึงลูก้าดินเข้าซ้ายคุ้มข้างยิงอีกราวครับโอ้โหเข้ามือครับของเซตเตอร์สตรอม
1: บอลทิศทางเข้ากรอบนะครับลูกาดีนะว่าน้ำหนักมันไม่แรงครับเนี่ยครับเซตเตอร์ซอมก็ทิ้งตัวรับตะปบไว้ครับมีกระชอกเล็กน้อยครับแต่ว่าก็ตามไปตะคุบได้โอ้เกมคู่นี้ก็เล่นแบบระมัดระวังตัวทั้งคู่ครับช่วงต้นฝรั่งเศสก็ไม่กล้าผีผามบุกเท่าไหร่ครับเพราะว่าหน้าสวีเดนนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับโยเคเลสลังกาแล้วก็อีซักครับ
0: บอลของสวีเดนครับอ้าวคุณหมุนสั้นหยอดขึ้นหน้ามาก็ไม่มีใครครับยัง0ต่อ0นะ
1: โอ
0: เ
1: ลใช่แม่ชักไม่ค่อยได้บอลครับต้องลงมาล้วงบอลต่ำหน่อย
0: The Swedish players, this is the game, the game of their lives.
1: บอลทางซ้ายครับบาโคล่าฝากนายมาเอ็มบัปเป้ครับมาได้ลองลูกนี้ก็เบาเหมือนเดิมครับโอ้แต่ว่าจังหวะจับบอลนี่ไม่มีผู้เล่นสวีเดนอยู่ใกล้ๆเลยครับเอ็มบัปเป้แต่ระยะมันค่อนข้างจะไกลครับลองส่องดูน้ำหนักยังเบาเกินไปครับโอ้แต่ตอนนี้ตัวรุกสวีเดนนี่เริ่มหาบอลกันไม่เจอแล้วครับเปิดยาวมาก็ฝรั่งเศสครับดักได้แล้วก็ลุยต่อครับชัวเมนี
0: ่เริ่ม เร่งมากขึ้นนะครับฝรั่งเศสครับราบิโอมาที่ลูก้าได้ยินคือเกมบุกของฝรั่งเศสมาทุกที่ทุกทางครับบาโคล่าไหลให้โอลิเซ่ออกขวามาลูก้าดินโอ้เล่นบอลละมุนละไมตาเหลือเกินนะทีนี้ฮะฝรั่งเศสครับสับหลอกครับโอลิเซ่ไหลออกขวามากุนเด้เดเบเล่เดเบเล่จะไปเกี่ยวได้สวยครับกุนมันซันแล้วจะโตกลับมาครับสวีเดนอีซักแต่ข้ามบนวิ่งไปแล้วครับโยเคเรสเจอกับทางซาลิบาต่างคนต่างไป17-17เพื่อเดิมทีมกันไม่น่าทำกันอย่างนี้ซาลิบาครับไปดึงใส่โยเคเรสเสียฟาครับฝรั่งเศส
1: ตัวบังได้ดีครับโยเคเรสเนี่ยครับซาลิบาอยู่ด้านหลังเข้าไม่ได้ครับก็เลยดึงไว้เลยสุดท้ายเสียฟาครับซาลิบาก็จะเป็นตัวพักบอลข้างบนนะครับโยเคเรสครับแล้วก็จะมีซักกับอิรังก้านะครับที่เขาจะใช้ความเร็วเล่นงานครับก็เป็นฟรีคิกครับตกอุตวาระยะก็เกือบครึ่งสนามครับลูกนี้
0: เมื่อกี้มีซิเวสเปล่าคุณดวงเหมือนไหมเหมือนซิเวสไหม
1: ก็คล้ายๆนะ
0: คล้ายนะแต่แจ็คนิโคลสันน่าจะใช่นะคุณดวง
1: นั่งข้างเวนเกอร์ไม่น่าใช่มั้งแจ็คนิโคลสันอายุเยอะกว่านั้นนะ
0: หร
1: ือ
0: หรือว่าจะเป็น
1: ไปบอกไอ้ฟีฟ่าให้ถ่ายมาใหม่สิ
0: แต่ว่าเวนเกอร์กับไอ้เซวิสวีดอะใช่อะ
1: เดี๋ยวยันเซวิสวีดเนี่ยนั่งชั้นอีกชั้นข้างล่างอะ
0: ที่มาชมเกมวันนี้เนาะอ้าวแต่ดูจังหวะนี้หยอดเข้ามาตรงกระอ้าวจับบอลยาวครับสวีเดนอย่างได้อ้าวได้ครับที่บอกว่าโอ้บอกว่าเกี่ยวได้เยี่ยมเลยครับมีมีข้ามรอครับอายารีเปิดเข้ามาตรงกลางดีชนแต่ที่ไม่ก่อนครับเชอร์มินี่แล้วอ้าวจังหวะนี้สตราวครับจะจ่ายให้เพื่อนฝรั่งเศสเก็บได้ครับบอลนั้นล้นมาทางซ้ายราบิโอขายาวๆกระชากขึ้นมาครับตรงกลางมีเบิร์กวาวครับมาชะลอเอาไว้ออกซ้ายมาบาโคล่าเดินหนีทางลาเกอร์บิลเคอร์เอาแล้วบาโคล่ายังไปครับสับหลอกมาเข้าซ้ายด้วยแล้วยิงด้วยโอ้โหบอลฉลาดครับแล้วออกหลังไม่ฉลาดด้วยครับเตะลูกนี้ยิงนี่ออกหลังไปเองครับบาโคล่า
1: โอ้ทำได้สวยเลยนะครับแมรี่บาโคล่าครับรับบอลทางซ้ายนะครับเนี่ยครับดึงสเต็ปหลบมาหนึ่งครับแล้วก็ทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับจังหวะโยกครับเหมือนจะเข้าด้านในนะครับมาหลงเลยเกมรับสวีเดนครับทำให้บาโคล่าก็มีจังหวะซัดด้วยซ้ายครับแต่ว่าเหินข้ามคานออกไปครับมาเดอชองพร้อมกับผู้ช่วยครับนึกว่าจะได้เฮที่ไหนได้ครับเกอร์ครับจังหวะนี้ยิงข้ามคานเองครับแมรี่บาโคล่าโอ้แต่ว่าตอนนี้ฝรั่งเศสเริ่มจะหาจังหวะจบได้อ้าว
0: แล้วบาโคจังหวะนี้หลุดไปไม่ล้ำหน้าแล้วไอ้พระเป็นซัดตัวนี้1ต่อ0ครับมีโทษไหมแต่ดีใจไปแล้วครับจะอ๋อดีเลย์แฟกเขาโดนฮะ
1: ก็มีทงล้ำหน้าไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวก็รอดูครับภาพช้าดูอีกทีนะครับจังหวะออกตัวครับโอริเซ่ให้มาอุ้ยเหมือนไม่ล้ำมา
0: ล้ำไหมอ่ะ
1: เหมือนไม่ล้ำนะครับสูสีอ่ะนะครับเพราะว่าตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นลินเดเลฟครับขึ้นไม่ทันครับโอ้แต่ว่าเดี๋ยวต้องดูครับมันก็ต้องได้วัดอ่ะลูกนี้เพราะว่าหัวเข่าของไอ้มาเป้นะครับกับเท้าของผู้เล่นตัวสุดท้ายของสวีเดนโอ้แต่ตอนนี้สวีเดนเกมรับชักหยุดไม่อยู่สุดท้ายรับหน้าครับไม่ได
0: ้โอ้เมื่อกี้แกดีที่ดันขึ้นไปสูงพอนะที่จะมาให้เอ็มบาเป้โดยจะรับหน้าลีเดอร์เลิฟฮะ
1: หลุดเดียวแล้วนะครับเมื่อกี
0: ้โอ้แกยืนตำแหน่งลูกนี้เกือบยืนเท่ากันเลยนะดีแล้วแกขยับขึ้นไปข้างบนนิดหนึ่งครับลินเดเลิฟเกือบ1ส่วนครับโดนจัดหน้าไปก่อนนะลูกยิงของเอ็มบาเป้ที่ยิงเรียบๆลูกนี
1: ้ก็ช่วง15นาทีแรกนี่เอ้าเกือบช้าครับเซเตอร์ซอมโดนปรีเข้ามาบล็อกนะครับเกือบไปแล้วครับก็ช่วง15นาทีแรกนี่ฝรั่งเศสแทบจะหาจังหวะจบไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยครับตั้งแต่ผ่านนาทีที่15มาเนี่ยฝรั่งเศสมีโอกาสยิงไป4ทีแล้วนะครับรวมจังหวะเอ็มบาเป้เมื่อสักครู่นี้ด้วยนะแม้ว่าจะโดนจับล้ำหน้าไปก่อนก็เริ่มจะแสดงให้เห็นครับว่าเกมรับสวีเดนนี่ก็ชักจะเอาไม่ค่อยอยู่แล้วครับช่วงนี
0: ้เริ่มเห็นช่องกันนะ
1: ใช่โอลิเซ่ครับมาบนอุบเลยโดนจับฟาวล์ซีนายารีครับสตาร์แกนี่ค้ำดีเหลือเกินครับนอนบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับยาซีนายารี
0: เหมือนเล่าเลยฮะตอนนี้ฮะครับ
1: ส่วนไปก็ยังเหมือนเดิมนะครับบอลโลกเตะกันโคมๆครับแกนั่งดูแข่งรถ
0: เหรอความชอบส่วนตัวฮะเอ้าก็0-0นะครับบอลยาครับ วางยาวขึ้นหน้าไปของสวีเดนครับกุสตาฟลาเกอร์บิลเคอร์หรือว่าบิลเคนะวางขึ้นหน้าก็ไม่มีใครพลาดตามมาที่เอ็มบัปเป้อาภาพช้ากราฟิก3มิติมาแล้วฮะ
1: โอ้ยนี่นิดเดียวจริงๆครับเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเท้ากับเอ็มบัปเป้ก็ครึ่งตัวครับ
0: ครึ่งช่วงตัวนะ
1: หลุดไปครึ่งช่วงตัวแต่ว่าจังหวะจบสกอร์ดวลเดียวแบบนี้นี่โอ้โหไม่พลาดครับเอ็มบัปเป
0: ้ครึ่งตัวพอดีครับเมื่อกี
1: ้
0: หัวไหล่ซ้ายของ

0: ดื่มไฮโดรเจนนะฮะไม่ใช่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่พี่ลิงไม่เงื้อ
0: ไฮเดชันเบรกครับดื่มน้ำกันหน่อยเพราะอากาศที่นิวเจอร์ซีย์ร้อนเหมือนกันนะแดดจ้าเลยฮะโหดูแสงแดดสิ
1: ก็ช่วงบ่ายๆนะครับของที่นู่นพอดี
0: ครับ
1: อากาศก็ร้อนเย็บ
0: อากาศร้อนเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าตั้งแต่ฝรั่งเศสบอกอยู่ที่นิวยอร์กก็ดีแล้วครับตอนนี้ถ้ากลับฝรั่งเศสไปเนี่ยมีตายอ่ะ
0: ฝรั่งเศสจะร้อนนะ
1: โอ้โหเสียชีวิตไปเป็นพันแล้วครับตอนนี
0: ้ก่อนเข้ารายการเมื่อกี้ก็มีคนบอกว่าเขาดูออนไลน์เราทางฝรั่งเศสนะคุณโดนนะก่อนที่จะสมาบรรยายเมื่อสักครู่นะฮะ
1: เพราะยุโรปนี่เขาไม่ค่อยติดแอร์ไง
0: เนาะ
1: ใช่
0: ฮีเตอร์ใช่ไหม
1: ก็มีแต่พัดลมเว้ยเขาไม่ค่อยติดแอร์เขาบอกบางที่มันติดไม่ได้นะครับเพราะว่าตึกเก่าเงี้ยเขาอนุรักษ์ไว้
0: ใช่ไห
1: ม
0: ห้าโมงเย็นนะคุณรถเขาเตะกันฮะดูสิแดดเปรี้ยงมาก
1: เปรี้ยงเลย
0: โอ้ยสาดสองชนะของลินเดเลฟกับโยคาเดสครับต้องเอาผ้ามาเช็ดหน้าดูซาลิบาครับสีหน้าสีตาเริ่มดีฮะซาลิบาน
1: ี่ก
0: ็17-17นะ
1: ก็เป็นจังหวะ
0: กับโยคาเดส
1: การปะทะกันของเพื่อนร่วมทีมนะครับนี่แฟนอาร์เซนอลก็บอกเอาพอของปากของคอพอครับอย่าให้ตาไปมีเรื่องกันถึงสโมสร
0: เคยมีนะเหตุการณ์ฟุตบอลโลกอะรูนี่กับ
1: รูนี่กับโรนัลโด
0: ไออังกฤษเจอโปรตุเกสฮะรอบ8ทีมสุดท้ายบอลโลกปี2006
1: นี่ก็โยเกเลสนะครับยังชนะซาลิบาไม่ได้นะครับดวลกัน2ทีนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ประกบที่น่าสนใจนะครับ
0: ครับ
1: ซาลิบากับทางโยเกเลส
0: โยคเลสก็ยิงไป1ประตูนะเท่ากับอิซักนะฮะส่วนนายารียิง2เท่ากับเอลันก้านะในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับก็พักดื่มน้ำกันก่อนนะครับ3นาที
1: มีการลดน้ำต้นหญ้าด้วยนะครับ
0: นี่มีสปริงเกอร์ใช่ไ
1: หมลดหญ้าเด็ดเดือดให้มันชุ่มๆหน่อยเดี๋ยวหญ้าตาย
0: ครับ
1: ก็รอบนักเอาแบบนี้ก็ดีนะครับเพราะอีลังกาก็จะได้ไม่สับสนนะรอบที่แล้วแกสับสนครับนึกว่าทีมตกรอบ
0: นั่นน่ะสิก็คู่นี้ชนะจะไปเจอปารากวัยครับที่ฟิลาเดลเฟียวันที่4กรกฎาคมกับบัญชาตินะไอดีโฟร์พอดีฮะบัญชาติของสหรัฐบรรยากาศโดยรอบครับภาพตัดไปที่สนามเมทไลฟ์สเตเดียมนะหรือว่านิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กสเตเดียมใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ในชื่อของฟีฟ่าเขานะครับก็สนามเหมือนอยู่ออกนอกเมืองมาเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เขาสนามนี้มันสร้างใหม่อ่ะคือสนามสร้างใหม่มันก็ไม่น่าจะหาที่ในเมืองไม่ได้อยู่แล้วแหละ
0: ครับออสเตรเลียหนาวมากค่ะออสเตรเลียเออน่าจะใช่เนาะ
1: ก็สลับฝั่งอะไรเงี้ยเพราะว่าออสเตรเลียมันเป็นช่วง
0: การบินจะหน้าหนาวนะ
1: มันจะเป็นโลกฝั่งใต้อะนะพอช่วงต้นปีออสเตรเลียโอเพ่นก็ร้อน
0: ร้อนจริงฮะออสเตรเลียบอลทุ่มนะครับกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งครับบอลทุ่มของสวีเดนทุ่มทางขวาบอลหลุดออกไปครับกลับมาเป็นฝั่งของฝรั่งเศสลูก้าดีนทุ่มเร็วเข้ามาข้างในแหมแกก็เคร่งกดนะไม่ถึง5วิแกทุ่มแล้วฮะลูก้าดีนครับทุ่มให้ไมค์เมยองบอลขึ้นมาครับที่อุปาเมกาโนให้ชอยเมนี่เฟเดวาเวเดกลับบ้านแล้วนะเพื่อนร่วมทีมมาดริดใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เพื่อนรักเพื่อนแค้นใช่ไหมฮะกลับบ้านแล้วนะเฟเดวาเวเดครับที่มีปัญหากันภายในทีมมาดริดนะกับชอยเมนี
1: ่เฟเดนี่ก็มันมีปัญหากับโค้ดอีกนะของอุรุกวัย
0: ก็ดูแล้วกันน่าจะชอบมีปัญหาเนาะวาเวเด
1: ก็จะเป็นแต่ว่าอีมาเซโลเบียซ่าก็มีปัญหาทุกคนแล้วฮะ
0: เอาเหรอฮะ
1: ครับเพราะว่าด้วยการซ้อมด้วยอะไรของแกไงก็ได้ฟาวครับยาซีนายารีดูครับข่าวนี้เป็นอาเดียงลาบิโอครับเข้ามาชนคู่นี้ก็เจอกันบ่อยครับปะทะกันในแดนกลางนะครับ
0: ฟรีคิกของสวีเดนนะครับจะมีสูตรอะไรหรือเปล่าสูงสูงนะโอกาสของสวีเดนยังไม่มีเลยครับดูฟรีคิกยอรี่มีลูกสวนให้อีซักได้ยิงนู่นนี่โอ้โหจ่ายเลี่ยดๆตรงเข้าไปข้างในครับอีซักเนี่ยวิ่งตีคู่ไปกับทางซาลิบาครับซาลิบาก็วิ่งเข้าหาบอลเหมือนกันโอ้นี่ยิงแต่ว่ายิงบดกันไปครับด้วยความที่วิ่งมาด้วยนะขาแกเรียวพอดีฮะขาแกเรียวๆฮะแล้วยิงโอ้โหยิงเตรียมเท้าด้วยบอลเหมือนลูกส่งของอายาลี่ครับไปถึงมือของเมยองพอดี
1: ก็
0: ไม่น่าโดนนะลูกนี้นะ
1: ลูกนี้เป็นลูกสูตรนะครับโอ้โหทำได้ดีแต่ว่าก็ต้องชมซาลิบานะครับจังหวะเห็นอีซัก

0: ปิ้งผ่านหน้าไปแกก็รีบตามเลยครับ
1: ครับ
0: ทำให้อีซาร์ก็มีตัวประกบมาครับรีบยิงก็อาจจะโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เบาวิวเลย
1: สูสีครับ28นาทีฝรั่งเศสขึ้นมาครับโอ้โหโอริเซ่ไหลตรงกลางเอ็มบาเป้หนึ่งสองครับหนีแล้วก็บิลเคอร์มาออกขวามาครับเดมเบเล่กุนเด้ยืนประคออยู่ทางขวาจะเปิดมาฉลับครับไปติดครับติดเอเลสตรอลนะครับออกหลังเตะมุมครับทางขวาของฝรั่งเศส
0: ก็ได้เปิดเตะมุมอีกแล้วครับฝรั่งเศสแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับลูกเตะมุม
1: สวีเดนเทียวสู้เขาบอกมาโอ้โหวันนี้ก็คนเชียร์สวีเดนเยอะนะเอาเล่นเนี่ยเตะมุมสั้นนะครับหยอดเข้ามาข้างในของเดเบเล่โดนหม่งทิมิกรโดยโยเคเรสครับวันนี้ก็ลงมาเล่นเกมรับบ่อยครั้งนะครับส่วนหน้าทรงผมเท่จากอาร์เซนอลคนนี้นะแต่เลบเดอร์ฝรั่งเศสมาอีกครั้งหนึ่งครับรับิโอให้กับลูก้าดีนโดนนะไล่ล่ามาต้องหนีออกมาก่อนนะครับลูก้าดีนเล่นกับเอ็มบัปเป้อยู่ทางซ้ายเนี่ยมีเท้าสะบัดด้วยนะสไตล์แกเนาะเอ็มบัปเป้นะฮะ
0: กระตุกเท้าไว้เลย
1: กระตุกเท้าอันนี้แกว่งเท้าหาเสี้ยนใช่ไหมแบบนี้ฮะแกว่งเท้าเหมือนจิริบีโดกูไงหลุยส์กาดีนได้บอลทางซ้ายเจาะยังไงสวีเดนก็ตั้งรับแน่นมากครับเกมคือเกมคอมแพคเนาะยืนกันใกล้ๆแล้วไม่ให้มีช่องทางเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายครับบอลทางซ้ายก็ต้องใช้บทเร็วครับทางฝรั่งเศสบาโคล่ายืนชิดทางซ้ายย้อนลานกลับมาซาลิบาดันมาสู่ครับอุปาเมกาโน่กับซาลิบาครับเคลือบคานขึ้นมาในแดนของสวีเดนเนี่ยโอริเซ่เล่นเนี่ยกับอุปาเมกาโน่ขวามาซ้ายซาลิบาลูก้าดินได้บอลมีพื้นที่ให้ดินกัดชาเข้ามาฝากที่เอบาเป้บอลติดเท้านิดนึงต้องแต่งตัวก่อนครับเจอกับทางลาเกอร์บิลเคอร์ติดตัวเร็วเลยครับยอดออกขวามาไมเคิลโอลิเซ่ได้บอลคุณเดวิกอ้อมให้แต่โอลิเซ่เกี่ยวเข้าสายแล้วยอดเข้ามาตรงกลางลุ้นโอ้โหมงทิ้งไปก่อนครับบอลลอยอยู่มาเบิร์กว้าวมงทิ้งออกมาเก็บได้ที่แถว2กรอบเขตโทษยังเข้าไปไม่ได้ครับบอลมาอยู่หน้าที่ทางลาเบลได้ซัดลูกเดียวติดขาครับเซนเตอร์สตอร์มครับเซฟด้วยขาครับลูกยิงของราบิโอด้วยสายลูกนี
0: ้โอ้หาทางเข้าจนได้นะครับฝรั่งเศสครับดูอีกทีครับบอลจากเอ็มบาเป้ฝากครับแล้วก็ลาบิโอพลิกแล้วซัดด้วยซ้ายเลยครับติดเท้าเซตเตอร์ซอมแล้วก็บอลนี่กระชอกมาโดนลินเดอร์เลฟด้วยนะครับเนี่ยดีมันไม่ตรงกรอบครับออกหลังไปครับเป็นเตะมุมของฝรั่งเศสอีกที
1: ขวามาเตะซ้ายบ้างโอริเซ่หยอดเข้ามาเซเลบาหม่งสะบัดออกด้านนอกก่อนนะครับชูกันได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษทางขวาเอ็มบาเป้สับหลอกหนีอาเยรี่มาแล้วให้กุนเด้เปิดเข้ามาก็ติดบล็อกครับติดกุนบุญสั้นวอยครับบอลสุดท้ายโดนกุนเด้เช็คอยู่แล้วนะ VR เช็คอยู่แล้วนะครับ
0: ก็เขาก็จะมีการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับว่าสุดท้ายโดนใครครับก็ยังยืนยันนะครับว่าเป็นลูกเตะมุม
1: เปลี่ยนมาเตะขวาอีกครั้งนึงครับเดเมเล่เปิดแรกเข้ามาข้างในมงสวัสดิ์ทิ้งไปก่อนที่อาเยรี่บอลลอยมาชิงกันเป็นเก็บได้ครับฝรั่งเศสที่เดเบเล่ไหลให้กุนเด้ถึงสุดหลังตบเข้าในเข้ามาแล้วไอ้เป้เป้ซัดไปหนึ่งต่อโอ้ยไม่ได้โอ้โหจอจอของประธานเป้ครับยิงแม่นสองไปหน่อยครับฝรั่งเศสยังขึ้นนำไม่ได
0: ้โอ้โหประธานเป้ครับมายิงเสร็จนึกว่าจะได้เฮแล้วครับหลุดมาครับจูกุนเด้แล้วคัดมาคนเดียวเลยครับเอ็มบัปเป้โอ้โหผู้สาประตูผวามาไม่ถึงแล้วครับแต่ว่าแกยิงไปชนเสาครับดูยิงเสร็จนี่แกวิ่งเตรียมจะวิ่งดีใจแล้วครับก็อีกแล้วครับประธานเป
1: ้โอ้เสาปฏิเสธครับ
0: โอ้ก็พลาดเองครับลูกนี้มาเป้ครับ
1: โอ้มันจ่อจริงครับบอลไหลมาของกุนเด้ครับอยู่ในกรอบเขตโทษทางซ้ายก็แล้วยิงเลยนี่โอ้โหขนาดผมยังนึกว่าหายฮะโอ้โหเซนเตอร์สตอร์มเนี่ยหรือว่ายอมแล้วยอมรับแล้วยอมรับสภาพแล้วนะไม่ได้ครับเอ็มบัปเป้สับหลอกมาแล้วเปิดทางสตรอลครับโอ้โหตัวนี้ฝรั่งเศสโดนกดหรือว่าฝรั่งเศสได้กดดันอย่างหนักครับมาที่เดเมเล่ฝรั่งเศสต้องการประตูขึ้นนำให้เร็วครับไหลเข้ามาราบิโอเข้าซ้ายไม่ยิงครับไม่ยิงไกลนะฝรั่งเศสอ้าวพอบอกว่ายิงไกลโอ้โหราบิโอเหมือนได้ยินเราครับไม่ค่อยยิงไกลตัวนี้ตอนแรกไม่ยิงนะ พอแต่งตัวได้กระซัดลูกนี้ด้วยซานะครับบอลหลุดเสาออกนิดเดียวเท่านั้นโอ้ข้าวคันนิดเดียว
0: ก็ถือว่าได้เสียวนะครับจังหวะนี้ดูจังหวะของเอ็มบัปเป้อีกทีครับโอ้โหยิงผ่านกองหลังมาแล้วครับแล้วก็เซตเตอร์สตอมพุ่งมาไม่ทันแล้วครับแต่ว่าบอลมันไปชนเสาครับแฟนบอลฝรั่งเศสนี่ตาค้างเลยครับบนอัฒจันทร์แทบไม่อยากจะเชื่อครับว่าลูกนี้ไม่เข้าครับ
1: โอ้แฟนบอลนะตกใจนะไม่เข้าได้ไงอะแฟนบอลฝรั่งเศสว่าภาพตรงหน้าจะเป็นความจริงนะโถหลอกให้ดีใจนะครับผมก็นึกว่าเข้าฮะลูกนี้โอ้โหยิงชนเสาเฉยเลยอะและเซตเตอร์สตอมเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะพุ่งเข้ามารับทันด้วยนะ
0: ก็หลุดตำแหน่งไปแล้วครับแกเทไปเสาแรกแล้วไงจะผวามาก็ไม่ถึงบอลแล้วครับแต่ว่ายิงไปชนเสาเองครับเอ็มบัปเป
1: ้ชนเสาและบอลมากระดอนใส่ตัวของลีเดอร์เลิฟนะฮะกระดอนออกไปด้วยอ้าวมาอีกครั้งนึงครับมาเป็นชุดเป็นเสื้อนักเสื้อกางเกงนะคุณดอนนะ
0: ครับ
1: เป็นชุดเลยนะฮะโอ้โหสวีเดนจะตามทานได้แค่ไหนครับไต่ทิ้งไปก่อนครับเซตเตอร์สตรอมประตูของสวีเดนแต่ออกซ้ายมาบอลทุ่มเร็วครับของฝรั่งเศสอุปาเมกาโน่ตอนนี้หลังเหลืองไม่อยู่นะครับดันขึ้นมาสูงกับซาลิบาบริเวณกลางสนามครับราบิโอออกซ้ายมาแบลลี่บาบาโคล่านะออกมามีลูก้าดีวิ่งอ้อมให้ตบได้เข้ามาราบิโอชัวเมนี่เล่นกับเอ็มบัปเป้ชูคุนเด้จากซ้ายเปลี่ยนมาขวาบ้างเล่นข้อ1 2สวยครับโอดิเซ่เล่นกับเดเบเล่โอดิเซ่ได้บอลมีวิ่งอ้อมให้เลือกใครเอ้าหนีกินตัวไปสวยครับหนีอายาลี่มาต้องแต่งเข้าซ้ายก่อนครับบอลทางขวาของฝรั่งเศสไม่ได้เอบาเป้ให้กับชอเมนี่โอ้โยเคเดจังหวะนี้ตัดบอลได้ก่อนและได้ฟาวครับ
0: ช่วงหลังนี่ไม่ได้โต้เลยนะครับสวีเดนรับอย่างเดียวจนแทบจะงอหัวไม่ขึ้นแล้วครับก็ต้องพยายามหาจังหวะตอบโต้บ้างนะครับเพราะว่ารับอย่างเดียวแบบนี้นี่โอกาสโดนสูงครับสวีเดน
1: โอลิเวร์รูดิโก้โอ้ยนักร้องชื่อดังคุณรถโอ้ตอนแรกผมเลยว่าไอ้นะเซเรน่าโกเมส
0: เอา
1: เหมือนนะ
0: โอลิเวร์รูดิโก้ก็เธอชอบแบบชอบมาดูบอลอยู่แล้ว
1: เอาเหรอ
0: เออก่อนหน้านี้ก็ไปทักทายกับอีอะไรนะลามินจามาลอยู่อ่ะ
1: ดังนะดังมากโอลิเวร์รูดิโก้นะคุณรถศิลปินสาวนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสมาใหม่ครับเอ็มบัปเป
1: ้แต่เหมือนเซเรน่าโกเมซเหมือนกันนะเมื่อกี้นะไม่ใช่ใช่ไหมโอลิเวร์รูดิโก้นะอ้าวบอลนะขออดีตการยิงรูดิโก้โอ้โหชนเสาอีกแล้วครับสองเสาแล้วยิงซ้ำเลยนี่โอ้โหท่าสวยครับของโอริเซ่ครับแกฟาดจากกันตะก้อครับและฟาดในบริเวณกรอบ18หลานด้วยนะคุณโรดนะบอลชนเสาแล้วกระโดดเข้ามาเดบเล่จะยิงซ้ำเลยนี่ก็ข้ามคานครับ
0: โอ้ดูอีกทีครับสกัดมาแล้วก็โอลิเซ่แกกระโดดฟาดเลยครับโอ้โหชนเสาครับแล้วเดมเบเล่ได้ซ้ำครับแต่ว่าก็หลุดกรอบออกไปครับโอ้โหลูกนี้ถ้าเข้านี่เป็นประตูยอดเยี่ยมแห่งบอลโลกครั้งนี้เลยมาแล้วดูเดมเบเล่ครับซ้ำลูกนี้พยายามจะปัดด้วยซ้ายครับโอ้โหหลุดสำเหลี่ยมไปนิดเดียวนี่ฝรั่งเศสนี่โอกาสยิงนี่เกือบ10แล้วนะครับในครึ่งแรกเนี่ยอุ้ยได้ไขว้ครับลูกนี้มาไม่โดนครับอีซักลูกเปิดของอีลังกาครับโอ้เกือบโดนน็อกเหมือนกันครับฝรั่งเศสมัวเนี่ยชื่นชมความยอดเยี่ยมของโอริเซ่ครับโอ้โหดูเปิดไปลูกนี้แล้วก็พยายามจะกระโดดไขว้ครับอีซักแต่ว่ามันไม่โดนครับเนี่ยครับแล้วก็หลุดออกหลังไปโอ้ตอนนี้ฝรั่งเศสนี่โอกาสยิงณเวลานี้นะครับเกือบ10แล้วนะครับ9ครั้งครับ
1: โอ้โห
0: แต่ว่าเข้ากรอบแค่3นะเพราะว่าไปชนเสาซะเยอะไง
1: ยังไม่จบครึ่งแรกนี่ไง
0: เนี่ยชนเสาไว้2แล้วครับฝรั่งเศสเข้ากรอบ3นะครับโอกาสยิง9
1: ส่วนสวีเดนโอกาสยิง3นะ
0: โอกาสยิงใช่
1: ตรงกรอบ1มั้งเมื่อกี้เห็นแวบๆนะฮะ
0: ตรงกรอบก็ตั้งแต่ต้นเกมเลยครับที่ได้ยิงเบาๆครับโยเคเลสตอนนี้
1: อ้าวโอริเซ
0: ่มีเหลืองซะแล้วครับ
1: ลีเดอร์เลิฟจับบอลยาวแล้วไปจิ้มโอ้ยไปวางโอ้ยจังหวะนี้ลีเดอร์เลิฟไปโอ้ยบอลยาวเนี่ยไปย่ำนะคุณโดนนะ
0: ก็พุ่งสไลด์ครับแต่ว่าก็เปิดปุ่มสตาร์ทเข้าไปครับเนี่ย
1: โอ้โหแต่ว่าก็ดีนะไม่ยกเท้าสูงนะยกเท้าใส่บริเวณข้อเท้านะนักเตะของฝรั่งเศสไปบอลลูมาตุ้มลุมรักผู้ตัดสินนะแดนนี่มาเคลลี่จากเดนเทแลนด์เลยครับ
0: ก็พุ่งเข้าไปเสียบครับจังหวะนี้แต่ว่ามันไม่โดนบอลย้อนมาดูความสวยของโอลิเซ่อีกทีครับจังหวะฟาดลูกนี้โอ้มันโดนบริเวณหน้าแข้งด้วยนะครับลูกมันก็เลยลอยแล้วก็ ไปชนเสาครับแล้วจังหวะซ้ำของเดเบเล่ก็น่าเข้านะครับเพราะว่าเซเดอร์สตอร์มเนี่ยก็คือเรียกว่าเพิ่งลุกขึ้นมาครับเปิด

0: พื้นที่เสาสองไว้เยอะเลยครับแต่ว่าพยายามจะยิงปั่นด้วยเท้าซ้ายครับหลุดกรอบ
1: เดบเล่ปั่นลูกนี้ทำไมไม่ปั่นเหมือนเกมเจอนอร์เวย์ปั่นที่ไหนเข้าลูกทีนะสามประตูเลยครับในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายแต่แกปั่นลูกนี้ไม่เหมือนยิงแฟตแต่ละคนนะ
0: ก็ลูกมัน
1: ยิงตรงอ่ะ
0: คือลูกมันโด่งลอยขึ้นมาด้วยครับแกก็เลยคุมทิศทางไม่ได้แล้วแกพยายามจะยิงแรงด้วยไงเดบเล
1: ่บอกว่าถ้าประธานเป้ได้แชมป์โลกเนี่ยมีสิทธิ์ได้บอลลูนดอร์หรือเปล่า
0: ก็ไม่แน่นะมันก็บอกยากอ่ะเพราะว่าแต่ว่าถ้าผลงานส่วนตัวประธานเป้มันก็โอเคไง
1: ใช่
0: แต่ว่าระดับสโมสรไงไม่ประสบความสำเร็จเลยอ่ะตั้งแต่ย้ายมาแล้วมาดริดอ่ะมันก็ต้องอยู่ที่คนโหวตอ่ะแต่ว่ามันก็น้ำหนักของคนโหวตบางทีมันก็ฟุตบอลโลกเนาะก็อาจจะน้ำหนักเยอะด้วยก็ต้องดูอีกทีแต่ว่าตอนนี้ฝรั่งเศสก็กดดันหนักนะครับโอลิเซ่ครับจะเปิดฟรีคิกเข้าไป
1: ทางซ้ายครับหยอดเข้ามาข้างในเอาถึงอุปาเมกาโน่บอลนะสุดเส้นหลังนะครับไม่ยอมครับทางเอเลสตรอลครับอยู่ทางฝั่งซ้ายเจอกับเซเลบาก็ดันมีอุปาเมกาโน่มาช่วยสุดท้ายผู้สินทนดูไม่ได้ครับเป่าฟาวให้สวีเดนครับอุปาแอคเลยฮะแกเอ้ยฟาวได้ไงจานแกบอก
0: ซาลิบาแกนึกว่าเล่นยูโดหรือเปล่าครับหรือซูโม่ครับพยายามจะดันให้ออกนอกสนามน่าจะมาดีอุปาเมกาโน่ครับมงแต่ว่าก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนี่ยครับมีลินเดเลฟครับขึ้นประกบอยู่แล้วเนี่ยดูครับซาลิบาแม่อยากจะเล่นซูโม่ครับพยายามจะดันให้ออกจากนอกสนามไปได้ครับจุดท้ายก็โดนจับฟาวครับ
1: ไปอัดแซนด์วิชเขาแล้วไปทั้งซาลิบาทางอุปาเมกาโน่ครับ5นาทีสุดท้ายครับในครึ่งแรกยังสูสีกับฝรั่งเศสกับสวีเดนราบิโอมงตั้งให้โอลิเซ่แล้วลาบิโอทิมให้ครับทางเอ็มบัปเป้และยิงเร็วด้วยเนี่ยโอ้โหบอลตกพื้นก่อนนะครับเข้ามือของเซเตสตรอม
0: โอ้ก็พยายามจะยิงปั่นๆ นะครับลูกนี้ครับเอ็มบัปเป้พยายามจะยิงเร็วครับเนี่ยแต่งเข้าขวาแล้วซัดเลยครับแต่ว่าทิศทางมันก็บอลพุ่งตรงตัวผู้รักษาประตูครับเซเตสตรอมแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนเพิ่มสถิติการยิงประตูเข้าไปอีกครับณเวลานี้โอกาสลุ้นฝรั่งเศสนี่ก็น่าจะถึง10ครั้งเข้าไปแล้วเขากรอบไป4ครับแต่ว่ายังไม่ได้ประตูเลย
1: จังหวะนี้ทำฟาวครับราเบลพนัมฟาวลูคัสเบิร์กวาว
0: โอ้ยว่าสวีเดนตัวนี้แม่จังหวะตอบโต้มีน้อยเหลือเกินครับรูปเกมนี่ก็เป็นฝรั่งเศสนะครับที่เดินหน้าเข้าทำอย่างต่อเนื่องฟรีคิกครับยาซีนอายารีจะบอมเข้าไปครับ
1: ก็อาศัยลูกเซตเพลย์ครับลูดิ้งครับสวีเดนยาซีนอายารีโอ้ตาก็ค้ำจริงนะอายารีนะฮะกดนอนเหมือนพวกเราหรือเปล่าเนาะอายารีครับเปิดทางขวาเปิดโด่งหูเลยไปเสาไกลเลยครับเลือกไปถึงชูคุนเด้ไหลให้โอลิเซ่จะแตะแล้วหนีเบิร์กวาครับแตะยาวเกินไปครับบอดออกข้าง
0: ลูกนี้พยายามจะจิ้มแล้ววิ่งนะครับโอลิเซ่แต่ว่าหลุดออกข้างไปครับเกมผ่าน40นาทีนะครับก็ยัง 0-0 ครับทำอะไรกันไม่ได้ครับโอ้แต่กลายเป็นว่าไอ้รอบ32ทีมสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าสูสีทุกคู่นะยิงกันขาดนี่ยังไม่มีนะครับ
1: สวีเดนก็อย่างน้อยก็ยื้อไปต่อเวลาเนาะแล้วก็ยิงจุดโทษนะฮะแต่ฝรั่งเศสขอจบ90นาทีแล้วโอลิเซ่เอาหนีมาได้จัดโต้เร็วเข้ามาเอ็มบัปเป้มือพื้นที่กระชากเข้าหาออกซ้ายมาเข้าให้บาโคล่าในกรอบเขตโทษแล้วเปิดแรงเข้าไปข้างในมีเพื่อนไหมไม่มีโอ้โหถึงทางสตรอครับบอลยังได้ที่ชาร์มินี่มาที่โอลิเซ่เข้าซ้ายขอปั่นลูกนี่แล้วก็โอ้โหโค้งไม่พอ
0: โอ้โหฝรั่งเศสนี่เวลาเข้าพื้นที่สุดท้ายนี่ทำเร็วมากนะครับเหมือนสกูนีบาริบาโคล่าครับทางซ้ายกระชากแล้วก็เปิดเข้ามาสกัดไว้ได้แล้วก็จังหวะสองครับโอลิเซ่มาพยายามจะปั่นด้วยซ้ายครับแกมีเอียงลุ้นด้วยครับดูครับปั่นแล้วก็ลุ้นแต่ว่าลุดกรอบออกไปครับจังหวะนี้พุ่งเช็คแล้วครับเซเตอร์สตอร์มโอ้โหแต่ว่ามาเป็นเรื่อยๆจริงๆครับฝรั่งเศส
1: โอ้โหมาเป็นพายุเลยนะจะได้ฝรั่งเศสสวีเดนน่าจะเป็นหน้าหางกับพี่ท็อปนะเพราะปั่นโค้งบ่อยมากฮะฝรั่งเศสปั่นโค้งโอ้โหหนีสวยครับเซเลบาแม่หนีเพื่อนร่วมทีมอาร์เซนอลครับอย่างลินเดเลฟมาหลอกเพื่อนซะแล้วคงไม่ได้แล้วหลอกเพื่อนแล้วยอดเข้ามาทางซ้ายครับของฝรั่งเศสที่บาโคล่า พยายามที่จะหนีโอ้โหเดี๋ยวไม่ยอมครับแม่ดาเนียลสเวนซอนครับเร็วเหมือนกันครับจิ้มออกข้างไป
0: จิ้มได้นะครับสเวนซอนนี่ตอนเล่นอยู่กับดอร์ทมุนด์นี่เล่นแบ็คซ้ายนะครับมาเล่นทีมชาติสวีเดนก็โยมาเล่นเป็นแบ็คขวาครับ
1: แกก็เล่นด้านฟูลแบ็คกันเน
0: า
1: ะ
0: ทั้งสองฝั่งกันแหละเพราะว่าซ้ายก็เป็นเอลิสตราวนะครับยึดไปก็มาแทนเบอร์นาสันนะครับวันนี้ฟรีเป็นเตะมุมนะครับของฝรั่งเศสครับโอลิเซ
1: ่โอลิเซ่ยกมือซ้ายไม่ใช่ยกมือขวาอัมพลพูลมานะครับหยอดเข้ามาข้างในโดมที่เป็นก่อนเก็บได้ครับเดเมเล่ให้ที่กุนเด้กุนเด้ทีมให้เดเมเล่ทางขวาเจอดักสองเปิดเรียกเข้ามาตรงกระบอลฉลับแล้วรีดเลิฟนะครับหัวยาวข้างหน้าไปเลยไม่ต้องสนใจใครครับข้างบนไม่มีใครครับสวีเดนไม่ยอมออกมาห่างจะประตูครับจิมมอนให้ราบิโอให้เพื่อนเข้าจุดก่อนนะครับเข้าตำแหน่งก่อนชัวร์มินี่ไหลออกขวากุนเด้กระชากขึ้นมาฟูลแบ็กเนี่ยเติมมันเหลือเกินนะครับฝรั่งเศสเดเมเล่ให้กับกุนเด้กุนเด้จะหนีไปแล้วยิงเองเอาไปยิงใส่ต่อหน้าต่อตาเอ็มบัปเป้ครับอ้าวกุนเด้ไม่เจริญแล้วแบบนี้ฮะแม่เอ็มบัปเป้มาขอบอลก็ยิงเองแล้วจะสวนมาคาสตราวจะทิ้งให้อิซักแต่ว่าอุปาเมกาโน่เหลี่ยมดีกว่านะครับดักได้แล้วคือลากาตาบาที่เมยองโดนเร่งมาอู๋ให้กับราบิโอห่างตัวดีไม่มีใครครับราบิโอออกซ้ายมาลูก้าดินเกมเหลืออีก2นาทีครับก่อนที่จะจบครึ่งแรกตื่นมาไม่ทันนะครับนอร์เวย์ใครชนะนอร์เวย์ชนะ 2-1 นะฮาแลนด์ยิงช่วงท้ายเกมนะครับเข้ารอบไปแล้วนอร์เวย์บอลของฝรั่งเศสทางซ้ายทางขวาครับนี่ตอกซนด้วยโอลิเซ่เข้าซ้ายง้างมันจะยิงก้มหน้าแล้วยิงลูกนี้แล้วก็1ต่อ0ไปโอ้โหปัดทิ้งไปก่อนครับเซนเตอร์สตอมแม่ดึงจังหวะเหมือนจะหลอกยิงจังหวะแรกแล้วอีกครั้งนึงครับแต่งบอลจังหวะ2แล้วยิงลูกนี้บอลเรียดโอ้โหปัดปลายมือนะลูกนี้นะ
0: โอ้ก็บอลทิศทางนี้พุ่งเสียบมุมนะครับเอ้าเล่นเร็วมาแล้วครับฝรั่งเศส
1: เอ็มบัปเป้ในกรอบเขตโทษสับหลอกมาแล้วดิ้นหนีมาแล้วยิงลูก1ต่อ0จนได้ครับโอ้ฝรั่งเศสโอ้เอ็มบัปเป้ครับยิงให้ฝรั่งเศสนำ1ต่อ0นาทีสุดท้ายของครึ่งแรก
0: โอ้โหนี่แหละครับแม่บุกไม่พักเลยครับฝรั่งเศสครับแล้วก็สุดท้ายก็ขึ้นนำจนได้ครับโอ้ประตูนี้นี่คล้ายๆกับประตูของอามัดเดียโลนะครับที่ยิงไปเมื่อคืนตีเสมอกับไอวอรี่โค้ดนะครับเสมอกับนอร์เวย์แต่ว่าสุดท้ายแพ้ไปครับคล้ายๆกันเลยครับจากสุดเส้นนะครับโยกหลบแล้วก็ซัดเข้าไปครับโอ้แฟนๆสวีเดนก็ทำใจครับ
1: oh.
0: เพราะว่าโอกาสฝรั่งเศสมันเยอะจริงๆครับเป็น10แล้วครับโอ้สุดท้ายก็ยันไม่อยู่ครับจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วทด3นาทีครับดูจากลูกเตะมุมครับเล่นเร็วนะครับโอลิเซ่ดึงจังหวะนิดนึงครับเดมเบเล่แล้วก็ให้มาเป้ครับเอมาเป้สับแล้วก็โยกเปิดมุมครับแล้วยิงลูกนี
1: ้คนที่ประกบกูดอสโยเคเลส
0: โยเคเลสแล้วก็มีลินเดลเลฟมาช่วยครับเนี่ยก็คล้ายๆกับประตูที่อามัดนะครับยิงเมื่อคืนเลยโยกมาแล้วก็รีบยิงเร็วครับเสียบเสาไกลเข้าไปเลยครับลูกนี้
1: โหดมากความสมรรถนะตัวล้วนๆนะครับเต็ม10ไม่หักเลยนะเอ็มบัปเป้ครับนี่ไปดีใจกับเดชองเหมือนให้กำลังใจเดชองเน
0: า
1: ะหลังจากที่สูญเสียคุณแม่ครับชี้มือไปที่เดชองเลยแล้วก็กอดสวมกันสวมกอดกันนะเนาะก็ต้องให้จริงครับจังหวะนี้คือเล่นคอร์เนอร์สั้นนะครับทางซ้ายให้เร็วเนาะโอเดเซ่นะครับให้กับเดมเบเล่เดมเบเล่ก็เห็นเอบาเป้วิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับแล้วเอบาเป้ได้บอลโมเดสุดสลางนะครับล็อกหนีลินเดเลฟตัดได้เข้ามานะมีพื้นที่ครับและยิงไปที่เสาไกลครับสวยงามมากครับลูกนี้ครับสวีเดนตรงเร่งนะครับเปลี่ยนเอลังกาถึงสนามเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วก็ชาร์จทันไปแล้วซัดลูกนี้นี่ก็โหไม่ได้ครับแม่สตราวครับได้ยิงนู่นนี้แต่ว่าหลุดออกไปสวีเดนเกือบได้เสมอทันคอนเหมือนกัน
0: โอ้แฟนบอลก็เสียดายเลยครับนานๆจะได้ลุ้นสักทีครับสวีเดนดูอีกทีครับขึ้นทางขวานะครับสเวนซอนให้มาแล้วก็เอลังกาตบเข้ามาข้างในครับโอ้ไม่มีจังหวะยิงแต่ว่าบอลมันกระฉอกมาครับเอลิสตาวได้กดด้วยขวาครับลูกนี้แต่ว่าหลุดกรอบออกไปครับมาน่าเสียดายครับถือเป็นโอกาสทอมกันครับสวีเดน
1: ตอบโต้กลับมาเกือบได้ครับจังหวะที่หนีไปเอเลนกาครับบริเวณนะสุดหลังบอลนะคุกคลิกไปครับเข้าทางของอลิสเฟลยิงลูกนี้ข้ามขานิดเดียวครับสวีเดนเกือบได้เสมอแล้วดูจะเร่งมากขึ้นนะครับเปลี่ยนโมจากรับเป็นรุกนะครับสวีเดนแล้วจ่ายไปติดชาร์บินี่ใช่เขานะครับลูคัสเบิร์กวาวบอกว่าหาเพื่อนอยู่เล่นกับอิซักทีมไหนเข้ามา สตราวโอโดนจี้มาแล้วสวีเดนอ่า

0: เอ้าแหมชูโกเด้ให้กับเบิร์กว่าเบิร์กเบายังได้ครับหนีบาโคล่ามาเอเลนก้าเอเลนก้าจะดีลูก้าดีลูก้าดีไม่ยอมนาทีสุดท้ายครับของการเทเวลา3นาทีเลือกมาที่เซเว่นซอร์เอเลนก้าโดนพักเลยที่พุทธศิลป์โอ้ล้ำหน้าครับโอ้โหลูก้าดีครับไปดึงใส่เอเลนก้าแต่มีโทขึ้นมาก่อน
1: โอ้ก็น่าเสียดายครับลูกนี้น่าจะเป็นจุดโทษนะครับดูอีกทีโอ้ล้ำแต่จังหวะนี้แล้วครับล้ำแต่สเวนซอนแล้วนะครับส่วนจังหวะของเอลังกาเนี่ยไม่ล้ำนะครับเนี่ยครับแต่ว่ามันล้ำตั้งแต่จังหวะก่อนหน้านั้นแล้วแล้วลูกก็ดีเนื้อไปเข้าข้างหลังครับลูกนี
0: ้โอ้โหตอนที่เสียด้วยจากผู้ตัดสินนะดานิเอลมาเคเล่จากดัชเลยครับเป่าขึ้นมาเนี่ยลูก้าดีก็ตกใจฮะ
1: ก็มีสิทธิ์จะเสียจุดโทษได้ครับเพราะว่าไปเข้าจากทางด้านหลังแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเช็คก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็โดนตัดต่อด้วยการล้ำหน้าไปก่อนครับโอ้ก็ถือว่าสวีเดนก็พยายามจะเปิดเกมรุกเข้าใส่เหมือนกันนะครับหลังจากที่เสียประตูไปฝรั่งเศสนี่ครึ่งแรกโอกาสยิงไป15ครั้งแล้วนะครับเข้ากรอบไป6ส่วนสวีเดนนี่ก็โอกาสยิง3ครั้งครับเข้ากรอบครั้งเดียวก็ยันไม่อยู่ครับพยายามจะซื้อด้วยเกมรับครับสวีเดนแต่ว่าสุดท้ายก็ฝรั่งเศสก็หาจังหวะจบสกอร์ได้เรื่อยๆครับสุดท้ายมันก็เสียประตูอยู่ดี
0: แต่เกมบุกของฝรั่งเศสเนี่ยน่ากลัวมากครับบอลเร็วตลอด
1: ใช่
0: แล้วก็สมาชิกตัวดีทุกคนนะครับแผงกองหน้าของฝรั่งเศสแล้วโปรตุเกสเนี่ยดานี่มาร์เคเล่นะครับปาจากเดนทราเนี่ยครับเป้าจบเกมครึ่งแรกครับฝรั่งเศสรองแชมป์เก่านะครับนำสวีเดนอยู่ที่1ต่อ0ครับ
1: ก็ประตูที่5นะครับของประธานเป้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับตอนนี้ก็รั้งอันดับ2นะครับเท่ากับเอลิงบราฮาลันตามเลโอนีลเมสซี่แค่1ประตูเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: ก็จบครึ่งแรกไปนะครับฝรั่งเศสครับเอ็มบาเป้ขึ้นมานาทีที่45เลยนำไปแล้วนะครับ1ประตูต่อ0นะครับ
0: ดีกว่าเยอะนะฮะฝรั่งเศสครับ
1: ก็ถือว่าครั้งนี้เกมรุกดูดีกว่าตอนบอลยูโร2024เยอะนะครับตอนนั้นนี่โดนด่าเละเทะเลยตัวรุกแน่นไปหมดครับแต่เล่นโอ้โหเกมรุกแบบไม่ไหวเลยครับ
0: ครับ
1: ยิงประตูใครแทบไม่ได้แต่ว่าครั้งนี้ต้องบอกว่าเกมรุกจัดจ้านมากครับฝรั่งเศสก็สมราคาที่เป็นเต็งหนึ่งนะเวลานี้ครับ
0: กองกลางก็ดีกองหลังก็แน่นนะ
1: แน่นหมดทุกตำแหน่งอะโกก็เหนียว
0: ฝรั่งเศสชุดนี้เพราะว่าโอ้โหมีสิทธิ์ที่จะไปเจออาร์เจนตินานะแต่รอบชิงเลยนะฮะ
1: ก็ตามสายนะครับ
0: ตามสายนะ
1: แต่ว่าสายบนฝรั่งเศสก็ยังมีพวกโปรตุเกสสเปนอะไรพวกนี้นะที่อาจจะเป็นก้างขวางคอได้อยู่นะครับ
0: ครับ
1: สำหรับฝรั่งเศสนะ อาจจะไปเจอกันในรอบรองชนะเลิศอะไรแบบนี
0: ้ครับ
1: นะครับเพราะว่าเนี่ยของสายฝรั่งเศสเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเข้าไปเจอปารากวัยเสร็จแล้วก็จะพบผู้ชนะคู่ระหว่างแคนาดากับโมร็อกโก
0: ครับ
1: โมร็อกโกนี่ก็เป็นคู่ปรับเก่าเมื่อรอบรองชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วเมื่อ4ปีที่แล้วฝรั่งเศสชนะไป 2-0 นะครับรอบรองวันนั้น
0: ครับ
1: ซึ่งดูตามทรงเนี่ยก็น่าจะผ่านได้แหละฝรั่งเศสแต่ว่ารอบ8ทีมสุดท้ายอ่ะก็ตามสายมันอาจจะเจอสเปนหรือไม่ก็เนี่ยโปรตุเกสอะไรแบบเนี้ยก็ต้องดูอีกทีนะครับสำหรับฝรั่งเศสส่วนสายล่างเนี่ยเจนีน่านี่โอ้โหเบาเลยสดใสมากนะครับก็มีโอกาสจะไม่เจอกับอังกฤษก็อาจจะเป็นบราซิลก็ได้เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับเพราะบราซิลนี่รอบ16นี่จะเจอนอร์เวย์นะครับ
0: ครับผมถามมาบอลโลกมีภาคทุกคู่หรือเปล่านะครับภาคทุกคู่นะนะครับยกเว้นคู่ที่เตะพร้อมกันนะแล้วก็ตามให้ตลอดนะในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับนัดชิงพอเจ๋งบรรยายคู่ไปเจ๊กี้หรือเปล่าไปเจ๊กี้ไม่ว่างฮะครับเพราะว่าหน้าหางมาเนี่ยโหเรตติ้งดีมากนะคุณโดนะครับตัวงานละนะจุนตัวงานละ
1: ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพิจิกี้เขาไม่ค่อยบรรยายบอลเลยนะเดี๋ยวนี
0: ้วิเคราะห์บอลส่วนใหญ่ใช่ไหม
1: เออ
0: โอ้ตอนนี
1: ้เพราะว่าก็
0: ครับ
1: มีคนเรียกร้องให้พิจิกี้ไปพากับเพียร์ดี้
0: อ๋อเหรอ
1: เอา
0: เพียร์ดี้ก็บรรยายอยู่ใช่ไหม
1: เพียร์ดี้ก็มีมาบ้างมีมาบ้าง
0: มาเออมีอะโอ้โหรับงานตลอดเลยอะก็บทสัมภาษณ์ของแกรนด์พอเตอร์นะคุณโดนะ
1: ครับ
0: สัมภาษณ์เองนะแกรนด์พอเตอร์ในช่วงพักครึ่งนะครับฮาล์ฟไทม์สวัสดีครับพี่บางพี่โอ้นะครับฟังอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ไม่ได้ทักทายจากคุณบอยไข่เค็มนะครับคุณเจงครับโหถ้าไปออสเตรียวันไหน จะฝากหิ้วของหน่อยครับใจเย็นฮะก็เป็นข่าวดังอยู่แล้วตอนนี้นะประวัติคุณโอ๊ตคุณหยองมาฟีล่าสัตว์เป็นไงคุณโอ๊ตฮะ
1: อ้าว
0: มีแฮปไหม
1: ครับ
0: แล้วหยองมีภาคหรือเปล่าหยองจะมีเช้าวันพรุ่งนี้นะตอน10โมงอ่ะกับพี่สมชายนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่โอกาสลุ้นของฝรั่งเศส15ครั้งนะครับเข้ากรอบไป6ค่าไอโกนี่ 0.95 นะ
0: โอ้โห
1: โอ้ส่วนของสวีเดนก็ใช้ได้นะครับค่าไอโกอยู่ที่ 0.22 แต่ว่าโอกาสยิง3ครั้งเข้ากรอบครั้งเดียวเสร็จการครองบอลฝรั่งเศส62นะครับสวีเดน30ก่อนเหนือกันเยอะครับแต่ว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจังหวะสวนกลับมาของสวีเดนนี่ก็มีวุบวับวุบวับอยู่บ้างนะครับแม้ว่าจะค่อนข้างน้อยก็ตาม
0: ครับดูแล้วฝรั่งเศสดูดีกว่านะ
1: มาครั้งนี้ก็ถือว่าค่อยสมราคาฟอร์มค่อยใช้ได้หน่อย
0: ฟอร์มดีมากแล้วก็นักเตะหลายๆคนเหมือนเล่นเพื่อเดชอนเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: หลังจากที่สูญเสียคุณแม่นะฮะ
1: แล้วก็เกมรุกดูเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนลงตัวนะครับลงตัวคือมีตัวสดๆด้วยนะครับคือมันอยู่ในช่วงพีคด้วยทั้งเดมเบเล่โอลิเซ่บาโคล่าเอ็มบัปเป้พวกนี้มันเป็นช่วงพีคพอดีอย่างตอนบอลยูโรทีมก็มีกริสมันมีอะไรก็อาจจะช่วงลอยๆละ
0: ครับ
1: นี่ก็โอกาสลุ้นประตูนะครับอีซักมีโอกาสยิงไป2ครั้งเข้ากรอบครั้งหนึ่งครับอีซักส่วนเอ็มบัปเป้นี่มีโอกาสไป4ทีแล้วนะครับเกมนี้
0: ใช่ก็นักเตะหลายคนก็ถึงจุดกำลังสุกงอมพอดีเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่เอ็มบัปเป้เดมเบเล่อย่างงี้เนาะโ
1: อ
0: ้โหดูเกมบุกของฝรั่งเศสแต่คุณโดนนะ
1: ก็เข้าพื้นที่สุดท้ายไป40ครั้งนะครับ
0: โอ้ดูฝั่งซ้ายขึ้นสุดลงสุดเหมือนกันเนาะลูก้าดีนะฮะกับไบรีบาโคล่านะ
1: ส่วนทางสวีเดนนี่เข้าพื้นที่สุดท้ายไป15ครั้งนะครับเวลาโดยรวมนี่ก็ฝรั่งเศสเหนือกว่าประมาณ3เท่านะครับเวลาในการใช้ในพื้นที่สุดท้ายนะครับของฝั่งตรงข้าม
0: ดีกว่าเยอะฮะอยู่ที่ลูก2จะมาตอนไหนฝรั่งเศสแต่สวีเดนครึ่งพอเสียประตูไปเนี่ยเหมือนจะปรับโหมดมาเล่นเกมรุกมากขึ้น
1: ก็พยายามจะตอบโต้นะครับ
0: น่าสนใจว่าครึ่งหลังแกมโพเตอร์จะให้เล่นแบบไหนเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าก็ฝรั่งเศสคือถ้าดีก็ต้องพยายามบุกต่อครับเพราะว่ามันก็มีบทเรียนกันมาแล้วนะครับทีมอย่างเยอรมันเนเธอร์แลนด์นะครับก็ตกรอบครับเพราะสุดท้ายคุณก็ยิงเขาไม่ขาดไง
0: ครับ
1: แล้วมาโดนตีเสมอแล้วสุดท้ายก็ตกรอบครับเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสก็ต้องพยายามยิงให้ขาดไปเลยครับจะได้ไม่ต้องไปลุ้นจุดโทษ
0: ใช่
1: เพราะฝรั่งเศสจุดโทษก็ประวัติก็ไม่ค่อยดีเหมือนกัน
0: เนาะสวีเดนก็พยายามยื้อให้ถึงต่อเวลาแล้วก็โดนจุดโทษเนี่ยแล้วคู่อาร์เจนติน่าก็ผมว่าคู่แข่งก็น่าจะยื้อไปกันแล้วคุณโดนะ
1: ใช่
0: เคปเวิร์ดใช่ไหม
1: เจอเคปเวิร์ดครับเคปเวิร์ดนี่เคย
0: เสมอสเปน
1: มาแล้วครับรับลึก
0: ๆแล้วรอโต้นะ
1: ครับ
0: อาร์เจนติน่ายื้อไปแล้วแคปเวิร์ดพลิกล็อกโหชนะอาร์เจนติน่าเนี่ยโหครับเรียบร้อย
1: หากันหมดเลยครับผู้ที่อยู่สายล่างเนี่ย
0: ก็ดูไฮไลท์นะครับโหดูเกมบุกนี่จัดจ้านเหลือเกินนะฮะใส่พลิกหรือเปล่าด้วยตูโหซับเหลือเกินนะเกมบุกของฝรั่งเศสครับให้ดูภาพช้าที่กูเนตคัทแบ็กกลับมานะแล้วเนี่ยจ่อๆด้วยว่าผมก็นึกว่าหายนะลูกยิงเอียงยิงนะครับของเอปาเป้ชนเสาเต็มๆเดชองกับกีสเตฟองฮะผู้ช่วย
1: โ
0: อ้ใส่นอกด้วยฮะ
1: คือเอปาเป้แกยิงเสร็จนี่แกก็เตรียมวิ่งดีใจแล้วครับกำลังคิดท่าอยู่เลยครับแม่เอาท่าเท่ๆหน่
0: อ
1: ยปรากฏว่าไม่เข้าซะงั้นครับ
0: ครับ
1: โอ้เก้อเลยเนี่ยแกเตรียมวิ่ง
0: นะ
1: แกออกตัวแล้วครับเอปาเป
0: ้คือบอลจากเท้าจากแกเนี่ยนึกว่าหายแกกำลังดีใจไปว่าเอาบอลไปโยนเสาฮะ
1: โอ้แต่เกมนี้คือฝรั่งเศสก็เหมือนพยายามจะสร้างโอกาสให้กับเอ็มบัปเป้อะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบฝืนซะทีเดียวอะเพราะว่าตัวรุกคนอื่นอย่างโอริเซ่อย่างเดเมเล่ถ้ามีจังหวะก็ยิงเองไงก็ยิงเองด้วยนะครับแต่เอ็มบัปเป้เขาก็สไตล์เขาแบบนี้แหละคือจะวิ่งขอแทบจะทุกจังหวะอยู่แล้ว
0: ก็มีช็อตหนึ่งไงที่ไปขอบอลจากซ้ายไปขวาไปขอบอลจากกุนเด้ไงกุนเด้ยิงเองฮะ
1: ยิงใส่เลยหลบแทบไม่ทันเนี่ยเอ็มบัปเป้บอก
0: กูเด้เนี่ยยิงอัดแอกอัดแค่ไหนนะคุณโดนนะนะครับก็ดูไฮไลท์กันเดี๋ยวเรายังไงดีเราดูไฮไลท์กันสักพักไหมแล้วก็พักกันแป๊บหนึ่งนะ
1: ครับ
0: นะครับดูไฮไลท์สวยๆนะโอ้เขาก็ตัดไฮไลท์หลายๆช็อตหลายๆจังหวะเหมือนกันเนาะ
1: นี่แล้วก็
0: ประตูชัยเอ้ยไปประตูขึ้นนำฮะ เล่นคอร์เนอร์สั้นเล่นเร็ว
1: เนี่ยแล้วก็เอ็มเป้แกก็วิ่งมาขอครับคือจุดที่รับบอลเนี่ยก็จะสุดเกือบจะสุดเส้นหลังอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ด้วยความสามารถเฉพาะตัวครับแกก็ท่าเดิมครับสับแล้วก็แต่งนิดนึงครับพอมีมุมปุ๊บแกก็ซัดเลย
0: คือให้เร็วนะครับเดเมเล่จิมแฮร์เร็วนะครับรับบอลจากโอลิเซ่ก่อนนะคอร์เนอร์สั้นทางฝั่งซ้ายครับแล้วเอ็มเป้ไปขอบอลอยู่กรอบเขตโทษแล้วจังหวะที่ไปขอบอลเนี่ยไปรับบอลเนี่ยเกือบถึงสุดเส้นหลังแล้วนะแล้วแกก็สะบัดข้อเท้าสะบัดใช่ไหมฮะก็แกว่งเท้าจังหวะแกว่งเท้าแกเน
1: า
0: ะสะบัดนิดเดียวแล้วก็ตบไตเข้ามาครับก่อนที่โยคาเดสเสียหลักไปแล้วครับล้มไปแล้วนะโยคาเดสพยายามที่จะเอาขามาขวางไม่ทันครับเอ็มบัปเป้ยิงลูกนี้โอ้โหดูฮะแกหลอกนิดเดียวแล้วแกสับออกด้านในมาครับแล้วก็มุมเปิดด้วยนะครับยิงบริเวณเสาสองเข้าไปครับสวยงามมากครับลูกนี้ของประธานเป้ครับ5ประตูไปแล้วด้านในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับและคนที่บัดกบก็ดันเป็นโยคาเดสด้วยไงโยคาเดสหลังหักแล้วลูกนี้นะโอ
1: ้
0: โดนหลอกหนีอะหลอกหนีเข้ามาข้างในครับ
1: ก็เดี๋ยวเป้ตัวนี้ประตูในฟุตบอลโลกก็17ลูกไปแล้วนะ17ประตูไปแล้วนะครับก็เป็นรองแค่เมสซี่คนเดียวเท่านั้นนะแซงหน้ามิโลสลาฟโคลเซ่ไปเรียบร้อย
0: ครับ
1: โอ้เราเอ็มบัปเป้เนี่ยอายุเพิ่ง27อะคือสถิติเมสซี่คือถ้าเอ็มบัปเป้ไม่เจ็บแบบโอ้โหต้องเลิกเล่นไปอ่ะดูทรงแล้วก็สถิติของเมสซี่ก็มีสิทธิ์โดนทำลายครับ
0: ครับ
1: เอ็มบัปเป้นี่27ปีนี่คือยังเล่นได้อีกหลายทีอ่ะ
0: ตอนนี้สลัด17แล้วนะ
1: 17ลูกแล้ว
0: แซงโคเซ่แล้วนะ
1: แซงโคเซ่ไปแล้ว
0: เมสซี่เท่าไหร่เมสซี่19เนาะ
1: 19
0: โอ้โหยิงประตูสุดๆตลอดการแล้วเมสซี่มายิงในช่วงหลังด้วยนะ
1: เมสซี่มาได้2ครั้งหลังนี่แหละช่วงก่อนหน้านี้ก็ไม่ยิงจนกระทั่งเป็นข้อคอรหาว่าแกเล่นทีมชาติไม่ดี
0: ครับเดี๋ยวพักสั้นๆดีกว่าเนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตามกันต่อในครึ่งหลังฝรั่งเศสกับสวีเดนรับพักสักครู
2: ่ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: เน้นท้อง
4: มองหา
5: อย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
14: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
15: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สวัสดีค่ะมาเวลาเดิมเป๊ะเลย10:51 นนะคะกับเช้าวันนี้วันพุธแล้วค่ะ1 กรกฎาคม 2569นะคะวันนี้วันที่1แล้วนะวันใหม่เดือนใหม่แล้วนะคะวันนี้โอ้มีหลายเรื่องราวเลยนะคะมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเรา2คนนะคะโดงสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวน้องร่วงจะเข้ามาวันนี้วันที่1 กรกฎาคมนะคะวันนี้อยู่กับน้องเมย์นะคะหลังไมค์02-24-81366เหมือนเดิมนะคะเบอร์เดียว3คู่สายโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะ02-24-81366ค่ะเมื่อวานนี้ไม่มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแต่วันนี้มีเรื่องฝนจะตกหนักถึงหนักมากโอ้มีอยู่5จังหวัดที่เขาบอกว่าจะหนักมากส่วนอีก35จังหวัดจะหนักธรรมดานะคะที่มีการประกาศเตือนนะคะช่วงนี้มันจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะก็เตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านเหมือนเดิมนะคะพื้นที่ลุ่มด้วยนะคะคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนนะคะสูงประมาณ 2-3 เมตรแล้วก็ถ้าช่วงไหนที่มีฝนตกก็จะสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็ขอให้ชาวเรือระมัดระวังนะคะวันนี้5จังหวัดที่คาดว่าฝนจะตกหนักมากนะคะมีจันทบุรีมีตราดชุมพรระนองแล้วก็พังงาค่ะอันนี้คือ5จังหวัดที่จะหนักมากนะคะส่วนที่หนักธรรมดาภาคเหนือมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคอีสานจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโอ้ยเกือบทุกจังหวัดเลยเนาะอีสานนะภาคกลางก็มีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองนะคะส่วนภาคใต้เพชรบุรีประจวบสุราษฎร์ภูเก็ตกระบี่และตรังรวมถึง4-3จังหวัดที่จะหนักมากนั้นด้วยนะคะชุมพรระนองแล้วก็พังงานะคะนี่คือวันนี้นะที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะสำหรับวันที่1กรกฎาคมวันนี้ก็ยังไงเตรียมตัวระมัดระวังนะคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งก็เอาระทึกเลยค่ะกลางดึกที่ผ่านมานะคะมีเหตุไฟไหม้ซอยจรัญ75นะคะโอ้โหเขาใช้คำว่าวอดเลยอ่ะบ้านทรงไทยหรูที่อยู่จรัญสนิทวงศ์75นะคะแยก25/2ก็ประมาณก่อนเที่ยงคืนนะคะศูนย์วิทยุพระราม199รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนนะคะก็รถดับเพลิงก็ไปกันสิคะก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ภายในครึ่งชั่วโมงนะคะจากการรายงานเบื้องต้นนะมีคนบาดเจ็บด้วยนะคะที่เกิดเหตุนี้ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้แบบทรงไทยได้รับความเสียหายทั้งหลังค่ะเป็นบ้านหรูเลยเพราะว่ามีรั้วคือดูจากรั้วก็รู้เลยนะคะสาเหตุนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะเมื่อคืนเนี่ยผู้อำนวยการเขตบางพลัดเจ้าของพื้นที่นะคะกับหัวหน้าฝ่ายโยธาพร้อมฝ่ายเทศกิจลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยนะคะก็ยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าโอ้โหไฟนี่คือแค่ไม่กี่นาทีเนาะไฟ เอาวอดเลยค่ะมีคนบาดเจ็บด้วย2รายนะในช่วงกลางคืนไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นเนาะกลางดึกเลยนะคะระทึกมากเนาะจรัญ75ฝนตกไฟก็ไม่ได้นะคะส่วนเรื่องของข่าวใหญ่ที่คนไทยติดตามกันตลอดมากี่วันแล้วเนี่ย 2-3 วันแล้วนะคะเกี่ยวกับกรณีแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียนะคะเมื่อวานนี้คุณบูมค่ะแอร์รายหนึ่งของสายการบินแห่งหนึ่งนะคะที่เคยถูกโปรไฟล์เดียวกันจ้างไม่ใช่จ้างมาทักก่อนน้องรุ่ง
1: ครับสวัสดีสวัสดีครับครับ
0: ค่ะโปรไฟล์นี่คือแป้งที่แปลว่าแป้งดูมันใช้ชื่ออย่างเงี้ยแล้วใช้ชื่อนี้คนที่ถูกทักเนี่ยนะไม่เอ๊ะเหรอว่าทำไมถึงใช้ชื่อนี้แป้งที่แปลว่าแป้งอ่ะเนี่ยมันตั้งใจชื่อนี้เลยนะคะก็เป็นบัญชีอวตารนะคุณบูมซึ่งเคยเป็น

0: ซึ่งเป็นแอร์โฮสเตสอยู่ก็บอกว่าอย่างเงี้ยเมื่อวันที่10มิถุนายนมีโปรไฟล์ TikTok แปลกๆทักมาสอบถามเหมือนกันว่ารับหิ้วของไปออสเตรเลียหรือเปล่าขณะนั้นดูสังเกตว่าโปรไฟล์นี้ไม่ได้โชว์หน้าและไม่มีข้อมูลประวัติชัดเจนเลยไม่สนใจและไม่ตอบรับก่อนจะมาทราบข่าวว่านี่แหละมีแอร์โฮสเตสของการบินไทยถูกจับที่ออสเตรเลียก็เลยโพสต์ลง TikTok ว่าเคยถูกจ้างในลักษณะเดียวกันหลังจากนั้นมีเพื่อนร่วมงานและเพื่อนที่อยู่สายการบินอื่นๆทักมาให้ข้อมูลว่าเคยเจอโปรไฟล์นี้แล้วทักหาเหมือนกันเนี่ยแล้วมีอยู่คนนึงทักหาวันที่22มิถุนายนซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่มีนาเขาเปิดเผยชื่อกันแล้วเนาะมีนาเนี่ยเป็นแอร์โฮสเตสของการบินไทยคนเนี้ยก็โดนเจ้าของเนี้ยเจ้าของ Facebook นี้ทักแล้วเธอก็รับงานเป็นลักษณะติดต่อสอบถามว่ารับหิ้วของไปออสเตรเลียหรือไม่คือทักเหมือนกันหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่เมื่อเห็นหน้าเดิมแล้วก็เปลี่ยนชื่อ user name ก่อนจะปิดบัญชีหนีไปเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งที่ไม่ใช่แป้งเนี่ยค่ะแป้งไม่ใช่แป้งที่แปลว่าแป้ง
1: ครับคือแปลว่าเจ้าตัวคนนี้โชคดีนะที่ไม่ได้ติดต่อไม่ได้รับงานอ่ะพูดง่ายนะพี่นะ
0: ใช่
1: แสดงว่าเครือข่ายเนี้ยมันหาคนที่อยู่มันหาคนที่รับจ้างครับ
0: ใช่ค่ะก
1: ็
0: คุณบูมเนี่ยคุณบูมบอกว่าเธอเนี่ยนะที่อยู่ในกลุ่มแอร์โฮสเตสรับหิ้วของเนี่ยนะคะเธอก็รู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยทำแล้วไม่ค่อยรับหิ้วแล้วเพราะว่ามีวิชาชีพมาในหลากหลายรูปแบบมากน่ากลัวขึ้นทุกวันทุกคนเลยระมัดระวังตัวกันนะคะโดยเฉพาะออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดเรื่องการตรวจเช็คก็ถามว่าตอนนี้สายการบินของคุณบูมเนี่ยฟังกำชับอะไรเป็นพิเศษเธอบอกว่าปกติสายการบินจะกำชับอยู่แล้วว่าห้ามรับของห้ามหิ้วของโดยเด็ดขาดแต่ความจริงก็ยังมีลูกเรือบางคนรับหิ้วอยู่ส่วนมากก็จะหิ้วกันเป็นของกินของใช้และเสื้อผ้าโดยจะมีค่าตอบแทนเนี่ยเป็นกิโล300บาทไม่ได้แพงของมีนาเนี่ยค่าจ้าง 8,800 เนี่ยเขาบอกว่าก็แพงเกินไปนะซึ่งคนหนึ่งสามารถบรรจุน้ำหนักได้มากที่สุดประมาณ32กิโลก็ค่าจ้างก็300บาทเท่านั้นเองนะคะ
1: ต่อกิโลใช่ไหมพี่
0: ต่อกิโลใช่แต่ว่าไม่มีใครรับเป็นพิกัดหรอก30กิโลเนาะ
1: ครับครับ
0: แต่ว่ากรณีของเคสมีนาเนี่ยเขาบอกค่าจ้าง 8,800 บาทตอนนี้ก็เลยมีการขยายนะคะตำรวจก็ไปเจอภาพชายใส่เสื้อฮู้ดมาส่งของให้มีนานะคะเจอแล้วของเนี่ยลงมาจากรถเก๋งทางลงก็เป็นขบวนการลักลอบขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลีย
1: ครับผมเนาะ
0: นะคะ
1: เดี๋ยวจะเล่าถึงอาจารย์ที่เขาเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนในร้อยวิธีสังเกตพวกนี้ว่าเขามีวิธีดูยังไงบ้าง
0: อันนี้ได้คนที่แบบเนาะคือรู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบ
1: เขามีการตั้ง
0: อยากมีรายได้พิเศษ
1: ใช่
0: มันน่ากลัวมากนะคะน่ากลัวมากเพราะว่าคืออย่างแอร์สายการบินไทยเนี่ยหรือว่าสจ๊วตเนี่ยที่เขามีกลุ่มไลน์รับยิ้วของเนี่ยจริงๆเขาก็ยังไม่ได้เงินนะ
1: ต้องส่งของถึงมือก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่การยิ้วของไปต่างประเทศเนี่ยต้องได้รับเงินก็คือของถึงปลายทางเรียบร้อย
1: ครับผม
0: นี่ค่ะรายละเอียดค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวเรารับสายก่อนหนึ่งสายนั่งดูดวงหน่ะเดี๋ยวมาให้น้องดวงพูดถึงเรื่องนี้แหละนะคะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะมารับกันเลยค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: ป้านิดสวัสดีค่ะป้านิด
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับป้านิด
3: จ้า
1: ป้านิดอยู่ที่ไหนเนาะ
3: พูดเลยนะคะ
0: ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ
3: สวัสดีแบบว่าป้าเป็นร้านขายของนะคะแล้วตอนนี้ป้าอยากทราบว่าคนที่มาสแกน10บาท20บาทเนี่ยมันมีผลต่อการเสียภาษีเพิ่มไหมคะแต่ป้าเสียภาษีร้านค้าอยู่แล้วอะค่ะ
0: อ๋อป้าถ้ามีแอปถุงเงินใช่ไหม
3: ใช่ใช
0: ่โอ้ป้าให้เขาสแกนแล้วสแกนไทยชื่อไทยด้วยไหมคะ
3: ไม่ไทยชื่อไทยไม่มีอ่ะทำแต่ถุงเงินเฉย
0: อ๋อไม่รับไม่รับสแกนไทยช่วยไทยแต่มีแอปถุงเงิน
3: ใช่ใช่
0: ค่ะอ๋อ
3: แต่ป้าอยากทราบว่ามันเสียภาษี

0: ให้แล้ว
1: 50จ้ะ
0: อ๋อ
1: มันมีผลต่อการเสียภาษีแบบเพิ่มไหมอยากทราบตรงนี้ค่ะ
0: ก็แต่ว่าจริงๆป้าก็เสียภาษีปกติใช่ไหม
1: ใช่ใช่แต่ละปีป้าเสียภาษีอยู่เลย
0: อันนี้นะตามความเข้าใจถ้ามันถึงอ่ะก็เสียแต่คิดว่าไม่น่าจะถึงหรอกป้า5บาท10บาทอ่ะน้องร่วมเนาะ
1: ใช่แต่ว่าคนอื่นเขาสแกนแบบว่า100 200 300แต่ว่าขั้นต่ำป้าตั้งไว้เมื่อก่อนนี้ป้า
0: ตั้งไว
1: ้แต่ว่าตอนนี้ป้าตั้งไว้50บาท
0: อ๋อตั้งไว้แค่นั้น
1: จ้ะ50บาทขึ้นนะ50บาท
0: 50บาทขึ้นแล้ว
1: ใช่
0: ขั้นต่ำกว่า50ถึงจะแกนได้แล้ววันมันเยอะไหมอะคะ
1: ก็หลายตังค์บางทีก็ 2,000 3,000 อะไร
0: อ๋อต่อวัน 2,000 3,000 ใช่ไหม
1: ใช่มันมีผลไหมคะ
0: มันมีผลกับการเสียภาษีไหมหรอถ้าถึงเกณฑ์ก็ต้องเสียแหละอันนี้จริงจริง
1: เกณฑ์เท่าไหร่คะ
0: ถ้ามีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องยื่นภาษีอ่ะ
1: เดี๋ยวนะมาดูข้อมูลให้นิดนึงนะตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าเกณฑ์เท่าไหร่
2: เกินแสนห้าแล้วคุณป้ารายได้ต่อปีเกินแสนขายของได้เกินแสนห้าไหม
1: อ๋อปีนึง
2: ครับ
1: ปีนึงก็มันวันนึงตกประมาณ 3,000
2: 3,000 ก็เดือนละเฉลี่ย 90,000 เดือนละ 90,000 ใช่ไหมฮะ
1: 3ใช
2: ่เอ้ยวันละ 3,000 วันละ 3,000
1: ก็อยู่ประมาณนะคะประมาณ
0: เยอะอยู่ถ้าวันละ 3,000 นี่เยอะอยู่
1: เยอะเหรอคะ
0: พอได้อยู่ก็เอาจริงๆเสียค่ะ
1: เสียเยอะไหมคะ
0: ก็ป้าต้องมีค่ารถหย่อนอะไรด้วยค่ะมีค่าใช้จ่ายค่ารถหย่อนรถหย่อนได้นะรถหย่อนได้ค่ะไปยื่นแบบแต่ไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกป้าไม่ต้องกังวลแต่ว่าเขาให้ยื่นค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะคิดให้ป้าทำบัญชีไหมอ่ะรายรับรายจ่ายในแต่ละวันเนี่ยค่ะ
1: ไม่ทำไม่เลยทำ
0: ไม่ได้ทำอย่างเงี้ยทำเขียน
1: วนเขียนเอาได้หมดเลย
0: แบบว่าป้าก็เขียนไปเลยได้วันนี้ขายของเท่าไหร่ซื้อของเท่าไหร่อย่างเงี้ยเพราะว่าขายของทำใช่ไหมที่บ้านอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้ทำค่ะ
0: แล้วป้าขายของประเภทไหนของทำหรือของอะไรขายของทำหรือขายอะไรคะ
1: ขายพวกของทำเหล้าเบียร
0: ์โ
1: อ้อะไรอย่างเงี้ย
0: มันก็ไม่ได้กำไรเยอะถ้าเป็นของทำ
1: ไม่ได้
0: ถ้าทำตารางรายรับรายจ่ายไว้เลยแล้วเดี๋ยวพอสิ้นปีปุ๊บเนี่ยไปยื่นให้สรรพากรทำด้วยมือนี่เลยค่ะเขียนเลย
1: อ๋อไม่เอาป้าไม่ทำอะป้า แบบว่ายังไงอะแบบมันเยอะอะมันป้าขี้เกียจ
0: ไม่ป้าเขียนเอาเขียนเอาเลยแต่ละวันเนี่ยเหมือนที่ป้าบอกเนี่ยค่ะว่าวันละ3,000แล้วป้าก็มานั่งคำนวณว่า3,000เนี่ยต้นทุนป้าเท่าไหร่
1: ต้นทุนเท่าไหร่ป้าไม่ทำอ่ะป้าไม่ทำอ่ะขอยากเลย
0: ไม่ทำไม่ได้ค่ะป้าใครก็ตามที่มีรายได้เนี่ยต้องยื่นภาษีไม่ทำไม่ได้ต้องให้ลูกทำถ้างั้นไม่ทำไม่ได้
1: ก็ไม่อยู่ป้าอยู่สองคนกับแฟนอายุ
0: นั่นแหละ
1: แล้วอ่ะ
0: ก็อายุเท่าไหร่ก็ต้องเสียค่ะถ้าสรรพากรเข้ามาตรวจอ่ะต้องมีให้เขาเห็นว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างรถยนต์อะไรได้บ้างโอ้โถไม่ต้องเสียภาษีแต่แค่เราแสดงตนว่าเรายื่นเฉยๆอะค่ะอาจจะไม่เสียก็ได้เรารถยนต์ส่วนตัวได้ตั้ง60,000นะของแฟนได้อีก60,000แล้วก็มีค่าใช้จ่ายหรือว่ามีอะไรก็ตามเนี่ยเอามารถยนต์ได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เกิดรายได้ก็ต้องยื่นค่ะ
1: นะ
0: คะต้องยื่นแล้วประเมินตัวเองได้เลย
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคุณป้าเรื่องนี้
1: ทุกร้านเลย
0: อย่าละเลยค่ะ
1: เขาจะมาทุกร้านไหมตรวจเนี่ย
0: ก็อาจปัจจุบันนะเอาจริงๆก็อาจจะไม่ทุกร้านเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่เพียงพอหรืออะไรแต่ว่าเราก็บริสุทธิ์ใจแล้วก็ยื่นไปเลยค่ะมีรายได้ก็ต้องเสียภาษีอาจจะไม่เสียก็ได้แต่ว่าเราทำตารางเอาไว้ว่าเนี่ยวันนี้รับมา 3,000 น้องโล่งแล้วก็เดี๋ยวก็มาคำนวณเอาว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยที่บอกค่อยรถยนต์ได้60,000ของสามี60,000อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รถยนต์ได้รถยนต์แล้วก็เรื่องของเนี่ยที่ป้าบอกว่าป้าเก็บสมมติว่าซื้อบุหรี่มาขายเท่า

0: เน้นเท่านี้กำไรมันก็ไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนี่แหละ
1: ลูกขายกำไรซองละ4บาทเอง
0: นั่นแหละนั่นเลยเขียนเลยรับรองเลยว่าไม่อาจจะไม่เสียภาษีด้วยค่ะน้องบุ้งเนาะ
2: ครับผม
0: แต่ป้าต้องจดไว้จดไว้ในแต่ละวันค่ะทำตารางด้วยมือนี่แหละด้วยมือเลยค่ะ
1: โอเคค่ะ
0: ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ยุ่งยากเดี๋ยวไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาช่วงปลายปีเดี๋ยวสรรพากรมา
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เ
0: ต๋ค่ะคุณป้าหวังระบบนิดนึงนะคะอาจจะยุ่งยากช่วงแรกเลย
2: โอ้โหตื่นเช้าจังเลยครับผม
0: ตื่นเช้ามาก
1: ค่ะเปิดร้านค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับขายดีๆครับคุณป้าขายดีๆครับครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ

0: ันนี้ในช่วงบอกข่าวและความของเราขอขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสนะคะเป็นสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอค่ะนางดงขอบคุณด้วยนะคะสำหรับพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสค่ะ
1: ครับผมนี่นะ
0: ค่ะที่รถบรรทุกก็นะคะสามารถใช้ได้เนาะ
1: ครับผมนะฮะที่เราเปิดข้อมูลดูนะพี่เมื่อช่วงต้นปีเนี่ยนะครับกรมสรรพากรเขาให้ข้อมูลเอาไว้นะฮะเขาบอกว่าคือการสแกนเนี่ยจะไม่ได้ทำให้เราเสียภาษีเพิ่มขึ้นนะครับต้องบอกคุณป้าอย่างนี้ป้านิดแต่ว่าถ้ามีการโอนกันเกิน400ครั้งนะฮะเกิน400ครั้งนะแล้วก็มียอดเงินรวมกันถึง2ล้านนะต่อปีนะมันจะเป็นข้อมูลที่เหมือนกับทางแบงค์เขาก็ต้องอัตโนมัติต้องรายงานนะว่ามีใครที่โอนเนี่ยนะครับเป็นจำนวนเท่านี้บ้างใครที่โอนเยอะอ่ะใครที่โอ้โหนะครับแล้วมีการโอนจ่ายอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับในยอดเขาบอกว่าโอ้มี400ครั้งพี่ใน400ครั้งนะครับก็ไม่ได้ทำให้เสียภาษีเพิ่มแต่ว่าก็อาจจะมีรายชื่อพวกนี้เนาะเข้าไปที่กรมสรรพากรอะไรอย่างเงี้ยก็มีการรับโอนแล้วอะไรกันถึงข้อมูล
0: ใช่ค่ะก็คงไม่เสียเยอะหรอกร้านค้าย่อยๆแบบนี้ค่ะ
1: ใช่
0: ก็ไม่ต้องกังวลมากมายนะคะคุณป้าอ๋อก็รายได้ใครก็ตามที่มีรายได้เนี่ยสมมติเกินกำหนดเนี่ยนะเดี๋ยวธนาคารเขาจะเป็นคนส่งเองนะคะท
1: ี
0: นี้พอคำนวณแล้วพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเนาะถ้าเผื่อว่าขายดีมากเนี่ยมันก็ต้องเสียภาษีนะคะก็คือรายได้หักค่าใช้จ่ายไปหักค่าลดหย่อนไปแล้วก็มาคูณอัตราภาษีนะคะก็จะมีหลายวิธีของเขาเนาะในเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะคะเพราะฉะนั้นก
1: ็
0: ไม่ต้องกังวลเนาะใครที่รับ
1: แต่ในมุม
0: มีแอปถูก
1: ในมุมคนในมุมคนซื้อเนาะอยากให้รับนะสแกนนะคือแล้วสะดวกมันก็สะดวกเราอะเนาะก็เคยเหมือนกันพี่ไปซื้อแบบน้ำอัดลมแบบกระป๋องหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีแบบ16บาท7บาทเงี้ยร้านแถวบ้านเขาก็ให้สแกนนะ
0: ใช่ใช่ไหม
1: เจอป้านิดแต่ป้านิดไล่ออกจากร้านเลยป้านิดบอกไม่อ่ะไม่รับไป
0: ป้านิดตั้งระบบไลน์ไ
1: ม่กี่เกี่ยวต้องห้าสิบบาทใช่ไหมต้องต่ำ
0: ต้องเกินห้าสิบ
1: หรือร้อยนึงอะไรพอเนี่ย
0: เออ
1: แต่แถวบ้านผมเขาก็ยังรับนะป้านิดเขาก็เป็นร้านขายของชำอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่คิดว่าเขาไม่ได้โดนอะไรเหมือนกันนะเขาเป็นร้านชาวบ้านอ่ะในหมู่บ้านเงี้ยพี่ในหมู่บ้าน
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้หกโมงก็จะได้สแกนกันแล้วนะรอบใหม่เดือนใหม
1: ่ใช่
0: แล้วก
1: ็
0: เม
1: ื
0: ่อคืน
1: ต้องเติมเงินอันนี้ทั้งต้องเติมเงินเยอะเลยพี่เพราะว่าใช่ไหมต้องซื้อหวยด้วยครั้งนี้หวยเป่าตังค์
0: นี่ไง
1: ต้องเติมเงินซื้อหวยด้วย
0: ส่งมาอะไรรู้ไหมวันนี้มีคนส่งมาบอกว่าโอ้ยวันนี้อย่าไปสนใจอะไรเลยสนใจเรื่องตัวเลขกันดีกว่า
1: เออ
0: เลขจะเลขไหนสวยกว่านะคะสนใจหน่อยสนใจหน่อยนะเรื่องทำมาหากินโอ้พูดถึงเมื่อวานนี้นี่เสียดายมากเลยนะคะเอาไปทิ้งแต่ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงเนาะเมื่อวานนี้ที่ไหนละเนี่ยชาวอำเภอบัวใหญ่นครราชสีมาน้องดง
1: ก
0: ็บอกว่าในสวนน้ำเป็นไม่ใช่หรือนะบึงน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่ที่โคราชชาวบ้านเนี่ยไปพบเจอหัวหมู100หัวประมาณนี้เนาะลอยน้ำอยู่ในบึงค่ะโอ้โหก่อนจะแจ้งให้กับทางเทศบาลรับทราบสธในพื้นที่รับทราบซึ่งหัวหมูนั้นอยู่ในสภาพที่เน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วนี่ค่ะแล้วบึงน้ำบึงเนี้ยเป็นแหล่งน้ำที่ผลิตประปาของเทศบาลด้วยนะคะ
1: ว้ายครับผม
0: แล้วใครก็ไม่รู้ว่าหัวหมูเป็นร้อยเลยค่ะทิ้งลงไปบึงก็ปกสกปรกนะคะเนี่ยแล้วเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาด้วยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหดูดิคนที่มาเจอเดี๋ยวคุณวิเชียรแกบอกว่าแกก็มาดูระดับน้ำแล้วก็มาดูกับดักก็คือไอ้ดักปลาของแกนะ ก่อนจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันเหมือนอะไรลอยๆอยู่บนผิวน้ำน้อยเยอะมากเลยตอนแรกก็คิดว่าเป็นขยะทั่วไปแต่พอดูใกล้ๆอุ้ยหัวหมูลอยฟูอยู่เต็มผิวน้ำเลยนับหนึ่งนับได้กว่าร้อยหัวบางส่วนก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็น้ำเกิดฟองแล้วก็รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบนะคะสระน้ำนี้เป็นสระน้ำที่ผลิตแหล่งน้ำดิบสำคัญในใช้การผลิตน้ำประปาเพื่อบริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลบอกโอ้ยใครไม่รู้อ่ะไม่สมควรเลยเอานำหัวหมูหรือซากสัตว์มาทิ้งในแหล่งน้ำโดยเฉพาะพื้นที่นี้ที่บอกว่าผลิตน้ำประปาแล้วเดี๋ยวจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำแล้วก็สร้างภาระกับระบบการผลิตน้ำเนี่ยมันก็ลอยขึ้นมาตอนนี้ประชาชนก็เลยเรียกร้องว่าให้เร่งตรวจสอบหาคนที่เอาหัวหมูจำนวนมากมาทิ้งต้องดำเนินการตามกฎหมายค่ะลุง
2: ครับ
0: อะไรเนี่ย
1: เออมาได้ไงปกติแล้วนึกว่าแบบว่าเขาไปแก้บงแก้บนเนาะ
0: เออแก้บนก็แค่หัวสองหัวอันนี้เป็นร้อยค่ะ
2: เป็นร้อย
0: เอาไปทิ้งเป็นร้อยร้อยหัว
1: มีโรงงานไหมแถวนั้นอะไรเงี้ยต้องไปดูเนาะ
0: ก็เออใครอยากใส่ถุงใส่ในมาไม่รู้นะ
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วมันกินเน่าคะคุ้งเลยนะคะชาวบ้านบอก
1: โอ้แปลกแปลก
0: ค
1: ่ะน้ำในคลองก็ต้องใช้กันด้วยนะ
0: เออให้เดาคือมันกินไม่ได้เหรอทำไมไม่แจกแสดงว่ามันต้องมีปัญหาเนาะ
1: ครับ
0: เออจริงไม่ได้จริงไม่ได
1: ้
0: ค่ะ
1: กลับมาที่เรื่องแอร์สาวเมื่อสักครู่ที่ทิ้ง
0: แ
1: บ่งกันเอาไว้นิดนึงนะพี่นะนี่ฮะอาจารย์ช้างนะครับเพจของแกคืออาจารย์ช้างมือปราบคอลเซ็นเตอร์นะครับก็จะเป็นตำรวจที่สอนอยู่ที่โรงเรียนในร้อยนะครับสังกัดกองบัญชาการศึกษาสังกัดกองบัญชาการของโรงเรียนในร้อยตำรวจด้วยนะครับนะฮะก็อาจารย์ช้างบอกว่าอย่างนี้พี่นะคดีนี้มีมุมมองที่น่าสนใจในด้านการสืบสวนอาชญากรรมนะครับแกลองแกะรอยดูพิรุธข้อที่หนึ่งนะฮะคือเขาบอกว่าสังเกตดูว่าความค่าจ้างกับความเสี่ยงเนี่ยมันค่อนข้างสวนทางที่พี่สีบอกเธอได้ตามรายงานเนี่ยเธอได้เงินประมาณ 8,800 เนาะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าค่าจ้างหลักพันเนี่ยถ้ามันแลกกับอนาคตในการทำงานแล้วก็อัตราโทษที่มันสูงเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่มันค่อนข้างจะขัดแย้งกันก็
0: เลย
1: ตั้งข้อสังเกตใช่ว่าเออเธอไม่น่าเสี่ยงขนาดนี้นอกจากต้องไปดูว่าหรือว่าเขารับมากี่ครั้งเออถ้าแบบโหทุกครั้งที่บินเนี่ยได้ละได้เงินประมาณเนี้ยตลอดเนี่ยเอออันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับนะอีกอันนึงคือข้อสังเกตเลยนะเขาบอกว่าน้ำหนักกับรูปทรงของกระเป๋าที่รับฝากมาเห็นไหมพี่เพื่อนเป็นกระเป๋าผ้าเหมือนลายช้างนะฮะ
0: อาจารย์ท่าน
1: บอกว่า
0: ผ้าทอ
1: ถ้ากระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเปล่าๆเนี่ยมันก็น่าจะเบาๆนะถ้าตัวเธอเนี่ยสังเกตตั้งแต่แรกสักหน่อยว่าเอ๊ะทำไมกระเป๋ามันหนักต้องเป็นกิโลของกิโลนึงก็เทียบกับน้ำตาลนะพี่น้ำตาลถุงนะเท่าไหร่น้ำตาลถุงกะโลไหม
0: ใช่ถุงกะโล
1: เออเนาะน้ำตาลถุงกะโลคือถ้าเราถือถุงผ้าแล้วใส่น้ำตาลลงไปโลนึงอย่างเงี้ยมันหนักนะ
0: ใช่
1: เนาะมันต้องหนักนะเนี่ยอาจารย์เท้าบอกว่าเธออาจจะไม่ได้เอะอย่างเงี้ยไม่ได้ตั้งไม่ได้เอะคือรับของมาแล้วอาจจะไม่ได้ดูเลยอะบางทีพี่
0: ก็ค
1: ือ
0: ค
1: ิ
0: ดว่าเป็นของที่ก็คือของที่ไปทางบอกกันแหละว่า
1: เออคือถ้ากระเป๋าผ้าอย่างเดียวเนี่ยมันคงจะเบาแต่ถ้ามีเฮโรอีน1กิโลเนี่ยเธอน่าจะเอ๊ะสักหน่อยนะครับก็คืออาจารย์ถามตั้งคำถามว่าการจัดกระเป๋าใส่ของเข้าไปของเธอเนี่ยเธอไม่ได้สังเกตถึงความผิดปกติเลยเอออันนี้ก็เลยทำให้อาจจะพลาดตรงนี้ด้วยนะครับนะพลาดที่แบบว่าไม่ได้ดูเรื่องของน้ำหนักนะฮะนะครับ
0: จริง
1: แล้วเขาบอกว่าหลักฐานว่าจะเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยนะครับ ก็จริงๆแล้วในทางการตำรวจเนี่ยเขามีหลักฐานทางไซเบอร์เป็นตัวชี้วัดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแชทประวัติการรับงานเส้นทางการเงินพวกนี้มันจะโกหกไม่ได้เขาบอกว่าพวกนี้ถ้าไปดูเนี่ยก็จะรู้ว่าถึงท้ายแล้วเธอเป็นเหยื่อหรือว่าเธอคือหนึ่งในขบวนการแล้วก็มันก็จะนำไปสู่หลักฐานของในสำนวนด้วยนะครับหลักฐานที่จะเอาผิดลงบทลงโทษกับเธอในอนาคตอ่ะ
0: นะคะปากเสียมากก็อันนี้ก็มีการไปที่บ้านของเธอเนาะที่พะเยาเพื่ออะไรรู้ไหมมันดันตรงที่ว่ามันเผอิญตรงที่ว่าเธออยู่พะเยารู้หรอไหม พอบ้านอยู่บ้านเกิดอยู่พะเยาที่นะโอ้โหคนก็มีการแบบดราม่ากันนู่นนี่นั่นนะคะนี่แหละนี่คือความบังเอิญนะคะเมื่อวานปปส.ก็ไปค้นบ้านที่พะเยานะคะเพราะว่าแน่นอนเจ้าหน้าที่ก็ต้องขยายผลนะเพื่อหาแหล่งที่มาไม่ว่าไอ้กระเป๋าช้างนั้นนะแล้วก็ไปค้นบ้านไปค้นคอนโดที่บางนานะแล้วก็ไปค้นบ้านแม่ที่พะเยาผลจากการค้นบ้านเมื่อวานนี้ที่จังหวัดพะเยานั้นไม่พบสิ่งผิดปกตินะคะไม่ผิดกฎหมายส่วนแม่ก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีความสนใจอย่างที่บอกของคนที่ติดตามข่าวใส่ใจทันทีเมื่อบ้านพักของเธอนั้นอยู่ที่จังหวัดพะเยาแล้วก็อย่างที่ตอนนี้เนี่ยมีอดีตของคนการบินไทยได้มีการเปิดแชทข้อมูลลับที่เหล่าบรรดาพนักงานต้อนรับได้รับข้อความคล้ายกันว่ามีคนเนี่ยติดต่อหาคนหิ้วยาเสพติดส่งออสเตรเลียในแชทเปิดเผยว่าสนามบินเมลเบิร์นของออสเตรเลียมีมาตรการเข้มงวดมากประกอบกับใช้หมาตำรวจในการตรวจสิ่งผิดกฎหมายจึงเป็นถามคำถามว่าเหตุใดน้องมีนาจึงกล้าขนของผิดกฎหมายในรัฐนี้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเห็นแล้วนะคะนาทีที่ชายใส่ฮู้ดสีน้ำเงินกับรถเก๋งสีเทาเอาของมาส่งที่คอนโดแถวบางนาก็คือ22มิถุนายนค่ะน้องดงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็แกะรอยได้แล้วนะคะหลักฐานชัดเลยว่าคนที่แบกลังพัสดุที่มีถุงผ้าลายช้างเนี่ยนั่งรถเก๋งสีเทาเข้ามาที่คอนโดแล้วก็เดินแบกลังท่าทีหลบกล้องด้วยนะแล้วก็มาวางของตามพิกัดที่นัดหมายรหัสลับ222คือพิกัดนัดหมายวางถุงช้างตอดไส้เฮโรอีนก่อนที่มีนาจะขนขึ้นห้องไปแล้วก็น่าตกใจตรงที่ว่าณขณะนี้เขาบอกว่าทั้งแอร์และสจวตยังคงมีการรวมตัวอยู่ในกลุ่มลับเชิญชวนหาลูกค้าจ้างยิ้วของเข้าออกออสเตรเลียอยู่แม้ว่าน้องมีนาเพิ่งจะถูกจับไปคือรายได้ประจำจากต้นสังกัดอาจจะไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรือนี่มีคนบางก็สังเกตกับอาชีพที่ต้องโชว์ความสวยงามจนต้องหาลำไส้พิเศษประเชิญความเสี่ยงกันแบบนี้ใช่ไหมซึ่งมีคนหนึ่งเป็นแอร์ของการบินไทยด้วยกันก็บอกว่ามีนาเนี่ยไม่เคยมีประวัติขนสิ่งผิดกฎหมายมาก่อนนะคะหลายคนถูกติดต่อให้ขนแต่ทุกคนปฏิเสธเหลือเพียงมีนาคนเดียวที่รับงานนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องตอนนี้จับตาการแกะรอยของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยไปที่คนที่ใส่โอ๊ตนี่แหละค่ะนั่งรถเก๋งสีเทาเพื่อพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของตัวจริงน่ะคือใครค่ะน้องรุ่ง
1: ครับ
0: นี่คือเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหลังเนาะ
1: โอ้ครับผม
0: ค่ะ
1: ต้องเป็นอุทาหรณ์นะบรรดากรุ๊ปทัวร์บรรดาลูกเรือที่ยังรับหิ้วของอะไรกันอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่
1: นะฮะ
0: ก็ได้พิเศษเนี่ยอย่างที่บอกใช่ไหมมันก็ไม่ผิดนะแต่ว่าบางสายการบินเขาก็ไม่ให้เลยนะเขาไม่ให้ทำ
1: เสี่ยงมาก
0: มันเป็นกฎค่ะ
1: ครับผม
0: เป็นกฎเป็นกฎเนาะน่ากลัวมากนะ
1: ก็
0: เห็นคือเมื่อวานนี้ก็มีคนเปิดเผยFacebook โปรไฟล์ของน้องนะคะก็เป็นสาวสวยเรียนจบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะน้องดงซึ่งอายุแค่26เริ่มทำงาน24ตอนนี้อายุ26นะคะเป็นคนสวยมากเลยแหละก็คงเรียนเก่งอะเนาะแล้วก็มาทำงานที่ใฝ่ฝันแต่ก็ไม่คาดคิดนะคะว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เราก็ไม่รู้นะตอนนี้ก็ต้องรอ โอ้นู่นเท่าไหร่นะ14กันยาใช่ไหมที่น้องรุ่งบอกเมื่อวานเนาะ
1: ใช่จะได้เบิกตัวขึ้นมาขึ้นศาลขึ้นมาอะไรกันอีกทีนึงอะไรก็นู่นเลยเนี่ยพี
0: ่กูนานมากนะเออพอก็ไม่ให้ประกันตัวกลัวว่าจะหนีกลับไทยเหรอ
1: พี่ว่าเรือนจำที่นู่นเนี่ยแต่ขึ้นชื่อว่าคุกคงไม่มีที่ไหนสบายนะพี่นะ
0: อุ้ยมันหมายถึงว่าแถวยุโรปเนี่ยสบาย
1: จริงป่ะพี่ใช่ไหมอันนั้นแบบ
0: ใช่ใช่
1: ถ้าเป็นยุโรปจะดีกว่าดีใช่ไหม
0: ค่ะเขาบอกว่าคุกแถวยุโรปอ่ะคือมันดีกว่าประเทศอื่นๆอ่ะเอาจริง
2: ๆ
0: แต่ว่าอย่างที่บอกแหละมันจำกัดถูกจำกัดอิสรภาพไปไหนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่สบายหรอกเน
1: า
0: ะ
1: เนาะดูว่าออสเตรเลียเป็นไงบ้างนะหมายถึงชีวิตนึกถึงชีวิตเธอตอนนี้มันเหมือนคงจะแบบตกนรกอ่ะมันต้องอะไรเนี่ยทำไมชีวิตฉันต้องมาเจอมันเออนะคนเรา
0: ต้องตรงอย่างเดียวอ่ะเออต้องตรงอย่างเดียว
1: ใช่ต้องตรงอย่างเดียว
0: เวลาช่วยได้
1: เป็นอุทาหรณ์จริงๆนะเออตอนนี้คือแบบใครที่เดินทางบ่อยๆแล้วเขาบอกว่าโอ้ยไม่กล้ารับแล้วทีเนี้ยเออต้องเป็นคนสนิทเท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นแบบของที่เราไปซื้อเองให้ตัดปัญหาถ้าเราเกรงใจนะสมมติเป็นหัวหน้าเราอย่างเงี้ยโอ้หัวหน้าฝากอ่ะจะไม่รับก็จะใช้วิธีแบบไปซื้อที่นู่นให้เลยหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่ได้แบบเป็นของกิน
0: มีแอร์โฮสเตสคนหนึ่งก็บอกว่าใช้วิธีนี้เลยเหมือนที่น้องดงพูดเลยก็บอกว่าเขาเกรงใจอย่างหนึ่งสมมติญาติอย่างเงี้ยญาติผู้ใหญ่เลยแหละเขาบอกว่าเขาก็ใช้วิธีซื้อเอาซื้อให้เลย
1: ไปซื้อที่นู่นเนาะ
0: เขาไม่กล้าเสี่ยง
1: ใช่
0: เขาไม่เคยกล้าที่จะเสี่ยงทำเลยเขาบอกว่าไม่ฝากไม่เอายอมใช่เขาป้องกันตัวเองไว้แบบต้องระดับสูงสุดอ่ะแล้วยิ่งมาเจอสถานการณ์แบบนี้นะโอ้โหคนลุกใช่ไหม
1: ใช่
0: คนลุกจริงๆไม่น่าหรอก
1: แต่ถ้าจะไปซื้อบางทีบางคนเขาฝากของกินกันปัสสลิดอย่างเงี้ยฝากอะไรของน้ำพริกเลยที่มันแบบว่าเมืองนอกมันไม่มีอ่ะ
0: ก็
1: อันนี้ก็อีกเรื่องน
0: ึ
1: ง
0: ก็นี่ไงพอเจอข่าวนี้ก็เดี๋ยวกลัวสอดไส้อีกอ่ะใช่ไหม
1: ก็นั่นดิปลาสลิดไม่กล้าแล้วปลาสลิดยัดไปข้างในเปล่า
0: ผ่าปลาแล้วก็ยัดเข้าไปข้างในแล้วยัดใหม่อะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอได้นะ
1: มันก็ได้หมดอ่ะถ้าคือว่ากระเป๋า
0: ถ้าจะ
1: กระเป๋าผ้าธรรมดามันจะมีของซ่อนไว้ข้างในเลยใช่ไหม
0: ทำไมแต่ซ่อนในปลาสลิดเนี่ยเผื่อว่าหมามันกินปลามันก็อาจจะแบบตุ่ยอยู่ใช่ไหมหมาดมได้เจอหรือเปล่าโอ้ยอย่าหาทำเลยอะไรยิ่งผิดกฎหมายนะคะอันตรายมากค่ะเดี๋ยวรอดูติดตามนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะใหญ่มากก็ให้ความสนใจแกะรอยกันแล้วก็เป็นเรื่องที่นักกฎหมายด้วยนะอันนี้นักกฎหมายเนี่ยท้าทายมากเนาะต้องศึกษาว่าคดีอย่างเนี้ยต้องยังไงแบบไหนคนที่รู้ดีที่สุดคือเจ้าตัวว่าทำอะไรลงไป
1: ครับ
0: เนาะคนที่รู้ดีที่สุดค่ะบางส่วนคนนี้อยู่ในเรือนจำมาเป็นเวลาหลายเลยนะคะเป็นปีเนาะทนายตั้มค่ะนี่แหละอยากอยู่เลยแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อวานนี้ศาลอาญานัดไต่สวนคำร้องกรณีที่ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินอาจารย์พานเทพพัวพงพันพร้อมทนายความของเจ๊อ้อยนะคะไปยื่นศาลร้องขอให้ศาลเพิกถอนการประกันตัวของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มในคดีช่อโกงเงิน71 ล้านเพราะว่าออกมาปุ๊บทนายตั้มก็ให้สัมภาษณ์พาดพิงพยานสำคัญในคดีเลยซึ่งทางฝั่งของอาจารย์ปานเทพก็บอกว่าเนี่ยยุ่งเหยิงกับพยานนะก็เลยไปร้องต่อศาลให้ถอนประกันเมื่อวานนี้ก็ไปนะคะไปที่ศาลกันค่ะปรากฏว่าโหยังโชคดีรอดศาลอาญาไม่ถอนประกันทนายตั้มแต่ออกเงื่อนไขเพิ่มว่าห้ามออกสื่อวิจารณ์คดีเด็ดขาดค่ะทุกท่านคือทนายตั้มเนี่ยออกมาปุ๊บแกก็แบบนะเหมือนกับไม่กลัวอะไรเลยอ่ะ

0: แกไม่กลัวจริงนะแกก็ยังโพสต์อยู่เมื่อวานนะคะกับคุณสนธิเป็นคนที่แบบไม่กลัวไม่อะไรทั้งนั้นจนสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็ศาลห้ามให้สัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับคดีก็คงต้องฟังอ่ะเนาะน
1: ี
0: ่ดูจะโพสต์เมื่อ14ชั่วโมงที่แล้วนะคะบอกว่าเมื่อเช้าพี่นช.สนธินช.ก็คือนักโทษชายเนาะอุตส่าห์ให้เกียรติมาลุ้นคดีน้องนช.สิทธาตอนบ่ายหายไปเลยไม่รู้ไมเกรนขึ้นหรือเปล่ายังไงดูแลสุขภาพด้วยนะพี่เรายังต้องรบกันอีกนานอย่าเพิ่งรีบตายซะก่อนนี่ก็นี่คือทนายตั้มโพสต์หลังจากที่ศาลไม่ถอนประกันนะคะทนายตั้มบอกว่าคำร้องขอถอนประกันศาลไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งศาลวางข้อกำหนดเพิ่มไม่ให้ผมยุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรือนำหลักฐานในคดีมาวิจารณ์สองข้อนี้ผมแถลงต่อศาลเองเมื่อเช้าว่าพร้อมปฏิบัติหากศาลต้องวางข้อกำหนดเพิ่มสองข้ออารมณ์ศาลจดร่วมจะมาร้องขอให้ไต่สวนไม่ได้ต้องไปดำเนินการเองสามข้อหาละเมิดอำนาจศาลศาลบอกว่าจะใช้กฎหมายในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลต้องใช้อำนาจอย่างระมัดระวังไม่รู้แก่อำนาจเมื่อจำเลยที่หนึ่งแถลงว่าจะไม่ทำอะไรจุ่มเสี่ยงและศาลกำหนดเงื่อนไขปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่หนึ่งเพิ่มเติมแล้วจึงเห็นสมควรให้โอกาสจำเลยที่หนึ่งโดยไม่ต้องไต่สวนจึงยกคำร้องในส่วนนี้เสียสรุปยกทั้งหมดอันนี้ทนายตั้มก็สรุปนะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าเออทนายตั้มจริงๆก็น่าจะเงียบไว้ดีที่สุดนะก็ต่อสู้คดีกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แกก็ไม่หัวร้อนนะพอมีคนมาเตือนบอกว่าพี่เป็นคนเก่งมากมากนะพี่ตั้มแต่พี่ปากไวไปนิดนึงดึงสติพี่ถอยไม่ชนะเพื่อรบถอยเพื่อตั้งหลักครับพี่ทนายตั้มก็ค่อยไปตอบท่านนี้เป็นทนายความด้วยกันว่าขอบคุณที่เตือนสติด้วยความจริงใจครับนี่คนที่อยู่ในเรือนจำมาก็นานนะเป็นปีนะไม่ใช่ว่าน้อยๆนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คดีก็ยังสู้กันอีกนะคดีของ
0: อูอีกยาวนานเลย
1: นายตั้มครับผม
0: ใช่ค่ะ
1: คร
0: ับ คือพรดีกาอู้กว่าจะจบได้หลายปีเนาะ
1: ครับผม
0: หลายปีแน่นอนค่ะ
1: ครับ
0: เรื่องอื่นอีกไหมก่อนจะพักกันในชั่วโมงแรก
1: มีเมื่อวานมีคุณแม่คนหนึ่งที่อันนี้เป็นเรื่องความรุนแรงในโรงเรียนละนะครับก
0: ็
1: น่ากลัวเหมือนกันเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยเป็นเด็กพิการด้วยนะแต่ก็เรียนอยู่ในโรงเรียนปกตินี่แหละอยู่ชั้นม.1 นะครับอายุ12โดนรุ่นพี่3คนทำร้ายร่างกายจนสลบคาโรงเรียนเลยนะครับคุณแม่บุกไปที่โรงเรียนเลยนะครับเป็นโรงเรียนอยู่ในอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะฮะเขาบอกว่าลูกชายอยู่ป.6 เองด้วยนะนะครับ
0: ป .6 เอง
1: อายุ12ถูกรุ่นพี่ม .1 นะครับ3คนเนี่ยลุมทำร้ายคือน้องเนี่ยเป็นเด็กพิการประเภท3เขาบอกว่าคือเดินขากระเพกมาตั้งแต่เกิดแต่ก็สามารถเรียนอะไรกับเด็กโรงเรียนปกติได้นะฮะก็รุ่นพี่เนี่ยในกล้องเนี่ยยืนล้อมแล้วก็ลุมเตะน้องจนสลบนั่นแหละก็ไม่ว่าจะแม่บอกผมไม่ว่าจะทะเลาะกันด้วยอะไรก็ตามนะคุณแม่บอกช็อกเลยอ่ะคุณแม่เนี่ยทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วรีบนั่งรถลางานกลับไปที่อุดรเลยนะครับไปดูอาการลูกเขาบอกลูกตอนนี้อาการเบลอหวาดกลัวไม่กล้าไปโรงเรียน
0: โอ้
1: แล้วก็เคยบอกสงสารลูกมากเลยนะครับตอนนี้ทางโรงเรียนกลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงโรงเรียนบอกให้ลบคลิปแล้วก็เรียกไปไก่เกลี่ยบอกเนี่ยเขาจะจ่ายเงินให้ตกลงกันเนี่ยนะฮะ3คนขอจ่ายคนละ 5,000 5,000 ยังตกลงกันไม่ได้นะบอกว่าบ้านนู้นเขาไม่มีเงินหรอกเขาขอจ่ายคนละ 1,000 โอ้โหเธอเลยไม่ยอมเลยครับเธอบอกว่าโอ
0: ้
1: โหลูกโดนขนาดนี้เลยไม่ยอมเลยนะครับ
0: ตอน
1: นี้ทางใช่ๆเรื่องถึงเขตพื้นที่การศึกษาละนะครับ
0: ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ร่วมสนุกกับมหกรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: กลับมาแล้วชั่วโมงที่2อย่างไวเลยนะคะ6นาฬิกา13นาทีกับเช้าวันนี้นะคะวันพุธที่1กรกฎาคมวันนี้เมื่อตอนประมาณเที่ยงคืนเป็นต้นมานะมีหลายคนเงินไหลเข้าธนาคารคนละบาท2บาทของน้องกี่บาทคะ
1: มันคือเงินอะไรฮะพี
0: ่เงินดอกเบี้ยกลางปีฮะ
1: อ๋อดอกเบี้ยกลางปี
0: ใช
1: ่
0: เออไม่มีหรอ
1: ไปดูก่อนนะฮะเดี๋ยวจะไปดูนะฮะไม่ทันสังเกตเลยครับพี
0: ่ไหลเข้ามา1บาท
1: มันมีแต่เงินออกทำไมมันไม่มีเงินมันมีเงินเข้าด้วยนะฮะไม่ทันสังเกตเลยฮะมีแต่มีแต่ขึ้นมาว่าโอนเงินนู่นโอนเงินนี่นะฮะ
0: นี่ดอกเบี้ยกลางปีไงเพราะวันนี้เป็นวันหยุดครึ่งปีของธนาคารนะคะ1กรกฎาคมแล้วก็ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยนะใครที่มีเงินติดบัญชีอยู่เนี่ยนะคะจะมากจะน้อยก็จดหอมรอมริบกันเอาไว้เข้ามา1บาท73สตางค์ไม่ใช่3สตางค
1: ์ค่ะโอ้โหดอกเบี้ยเยอะเลยไม่ใช่ไหมครับเนี่ยจะใช้หมดแล้วเน
0: ี่
1: ย
0: จริงๆอ่ะก็คงมองแล้วเดี๋ยวแม่ค้าก็เตรียมแล้วนะคะเตรียมละเดี๋ยวเตรียมละสแกนต่อคึกคักกันอีกสักประมาณนี่แหละ5วัน10วันหลังจากนั้นก็จะแผ่วๆไปช่วงปลายเดือนแล้วก็เดี๋ยวไปคึกคักใหม่ต้นเดือนหน้าวันที่1เหมือนเดิมนะคะ
1: นี่วันนี้เริ่มใช้ได้แล้วนะ6โมงนะ6โมงเริ่มใช้
0: เราเงียบกันมานานนะคะแต่ได้ละนะคะก็เมื่อวานนี้ใครที่ใช้ไม่หมดก็ยังมีนะคนที่ใช้ไม่หมดเนี่ยเมื่อวานนี้เขาเตือนน่ะมีอยู่เยอะเลยค่ะเขาเช็คได้ด้วยนะว่าไม่ใช้นะภายในวันที่30นะเดี๋ยวเขาก็ตัดนะก็โดนตัดไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะคะถ้าใครไม่ได้ใช้สำหรับเมื่อวาน
1: ค่ะผม
0: วันนี้มีอะไรเป็นบันเทิงบ้างสักหน่อยนะไม่บันเทิงย้อนหลังนิดนึงแล้วกันนะคะคนนี้
1: ใช่ครับ
0: คุณเต้ยปานวาด
1: จ
0: ำไหมเต้ยปานวาดเธอแต่งงานมีลูกสองคนกับ ลูกชายของบิ๊กบังเนาะ
1: ครับผม
0: นะคะแล้วก็สามีก็เคยลงอดีตสามีเคยลงสมัครเมื่อสมัยที่แล้วนู่นนะคะก็ไม่ผ่านนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เงียบไปก็น่าจะทำธุรกิจส่วนตัวอดีตเป็นทหารแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทราบกันว่าคุณเป้ยปานวาดเนี่ย เลิกรากับอดีตสามีซึ่งมีลูกด้วยกัน2คนกำลังน่ารักเลยแล้วก็มาปีนี้เปิดตัวกับคุณหมอชื่อหมอต้นนะคะหวานใจคนใหม่ก็เป้ยปานวาดบอกว่าโอ้โหยอมรับตรงๆเลยว่าตลอดชีวิตไม่เคยจะรับการดูแลแบบนี้จากใครมาก่อนนะคะโดยเธอบอกว่าหลักๆเลยคือหมอต้นเนี่ยเทคแคร์ดูแลเข้าใจแกบอกพูดจริงๆให้ตายเถอะในชีวิตตั้งแต่เกิดมาไม่เคยจะรับอะไรแบบนี้จากใครมาก่อนเลยรายละเอียดทุกอย่างสมมติเวลาไปเที่ยวนะไปไหนสักประเทศนึงเนาะคือเขาจะเป็นคนคอยพกล่มพกเสื้อกันฝนพกน้ำดื่มให้เป้ยตลอดเขาจะแบกของเขาเองสะพายไปใส่เป้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากเมืองไทยนะก็จะมีเป้ของเขาสะพายก็มีกล้องถ่ายรูปแล้วในเป้นั้นเนี่ยมีทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็น power bank ไม่ใช่เพื่อตัวหมอเองนะเพื่อเป้ยเลยเพื่อเราเลยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าระหว่างทริปเขาให้คิดเขาคิดให้หมดเลยว่าเดี๋ยวอากาศมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวต้องเจอฝนนะต้องมีเสื้อกันฝนนะต้องมีร่มนะเดี๋ยวจะไปสถานที่แบบนี้เนี่ยเอ้ยอาจจะต้องตัวเปียกน้ํานะแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องพกต้องเตรียมให้รู้สึกแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งเล็กน้อยสําหรับบางคนแต่ว่าสําหรับเอ้ยบอกว่าโอ้โหมันมหาศาลที่เขาทําให้เราตลอดนี่ก็คิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนเยอะแล้วดูแลเอาใจใส่คนอื่นมาแต่ว่ามาเจอหมอต้นนะคะเยอะกว่าทำให้หลายอย่างมากจนรู้สึกขอบคุณเขามากๆใช้แบบไม้ยมกหลายตัวอย่าไปไหนจากฉันเลยนะนี่เป้ยให้สัมภาษณ์แบบนี้เลยค่ะน้องร้องก็บอกว่าคิดว่าณขณะนี้นะใครก็ตามสักคนหนึ่งแล้วกันอยู่กันยามสุขยามทุกข์ก็ยังอยู่ และไม่ทอดทิ้งความรู้สึกเลยสักนิดไม่ว่าคำถามเราจะดูโง่แค่ไหนดูปัญญาอ่อนแบบไหนแต่หมอใส่ใจที่จะตอบเราทุกเรื่องและก็ยังเก็บมาคิดในทุกๆเรื่องแล้วก็พร้อมที่จะเดินไปกับเราและจับมือกันตอนนี้สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังในชีวิตมีผู้ชายคนหนึ่งดีแบบนี้ดีอยู่ตรงนี้และทุกอย่างในข้อดีมันก็อยู่ที่เขาคนเดียวสุดยอดเลยเนาะหมอคนนี
1: ้
0: หมอต้นนะคะหมอต้นค่ะหวานมาก
1: นะครับผม
0: นี่แหละผู้ชายดีๆแบบนี้ที่เป้ยบอกว่าโอ้โหเพิ่งเจอนะมาเจออะไรตอนนี้แต่ก็เจอนะแต่ก็เจอเห็นไหมแฮปปี้มากกับรักครั้งใหม่ค่ะ
1: ดีด้วยดีด้วย
0: แต่คุณเป้ยสวยจริงๆเนาะโอ้สวยมาก
1: สวยอยู่ไม่สวยอยู
0: ่โอ้ใช่สวยดูดิหน้าเล็กนิดเดียวสวยตัวเล็กหน้าทะนุถนอมนะคะแต่ว่าก็ไม่วายนะพอแบบว่ามีคนแชร์ข่าวนี้ไปมันก็จะมีคอมเมนต์นะก็ไม่วายว่าเวลาจะช่วยเป้ยได้อะไรประมาณนี้ประมาณว่าเอ้ยเอาหน้าเดี๋ยวเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเป้ยอาจจะไม่ได้พูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือคอมเมนต์ชาวเน็ตนะคะแต่ก็เป้ยแต่ว่าเชื่อคุณเป้ยคงไม่อะไรหรอกเนาะ
1: ครับ
0: เป้ยใส่ใจหรอกเพราะว่าคือเขาโฟกัสชีวิตณขณะนี้ว่าเขามีความสุขมีความสุขดีนะคือแบ่งเวลานะทั้งลูกทั้งครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะก็แบ่งเวลาได้อยู่แล้วเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนพี่โน้ตอุดมล่าสุดนี่เตรียมจัดเดี่ยว16ครับพี่โอ้กระแสยังได้อยู่ไหมนี่พี่โน้ตใครที่เป็นแฟน
0: ก็ได้อยู่แหละ
1: เดี่ยวไมโครโฟนนะ
0: ค่ะ
1: ก็บางคนก็ชื่นชอบพวกมุกการเมืองชอบอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ครับผมนะก็เตรียมจัดเดี่ยว16นะครับเห็นบอกว่า7รอบนะครับเติมความสุขให้กับนะประชาชนนะนี่ฮะก็เห็นบอกจะเริ่มขายบัตร4กรกฎาคมนี้แล้วนะครับก็ถึงนี่7รอบเองเมื่อก่อนนะพี่จำได้นะทั้งเดือนนี้เลยนะเมื่อก่อนทั้งเดือนเลยนะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้เหลือ7รอบนะครับพี่เดี่ยว16
0: เ
1: ออ
0: นะครับ
1: ก็จัดที่พารากอนฮอลล์นะครับเริ่มขายบัตรอย่างที่บอกวันที่4กรกฎาคม
0: อ
1: ีกวันอีก4วัน
0: อ
1: ีก4วัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับนะก็ใครที่ชื่นชอบนะเตรียมเงินไว้เลยนะครับเพราะว่าบัตรเนี่ยแพงสุดใน 5,000 บาทถูกสุดที่ 2,000 บาทนะครับ
0: แพงจริงถูกสุดเท่าไหร่นะ
1: ใช่มั้ย 2,000 นะพี่
0: อ๋อแพงสุด4ถูก
1: เริ่มต้น 2,000 แล้วก็ไปจบที่ 5,000 บาทนะครับก็เริ่มขายบัตรส่วนที่4นะที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับ
0: คือไปซื้อที่เซเว่นได้เลย
1: ได้เลยเขาบอกซื้อเซเว่นได้เลยไปแจ้งกับพนักงานเลยนะครับหรือว่าใครจองเองก็ all ticket นะครับ all ticket.com เริ่มเล่นเดือนกันยานู่นนะพี่11ถึง13กันยาแล้วก็17ถึง20กันยานะฮะทั้งหมด7รอบนะครับที่พารากอนที่พารากอนฮอล
0: ล์อ๋อนี่คือสยามพารากอนใช่ไหม
1: ใช่ครับที่สยามพารากอนนะฮะ
0: แต่คิดว่าขายหมดนั่นแหละ
1: เนาะเห็นชอบจำได้เมื่อก่อนนี่แกเล่นเป็นเดือนนะสมัยที่ฮอตทิศนะฮะเชื่อว่าครั้งนี้ก็ฮอตอยู่แหละอาจจะมีการเพิ่มรอบในเรื่องของการตลาดนะนะครับเดี๋ยวอาจจะมีการประกาศเพิ่มรอบอะไรก็ว่ากันไปเมื่อก่อนนี่เล่นเป็นเดือนไม่พอนะวันหนึ่งบางทีต้องสองรอบด้วยนะวันเสียงแกหายเสียงอะไรอย่างเงี้ยมีนะเราจำได้นะ
0: ตอนนี้เหลือเจ็ดรอบ
1: ครับผม
0: เจ็ดใช่ไหมเจ็ดวันรอบละวันเหรอ
1: เจ็ดรอบรอบละวันนะพี่ใช่ครับผม
0: รอบละวัน
1: ช่วงเดือนกันยายนนะฮะ
0: ก็คนมันขายได้นะเพราะว่าแกมีพรสวรรค์จริงๆเนาะ
1: ใช่ไหมวิธีการเล่าเรื่องนะเล่าเรื่องไม่มีใครเหมือนจริงนะพยายาม ใช่ถึงแม้ว่าจะมีใครอยากจะลองเป็นเดี่ยวคอมเมดี้แบบว่าทอล์คโชว์นะมันก็ยังไม่มีใครเหมือนเนา
0: ะ
1: ไม่มีใครเหมือนหรือทำขึ้นมาเท่าพี่โน้ตนะผมว่านะ
0: ต้องยอมรับความสามารถตรงนี้เนาะแล้วก็มีคนเคยแซวไงบอกว่าโน้ตอุดมเนี่ยทำทอล์คโชว์ปีละหนอยู่ได้ตลอดเลยอ๋อ
1: ใช่
0: ๆ
1: บางทีแกก็พูดเลยตังหมดแล้วตังหมดต้องกลับมาจัดใหม
0: ่

0: พอด้วยอ่ะทำไม
1: ครับผม
0: จะเป็นคอนเทนต์เหรออาจจะเป็นแค่คอนเทนต์ไม่แน่นะคนนี้อาจจะขึ้นโชว์บนเวทีด้วยหรือเปล่าไม่แน่
1: ก็เดี๋ยวรอดู
0: รอดูรอดู
1: แขกรับเชิญจะมีใครบ้างใช่ไหมคุณก็รอดูแขกรับเชิญ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: บันเทิงก็ไปกีฬาเลยแล้วกันเนาะเป็นยังไงบ้างกีฬาก
1: ีฬาก็ได้ทีมเข้าสู่32เข้าสู่16ทีมฟุตบอลโลก
0: 16แล้วนะคะ
1: 16แล้วเพราะเมื่อคืนไม่มีอะไรพลิกความคาดหมายเหมือนเมื่อคืนก่อนนะครับพี่แต่ที่จบไปเมื่อสักครู่ฝรั่งเศสก็เอาชนะสวีเดนได้3-0นะครับผ่านเข้ารอบ16ทีมไปเป็นที่เรียบร้อยจะได้เดี๋ยวเยอรมันไม่มาตามนัดไม่งั้นคู่นี้ก็ไปเจอกันนะเนี่ยงั้นเนี่ยเราจะได้ดูเยอรมันเจอฝรั่งเศสนะ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่เป็นไรก็เป็นปารากวัยนะครับเจอกับฝรั่งเศสในรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนนอร์เวย์ก็เอาชนะไอบรีโคสไป2-1นะครับเมื่อคืนนี้ก็ทำให้นอร์เวย์เนี่ยจะผ่านเข้าไปเจอกับบราซิลนะครับก็ไม่ง่ายนะครับสำหรับนอร์เวย์นะฮะอีกคู่หนึ่งเดี๋ยวเจ้าภาพเม็กซิโกนะครับเจอกับเอกวาดอร์ตอนประมาณ8 โมงมั้งรู้สึกว่านะครับเห็นบอกว่าเจอลิสต์เจ้าภาพเขาให้แล้วนะครับพี่เอกวาดอร์เนี่ยเมื่อคืนนี้เขาบอกว่ามีแฟนบอลเม็กซิโกเนี่ยนะครับไปป่วนที่พักไปส่งเสียงดังบีบแตรตะโกนโห่ร้องหวังจะให้นักเตะเขานอนไม่หลับนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วเพราะว่าเอกวาดอร์เนี่ยเขาร้องฟีฟ่าเลยนะครับให้ลงโทษนะครับให้ลงโทษเม็กซิโกนะครับเพราะว่าถือว่าปล่อยปละละเลยเนี่ยนะฮะให้แฟนบอลเนี่ยเข้ามารบกวนที่แถวโรงแรมที่เอกวาดอร์เขาอยู่กัน
0: อ
1: ่ะนี่ก็ได้ไปเจอเจ้าภาพไงเจ้าภาพเขาก็นะแฟนบอลเขาก็ต้องทำทุกวิถีทางอ่ะให้นักเตะเขาได้เปรียบอ่ะคนเม็กซิโกเขาบอกไปจุดพลุไปร้องเพลงไปใช้ทรโข่งอยู่หน้าที่พักอ่ะพี
0: ่โอ้โห
1: ทำเอานักเตะก็มีผลนะนอนไม่หลับนะ
0: ก็ไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนน่ะเล่นยังไงไหว
1: เนี่ยนอนไม่หลับนะบางทีจะหลับก็เจอเสียงเข้าไปก็ตื่นอีกแล้วเดี๋ยวพักผ่อนไม่พอเนี่ยก็มีผลนะ
0: ค่ะ
1: จะมีผลหรือเปล่าไม่รู้แหละนะฮะแต่ว่านี่มันเป็นกลยุทธ์นะครับของแฟนบอลน่ะ
0: ทำกันขนาดนี้เลยนะ
1: ใช่นี่ฮะคือเอกวาดอร์เลยออกแถลงการนะครับว่าพฤติกรรมเช่นนี้ขัดแย้งกับหลักการของการแข่งขันอย่างยุติธรรมขอเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเนี่ยใส่ใจกับปัญหาเหล่านี้แล้วก็ใช้มาตรการเพื่อปกป้องพวกเราด้วยเอกวาดอร์ครับแล้วก็ร้องไปที่ฟีฟ่านะครับอย่างนี้ต้องยังไงต้องเอาพวกตำรวจปราบจราจรมากั้นนะมาก
0: ั้นมากั้นเอาไว
1: ้นี่เม็กซิโกนี่ไม่คลาสสิกคือ ต้องไปดูงานที่อเมริกาให้ทีมนักบอลไปอยู่ในแคมป์ที่มีงูพิษอย่างนั้นน่ะอันนั้นคือไม่รู้จะร้องฟีฟ่ายังไงอ่ะก็ไปอยู่ในดงที่มีงูพิษอย่างเงี้ยอันนั้นก็หวาดระแวงอันนั้นก็ทำให้นอนไม่หลับได้เหมือนกันนะพี่นะเม็กซิโกคงไปศึกษาอเมริกาครับว่าอเมริกาเขาทำยังไงเขาใช้วิธีให้ทีมนักบอลไปอยู่ในโซนที่มีงูพิษแพร่ระบาดอยู่นะครับ
0: เนาะดูไปดูรู้สึกแหมมันไม่น่ารักอะเอาจริงๆนะไม่น่ารักเนาะไม่แฟร์ก็เหมือนนี่ไงอเมริกานี่รัฐมนตรีเลยนะไม่ใช่แฟนไม่ใช่เอฟซีอะไรนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมั่นความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของอเมริกายอมรับว่าดีใจมากอย่าต่อไปเต้นรำหลังอิหร่านตกรอบนะ
1: ไม่รัฐมนตรีบังเลยเหรอ
0: แล้วแกพูดออกมาเลยว่าโอ้ยเนี่ยอยากจะออกไปเต้นรำหลังอิหร่านตกรอบฟุตบอลโลกรอบนี้ เนี่ยก็

0: ดีแล้วดีใจมากเลยที่อิหร่านปิดฉากไปแค่รอบแรกเนี่ยดูดินี่คือกระทรวงความมั่นคงแถลงเนี่ยบอกว่าผมแค่นึกดีใจที่พวกเขาจบสิ้นกันสักทีแล้วไม่จะไม่กลับมาประเทศผมอีกเอ้าแล้วทำไมก่อนหน้านี้ไม่บล็อกไปเลยล่ะนะคะอิหร่านนี่โดนหลายทางมากมากเลยนะทั้งแบบไม่ได้รับวีซ่านะนักเตะบางคนนะไม่ได้วีซ่าก็ไม่ให้บินเข้ามาจากเม็กซิโกทุกวันทั้งสามนัดเลยเนาะแล้วก็ให้อยู่ได้แค่1วันก่อนเตะแล้วก็เดินทางกลับแคมป์ที่เม็กซิโกทันทีแล้วไม่เชื่อไปเม็กซิโกเนี่ยไม่เจออะไรบ้างไม่รู้นะแต่ว่าอิหร่านคงไม่เจอไอ้ดงงูหรือว่าไม่เจอแฟนโคอะไรเงี้ยไม่มีเพราะว่าเขาบอกว่าอิหร่านก็ขอบคุณเม็กซิโกที่ดูแลเขาอย่างดีแล้วก็บอกว่าทีมชาติอิหร่านระบายว่าพวกเขาเป็นทีมที่ถูกกดขี่มากที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้แต่ว่าอิตาลีรัฐมนตรีของอเมริกาเนี่ยแกบอกว่าอะไรรู้ไหมผมมีความสุขมากตอนที่เราสามารถเพิกถอนวีซ่าของพวกเขาและบอกให้พวกเขาออกไปจากแผ่นดินสหรัฐได้ผมอาจจะร้องเพลงสักสองเพลงหรือเผลอๆอยากจะเต้นรำด้วยความดีใจไปด้วยซ้ำไม่มีทีมไหนอีกแล้วที่เราต้องเสียเวลาในการจัดการมากไปกว่าอิหร่านโอ้โหนี่แกไม่เก็บอาการเลยนะรัฐมนตรีคนนี้นะมาร์คเวสมันลิ้นรัฐมนตรีกระทรวงมาตุภูมิกระทรวงมั่นคงอย่างมาตุภูมิไม่เกิดอาการไม่เกิดอาการเลยนะคะสุดยอดเตือนสารพัดเนาะมีลารอบนี้ลิศเจ้าภาพลิศเจ้าภาพนี่เจอนะแคนาดาไม่เจอแคนาดานี่ก็เป็นเจ้าภาพร่วมก็ไม่ได้เจอไม่ได้ทำอะไรใช่ไหม
1: ครับผม
0: ไม่ได้ทำอะไรใคร
1: หาอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไร
0: เนี่ยเนาะนะคะก็ลุ้นกันต่อไปเนาะ16ทีมสุดท้ายแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: กว่าจะถึงชนะเลิศวันที่19
1: ก็เดี๋ยวคืนนี้ก็เป็นคืนหนึ่งที่แฟนบอลรอดูนะครับพี่แล้วก็เป็นนัดที่เวลาดีด้วยนะทีมชาติอังกฤษนะครับลงทำการแข่งขันกับ DR คองโกทีมจากแอฟริกา
0: เนี่ย
1: 5 ทุ่มเองพี่5 ทุ่มไม่ดึกมาก
0: ค่ะ
1: 5 ทุ่มเนี่ยเท่ากับ11 โมงที่อเมริกานะ
0: ค่ะ
1: 11 โมงเช้าอ่ะบางทีเราบอกโอ้ทำไมบอลเตะกันตี 3อ๋อตี 3มันคือบ่าย 3บ้านเขาเนี่ยพี
0: ่
1: ทำไมไม่เตะหัวค่ำหน่อยเนี่ยก็เนี่ยถ้าเตะ5 ทุ่มบ้านเราคือ11 โมงเช้าอ่ะนักบอลไม่เคยมาก่อนนะที่แบบตื่นนอนมากินข้าวเสร็จเตะบอลเลยอย่างเงี้ยมันก็ปรับเวลากันไปถูกแล้วนะ11 โมงเช้าเตะแล้วเตะบอลแล้วอ่ะนะฮะ
0: ค่ะ
1: แต่ที่คู่ดึกอย่างเงี้ยบางทีเตะ8 โมงเนี่ยอ๋อมันก็คือ2 ทุ่มบ้านเขาคนเลิกงานแล้วก็ไปดูบอลแต่บ้านเรามันเช้าแล้วอ่ะฮะเพราะฉะนั้นคืนนี้อังกฤษนะ5 ทุ่มนะครับทีมขวัญใจมหาชนคนไทย
0: ค่ะ
1: ลงทำการแข่งขันนะครับก็รอเชียร์รอชมกันได้นะครับ
0: ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิง
1: ในช่วงนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่7-Elevenนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับพี
0: ่เมื่อวานนี้คุณซันนี่ค่ะซันนี่นี่เป็นยูทูบเบอร์สายเที่ยวนะคะประเภทแบ็คเต้แบ็คแพคเกอร์นะคะมีคนติดตามเขาล้านกว่านะคะก็เวลาเขาไปเที่ยวเขาก็จะแชร์ประสบการณ์แบบให้เห็นว่าในอีกมุมหนึ่งประเทศนั้นประเทศนี้ทั่วโลกเลยนะน่าสนใจมากเมื่อวานนี้แชร์ประสบการณ์สดๆร้อนๆเดินทางเข้าไปที่เดี๋ยวประเทศไหนนะโดนด่านขอตรวจยาเสพติดเลยเมื่อเห็นหนังสือเดินทางจากประเทศไทยนะคะแล้วเชื่อไหมว่าเจ้าหน้าที่ถามเลยว่ามีติดตัวมาไหมเนี่ยซันนี่ก็เลยโพสต์ภาพขณะถือหนังสือเดินทางประเทศไทยพร้อมแคปชั่นว่าพาสปอร์ตไทยเท่ากับโดนเล็งตลอดไปวันนี้เดินทางเข้าประเทศใหม่โดนเจ้าหน้าที่ตรงด่านตรวจขอตรวจหาสารเสพติดเรียบร้อยพร้อมโชว์ภาพยาเสพติดชนิดต่างๆให้ชี้ว่า

0: ุณมีติดตัวมาไหมเขาบอกว่าเลิศรอเด็กเป็นสิบตัวเลยเลิศ
1: ถ้ามีนะใครจะบอกเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่เนี้ยอันนี้ฉันนี่เขาไม่ได้บอกว่าเขาไปประเทศไหนแต่เขาเจอแล้วเขาเจอแล้วพอถือหนังสือเดินทางไทยปุ๊บเนี่ยเจอโดนเพ่งเองเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมเมื่อวานตม.ฝรั่งเศสรายงานว่าหญิงชาวฝรั่งตม.ออสเตรเลียค่ะขออภัยหญิงชาวฝรั่งเศสวัย31ปีนะคะก็ถูกรวบลอบขนยาเสพติดจากประเทศไทยเหมือนกันค่ะน้องลงแต่เป็นหญิงฝรั่งเศสบินไปจากไทยเอายาเสพติดนะซุกไปในขวดทีมอาบน้ำค่ะ
1: อ
0: ะไรเนี่ยเออ
2: ช่วงเดียวกันเลยเหรออ
0: ื
2: ม
0: ใช่ก็ชุดเดิมนั่นแหละชุดป้องกันชายแดนออสเตรเลียของเขานั่นแหละตรวจค้นสัมภาระของหญิงฝรั่งเศสเจอขวดขนาดเล็กปิดฉลากว่าทีมอาบน้ำเมื่อตรวจพบของภายในขวดนะคะก็เป็นสารยาเสพติดรวม50กรัมค้นมือถือพบภาพถ่ายที่บ่งชี้ว่าอาจจะมีการซุกซ่อนยาไว้ในร่างกายเจ้าหน้าที่ก็เลยส่งให้กับตำรวจของออสเตรเลียสืบสวนขยายผลนะคะก็เห็นบอกว่าเป็นยาเม็ดเซรอย40เม็ดนะคะก็ยึดไว้เป็นหลักฐานด้วยอันนี้เผื่อจะมียาเสพติดนะคะก็บอกว่าก็จะเจอคดีลงบทลงโทษจำคุก25ปีเหมือนกันเรื่องของยาเสพติดนะคะนี่คือเป็นความผิดร้ายแรงแล้วก็มีบทลงโทษเด็ดขาดแม่ของออสเตรเลียนะคะก็ยังไม่วายนะดูสิเนาะขนาดเป็นข่าวขนาดนี้เนาะเออมึงเลยเดี๋ยวไปจากไทยจริงหรือเปล่าในหัวข่าวเขาบอกว่าตำรวจออสเตรเลียรวบหญิงฝรั่งเศสบินจากไทยรอบขนยาเสพติดทุกขวดครีมอาบน้ำก็โกยหัวแบบเนี้ย
1: ผมไปเจอน้องท็อปนี่เขาเคยทำงานอยู่ที่คลื่น95แล้วด้วยนะครับตอนนี้เขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียตอนนี้คนไทยกลัวเลยว่าเองในเมืองที่แบบเนี้ยปีนี้จะได้กลับบ้านไหมนี่เขาโพสต์นะถ้ากลับแล้วจะสามารถกลับเข้าออสได้อีกไหม
2: เออ
1: แล้วน้องท็อปนี่บอกทะเบียนบ้านของผมก็พะเยาครับทีนี้ระแวงกันไปหมดเลย
0: อะไรที่เป็นพยาว
1: คนไทยที่อยู่ออสเตรเลียตอนนี้เลยบอกว่าโห
0: ค
1: ่ะกระทบไปด้วยเลย
0: คุณสรยุทธใช้คำว่าจังหวะนรกนะความเป็นพยาวเนี่ยนะจะเป็นยังไงอ่ะ
1: ว่ามันก็เป็นอย่างที่เราทราบครับ
0: ค่ะนี่เนี่ยมันเป็นจังหวะนรกจริงๆอ่ะเนี่ยค่ะคุณเลยบอกว่านี่เดี๋ยวนะเอาใช่คุณสรยุทธก็นี่นะก็นำเสนอข่าวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของพะเยาเรื่องอะไรพวกนี้ตอนนี้ก็อาจจะเขาเรียกว่าฮือฮาอยู่สักพักนึงแหละค่ะมาเจอแบบนี้อีกโอ้โหเหนื่อยเลยนะคะส่วนเรื่องของสายการบินไทยก็แน่นอนนะเป็นการบินเป็นสายการบินแห่งชาติเราอะนะเมื่อวานรัฐมนตรีท่องเที่ยวคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลก็บอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคลนะคะเป็นเรื่องของพนักงานที่ทำผิดไม่ใช่เรื่ององค์กรกระบวนการตรวจสอบสารเสพติดทั้งขาเข้าขาออกต้องรัดกุมมากยิ่งขึ้นการยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวไม่สามารถทำได้โดยหน่วยงานเดียวแต่ต้องบูรณาการกันนะคะในเรื่องของการปราบปรามดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องแสดงความเห็นต้องแสดงให้เห็นว่าเราจริงจังตัวเหตุการณ์ที่ลูกเรือการบินไทยถูกจับการคัดกรองคนออกนอกประเทศจะต้องทำให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นเมื่อถามว่าจะกระทบกับสายการบินและนักท่องเที่ยวไหมในการเดินทางคุณสุรศักดิ์บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่ององค์กรนะยืนยันว่าไม่กระทบส่วนสายการบินต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบลูกเรือให้มากขึ้นค่ะซึ่งเมื่อถามว่าเหตุการณ์เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเคยมีข่าวว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยเคยแบนสายการบินแล้วจะกระทบกับภาพใหญ่ของการบินหรือเปล่าคุณสุรศักดิ์บอกว่าเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่องค์กรจึงไม่มีเหตุผลที่จะยกเลิกในระดับองค์กรหรือสายการบินเพราะไม่

0: ในเรื่องที่สายการบินเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดหรือรู้เห็นเป็นใจกับกระบวนการแกก็ว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่ามันก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์มากมายเลยนะคะ
1: ครับ
0: อืมนะคะยิ่งมาบอกว่าหารายได้พิเศษเพิ่มแสดงว่ารายได้มันไม่ดีพอเหรอใช่ไห
1: ม
0: ถึงหารายได้เพิ่มหลักพันอะไรอย่างนี
2: ้ผมว่าก็อยู่ที่การใช้ชีวิตของผู้คนนะเพราะจริงแล้วอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เป็นอาชีพในฝันของใครหลายคนเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในอาชีพที่แบบถ้าเรียนจบมาแล้วคุณสามารถเข้าไปได้นะแล้วคุณผ่านการอบรมคุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอาชีพที่ทำรายได้ได้เยอะกว่าอาชีพอื่นๆที่เป็นคนเริ่มต้นทำงานอ่ะพี่มนุษย์เงินเดือนอ่ะพูดถึงมนุษย์เงินเดือนด้วยกันอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นอาชีพที่แบบได้ไปต่างประเทศเนาะอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ฟุ่มเฟือยถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่รายได้สูงนะ
0: ค่ะ
2: นะ
0: อยู่ได้เนาะก็น่าจะ
2: ไ
0: ม่ถึงแสนใช่ไหมเราอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอันไหนชัดเจนหรือไม่อย่างไรเขาบอกว่าจริงๆเงินเดือนของลูกเรือเนี่ยนะคะแต่ละสายการบินก็คือไม่เท่ากันแต่ว่าไม่ถึงหลักแสนแน่นอนเนาะถ้าเป็นระดับกัปตันน่ะน่าจะเป็นเงินเดือนแสนหนึ่ง
2: กัปตันน่ะถึงอยู่แล้วพี่นะครับ
0: เออแต่ว่า
2: ด้วยนะหลายแสนด้วยนะฮะ
0: เออพนักงานต้อนรับเนี่ยไม่น่าจะถึงขนาด
2: ก็พวกโรงเรียนที่เขาสอนไปเป็นพนักงานต้อนรับเขาก็บอกว่าการันตีรายได้อยู่ประมาณตั้ง80,000-60,000 ถึง100,000อะไรประมาณนี
0: ้
2: ขึ้นอยู่กับว่าคุณบินเยอะบินน้อยในแต่ละเดือนนะพี่
0: ค่ะ
2: มันก็เลยแล้วแต่คนบางคนเขาก็มองว่าเขาบินไปกระเป๋าว่างๆก็หารายได้พิเศษสักนิดนึงไปซื้อไปหาสินค้าแบรนด์เนมที่หายากๆก็มีนะบางคนก็ไปใช้วิธีรับหิ้วพวกแอร์เมสที่มันรุ่นหายากๆไปรับหิ้วโรเล็กซ์ที่มันหายากๆซื้อยากๆอะไรแบบนี
0: ้
2: ค่ะแต่อย่างนั้นคือมันเราไปซื้อเองแล้วหิ้วกลับมามันยังรู้ต้นทางนะว่าถ้าเจอเพราะที่นี่แบบฝากของเนี่ยน่ากลัวจริงจริงน่ากลัว
0: เนาะสุ่มเสี่ยงมาก
2: ค่
0: ะ
2: ก็ข่าวนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้คนไทยได้เยอะเลยนะมีการรับหิ้วรับฝากของจากคนที่ไม่รู้จักอ่ะนะครับจะได้ระวังกันมากขึ้น
0: ค่ะมาดูเรื่องของเตือนภัยรับซื้อ iPhone นี่เกิดกลายเป็นโจรเลยนะคนนี้ก
2: ็
0: เตือนกันหน่อยนะเพราะว่าเขาเนี่ยเจ้าของร้านเหมือนกับซ่อมโทรศัพท์ได้ซ่อมเป็นใครมีเดือดร้อนก็มาฝากขายได้นะคะเขาชื่อคุณฤทธิจักรอยู่แถวลำลูกกาคลอง2นะก็โพสต์ว่ามีแม่ค้าคนหนึ่งเอา iPhone 17 Pro Max มาขายให้ 42,500 ทีนี้เขาก็ตรวจสอบเครื่องตามระเบียบพบว่าไม่มีติดล็อกใดๆจากนั้นก็เอาไปโพสต์ขายต่อให้กับลูกค้าแล้วก็นัดมารับของกันที่ร้านปรากฏว่าเมื่อถึงเวลานัดลูกค้าที่มากลายเป็นตำรวจชุดสืบมากัน6คนเลยค่ะน้องด้งสืบชุดสืบมา6นายมาเชิญตัวเจ้าของร้านไปโรงพักก็ไปพบกับคู่กรณีจึงทราบว่าเครื่องที่รับซื้อมาเนี่ยเป็นเครื่อง iPhone ของบริษัทแห่งหนึ่งขายให้กับลูกค้าแล้วก็วางดาววางดาวแต่ถูกนำไปปลดใน MDM อ่ะเป็นเรียกระบบควบคุมบริหารจัดการระยะไกลอะไรของเขาเนาะแล้วก็เธอคนนี้มาขายต่อบริษัทก็ตามหาอยู่จนกระทั่งมาเจอร้านซึ่งมีการเจรจาได้อธิบายว่าร้านนี้ก็ไม่ได้รับซื้อจากลูกค้าทั่วไปแล้วซื้อด้วยราคาปกติก็เลยลงบันทึกประจำวันเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนนะคะเจ้าของร้านเลยเตือนว่าช่วงนี้เนี่ยจะซื้ออะไรกับใครนะขอให้รอบคอบให้มากที่สุดเลยตำรวจก็เลยแนะนำว่าควรมีบัตรประชาชนของลูกค้ามาด้วยทุกครั้งนะเพื่อความบริสุทธิ์ใจไม่งั้นเนี่ยคุณรับซื้อของโจรนะเตือนไว้ก่อนเพราะฉะนั้นไอ้คนเนี้ยเจ้าของร้านมือ

0: ถือบอกว่าโอ้ยเกิดไปแล้วอยากให้เพื่อนในวงการมือถือได้ระวังตัวกันเพราะว่าเวลามีการปลดล็อกสัญญาณล็อกโทรศัพท์มือถือเนี่ยกำลังระบาดมากเลยฝากไปถึงพวกรับบทสัญญาณด้วยนะพวกนี้ขอให้โดนจับไปไวทำให้คนอื่นทำมาหากินลำบากมากคือต้องเสียเวลาทั้งวันอ่ะเพราะวันนี้อยู่โรงพักตลอดเลยไม่ต้องทำมาหากินอะไรเลย
1: โ
0: อ้เนี่ยระวัง
1: ครับผม
0: คือก็พอซื้อมา42,000ประกาศขายต่อทันทีปุ๊บสักพักมือลูกค้าซื้อปุ๊บก็แสดงว่าชุดล่อซื้อของตำรวจ
1: โอ้
0: สืบมาที่ร้าน6คนน่ะคิดดูอ่ะ
1: โอ้
0: เนี่ย
2: วันนี้เราก็ไม่รู้ยังไงนะบางทีนะเออทำธุรกิจต้องระวังนะ
0: นี่แหละคือเห็นว่าบางคนก็เห็นว่าของอุ้ยไซโฟนของแท้ราคาจริงมันก็ต้อง 5-6 หมื่นใช่ไหมก็ขาย 3-4 หมื่นก็รีบตะคุบเลยเงี้ยไม่ได้นะอันตรายมากนะครับเออค่ะรับซื้อของโจร
1: โอ้ค่ะผม
0: ค่ะระวังระวัง
1: คร
0: ับค่ะแล้วก็ไปสักคนหนึ่งนะเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหน่าเห็นใจมากคือเมื่อวานนี้ชาวบ้านแถวอำเภอกระสังค่ะน้องดงที่ตำบลลำดวนอำเภอกระสังบุรีรัมย์นำคลิปไปร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลยนะคะให้เอาผิดผู้ใหญ่บ้านโดยกล่าวหาว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้พฤติกรรมไม่เหมาะสมพาลูกบ้านไปตั้งวงเล่นไฮโลหลายครั้งโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายทั้งที่ตัวเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วที่แม่เกลียดคืออะไรรู้ไหมพาลูกบ้านไปเล่นแล้วตลบหลังแจ้งตำรวจมาจับชาวบ้าน
1: จะเอาผลงานอย่างนี้เหรอ
0: เออใช่ไอ้ผู้ใหญ่คนนี้แหละแล้วตลบหลังคือไปแจ้งตำรวจมาจับชาวบ้านที่แอบเล่นแล้วประกาศเสียงการสายด้วยนะว่าหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านสีขาวต้องปลอดการพนันเออทีเนี้ยพาลูกบ้านไปเล่นแล้วกฎของหมู่บ้านเองเนี่ยชาวบ้านก็เลยรับไม่ได้นะกับพฤติกรรมแบบนี้ก็เลยนำคลิปนะคะขณะที่ผู้ใหญ่บ้านไปร่วมเล่นไฮโลกับลูกบ้านเข้าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจริงๆร้องไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ว่ายังไม่คืบหน้าไงเมื่อวานนี้ก็เลยแบบไปกระตุ้นซะหน่อยศูนย์ดำรงธรรมนะคะทำไมเงียบจังเลยพาคลิปกันไปร้องอีกรอบหนึ่งเพื่อให้จังหวัดตรวจสอบเอาผิดกับผู้ใหญ่บ้านหรือว่าปลดไปเลยนะเพราะว่าดูแล้วไม่เหมาะสมอ่ะเออนี่จริงๆก็เล่นกันตาละ5บาท10บาทนะทำงานจบงานเลยพวกนี้นะคะแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านอ่ะแจ้งตำรวจมาจับแต่บ้านก็เลยไม่ไหวบอกว่าเดี๋ยวเลิกเล่นละแต่ผู้ใหญ่บ้านอ่ะต้องเลิกนิสัยแบบนี้ด้วย
2: เออแล้วถ้าผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่เขาอ้างว่าอ้อที่ผมนั่งร่วมด้วยเพราะว่าผมหาข้อมูลหาข่าว
0: อ๋อจะล่อซื้อเนี่ยเหรออ
2: ะไรอย่างนั้นเออ
0: น่าเกลียดเนาะจริงๆในหมู่บ้านเดียวกันน่ะก็ญาติๆกันทั้งนั้นแหละเนาะใช่ไหมเชื่อไหมว่าการที่แบบมาเป็นผู้ใหญ่บ้านในแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้ด้วยเครือญาตินะญาติน้อยไม่ใช่ว่าคุณจะได้เป็นผู้ใหญ่นะคะมาด้วยญาตินะคะวันนั้นเนี่ยผู้ใหญ่นะคะลูกบ้านไม่ไหวละเลือกปฏิบัติเนี่ยเขาบอกว่าเลือกปฏิบัตินะจังหวัดต้องเอาไปตรวจสอบปลดเลยปลดเลยอย่างนี้ประกาศเลยหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านสีขาวนู่นนี่นั่น
1: น่าโก
0: รธมีเพิ่มเติมไหมหรือฟังเพลง
2: ครับผมสักเพลงครับพี่
0: เพลงสดสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ดีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: ดีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวรอมาเลย
4: โอเค
5: โอ้
6: ยี
7: ่ห้อ
8: น่ากินจัง
9: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
10: ์รอบอร่อย
11: แน่นอนจ้า
12: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
13: ไหนบอกอมเพีย
14: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
15: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
16: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
17: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
16: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
17: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
18: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอา
19: บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
20: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเชิญค่ะน้องดวง
4: ครับพี่สีนะครับท้ายมีอัปเดตคืบหน้านิดนึงนะครับเขาบอกว่ามีคุณลุงอายุ72เนาะพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหายไป4วันนะครับเออก็เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยเจอร่างแล้วนะครับไม่มีปาฏิหาริย์นะครับเออคุณลุงพลัดตกเรือที่บางไทรพระนครศรีอยุธยานะครับก็ล่าสุดร่างของคุณลุงลอยขึ้นมาแล้วนะครับก็สภาพ4วันนะพี่สีก็ค่อนข้างอืดเลยนะครับเออนะฮะหายไปตั้งแต่26มิถุนายนนะฮะก็คุณลุงเขาอยู่บนเรือลากจูงนะครับเรือขนสินค้านะฮะก็พัดตกไปแล้วก็ด้วยกระแสน้ำที่มันแรงวันนั้นก็หากันไม่เจอแล้วก็งมหากันไม่เจอสุดท้ายเมื่อคืนนี้เจอแล้วครับตอน2ทุ่มโอ้คือคุณลุงถึงแม้ว่าจะเป็นคนเรือมาตั้งแต่หนุ่มๆนะแต่ว่าเนี่ย

0: มันก็อาจจะพลาดได้นะคุณลุงจะตาบอดข้างหนึ่งด้วยนะครับมีปัญหาเรื่องการมองเห็นด้วยโอ้ตาบอดนะ
1: นี่คือตกเรือเนาะไม่ได้มีใครทำร้ายใช่ไหม
0: เพราะเป็นเหตุพลัดตกเรือเองนะครับพลัดตกจากเรือที่บอกว่าเนี่ยเราทำอะไรอยู่กับงานนั้นมาจะตั้งแต่หนุ่มๆหรือกี่สิบปีเนี่ยมันก็มีโอกาสพลาดเนา
1: ะ
0: ต้องอย่าประมาทเลยพี่ใช้ชีวิต
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: เจ็ดนาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
4: ครับเราสองคนก็นำเสนอข่าวนะครับที่เกิดขึ้นบนรอบโลกนะครับในช่วง24ชั่วโมงที่น่าสนใจตอนนี้เราก่อนที่เราจะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามในช่วงของเจาะลึกอาเซียนเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับ
3: ดีค่ะพี่ต้นคะเชิญเลยค่ะ
4: ครับผมถ้าเกิดว่าทางเป็นเพจ Facebook เนี่ยผมก็เห็นคุณสุภชัยสานิชมาก่อนเลยนะครับในเช้าวันนี้แล้วก็ตามด้วยคุณชยุทธนะครับจากสุราษฎร์ธานีบอกวันนี้23องศาคุณศศิมาจากอุดรธานีนะครับวันนี้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยทักทายเรามาคุณสมบัติเห็นแก้วคุณหัวหน้าหล่อน้อยคุณยุทธพงศ์จากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา25องศาคุณกันตนภักดิ์จากภูเก็ตนะครับมีทั้งฝนทั้งลมเลยวันนี้ที่ภูเก็ตแล้วก็คุณอัมพรนะครับมาสุดสันต์วันพุธกับเราทั้งสองคนและคุณและทีมงานของ Good Morning ASEAN
3: ค
4: ุณหมูจากอุดรธานีนะครับบอก25องศาวันนี้มีฝนตกรินคำนี้เป็นศัพท์ใช่ไหมฮะรินนี่หมายถึงตกไม่เยอะ
3: ตกไม่เยอะเนาะกำลังดีดีกำลังดีกำลังสบายสบายใช่ไหมคะอากาศ
4: ตกรินไม่รู้ว่ารองน้ำฝนไม่ใช้ได้หรือเปล่าครับเออคุณเดชเดชาพี่จะเห็นใครบ้างไหมครับใน
3: มีคุณลอร่าจินนะคะคุณจินดาขอบพระคุณนะคะที่ทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็สวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตนะคะคุณเป้าหมายของชีวิตบอกว่าฟังอยู่ในรถค่ะนะคะคุณพงศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณอัมไพรค่ะมาจากสุโขทัยนะคะสวัสดีร้อยโทดร.ประพลคุณสุภศักดิ์นะคะคุณลุงพี่มายคุณชวรีนะคะคุณชวรีบอกว่าตอนนี้เชียงใหม่ฝนตกโปรยๆ25องศาเซลเซียสนะคะสวัสดีคุณอะไรนะแล้วคุณก้องด้วยฝนตกรินๆกับฝนตกโปรยๆเนี่ยลองทายกันได้ไหมคะว่าอันไหนจะมีฝนมากกว่ากันระหว่างฝนตกรินๆกับฝนตกโปรย
4: ภาษาไทยวันละคำวันละสองคำ
3: ภาษาไทยเรามีเสน่ห์นะคะพี่ต้นคือมีคำศัพท์คำแสงเยอะแยะนะคะที่บรรยายสิ่งต่างๆได้อย่างละเอียดแล้วก็เห็นภาพมากนะคะมีท้ายก็มีคุณโอเนอร์เฮาส์นะคะทักทายมาจากพิษณุโลกด้วยบอกว่าเช้านี้25องศาเซลเซียสค่ะ
4: ครับส่วนทางกลาทาง TikTok นะครับผมก็เห็นคุณบิ๊กซ่ามาติดตามเรานะครับคุณออตตัมมนแล้วติดตามเราแล้วก็เรียกว่ารีโพสต์ให้เราด้วยนะครับ
3: ค
4: ุณแซม JF คุณอีทบอกว่าก็ที่เข้ามาอยู่เนี่ยก็ออกไปจากประเทศไทยให้หมดเลยเนี่ยจะเพิ่มอะไรอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับก็คุณอีทครับความเป็นคนไทยของเราเนี่ยเรื่องของมนุษยธรรมเรื่องของความเห็นอกเห็นใจคนที่เขาแบบบ้านแตกแสแลกขาดแล้วก็ต้องหนีภัยสงครามมาเนี่ยเราจะผลักเขากลับไปให้ไปตายอ่ะเรากล้าทำหรือถามคุณอีทเนี่ยเราทำได้หรือใจเราทำไม่ได้นะครับผมอยากจะให้เรานึกไปถึงในช่วงที่เขมรเขาเกิดมีสงครามกลางเมืองของเขาช่วงปี2522-23สมเด็จพระพันปีหลวงของเราท่านเคยเสด็จไปที่ชายแดนแล้วก็ไปส่งบัญชาการให้เปิดพรมแดนให้เขาหนีตายเข้ามา 200,000 คนเพราะท่านรู้ว่าถ้าเกิดไม่ปล่อยให้เข้ามาเนี่ย 200,000 คนนั้นจะต้องตายเราทนดูอยู่ได้เหรอคนไทยเราผมเชื่อว่าทนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่จะถือศาสนาอะไรก็ตามนะครับเรื่องของมนุษยธรรมยังไงเราก็ต้องช่วย
3: น
4: ะคร
3: ับ ช่วยได้
4: เราจะช่วย
3: แล้วก็อีกอย่างนึงนะการที่ไทยเราเข้าไปช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะคะไม่ใช่เพราะว่าเรามีเงินมากพอหรอเราถึงไปช่วยเขาทำไมบ้านเราทำไมไม่ช่วยกันก่อนอันนี้ก็เคยได้ยินมานะคะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เคยเข้าไปทำงานนะคะกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานสา